0: แย่เลยนะคุณสุภชัยที่ดินคุณพิบูลชัยคุณอัตวราคุณมณีรัตน์ชื่นชอบคุณนายหัวคมวิเลศคุณธีรพลแพทย์ช่วยคุณกัปตันอัมพลคุณชัยนรงค์กิ่งนอกแล้วอีกหลายหลายคนขอบคุณมากๆนะคะที่ตักถ่ายเข้ามาเอาละค่ะจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวันคุณเวลาท่านผู้ฟัง
2: สวัสดีครับอาจารย์
0: อาจารย์ดูบอลหรือเปล่าคะ
1: ไปไหวครับ
0: ค่ะเรียนก็ฟังเมื่อวานนี้อยู่นะอาจารย์ไม่ทานทุเรียนเลยนะดิฉันเป็นคนที่ชอบทุเรียนมากเลยล่ะโอ้โหหน้าทุเรียนฉันก็ต้องซื้อทานเลยเป็นคนที่ชอบมากๆไม่ว่าจะเป็นทุเรียนที่เราทานกันเป็นปูๆนะจะเป็นก้านยาวจะเป็นหมอนทองแล้วก็อย่างอีกหลายๆชื่อเนี่ยนะคะแล้วก็ยังเป็นไอ้นี่ด้วยค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็มีทุเรียนกวนแต่จะหวานหน่อยทุเรียนกวนนะแต่ทุเรียนสดน่าจะอร่อยกว่าที่สุดเลยชอบมากเลยพออาจารย์ทรงฤทธิ์บอกผมไม่ทานทุเรียนบอกตายอาจารย์เสียโอกาสหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะ
1: ไม่เสียเลยคร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: แพ้กลิ่น
0: แพ้กลิ่นมีบางคนก็แพ้กลิ่นเนาะค่ะ
1: เพราะว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยจะวิงเวียน
0: วิงเวียนศีรษะจริงค่ะมีบางคนเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะ
1: ก็เลย
0: แต่กลิ่นมันแรงจริงๆนะอาจารย์เขาถึงห้ามเอาขึ้นนะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้นะขึ้นรถโดยสารก็ไม่ได้นะคะค่ะ
1: ไม่ใช่จริงๆธรรมดา
0: ค่ะอ่ะเรา
1: จริงแท้แน่นอน
0: ค่ะอาจารย์เรามาตามต่อเลยเมื่อวานที่อาจารย์ค้างไว้ด้วยเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือมันยังอยู่กันดีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่อาจารย์ก็พูดกลางๆอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้รวมตัวกันเลยนะคะค่ะต่างคนต่างทำตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
1: มันอยู่ที่วาระไหนวาระไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองวาระไหนที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง
0: อ
1: ันนั้นจะเป็นสำคัญเมื่อวานผมได้ทิ้งท้ายกรณีตัวอย่างอาลักันอาวี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆอาลักันอาวีเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ต้องย้อนไปเมื่อ15ปีที่แล้วที่มหาชัยเบื้องใหม่กับมันจะเป็นแถบป่าซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาได้แล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะมากและแรงงานส่วนใหญ่ที่มหาชัยเบื้องใหม่ก็จะเป็นคนพม่า
0: ค่ะ
1: แต่เวลาเราพูดถึงคำว่าคนพม่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาจากประเทศพม่าแต่ว่าต่างชาติพันธุ์นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของพม่าที่มาจากรัฐยะไข่
0: คือ
1: ความเป็นรัฐเนี่ยมันจะมีทะเลอะไรนะมีความมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นประเทศ ก็เพราะว่าพม่าเนี่ยถูกปกครองและแบ่งแยกโดยอังกฤษอันไหนที่มันเป็นจุดร้าวฉานอันไหนที่มันเป็นความขัดแย้งอันไหนที่มันเป็นความแตกต่างอังกฤษเนี่ยเอาไปขยายแล้วก็ไปสร้างให้พวกเขาแตกกันมากขึ้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองมันจะทำง่ายๆที่ทำให้พวกเขามี unity หรือมีเอกภาพแล้วปกครอง
0: ก็ตรงนี้นะที่วางอังกฤษวางเชื้อไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมียนมาเองเนี่ยก็ไม่สงบสุขเลยนะก็มีชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังสู้รบกันอยู่นะอาจารย์เนาะค่ะ
1: ใช่ครับ

0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บการผลิตซ้ำของชาติพันธุ์การยกตัวเองให้สูงกว่าชาติพันธุ์อื่นการสืบค้นอดีตที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ถูกครอบงำว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้คนถลำลึกนะครับถลำลึกในความขัดแย้งนั้นแล้วบางชาติพันธุ์ก็จะถูกครอบด้วยศาสนาเอาศาสนาที่แตกต่างมาเป็นธงนำอย่างที่ยะไข่เนี่ยคือชัดเจนนะครับคือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นก็คืออาละกัน
1: ค
0: ่ะอังกฤษเรียกพวกเขาว่าอาละกันพม่าเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าโรฮิงญา
1: อ๋อนี่เองพวกเขาเรียกตัวเขาเองว่าโรฮิงญาแต่เมียนมาเรียกว่าเบงกาลีเบงกาลีมาจากเบงเอาเบงกออย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เบงกาลีค่ะ
0: นั่นแหละขนาดชาติพันธุ์เดียว
1: แต่ก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละเนาะเชื้อสายเดียวกัน
0: กลุ่มเดียวกัน
1: จากยะลัดยะไข่ค่ะ
0: และเป็นมุสลิม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่ครับแต่ด้วยความแตกต่างเรื่องพวกนี้พอมันถูกเชิดชูและยกย่องให้เป็นธงหนักมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ต่างจากฉันเนี่ยคือไม่ใช่ฉันพอไม่ใช่ฉันแล้วถ้าไม่เป็นมิตรก็คือศัตรูเมื่อเป็นศัตรูก็คือต้องทำต่างกันไม่ใช่สมองไม่ใช่วิธีคิดเมื่อไม่ใช่พวกฉันฉันก็ต้องกับนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาพอตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรความเป็นนิสมันก็ไม่เกิดเอกภาพยิ่งไม่มีมีแต่ความหลากหลายที่แตกต่างต้องทำหันซึ่งกันและกันว่าค่านี้ใหญ่กว่านั่นคือจุดที่มันเป็นสงครามในประมาณแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีอลักการอาร์มี่เกิดขึ้นแต่อลักการอาร์มี่นี้ไม่ใช่บุสลิมแต่เป็นคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธแต่ถูกแบ่งแยกว่าฉันคือหลักยะไ
1: ข
0: ่แต่ก็ไม่ใช้ว่ายะไข่อาร์มี่แต่ไปใช้คำว่าอารักันอาร์มี
1: ่อ๋ออารักันอาร์มี่อ่าฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธค่ะ
0: จริงๆก็คือคนพม่านะครับเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองให้เห็นความแตกต่างเพื่อที่จะนำใช้ความแตกต่างนั้นไปแยกตัวเองจากกลุ่มอื่นนะฮะ ที่ผมย้อนให้ฟังก็คือเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมไปสังเกตการงานสงกรานต์สิงหาคมเนี่ยนะครับงานปันสงกรานต์ของแรงงานพม่าในเมืองไทยก็อยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละ เวลาคนที่มาจากพม่านะฮะยกเว้นมุสลิมถ้าแปลจากพม่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนนะครับแล้วเป็นพุทธก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานคืนเคย
1: ค่ะ
0: หนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่พวกเขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำกันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไปทำไมธงอันนี้มันไม่เหมือนธงแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักกันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัฐยะไข่ทำไมแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันเกิดขึ้น
1: อย่างนี้ทำให้สับสนเลยนะอาจารย์เนาะยกเว้นอาจารย์ได้ไปเจอเขาจริงๆเนี่ยได้รู้ความจริง
0: ค่ะก็ร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝังกันและ มันก็เลยเป็นที่มาของอลากัน

0: แอมมี่ในวันนี
1: ้
0: และอาการแอมมี่ในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิธีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่ามีอะไรมีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งเลือกเอาก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกมากขึ้นถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสูงยิ่งต้องปั่นให้มันแตกแยกกันมากขึ้นเพราะมันจะทำให้คนที่ไปปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นลับเป็นลับและมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นจากอลาการามีเด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีที่แล้วครับมีกำลังซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทักทหารกับคนอื่นนะครับอาราการามีเนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกชินKIE มันมาจากคำว่ากชินอินดิเพนเดนต์ซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกชินแต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกชินซ้อนไปซ้อน
1: ไปซ้อนมาโ
0: อ้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ15-16ปีที่แล้ว
1: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ทุกวันนี้นะทีแรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารอยู่ในหลักพันกว่าคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสั่งสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็มาจากทรัพยากรที่มีอยู
1: ่
0: แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอาไปกินโดยได้รับเงินต่างตอบแทนรวมไปถึงอาวุธยุทธภัณฑ์ทั้งหลายเอามาให้ยิงกับกองทัพพม่าต
1: ่
0: อนะฮะมันก็เลยทำให้อาราการามีทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคนถ้าให้ผมประเมินในจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า 40,000
1: โอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน 1,500 40,000 คน
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอาราการามีซึ่งเป็นพม่านับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะหาเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
4: เออพม่าเนี่ยยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
3: ค่ะ
4: คือถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนาลมของส่วนคนต่างธรรมนะฮะผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14 ประเทศเยอะไหมเราจะมีประเทศมุขินอีกเยอะ14 ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
3: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
4: แล้วก็จะเป็น14 ประเทศที่ไม่สงบเลย
3: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
4: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมากเวลามันโลกนี้มันมีเชิงซ้อนอยู่เยอะมาก
3: อ
4: ย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหละมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
3: ค่ะ
4: อันที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมกระเดียงไม่ยอมวางอาวุธกะเหรี่ยงไม่ยอมเจรจา
3: ค่ะ
4: ฉันจะยิงอย่างเดียวเพราะแม่น้ำสารวินเป็นของฉันจริงๆสารวินมันไหลลงไปตรงทะเลที่ทัดของชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงก็จะบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของฉันแต่ฉันจะตามไปยึดพูดเหมือนตัวเองเป็นมหาอำนาจโอ้ย
3: เอ๊ะคล้ายๆโดนทำเลยค่ะ
4: แต่กะเหรี่ยงเขาก็ถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเวลาเราพูดถึงกะเหรี่ยงแล้วเวลาเราพูดถึงศาสนาของพวกเขาด้วยเนี่ยแม้กระทั่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกันเองก็แยกกันด้วยศาสนาประชาชนชั้นสูงของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์ต้องเป็นคริสต์แบบแบปติสต์ของอังกฤษด้วยนะเห็นไหมครับนั่นแหละคือที่มาของเคนอยู่ก็คือถ้ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์สูงส่งกว่ากะเหรี่ยงที่เป็นพุทธคนที่จะมาเป็นผู้นำของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้กะเหรี่ยงถูกแบ่งแยกโดยศาสนาเพราะถ้าเป็นกะเหรี่ยงนับถือศาสนาที่จะเป็นเฟิร์สคลาสที่สุดแต่ถ้าเป็นพุทธเมื่อไหร่คุณคือเซคันด์คลาส
3: เป็นงั้นไปนะ
4: นี่ขนาดว่ากะเหรี่ยงด้วยกันนะครับยังไม่รวมชาติพันธุ์อื่น
3: ขนาดของตัวเองยังแบ่งแยกเลยเป็น

0: ให้เป็นพุทธ
1: ถ้าในสายตาของคนพม่ามองมาที่กะเหรี่ยงพวกคุณทั้งหมดคือ second class ของฉันเห็นไหมแล้วไอ้พวกนี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเลยพอมันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับคนมันก็เลยไม่ฉลาดนะฮะก็มัวเมาอยู่กับอันนี้แหละฉันต้องใหญ่กว่าก็ยิ่งสิครับยิงกันนะฮะแล้วอะไรที่จะยิงกันได้คุณทำอาวุธสงครามเป็นไหมไม่เป็น
0: ก็เป็นก็ต้องซื้อกับเขา
1: ก็ต้องซื้อแล้วก็อันไหนบ้างที่จะทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธมายิงกัน
0: ขายาเสพติดนะเร็วที่สุด
1: นั่นแหละทำหมดเลยฮะแม้กระทั่งเฉลี่ยพุทธที่น้อยเนื้อต่ำใจแยกออกมาเป็น DKBA นะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น
0: KMA
1: เป็นที่เขาเรียกอะไรนะ
0: กะเหรี่ยง National Army
1: นั่นแหละนี่จริงๆมันก็คือกะเหรี่ยงพุทธ
0: ใ
1: ช่ไหมถ้าเล็กไม่ออกก็คือไอ้หม่องสิบตูที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์สินแล้วอยู่มาวันนึงไอ้กะเหรี่ยงพวกเนี้ยมันให้จีนไปเปิดสแกมเมอร์แล้วมันก็หลอกไปที่เหมือนจีนแต่จีนก็หลอกจีนจีนข้างนอกหลอกจีนข้างในนะครับ
0: ไม่ใช่มันพัวพันกันเนี่ยนะชนละมุนชนละเกย์อ่ะค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เอาเงินที่หลอกมานั้นมาซื้ออาวุธจีนแล้วก็เอาอาวุธจีนไปไล่ยิงกับพม่าแล้วไม่พอนะครับก็เรียน BKBA ที่เป็นพุทธเนี่ยก็ไปไล่ยิงกับกะเหรี่ยงคริสต์อีกมันลงมาสุด
0: นั่นน่ะสิคะโอ้ย
1: เห็นไหมแล้วมนุษย์มันจะเจริญได้อย่างไรเพราะมันวนเวียน
0: ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้สู้รบกันอยู่อย่างนี้แทนที่จะทำมาค้าขายมันอย่างอื่นนั้นมันถูกต้องคนก็จะได้ฉลาดขึ้นเออมาสู้กันอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเลยอาจารย์ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาเป็นได้แค่ไรเงี้ยเวลามาประเทศนะไม่มีผู้บริหารที่เราไปซื้อกับพวกกับข้าวกินในตลาดในห้างสรรพสินค้าที่เป็นบูธอาหารอะไรพวกนี้นั่นแหละ
0: แล้วทำไมยังมองว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่ยอมที่จะว่าอ้างกันก็มันเรารวมกันเป็นประเทศกันแล้วกันแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้นะอาจารย์นะ
1: การศึกษา
0: อาจารย์มองที่การศึกษา
1: การศึกษาแล้วก็คนมันถูกปลูกฝังอย่างนี้มาเป็นศตวรรษโดยไม่มีวิธีคิดจับเองไม่ดื่มตาอาปากมีแต่หลับตาแล้วปิดปากตัวเองมันก็เลยไม่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับเรากลับมาที่อลากันอามีที่มันตลกซ้ำก็คือว่าอลากันอามีก็คือพม่านะครับไม่ใช่โดยอินเดียไม่ใช่มุสลิมแต่ถูกแบ่งแยกโดยคำว่ารัฐยะไข่ต้องเป็นของฉันฉันก็เป็นพม่าเหมือนกันนี่แหละแต่ฉันเป็นพม่าฉันต้องยิ่งใหญ่ที่รัฐยะไข่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีมหาอำนาจมองว่าฉันจะต้องพัฒนาในประเทศของฉันแต่ว่าแผ่นดินของฉันมันก็ต่อกับแผ่นดินของเธอแล้วฉันก็อยากจะพัฒนาประเทศแต่ฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับเธอฉันก็ขอเป็นมิตรกับเธอแต่ในขณะที่มิตรศัตรูของเธอฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยฉันก็เป็นมิตรกับทุกคนตลกดีไหม
0: ตลกดีค่ะแต่ก็ต้องอย่างนี้แหละเราก็เพื่อผลประโยชน์ลูกเดียวแหละค
1: ่
0: ะ
1: แล้วตัวอย่างที่มันชัดเจนในสิ่งที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือท่อส่งแก๊สและน้ำมัน
0: ตรงนี้
1: ที่พาดผ่านจากเขาเรียกว่าท่าเรือจ็อกพิวถ้าจำได้จ็อกพิวถ้าออกเสียงออกเสียงโบราณจริงๆมันก็คือเจ้าพายุ
0: ค่ะ
1: เจ้าพายุแต่พม่ามาออกเสียงเจ้าพายุไม่ชัดไงก็เลยเป็นช็อกผิวช็อกผิวช็อกผิวลองพูดคุณวิรัตลองพูดเจ้าพายุเร็ว
2: ๆเขาออกช็อกผิวจริงๆนะครับ
0: เอาเร็วๆเลยเอาเร็วๆ
2: ใช่ใช่ใช่

0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละ
0: เออใช่จริงด้วยครับ
1: นั่นแหละครับมันก็คือแก๊สและน้ำมันแก๊สนั้นก็ซื้อจากรัฐบาลทหารพม่านะครับน้ำมันก็เอามาจากตะวันออกกลางขนมาทางเรือนะครับสูบมาจากอ่าวเบงกอลถ้าเป็นแก๊สถ้าน้ำมันก็ซื้อมาจากตะวันออกกลางแล้วก็เอามาส่งผ่านท่อนี้มาที่หยุดนานแล้วลองนึกดูนะครับผ่ามาเลยฮะผ่ามาเลยตั้งแต่ตะวันตกจนถึงตะวันออกสุดของพม่าเข้าไปที่คุณหนิง
2: ที่เขาเรียก East West Corridor ด้วยไหมอาจารย
1: ์มันก็อยู่ในโครงข่ายอันนี้แหละครับแต่อันนี้มันคือท่อพลังงานที่จีนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและลองนึกดูนะครับไม่เคยมีชาติพันธุ์ไหนที่ไปทำอันตรายกับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
2: ้อันนี้เลยใช่
1: ของจีนทั้งที่มันผ่านไปเนี่ยที่700กว่ากิโลเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
1: มันผ่านดินแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างชาติพันธุ์และกองกำลังต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าทุกกองกำลังเนี่ยต้องพิทักษ์การรักษาท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
2: ้
1: นะครับ
2: ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจีนเขาให้การสนับสนุนทุกชาติพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยันสรุปได้ไหมคะ
1: ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าทุกคนต้องการถักออกซิเจนจากจีนอยู
2: ่
1: นะฮะคือหายใจตัวเองไม่เป็นหมดแต่ยิงกันพอยิงกันเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บก็ต้องซื้อหยุกซื้อยานะครับแล้วก็ต้องหาเงินด้วยการขายทรัพยากรหรือไม่งั้นก็ส่งทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรนั้นให้เขาเพื่อที่จะได้เงิน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากเขามาไล่ยิงกันใหม
2: ่
1: นั่นแหละครับแล้วมันจะเจริญไหมเน
2: ี่
1: ย
2: ได้ยังไงค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ฟังปูห่างมานี่โอ้โหซับซ้อนกันเหลือเกินแต่เรามันก็ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาตามกันใหม่นะคะอาจารย
1: ์ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนก็ลาไปพร้อมๆกันเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุฬอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดีค่ะ
1: 7:30 น.สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับพิมพ์พิชชนิดและดิฉันแอนพจนาถค่ะมาพร้อมกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 ช่องทางออนไลน์นะคะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยข่าวกันได้ค่ะมากันที่ประเด็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเลยนะคะพาดหัวข่าววันนี้ทุกฉบับค่ะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากที่มีการประกาศไปแล้วนะคะแล้วก็มี

0: ายคนพลาดหวังโดยที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะติดสาเหตุเรื่องของการมีรถยนต์เกินเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้ทางฝั่งของรัฐบาลเองโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจากการที่ประชาชนถูกตัดสิทธิ์สาเหตุมาจากเคยมีกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือทำการขายไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางฝั่งกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลค่ะประชาชนที่พบว่าติดปัญหานี้สามารถเดินทางไปได้ที่ขนส่งทั่วประเทศเลยนะคะในการเช็คข้อมูลไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นค่ะเนื่องจากเป็นบริการต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถเอาบัตรประจำตัวประชาชนเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in เข้าไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศได้เลยค่ะซึ่งทางขนส่งจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะขณะเดียวกันค่ะทางกปภ.เองนะคะการประปาส่วนภูมิภาคก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเรื่องโครงการนี้โดยรัฐบาลค่ะจะมีการสนับสนุนค่าน้ำให้กับผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนกรณีมีค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินจากวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากมีค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำทั้งหมดนะคะซึ่งกำหนด1บ้านก็คือ1เลขที่บ้านสามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงแค่1สิทธิ์เท่านั้นผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิ์รายเดิมรายใหม่ผู้ที่ประสงค์ใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาจะต้องไปลงทะเบียนด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของ Daily News ค่ะบัตรคนจนสิทธิ์ใหม่เป๋าตังสแกนใช้2แบบ D-Day 1สิงหาคมเริ่มลงทะเบียนประปา20กรกฎาคมช่วยไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนคลังการันตีบัตรคนจนรอบใหม่โปร่งใสกรองคนจนจริงเข้าเกณฑ์เพียบรัฐบาลแนะผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านเกณฑ์เหตุกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดยื่นอุทธรณ์พร้อมเช็คข้อมูลกรรมสิทธิ์ฟรีได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศคนไทยได้เฮมอทอ3ชี้กปภ.เปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาเริ่ม20กรกฎาคมนี้ช่วยค่าน้ำไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนขณะที่กรมบัญชีกลางเผยสิทธิ์เก่าสิ้นสุด31กรกฎาคมนี้เริ่มมีสิทธิ์ใหม่ได้ทันทีส่วนรายใหม่เริ่มตุลาคมนี้แนะนำช่องทางการใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังหรือบัตรประชาชนยืนยันตัวตนใน180วันค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีอีกหนึ่งผลกระทบจากบัตรคนจนเช่นกันค่ะนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร.หรือกศน.เดิมนะคะบางส่วนทยอยลาออกจากสถานศึกษาหลังไม่ผ่านเกณฑ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องเลือกระหว่างการเรียนกับสิทธิ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขอให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่ข้างหลังและสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้เรียนต่อโดยไม่สะดุดหากปัญหาเกิดจากเงื่อนไขหรือขั้นตอนใดที่เป็นอุปสรรคจะเร่งหารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐพาดหัวไว้ว่าชดสิทธิ์รับเงินบัตรคนจนนักเรียนสกร.แห่ยื่นลาออกรมช.ศึกษาเร่งแก้ไขพิษตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐลามหนักกระทบนักเรียนสกร.แห่ลาออกหลังทำติดเงื่อนไขไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับบัตรคนจนรมช.ศึกษาธิการเตรียมประสานแก้ปัญหาเร่งด่วนรัฐบาลเปิดช่องทางให้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์17ถึง31กค.นี้ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของกองสอบนะคะก็ยังเป็นที่ติดตามกันอยู่ค่ะว่าความคืบหน้าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรในฝั่งของคดีความค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับคำสั่งตรงจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างเด็ดขาดค่ะสั่ง

0: การประสานงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานประกอบไปด้วยทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอบสวนกลางปปช.แล้วก็รวมไปถึงปปท.ศูนย์ดำรงธรรมส่วนในกลุ่มผู้กระทำความผิดตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็คือรายชื่อผู้เข้าสอบที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายตอนนี้มีฐานข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มดังกล่าวอยู่แล้วจากคณะทำงานตรวจสอบแต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติทางคดีอาญาต้องรอข้อมูลและมาตรการทางปกครองจากกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิกถอนสิทธิ์ผู้สอบกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการค่ะแนวทางการดำเนินคดีอาญาของกลุ่มนี้หลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนมองว่าตัวเองเสียสิทธิ์ก็เลือกที่จะไปเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดเป็นประโยชน์ก็จะถูกกันไว้เป็นพยานแต่ถ้าหากว่าคนไหนพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติการตั้งใจจ่ายเงินเพื่อการทุจริตสอบก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาค่ะประเด็นนี้อยู่ในข่าวสดค่ะตำรวจฮึ่ม 5,900 รายฟันอาญาจ่อเค้นโกงสอบค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีประเด็นนี้เช่นกันแต่ว่าเป็นฝั่งของกทม.ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ยกระดับความโปร่งใสในการจัดสอบบรรจุข้าราชการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกรณีการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นก็เลยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการออกข้อสอบโดยวิธีการออกสอบจะประมวลผลคะแนนรวมถึงรักษาความปลอดภัยทบทวนกระบวนการจัดสอบใหม่ทั้งหมดพร้อมศึกษา TOR รายละเอียดต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การสอบมีความโปร่งใสรัดกุมมากที่สุดค่ะซึ่งทางไทยรัฐนะคะได้พาดหัวเอาไว้ว่ากทม.เลิกจ้างมสว.จัดสอบไม่ให้ซ้ำรอยโกงท้องถิ่นตำรวจลั่นฟันผิดถึงตัววงการผู้บัญชาการกองสอบสวนกลางเผยพบเครือข่ายทุจริตในภาคใต้และภาคกลางอยู่ระหว่างรอมท.เพิกถอนสิทธิผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นที่คะแนนผิดปกติ 5,924 รายก่อนดำเนินคดีอาญาและขยายผลจับกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังด้านกทม.ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างมสว.และเลื่อนการสอบจากเดิม 17-18 กรกฎาคมไปเป็นกลางเดือนกันยายน 69หรือระบบสอบใหม่ให้โปร่งใสผู้สมัครสอบ 7,000 คนที่ไม่สะดวกขอคืนเงินค่าสมัครได้ค่ะ
0: ส่วน Daily News ก็พาดหัวข่าวอีกฉบับนึงนะคะกทม.ยกระดับรื้อจัดสอบป้องกันทุจริตซ้ำสท.มสว.ลดสัญญาจ้างใหม่โปร่งใสกทม.ยกระดับโปร่งใสเลื่อนสอบข้าราชการเป็นกันยายนนี้พร้อมเปิดทางผู้สมัครขอคืนเงินค่าสอบได้รองผู้ว่ากทม.สั่งรื้อกระบวนการในการจัดสอบใหม่ทั้งหมดวันซ้ำรอยทุจริตโกงสอบท้องถิ่นเผยมสว.ยินยอมยกเลิกสัญญาเดิมจ่อเดินหน้าจะซื้อจัดจ้างใหม่โปร่งใสคาดเคาะหน่วยงานสอบได้ใหม่กลางสิงหาคมนี้ค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามประเด็นการเมืองกันค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: ีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ช่วงที่2ของข่าวทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นการเมืองรวมไปถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ช่วงนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแล้วก็เดินทางไปรถแมปหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะการพูดคุยกับภาคธุรกิจทั้งจีนแล้วก็ไทยด้วยนะคะอย่างมีเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็ได้หารือกับนักลงทุนจีนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นแล้วก็การเชิญชวนมาลงทุนในประเทศไทยก็พบว่านักลงทุนจีนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยเพราะว่าเรามีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานรองรับการลงทุนได้จริงค่ะมีระบบคมนาคมโลจิสติกนะคะทั้งนี้ภาคธุรกิจต้องการให้ภาครัฐดำเนินการต่างๆด้วยความรวดเร็ว

0: ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนซึ่งรัฐบาลก็พยายามเดินหน้ามาอย่างตลอดค่ะสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันประเทศไทยก็ถือว่าโดดเด่นนะคะแล้วก็ยืนอยู่ในแถวหน้าของการเป็นฐานการผลิตทางอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของนโยบายด้านความโปร่งใสรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีการทุจริตอย่างเด็ดขาดเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องของอุปสรรคนะคะสำคัญในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ค่ะนายกยังได้เป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าเสฉวน Investment and Economic Forum 2026กล่าวปาฐกถาที่นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกก็ได้มีการทักทายเป็นภาษาจีนขอบคุณเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็ยังระบุว่าก็ถือเป็นการปักหมุดส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนให้ความสำคัญกับการขยายความร่วมมือกับท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นค่ะไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยยั่งยืนและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าที่เชื่อถือได้ซึ่งในพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนำคณะผู้แทนระดับสูงรัฐบาลไทยผู้แทนเอกชนไทย153รายไปจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนมุมมองในการเป็นบุกตลาดจีนในกิจกรรมที่จัดขึ้นในประเทศจีนด้วยนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินขันอาสาหัวหมู่ทะลวงฟันสร้างรายได้ทายยุติแลนด์บลิดนายกลั่นขอเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันช่วยเอกชนขยายกิจการที่สร้างรายได้ให้ประเทศให้ได้ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพิ่มเผยพบกลุ่มเทคโนโลยีและยานยนต์ชั้นสูงที่จีนฝากสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงดูแลผู้ประกอบการชาวไทยในจีนเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีประกาศต้องจบเรื่องพ่อทิพย์แม่ทิพย์โอนหุ้นให้เด็กตั้งแต่5ขวบไม่เกิดขึ้นในไทยอีกค่ะ
1: ค่ะขณะที่ด้านเอกชนจีนนะคะนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการพบปะหารือกับความบริษัทเอกชนชั้นนำของจีนแบบรายบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการด้านสื่อสารนะคะรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงบริษัทไฟฟ้าค่ะซึ่งเอกชนจีนสนใจขยายการลงทุนต่อเนื่องเห็นความพร้อมและข้อได้เปรียบของไทยค่ะเนื่องจากไทยนั้นมีข้อได้เปรียบทั้งเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมโดยเฉพาะระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนเช่นพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะรวมถึงการอำนวยความสะดวกภาครัฐให้กับนักลงทุนภายใต้โครงการ Thailand Fast Pass และสิทธิประโยชน์ของ BOI หลายบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทยแล้วนะคะจึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนรวมถึงบริษัทที่จะขยายการลงทุนนอกประเทศจีนก็สนใจและมองมาที่ประเทศไทยเพื่อการลงทุนด้วยค่ะซึ่งในหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็มีการพาดหัวเรื่องนี้เช่นกันค่ะนำเปิด BOI เฉิงตูอนุทินบูมเศรษฐกิจ3มิติชูฟาสต์พาสดึงจีนลงทุนค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงนะคะในมติชนเนี่ยก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นการเมืองอื่นๆนะคะอย่างเรื่องของพรรคประชาชนรวมไปถึงข้อโต้แย้งของนายธนกรวังบุญคงชนะค่ะธนกรวังบุญคงชนะโต้เถงหาว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพถามเอาความมั่นใจมาจากไหนพูดแนะถ้าไม่มีเรื่องการทุจริตอะไรก็ไม่ต้องยื่นยติซักฟอกเพราะหวังแค่จะได้คะแนนเสียงปริญญายกกฎหมายปกครองชี้การลงมติเซ็นคำสั่งของสรณะไม่เป็นโมฆะจี้เสี่ยหนูนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพื่องานกสทช.ที่หยุดอยู่กับที่จะได้เดินหน้าเสียทีค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นการเมืองด้วยเช่นเดียวกันอนุทินเปิดโต๊ะคุย140บิ๊ก CEO เจ้าสัวลั่นฝาก2ผู้นำจีนดูแลภาคเอกชนไทยเชนลุย101คิกออฟแก้จน5ด้านวรชัยนำเสื้อแดงเบิร์ธเดย์77ปีทักษิณอนุทินบินเฉิงตูถกบิ๊ก CEO และเจ้าสัว140รายที่ลงทุนในจีนเผยฝากฝังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกหลี่เฉียงช่วยดูแลนักธุรกิจไทยรัฐบาลพร้อมเป็นลู่ทางให้เอกชนบุกตลาดจีนล้านลุยปราบพ่อทิพย์แม่ทิพย์ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีกแย้มทางออกระหว่างรอแลนด์บลิดเตรียมสร้างจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งทั้งทางรถไฟปรับปรุงท่าเรือน้ำลึกระนองชุมพรยศชนันลุย101ผนึกพมคิกออฟแผนแก้จน5ด้านใช้วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมเปลี่ยนรูปแบบการช่วยเหลือวรชัยนำเสื้อแดงจัดครบรอบ77ปีให้ทักษิณ26กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขัน

0: ชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะต่อด้วยกรณีของการตรวจค้นยาเสพติดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตำรวจนครบาลทลายผับลับอัพยาย่านห้วยขวางค่ะจากการตรวจพบค้นพบยาอี224เม็ดไอซ์ 51.16 กรัมโคเคน 3.83 กรัมคีตามีน 326.24 กรัมพอตเค19หัวและบุหรี่ไฟฟ้า37ชิ้นตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 300,000 บาทค่ะคราวนี้นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามามั่วสุมในสถานบริการนี้ประจำคือกลุ่มบาร์โฮสและสาวเอนเตอร์เทนค่ะโดยร้านจะจำหน่ายยาเสพติดหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเคตามีนพอตเคและยาเอและยาอีค่ะซื้อขายกับพนักงานร้านได้โดยสภาพอาคารพบเป็นสถานที่แคบและทึบมีทางเข้าออกเพียงทางเดียวไม่มีทางหนีไฟค่ะจากการสอบปากคำเจ้าของร้านพบเป็นชาวไทยใหญ่โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้11คนจำนวนนี้พบ2คนเป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายยาเสพติดอีก9คนค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสารเสพติดในร่างกายและหนึ่งในพนักงานของร้านมียาเสพติดไว้ในครอบครองซึ่งในชั้นจับกุมนะคะนายสมชายเจ้าของร้านให้การว่าตัวเองเปิดสถานบริการรับนี้มาแล้วประมาณ 1-2 ปีค่ะและรับว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเจอเป็นของตนจริงซื้อมาเพื่อเสพเองและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวส่วนยาเสพติดเชื่อว่าน่าจะเป็นการลำเลียงมาจากพื้นที่จังหวัดชายแดนตามแนวชายแดนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลค่ะซึ่งในพาดหัวข่าวของไทยรัฐนะคะระบุว่าจับผับลับอัพยาเฮิมเกริมยี่เปิด24ชั่วโมงมีคลิปปั๊มหัวใจรองจอสารวัตรแจ๊สนที่กำลังปปส.บุกทลายผับลับอัพยาริมถนนย่านห้วยขวางติดฟิล์มทึบตบตาภายนอกเหมือนเป็นร้านเกมแต่จริงๆเป็นร้าน24ชั่วโมงรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มบาร์โฮสสาวเอ็นเน้นขายยาเสพติดไม่เน้นขายเหล้าเสพกันที่โต๊ะไม่ต้องมีแอบยึดยาเสพติดนานาชนิดเกลื่อนร้านจับกลุ่มเจ้าของร้านชาวไทยใหญ่พร้อมสมุนคนขายยาและนักท่องเที่ยวมีสารเสพติดในตัวรวม11รายตะลึงค้นมือถือเจ้าของร้านเจอคลิปช่วยปั๊มหัวใจนักเที่ยวเกือบตายเพราะน็อกยาตำรวจประสานปส.ขยายผลคาดเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเหนือค่ะ
2: ขณะที่เรื่องของการเร่งป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันศรีสัมพันธรัฐค่ะก็บอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกันกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานอื่นๆไปตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้เสร็จใน30วันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบที่เกิดขึ้นอีกค่ะซึ่งก็ได้สั่งการไปยังกรมจังหวัดประสานกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพัทยายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานให้บริการทั่วประเทศบูรณาการจัดชุดเข้าไปเลยค่ะทั้งบรรดาร้านอาหารสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์โรงเบียร์ร้านที่มีดนตรีสดอาคารสาธารณะสถานที่ประกอบที่มีประชาชนเข้าไปใช้บริการจำนวนมากก็กำชับนะคะให้นายอำเภอรวมไปถึงผู้อำนวยการเขตผู้รับผิดชอบติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของสถานประกอบการอย่างใกล้ชิดและห้ามเปิดดำเนินการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะมหาดไทยสั่งตรวจเข้มทั่วประเทศ30วันกทม.ทำเช็คลิสต์สถานบันเทิงปลัดมหาดไทยสั่งยกระดับความปลอดภัยสถานบริการอาคารสาธารณะทั่วประเทศเร่งตรวจสอบใน30วันพบข้อบกพร่องต้องแก้ไขไม่ได้มาตรฐานห้ามเปิดเด็ดขาดกทม.งัดเช็คลิสต์ใหม่สแกน919สถานประกอบการ50เขตค่ะซึ่งนอกเหนือจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในบรรดาสถานบันเทิงที่ตอนนี้กำลังเดินหน้าป้องปรามอยู่นะคะก็ยังมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของประชาชนเมื่อวานนี้เป็นเหตุสลดนะคะเพราะว่าผู้เสียชีวิตค่ะมี2รายด้วยกันเป็นสามีภรรยากันและเป็นคนใจบุญค่ะเขาเลี้ยงแมวเอาไว้

0: 100ตัวซึ่งเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดของเมื่อวานนี้ส่งผลทำให้แมวก็ตายไปด้วย73ตัวผู้ว่าก็สั่งนะคะหากว่าใครต้องการอยากจะอุปการะน้องแมวสามารถติดต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ค่ะน้องแมวที่รอดมาได้มีทั้งหมด19ตัวด้วยกันแต่มี2ตัวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ส่งต่อไปอยู่ที่บ้านน้องหมาน้องแมวประเวศแล้วเพื่อให้การดูแลถ้าหากว่าท่านไหนที่สนใจจะรับไปอุปการะค่ะเข้าไปติดต่อได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศติดต่อได้ในเวลาราชการนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดค่ะไฟไหม้คร่า2ผัวเมียแมวตายหมู่73ตัวช่วยรอดชีวิตวิทย์อีก17ชัดชาติหาผู้อุปการะสลดเหตุเพลิงไหม้บ้านแฝด3ชั้นย่านฝั่งทน2สามีภรรยาลุงป้าเสียชีวิตคากองเพลิงบนชั้น2คาดสำลักควันหนีไม่ทันกู้ภัยตะลึงพบแมวที่ผู้ตายเลี้ยงไว้เกือบ100ตัวถูกไฟคลอกและขาดอากาศหายใจตายคากรงรวม73ตัวช่วยรอดได้17ตัวส่งต่อศูนย์พักพิงสุนัขแมวจรจัดเบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นล่างก่อลุกลามขึ้นไปชั้นบนผู้ว่าชัดชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุพร้อมประกาศหาผู้ใจบุญร่วมอุปการะแมวที่รอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะคะก็มีการลงรูปภาพของคุณลุงและน้องแมวที่เป็นเจ้าที่เป็นเหยื่อไฟไหม้นะคะพร้อมกับคำอธิบายภาพว่าดับพร้อมแมวสภาพศพนายอนุชิตสุนทรกิติสำลักควันเสียชีวิตคู่กับนางปรัชนีสุนทรกิติภรรยาบนห้องนอนชั้น2หลังไฟไหม้บ้านในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11และยังทำให้แมวจรที่เลี้ยงไว้ตายไป73ตัวด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องเศร้านะคะเพราะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านแบบนี้เกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะตรวจตราดูแลบ้านของคุณผู้ฟังดีๆนะคะหากมีอะไรที่ชำรุดเสียหายก็เข้าไปปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะก็มีอีกภาพเหตุการณ์หนึ่งด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เหมือนกันค่ะสภาพรถพ่วงบรรทุกยางพาราอัดแน่นเบรกแตกพลิกคว่ำไฟลุกไหม้ท่วมทั้งคันเลยบนถนนสาย204โค้งเขาโทนหรือว่าโค้งร้อยศพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคนขับถูกไฟคลอกเสียชีวิตคาซากรถนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยภาพนี้ก็เป็นภาพอยู่ในข่าวสดค่ะมากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศตอนนี้ก็ยังคงไม่นิ่งนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอิหร่านขู่ถล่มสหรัฐยับไม่เลิกโจมตี 2-3 วันเจอดีกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศปัดยิงเรือไทยที่ปรึกษาคาเมเนอีเตือนสหรัฐหากยังเหิมถล่มอีก 2-3 วันเจอโต้ปฏิบัติการรุกเต็มรูปแบบและไม่มีพรมแดนใดปลอดภัยจากสงครามครั้งนี้เรียกร้องชดใช้ค่าเสียหายทำโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำจืดพังขณะที่กองทัพลุงแซมยังจัดหนักทางอากาศคืนที่7เป้าหมายปั่นทอนขีดความสามารถของข้าศึกต่อการคุกคามเรือพาณิชย์ด้านกองทัพเรือกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไม่ใช่เรือสัญชาติไทยที่โดนโจมตีค่ะ
1: ค่ะขณะที่มติชนก็มีเรื่องนี้เช่นกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือไทยที่มีกระแสข่าวว่าถูกโจมตีนะคะโฆษกกองทัพเรือออกมาเปิดเผยประเด็นนี้ค่ะว่าตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือพาณิชย์ในบริเวณอ่าวโอมานของไทยถูกโจมตีนั้นนะคะจากการตรวจสอบเรือสินค้าไทยที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่อ่าวโอมานซึ่งปัจจุบันมีเพียง1ลำนะคะโดยได้ประสานตรวจสอบกับผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเรือแล้วได้รับการยืนยันว่าเรือและกำลังพลประจำเรือมีความปลอดภัยการเดินเรือและการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามปกติพร้อมย้ำให้ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ค่ะซึ่งทางมติชนได้พาดหัวไว้ว่าทร.ยืนยันไม่ใช่เรือไทยหลัง IRGC โจมตีฮอร์มุซเรือติดธงไทยถูกโจมตีในฮอร์มุซ IRGC อ้างเมินคำเตือนกต.แจ้งตรวจสอบแล้วทร.ยันไม่ใช่เรือไทยค่ะ
0: ส่วนบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็มีผลฟุตบอลค่ะระหว่างคู่ที่ชิงที่3นะคะโดยเป็นการแข่งขันระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษค่ะซึ่งผลออกมานะคะก็พบว่าในฝั่งของสิงโตค่ะซัดตราไก่ไป6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของบอลโลกได้สำเร็จส่วนค่ำคืนนี้มารอลุ้นกันนะคะสำหรับคู่ชิงระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเปิดเงินรางวัลบอลโลกแชมป์รับ 1.6 พันล้านทรัมป์ติดใจขอจัดอีกทรัมป์ติดใจอยากให้สหรัฐเป็นเจ้าภาพบอลโลกอีกรอบคราวนี้ขอเป็นเจ้าภาพเดี่ยวไม่ให้แคนาดาเม็กซิโกร่วมจัดคาดได้คิว

0: ี2038เผยประธานฟีฟ่าทาบสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพกับจีนฟีฟ่าเปิดเงินรางวัลบอลโลก2026หลังเพิ่มเงินรางวัลอื้อทีมแชมป์รับ 1.6 พันล้านรองแชมป์ได้ 1.1 พันล้านทีมอื่นๆลดหลั่นกันไปค่ะ
1: ค่ะขณะที่ทางไทยรัฐเองก็มีพาดหัวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกเช่นกันค่ะทางไทยรัฐพาดหัวว่าฟ้าขาวชิงส

0: ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศโดยผู้ชนะจะคว้าแชมป์โลกมาครองคู่นี้ลงฟาดแข้งเวลาไทยตี2ของวันที่20กรกฎาคมค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นทางด้านของทรัมป์ค่ะกับฟีฟ่านะคะทรัมป์ประสานเสียงประธานฟีฟ่าอวยฟุตบอลโลกหนนี้สุดเจ๋งประธานาธิบดีทรัมป์และอินฟานติโนประธานฟีฟ่ายกฟุตบอลโลก2026เป็นการแข่งขันกีฬาที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเปิดตัวแหวนมอบให้แชมป์โลกเป็นครั้งแรกค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ก็เป็นความชื่นมื่นของคู่ดาราวงการบันเทิงนะคะที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยก็คือณเดชน์กับญาญ่าเข้าพิธีสมรสกันแล้วนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานและณเดชน์คุกิมิยะสองพระนางซูเปอร์สตาร์เมืองไทยจัดฉลองวิวาห์อีกรอบหนึ่งสุดหวานชื่นที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพนะคะก็มีแฟนคลับคนคุ้นเคยร่วมอวยพรกันอย่างครับข้างทั้งคู่ค่ะให้สัมภาษณ์บอกว่ามีแพลนนะคะที่จะมีทายาทตัวน้อยแล้วซึ่งนอกเหนือจากดาราที่โด่งดังในประเทศไทยเดินทางมามีดาราระดับโลกมาด้วยนะคะอย่างน้องลิซ่าค่ะลิซ่าเองก็เดินทางมาร่วมงานวิวาห์ฉลองวิวาห์ของทั้งคู่นี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้ค่ะมีเวลานิดนึงนะคะวันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ20ของพื้นที่ก็ถือว่าไม่มากค่ะแปลว่าวันนี้อาจจะเจออากาศร้อนได้นะคะเป็นเรื่องปกติของประเทศไทยส่วนภาคตะวันออกร้อยละ30ค่ะภาคอีสานร้อยละ20ภาคเหนือร้อยละ30ภาคกลางร้อยละ20ส่วนภาคใต้ฝั่งทั้งอ่าวไทยและอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้า

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
4: ์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับพบกับผมอภิชลลำเจียกและคุณไกรภพอินทรกำแพงครับสวัสดีครับคุณไกรภพครับ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชลครับ
4: วันที่ 19 กรกฎาคมเมื่อคืนก็
5: เนี่ยไม่ค่อยมาเลยเป็นอย่างนี้ไงแม่
4: เนี่ยพอสัปดาห์ก่อนน่ะแล้วเราหายไปนานๆน่ะแล้วพอเรามาเนี่ยท่านผู้ฟังก็บอกว่าโอ้ยินดีต้อนรับผู้จัดใหม
5: ่
4: ห
5: น้า
4: ใ
5: หม่รอเชียวนะมีพิมพ์นี้มาไหม
4: รอแต่ผู้จัดหน้าใหม่นี่เพิ่งจบไปเมื่อกี
5: ้น้องพิม
4: น้องพิม
5: น้องพิมน้องพิม
4: น้องพิมก็เข้ามาสู่วงการวิทยุนะฮะให้กำลังใจเธอด้วยนะฮะ
5: จริงๆน้องพิมก็เป็นนักข่าวภาคสนามอยู่แล้วอยู่ตอนนี้อยู่การเมืองนะก็เป็นนักข่าวเสียงใสตัวเล็กๆท่านหนึ่งนะครับก็ติดฝากติดตามงานด้วย
4: ฝากด้วยครับ
5: ครับ
4: เพิ่งจัดครั้งที่2เมื่อวานครั้งแรก
5: เหรอฮะ
4: ดีกว่าผมเยอะครับ
5: ผม
4: ครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยโอ้โห
5: ครั้งแรก
4: ฟังก็อึดอัด
5: เขาบอกครั้งแรกจะตื่นเต้นเสมอเรื่องปกติ
4: ทุกคนไม่มีใครเก่งมาก่อน
5: ครับ
4: ทุกคนไม่มีใครเก่งมาทุกเรื่องฮะ
5: ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ดีขึ้นนะ
4: ทุกวันนี้ถามว่าดีขึ้นไหมคือทุกคนไม่ได้เก่งมาก่อนนะทุกเรื่องนะทุกเรื่องนั่นก็ผมหมายถึงทุกเรื่องอ่ะมันจะต้องมีนับศูนย์นับหนึ่งกันตลอดอ่ะ
5: ครับ
4: คือจะพลาดไปก้าวเลยไม่ได
5: ้ครับ
4: มันจะต้องมีเลขหนึ่งเลขสองนับไปเรื่อย
5: ๆครับ
4: คุณอย่าไปก้าวกระโดดไกลนะฮะผมขายิ่งสั้นๆอยู่ด้วย
5: วันแรกที่พี่อ้อมเขาชวนให้มาจัดเนี่ยผมยังเครียดอยู่เลยนะ
4: เขินอะไร
5: แต่คิดไปคิดมาค่าบ้านค่ารถค่าใช้จ่ายจิตประสาทมาดีกว่านะฮะอันนั้นเครียดกว่า
4: คุณไม่ได้ไปบังคับให้เขาเลือกคุณมาจัดเหรอหรือไง
5: อ๋อเขาเรียกล็อบบี้ยีสต์เหรอล็อบบี้ยีส
4: ต์เมื่อคืนเนี่ย
5: ทำไม
4: มีเหตุสะเทือนขวัญอุกอาจคุณไกพบ
5: ทำไมฮะ
4: ยิงกันกระจายฮะ
5: โอ้ย
4: ยิงกันกระจายฮะ
5: ที่ไทยหรือที่ต่างประเทศ
4: ที่ต่างประเทศฮะ
5: หุ้ย
4: ไม่ใช่ข่าวกิจกรรมฮะเป็นข่าวกีฬาฮะ
5: ครับ
4: ยิงกันจะยิงกันกระจาย
5: ผมเห็นจำนวนการยิงแล้วผมยังตกใจเลยฮะ
4: คือเขาเรียกว่าเป็นฟุตบอลเอนเตอร์เทนหรือเปล่าไม่รู
5: ้
4: สำหรับกู้ชิงที่3ของฟุตบอลโลกเมื่อวานผมจะบอกก่อนว่าเดี๋ยวให้คุณเดานะคุณรู้สกอร์แล้วใช่ไหมท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบหลายท่านที่ได้ดูเมื่อคืนอาจจะหลับไปแล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยมีทีมหนึ่งนำ 4-0 นะคุณไกรภพ
5: โอ้โห
4: ครึ่งแรกนำ 4-0 นะ
5: คุณบอลอย่างเงี้ย 4-0 ก็โหเรียกว่าพับเสือนอนได้ละ
4: คู่ชิงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คู่ชิงที่3เนี่ยนะฝรั่งเศสกับอังกฤษ
5: อ่
4: ะครึ่งแรกนำ 4-0 ท่านผู้ฟังเดาสิถ้าไม่ได้ดูนะถ้าท่านไม่ได้ดูใครรู้อยู่แล้วก็รู้นะแต่ถ้าท่านไม่ได้ดูท่านเดาสิทีมไหนครึ่งแรกนำ 4-0 คุณเดา
5: ถ้าผมเดาแว็บแรกเลย40เนี่ยนะผมก็ต้องโอ้โห40กองหน้าต้องขมมากผมก็นึกถึงฝรั่งเศสก่อนเลยเพราะมีทั้งเดเบเล่มีทั้งโอ้โห
4: แล้วเป็นดาวซันโมด้วยบัปเป้คือเกมรบของฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าดีที่สุดแต่ว่าเราก็เห็นแล้วนะที่ไม่ได้เข้าชิงเนี่ยเพราะว่าเจอสเปนเนี่ยตัดยอดขาไปชนะไป 2-0 ไม่ว่าเกมลุกจะดีแค่ไหนเจอไม่ใช่ที่เจอสเปนใช่ไหม
5: เจอสเปน
4: เนี่ยชนะไป 2-0 ไม่ได้เข้าชิง

0: ก็มาชิงที่3แล้วก็คืนนี้ผมก็คิดแบบคุณแหละว่าทีมครึ่งแรกที่จะ 4-0 เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งฝรั่งเศสผิดครับอังกฤษครับอังกฤษนำไปก่อน 4-0 นะครึ่งแรกนะโอ้โห 4-0 พูดสวัสดิ
1: ์โหมันขาดมากเลยนะ
0: คือ
1: คู่ชิงที่3เออถ้าเป็นแบบตั้งแต่รอบคัดเลือกมาผมไม่แปลกใจนะ
0: นี่มันชิงที่3
1: บอลมันไม่หนีกันอยู่แล้วฝีมือเขาไม่เล่นอะไร
0: หรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าใครดูใครเป็นแฟนตาไก่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าครึ่งแรกโดนไป 4-0 ด้วยผมนะปิดโทรทัศน์นอนแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยก็เป็นอังกฤษที่ชนะ6ประตูต่อ4คุณไกพ
1: บ
0: 10ประตูเกิดขึ้นในเกมเนี้ยยิงกันสนั่นเลยแหละครับเป็นเรียกได้ว่าแฟนๆที่เข้าไปชมในสนามนี่ได้เห็น10ประตูในเกมนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเอนเตอร์เทนคนดูเลย
1: ก็ลูกแรกเนี่ยนาทีที่3นะครับเดแคนไรท์ยิงไปก่อนนะครับลูกที่2ที่อังกฤษขึ้นนำก็เอสดีคอนซ่านะครับแล้วก็ลูกที่3อังกฤษก็ยิงในนาทีที่37ได้จากบูคาโยซาก้านะครับแล้วก็ประตูที่4ก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยนะฮะก็บูคาโยซาก้ายิงไปเหมือนเดิมครับแต่ว่าครึ่งหลังมาเนี่ยเริ่มได้3นาทีนะฮะคิลิยันเอ็มบัปเป้นะก็ยิงมาไข่แตกเป็น4ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็นาทีที่54เนี่ยฝรั่งเศสก็ยิงตามมาเป็น2ต่อ4นะคร
0: ับ2ต่อ4นี่ยังมีลุ้นนะ2
1: 4บาโคล่านะครับ
0: แล้ว4แล้วไงต่อ
1: นาทีที่66ผมว่าช็อตเนี้ยฝรั่งเศสน่าจะชื้นใจขึ้นมานิดนึงเพราะว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้เนี่ยยิง
0: ซ
1: ัดไปอีก1ประตูนะทำให้ตอนเนี้ย
0: 3-4นี่มันน่าลุ้นมากเลยนะ
1: 3ประตูต่อ4แต่ว่าโหแล้ว
0: สุดท้ายแล้วยังไง
1: นาทีที่87นะครับบุคโยซาก้านะครับก็ยิงให้อังกฤษหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3แต่ว่าอีกนิดนึงครับ
0: ฝัง
1: นาทีที่90ฮะอุสมานเดเบเล่นะครับก็ยิงตีตื้อมาอีกเป็น4ประตูต่อ5
0: 4-5
1: ครับแต่โหหลังจากนั้นมาครับก็เป็นจูดเบลลิงแฮมนะครับที่ทำให
0: ้คุณจูด
1: ทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยถึงกับน้ำตาร่วงนะครับก็ยิงเป็น6ต่อประตูต่อ4ในทีนาทีที่96-8
0: คือพอเป็น 3-4 เนี่ย 3-4 เนี่ย
1: เกมสนุกเลย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยคงจะอยากได้คืนอ่ะ
1: ครับ
0: คือได้ที่3ก็ยังดีอ่ะไม่เสียหน้าใช่ไหมก็คงจะแบบลุกเต็มที่นะผมไม่ได้ดูนะแต่เดาเอาว่าคงจะเปิดเกมลุกน่าดูล่ะ
1: ผมดูมาแป๊บเดียวแล้วก็ก่อนขึ้นมาจัดรายการแล้วก็ดูคอมเมนต์นะทุกคนบอกว่าเป็นเกมคู่ชิงที่3ที่สนุกมาก
0: สนุกมาก
1: สนุกมาก
0: ก็10ประตูก็คงสนุกแหละ แต่ที่สำคัญนะคีเรียนเอ็มบัปเป้เนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเนี่ยยิงอีก2ประตูนะในเกมนี้นะทำให้สกอร์รวมเนี่ยดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้นะเฉพาะทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเขายิงไปแล้ว10ประตูก่อนหน้านี้8ประตูเท่ากับคุณเมสซี
1: ่ครับ
0: แต่ยิงอีก2ก็เป็น10ประตูทีนี้ก็คืนนี้แหละครับตี2ครับกทมเนี่ยเขาเปิดให้ชมด้วยนะที่สวนลุมกับสวนรถไฟนะประตูเปิด5ทุ่ม5ทุ่มคืนนี้เขามีจอใหญ่เลย
1: ครับ
0: ใครที่สนใจพรุ่งนี้ทำงานไหม
1: พรุ่งนี้ผมทำงานเสียดาย
0: หรือว่าลาไปแล้ว หรือยังไงอยากมีส่วนร่วมหน่อยดูที่บ้านเหงาๆหน่อยเพราะแข่งกันที2ก็ไปดูที่นี่แหละครับสวนลุมพินี1จุดสวนรถไฟ1จุดกทมเขาเปิดจอใหญ่ให้ดูนะครับเป็นอาร์เจนตินากับสเปนนี่ผมบอกตามตรงนะครั้งนี้นะฟุตบอลนะผมเชียร์อยู่2ทีม
1: ทีมไหนฮะ
0: คือฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาคือเราดูสายกันแล้วเนี่ยคู่นี้มันควรจะมาเป็นคู่ชิงแต่เอาละฝรั่งเศสสะดุดขาตัวเองหรือเปล่าไม่รู้แหละจะเรียกว่าสะดุดหรือว่าสเปนเขาก็มาดีไงแล้วสเปนผมบอกตามตรงนะผมไปดูย้อนหลังเนี่ยผมไปดูสถิติเข้ามาเนี่ยเขาเสียประตูไปลูกเดียวนะแล้วยังไม่เคยแพ้ใครนะคือสเปนบอกตามตรงนะว่ามาคราวนี้เนี่ยผมไม่อยู่ในสายตาผมอะแต่คนอื่นอาจจะเชียร์อยู่แล้วก็ได้นะแล้วก็มีอะไรนะ
1: ปีนี้คนเขาโฟกัสก็จะยอมรับตรงๆว่าเขาโฟกัสไปที่อาร์เจนตินา
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสบราซิลนะครับแล้วก็มามืดจากเอเชียอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เขาก็เชียร์เพราะว่าต้องยอมรับว่าเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมแข็งแกร่งในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยไอตอนที่อุ่นเครื่องเนี่ยชนะทีมยุโรปมารวดเลยชนะทีมใหญ่ๆมารวดเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่าไปแพ้บราซิล
0: ไปแพ้บราซิล
1: เพราะไม่ได้แพ้เพราะฝีมือหรอกผมว่าแพ้เพราะความเป็นบราซิลเนี่ยแหละ
0: ก็สเปนเนี่ยเขาก็มีสตาร์ยามินลาเมาใช่ไหมลามินยามันเนี่ยที่เขาเรียกกันนะก็เป็นดาวรุ่ง
1: ค
0: ือฟุตบอลโลกคราวนี้ขอใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายของโรนัลโดคริสโตโนโรนัลโดนี่เขาทำสถิติอยู่มากี่ครั้งแล้วล่ะฟุตบอลโลกอ่ะ
1: 6ครั้ง
0: คือเราอยู่กับ ชื่อคริสเตียโนโรนัลโดโปรตุเกสมา6ครั้งฟุตบอลโลก
1: 24ปี
0: 24ปีนี่คือการหมดยุคของโรนัลโดเพราะประกาศเลิกเล่น

0: ไปแล้วแต่เมสซี่คุณเห็นเขาประกาศเลิกเล่นยัง
1: ก็ตอนนี้เมสซี่39ถ้าปี30ก็40 43
0: คือโรนัลโดอายุ41ครั้งหน้าจะถ้าเล่นอีก45แต่เขาประกาศแล้วว่าเขา
1: คงไม่ไหวแล้ว
0: ครั้งสุดท้าย
1: เดี๋ยวจะไปปั๊มหัวใจกลางสนามเอา
0: แต่เมสซี่อายุ39ครั้งหน้าเนี่ยจะเป็น43ผมก็ยังไม่เห็นเขาประกาศยังเป็นทางการนะ
1: คุณต้องรอดูแมตช์คืนนี้ก่อน
0: รอดูแมตช์คืนนี้
1: ถ้าผมว่าชนะสมมติถ้าชนะเนี่ยผมว่าคงจะประกาศรีไทยเป็นทางการจับแชมป์ร่วมสมัย
0: เท่ๆ
1: เท
0: ่ๆแล้วอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าวันนี้ชนะก็จะเป็นทีมแรกที่ได้รักษาสถิติแชมป์โลก2สมัย
1: ใช่เพราะยังไม่มีเคยทีมไหนทำได้นะ
0: โอ้นานมากหรืออาจจะนานมากนะสถิติมันมีอ่ะแต่ว่านานมาก
1: นู่นตั้งแต่สมัยอุรุกวัย
0: โอ้นานตั้งแต่ซิลโมซิลอะไรแถวนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: อุรุกวัย
0: ที่ทำสถิติ 2สมัยติด
1: ก็รู้สึกว่าครั้งแรกเป็นเจ้าภาพนะครั้งที่2ก็
0: เราลืมไปแล้วแหละนะเนี่ยแล้วครั้งนี้อาร์เจนตินาถ้าชนะนะก็จะทำสถิติเป็นทีมแรกในรอบหลายปีแล้วกันนะที่จะรักษาแชมป์เอาไว้ได้ไม่เคยมีแบบแชมป์2สมัยติดน่ะยุคบอลยุคหลังๆเนี่ย
1: แต่ว่าจริงๆถ้าเจาะจริงๆนะระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาเนี่ยมันมีอะไรที่ผมมองว่าเป็นฟุตบอลโลกที่เรียกว่าคู่ชิงที่แบบว่าคู่ชิงประวัติศาสตร์ได้เลยนะ
0: คู่ชิงประวัติศาสตร์
1: เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่พูดภาษาเดียวกัน
0: พูดภาษาเดียวกันเหรอ
1: ภาษาสเปนเหมือนกันอาร์เจนตินาพูดสเปนแล้วก็ในลาตินอเมริกาเนี่ยก็ยังก็เป็นที่ทราบแล้วว่าทางสเปนเคยไปล่าอาณานิคมทำให้ภาษาสเปนเนี่ยยุครุ่งเรืองในโซนลาตินอเมริกาใต้ตั้งแต่เม็กซิโกลงมายกเว้นบราซิลที่เป็นภาษาโปรตุเกส
0: แล้วสเปนเนี่ยคุณรามินยาเมาเนี่ยนะอายุ19นะแต่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะยิงไม่ได้เยอะยิงแค่ประตูเดียวเองเพิ่งยิงไปประตูเดียวยังไม่ได้แอสซิสต์เลยนะครับแต่ว่าเขามีบทบาทในเกมรุกของสเปนมากเป็นดาวเด่นเลยอ่ะคือถ้าหมดยุคเมสซี่หมดยุคโรนัลโดในฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยหมดยุคของลูก้าโมดริชใช่ไหมที่เลิกไปเนี่ยก็จะเป็นยุคของเนี่ยแหละครับรามินยามันจากสเปนเนี่ยแหละครับที่จะขึ้นมานะครับยุคของจูดเบลลิงแฮมของอังกฤษที่จะขึ้นมา
1: จูดเท่าไหร่จูดนะปีนี้น่าจะไป25มั้ง
0: กี่แต่คุณรามินเนี่ยอายุ19คุณรามินก่อนหน้านี้เนี่ยมีไวรัลที่อยู่ในอ่างคุณเห็นไห
1: ม
0: ที่อยู่ในอ่างน้ำคือตอนนั้นทีมนักบาร์เซโลนาเขาทำแคมเปญเกี่ยวกับการกุศลอะไรเงี้ยมอบสมทบทุนอะไรกันต่างอะไรเขาเนี่ยแล้วเขาก็จัดกิจกรรมให้คุณเมสซี่นะแล้วตอนนั้นเมสซี่หน้าอ่อนมากนะซึ่งเป็นนักเตะใหม่ของบาร์เซโลนาทำกิจกรรมอ่ะคัดเลือกเด็กชายคนหนึ่งเด็กทารกเด็กๆอ่ะมาทำถ่ายรูปอะไรนะว่ายอาบน้ำในอ่างอ
1: ่
0: ะแล้วเขาต้องมีการคัดเลือกนะเด็กที่จะมาให้เมสซี่อาบน้ำในอ่างเพื่อถ่ายรูปโปรโมทกิจกรรมการกุศลเขาน่ะ
1: ครับ
0: เขามีการคัดเลือกกันหลายคนนะฮะแล้วคุณเชื่อไหมเด็กที่อยู่ในอ่างคนนั้นน่ะก็คือคุณลามินยามันเนี่ยแหละ
1: ครับ
0: วันนั้นน่ะคือเด็กที่เมสซี่อาบน้ำให้แต่วันนี้จะมาเจอกันในสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ตอนนั้นคุณตอนนี้คุณลามินอายุ19ตอนนั้นแกก็อายุขวบหนึ่งหรอมั้งไม่ถึงด้วยแหละ
1: ประมาณ3 2 2ขวบ
0: แล้วแกยังรู้หรือยังเนี่ยว่าคนที่อาบน้ำให้วันนั้นเนี่ย
1: ค
0: ือเมสซี
1: ่
0: รู้หรือยังตอนนั้นเนี่ยยังไม่รู้แต่วันนี้รู้แล้วว่าคนที่อาบน้ำให้ผมวันนั้นเนี่ยก็คือเมสซี่ในสนามซึ่งผมจะต้องมาเจอในค่ำคืนนี้ตี2
1: ครับ
0: ตี2
1: เป็นคู่ชิงที่โพลต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อสมศักดิ์ศรี
0: น่าติดตามน่าติดตามใจผมก็ยังเชียร์อาร์เจนแต่สเปนฟอร์ม
1: ดีจริง
0: มาดี
1: ครับ
0: ฟอร์มมาดี
1: เพราะว่าอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยต้องยอมรับเนี่ยเมสซี่เนี่ยเป็นทุกอย่างของทีมจริง
0: ๆ
1: นั่นแหละฮะแต่ถามว่าถ้าผมเอาตรงๆนะภาพรวมเนี่ยผมถ้าหมัดต่อหมัดเนี่ยผมให้สเปนเหนือกว่านิด
0: ๆเ
1: หนือกว่านิด
0: ๆณฟอร์มปัจจุบัน
1: ณฟอร์มเพราะว่า
0: สเปนก็เคยเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาก็เคยเป็นแชมป์โลก
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับก็ดูด้วยว่าเมสซี่เนี่ยถ้าครั้งนี้โอ้โหแล้วเกิดถ้าสมมติเอ็มบัปเป้ยิงไปตั้ง2ลูกเนี่ยเมสซี่นะถ้าจะต้องนำดาวซันโวไปอันดับ1เนี่ยก็ต้องยิงมากกว่า2ลูก
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเมสซี่เกิดทำแฮตทริกได้ในนัดชิงปิดสวยๆชนะสเปนเป็นแชมป์โลกผมว่าวางมือจะเท่มากเลย
1: แฮตทริกเลยเหรอนัดชิงนะคุณเอาแฮตทริกเลยนัดชิงเนี่ย
0: ลองดูสัปดาห์นี้นะครับมีข่าวใหญ่มีเรื่องการสอบโกงท้องถิ่นที่ประกาศออกมาแล้วก็จะมีการถอนที่บรรจุไป 5,000 กว่าคนนะฮะอันเนี้ยคุณไกรภพหลายคนเขาเป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่า
0: หลายคนเขาเป็นห่วงว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเกิดโศกนาฏกรรมการเอาคืนเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะเราได้ยินข่าวไหมมีการไปยิงบ้านของอะไรนะเอเย่นที่จ่ายตังค์เข้าไปแล้วอ่ะทำไมผมไม่ติดแต่อันนี้เนี่ย
1: คดีนี้น่าจะเกิดประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วที
0: ่
1: ตายใช่ไหม
0: เกิดช่วงแรก
1: ใช่
0: ก่อนที่

0: ที่จะก็ช่วงแรกๆของข่าวนี้เลยอ่ะเออไปยิงเพื่อว่าคือจ่ายไปแล้วไม่ติดแต่ 5,000 กว่าคนเนี่ยก็คือต้องบอกกันตรงว่า
1: 524คน
0: 5920ตอนแรกตัวเลขไม่ถึงตอนแรกไม่ถึงตัวเลข5924ขยับมาเพิ่ม100กว่าคนนะครับวันที่คณะกรรมการเข้ามาแถลงล่าสุดเนี่ยนะ 5924 คนเนี่ยจะต้องถูกบรรจุไปแล้วประมาณเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนานี่เดือนกรกฎาคมใช่ไหมจะต้องถูกเพิกถอนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะมีการประทับตาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะส่งชื่อไปที่จังหวัด
1: ครับ
0: ส่งไปที่จังหวัดปุ๊บจังหวัดเขาก็จะส่งไปที่หน่วยงานอบต.แต่ละท้องถิ่น
1: ครับแล้ว 5,000 6,000 คนเนี่ยกินเงินเดือนหลวงไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: ต้องเอาคืน
1: เออ
0: ต้องคืน
1: เออ
0: ต้องคืน
1: แล้วมีเฉพาะแต่เงินเดือนกินแต่เงินเดือนหรือเปล่า
0: ทีนี้เนี่ย5,620 5,924
1: คน
0: 24คนเนี่ยคือคนที่จ่ายไปอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: คือคนที่จ่ายตังไปแล้วอ่ะแล้วติดอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วถ้าถูกเพิกถอนอย่างงี้ตังได้คืนไหม
1: คือสงคือ
0: ตังได้คืนไหม
1: 5,924 คนเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงเขาใช้คำสุ่มเสี่ยงได้ไหมสุ่มเสี่ยงว่า
0: คือคะแนนมันผิดปกติ
1: ผิดปกติ
0: คะแนนมันผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ย5,924 คนเนี่ยก็ 99.99 ไปจ่ายเงินจ่ายเงิน
1: เพราะว่าคะแนนเอาตรงๆว่าสมมติคะแนนคนเนี้ยมันได้แค่30คะแนนแต่ว่าอยู่ดีๆอ่ะคะแนนมันโดดขึ้นมาเป็น85 86 90
0: คือกรุ๊ปปิ้งวันนั้นที่ทางสถ.เขาแถลงอ่ะมีความผิดปกติ3กลุ่มอ่ะกลุ่มแรกที่ 3,600 กว่าคน
1: อ
0: ่ะที่บอกว่าคะแนนน้อยแล้วค่อยเพิ่มเป็นเยอะแล้วก็มีกลุ่มที่คะแนนเยอะ
1: คะแนนดี
0: แต่ถูกให้มันลดลง
1: ครับ
0: เพื่ออะไรเพื่อจะดันคนที่คะแนน
1: เพื่อจะดันไอ้ 5,000 คนเนี่ย 6,000 เนี่ยขึ้นไป
0: คือความผิดปกติมันมีอย่างนั้นน่ะคือไม่ใช่แค่เพิ่มคะแนนนะแก้ให้คนนี้น้อยลงเพื่อให้คนอีกคนนึงชนะขึ้นมาอย่างเงี้ย
1: นี
0: ่มันมีความผิดปกติน
1: ิดนึงนิดนึงนะครับว่าสำหรับแนวทางการดำเนินคดีอาญากับกลุ่มผู้ข้อสอบที่ถูกเพิกถอนชื่อ 5,924 รายเนี่ยหลังจากถูกเพิกถอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชี้แจงว่าอาจมีบางส่วนที่มองว่าตัวเองเสียสิทธิ์หรือเลือกที่จะเข้าให้การกับปปช.โดยตรงซึ่งหากรายใดให้การเป็นประโยชน์ก็อาจถูกกันไว้เป็นพยานในคดีแต่หากบุคคลใดมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาว่ามีพฤติกรรมตั้งใจจ่ายเงินเพื่อทุจริตสอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ถูกกล่าวหาตรงนี้ผมว่าน่าสนใจพี่อภิชน
0: ผู้ถูกกล่าวหา
1: ไม่ใช่ผมมองว่า 5,924 คนเนี่ยนั่นคือถ้าเกิดว่าหลักฐานที่ต้องใช้ในการยืนยันว่า 5,924 คนเนี่ย
0: ผิด
1: จริงก็คือจะต้องมันจะเอาจากตรงไหนแล้วก็ในเมื่
0: อ
1: เราไม่มีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานในการว่าเขาจ่ายเงินจริงมีการโอนเงินจริงอะ
0: จริงๆเนี่ยหลายคนก็บอกนะ อยากจะรู้ว่าใครเนี่ยเป็นผู้จ้างวานเป็นเบื้องหลังเป็นขบวนการเนี่ยก็ไปถาม 5,924 คนว่าคุณจ่ายตังค์ให้ใครถ้าเขาจ่ายนะถ้าทั้ง 5,924 คนจ่ายนะ
1: ผมไม่รู้คะแนนมันไปเองตีหมื่นไงผมไม่ได้จ่ายมันคะแนนไปเองอ
0: ่ะถ้าคุณตีหมื่นอย่างนี้เนี่ยคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือถ้าคุณให้การเป็นประโยชน์เขาอาจจะกันคุณไว้เป็นพยานแต่ที่นี้ที่ผมสงสัยอยู่เนี่ยสำหรับคนที่เพิกถอนเนี่ยโดยตอนที่คุณไปสอบใหม่ๆเนี่ยคุณจะโดนคาดโทษเอาไว้ว่าห้ามทุจริตถูกไหมเขาจะมีบอกเลยว่าถ้าคุณทุจริตคุณจะต้องผิดอย่างงู้นอย่างนี้และดอกจันเลยคือคุณจะหมดสิทธิ์สอบตลอดชีวิตผมแค่สงสัยว่าแล้ว 5,924 คนที่ถูกเพิกถอนเนี่ย อนาคตเขาจะกลับมาสอบได้หรือไม่อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากการแถลงข่าว
1: จะสอบอีกเหรอ
0: ไม่เราไม่รู
1: ้อ
0: ้าวแหมคุณจ่ายเงินเนี่ยบางคนน่ะบางครอบครัวเนี่ยเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจ่ายแล้วเพื่อจะให้ลูกหลานเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นข้าราชการได้มีสิทธิ์สวัสดิการอะไรต่างๆได้เจริญก้าวหน้าได้มีพ่อแม่ก็ได้เบิกค่าพยาบาลให้หลายคนต่างจังหวัดเขาคิดเรื่องสิทธิ์สวัสดิการ
1: อ
0: ่ะเงินเดือนไม่เยอะแต่เข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์สวัสดิการของข้าราชการนั่นแหละที่เป็นปัญหาตอนนี้ที่บอกว่างบเนี่ยมันบานปลายก็จะโดนลดสิทธิ์อะไรต่างๆอยู
1: ่ครับ
0: ไอ้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมล่ะก็ว่ากันไปอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งเอาเรื่องประเด็นนี้ก่อนว่าหลายคนก็พร้อมที่จะจ่ายหลายครอบครัวก็โอ้โหหาเงินมาให้ลูกหลานเพื่อให้ลูกหลานได้เข้าเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการเส้นเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหดูแล้วเนี่ยคือ เดินข้าราชการ

0: ันใหม่ๆเดินเข้ามา3คนเนี่ยคุณรู้ไหม1ใน3เนี่ยโกง
1: เหรอ
0: 1ใน3เนี่ยโกงเขานับอัตราส่วนกัน
1: ส่วนไหนข้าราชการฝ่ายไหนข้าราชการฝ่ายไหน
0: ก็ข้าราชการท้องถิ่นที่สอบไปเนี่ย
1: เอาให้ชัด
0: เดินมา3คนเนี่ย1ใน3คนเนี่ยมีคนที่โกงเข้ามา
1: ก็ถ้าตัดตัวเลขอย่างนี้ก็คงใช่แล้วฮะ
0: ตามสัดส่วนน่ะ
1: ถ้าตัวเลขถ้าเขาบอกประกาศยกตัดสิทธิ์ขนาดนี้ก็คงใช่แล้วฮะ
0: คนที่เขาสอบเองก็มี
1: มีครับ
0: คนที่เขาสอบเองมุมานะในการสอบโอ้สอบภาคกภาคขกว่าจะได้ยากเย็นแสนเข็ญด้วยใจบริสุทธิ์อยากรับราชการก็
1: ม
0: ีใช่ไหมล่ะคนที่อยากรับราชการแต่ใช้อาศัยทางรัฐไม่ชัวร์เหลือเกินว่าฉันจะเก่งสู้เขาได้ไหมก็หาตังหาอะไรหาเงินหาทองมา
1: คร
0: อบครัวก็สนับสนุน 300,000 ถึง 500,000 ดีลูกคิดกันแล้วเนี่ยยอดเงินเนี่ยคุณลองคูณสิผมคูณให้ผมตอนนี้เลย 5,924 ถ้าทั้ง 5,924 จ่ายทุกคน
1: อ่
0: ะผมตีกลมๆ
1: 300,000
0: 300,000 นี่เนี่
1: ตีที่ต่ำ
0: ใจดีมากนะคุณใจดีมากสามแสนผมคูณเข้าไป300,000 บาทนะครับท่านผู้ฟังครับ 1,777 ล้านบาท
1: โอ้
0: 1,777 ล้านบาท
1: เพราะว่าน
0: ี่คุณนี่คุณใจดีไงคุณ300,000
1: บางจังหวะบางช่วงอ่ะบางพื้นที่บางตำแหน่งทะลุไปถึง 500,000 นะ
0: อ่ะทะลุไปถึง 500,000 นี่เราตีแค่ 300,000
1: จริงๆมัน 300,000 มันไม่ใช่
0: กับตัวเลขที่จะถูกเพิกถอน 5,924 คือ 1,700 ล้านแต่คุณนึกดูคนที่จ่ายแล้วก็ไม่ติดก็มีคนที่จ่ายแล้วไม่ติดก็มี
1: ก็ถึงมายงมายิงกันได้ไง
0: น่ะและตอนนี้เอกจ่ายไปแล้วติดไปแล้วถ
1: ู
0: กเพิกถอนตังเอาจากใครล่ะเขาจะคืนคุณหรอ
1: เออ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายพันล้านเนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยคุณคิดว่าคนที่ถูกออกหมายจับไปเนี่ยคุณพิชิต
1: ครับ
0: หรือว่าคุณสัตตมน
1: ครับ
0: หรือคุณวิน
1: ดร.วิน
0: ดร.วินเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีแค่นี้เหรอ
1: ไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าเขามีข้าราชการในสอถอนเนี่ยก็จะโดนสอบอีกนะ
0: ไม่ระดับแค่นี้เหรอระดับที่โดนน่ะจำนวนน่ะคงหลายคนน่ะอยู่ในปปช.เพียบเลย
1: ครับ
0: แต่ระดับที่โดนจะสุดไปที่ไหนแค่อธิบดีแค่นั้นเหร
1: อ
0: จะตัดตอนแค่นั้นหรอ
1: ครับ
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีคดีโกงการสอบอะไรเนี้ยมันก็อยู่ที่ข้าราชการประจำอ่ะ
1: ครับ
0: มันแค่นั้นอ่ะ
1: เพราะมันก็ชัดที่สุด
0: มัน
1: ชัดที่สุด
0: หลักฐานไปถึงเราว่าไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: ของอย่างเงี้ยมันอยู่ที่หลักฐาน
1: แต่ประเด็นก็คือว่าจะมีแค่นี้หรือไม
0: ่
1: หร
0: ือ
1: จะมีอีกไห
0: ม
1: นะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามหรือว่าส่วนอื่นๆที่อื่นมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่า
0: ใช่คือเรื่องนี้เนี่ยคือพอมีข่าวไฟไหม้ณลาดพร้าวเสียชีวิตเยอะก็เป็น
1: โรงเรียนณลาดพร้าว
0: โรงเรียนณลาดพร้าวมันก็เป็นอุบัติเหตุมีข่าวเรื่องบัตรคนจนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันก็เป็นประเด็นที่สังคมสนใจแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่กัดกินสังคมไทยมันเป็นเรื่องที่เป็นเบสิกพื้นฐานว่าถ้าคุณเข้าไปแล้วด้วยการจ่ายเงินเนี่ยตลอดชีวิตของการรับราชการเนี่ยคุณก็จะต้องโกง
1: เพราะว่าคุณ
0: เริ่มศูนย์ด้วยการ
1: โกง
0: ศูนย์ด้วยการโกงอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณจะเป็นข้าราชการที่ดีได้อย่างไรแล้วอนาคตประเทศไทยข้าราชการที่ดีจะมีกี่คนถ้าคุณโกงขนาดนี้คุณเข้าไปโกงด้วยจำนวนคนโกงเยอะๆและคนที่เขาทำความดีเขาจะอยู่ได้ไห
1: ม
0: คนที่เขาสุจริตอยากรับราชการจริงๆเขาจะอยู่ได้ไหมคนดีจะอยู่ได้ไหม
1: ก็โ
0: หเขาจะท้อแท้ไหมเขาจะทำเพื่อประเทศชาติไหม
1: คนเนี่ยโกงเข้ามาสัก6คน
0: อ
1: ่ะ4คนก็อยู่ยากแล้ว
0: 4คนก็อยู่ยากแล้วแล้วกัดกินสังคมไทยกัดกินระบบราชการไทยกัดกินความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมันเป็นเรื่องใหญ่ที
1: ่
0: พื้นฐานเนี่ย
1: โยมประชาชนผู้ถูก
0: มองอนาคตเข้าไปเราจะเห็นแล้วว่าประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเราอยากจะพัฒนาแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่มันโกงแล้วเนี่ยมันจะไปต่อยังไงประเทศเรา
1: พวกนี้ต้องไปรับราชการอยู่กี่ปีผมว่า30ปีเป็นอย่างน้อยอัน
0: นี้ราชการท้องถิ่นนะ
1: เออ
0: จริงๆการสอบราชการเนี่ยมันก็มีอีกหลายหน่วยงานนะเราก็ไม่รู้นะเนี่ยมันคือการโกงครั้งใหญ่ของประเทศเราเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่รู้สิหลายๆเดือนผ่านไปข่าวจะเงียบหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยอโศกราชนะอโศกที่วันนั้นมีข่าวรถไฟชนใช่มั
1: ้ย
0: เดือน2เดือนเนี่ยตอนเนี้ยผมผ่านไปล่าสุดนะไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยบอกให้คุณแล้วนะไม่ว่าจากหน่วยงานไหนผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าใครจะมาบอกบ้างแต่ก่อนเนี่ยผมถ่ายคลิปไว้เลยนะคลิปเนี่ยผมยังหาเก็บไว้นะแต่ผมยังหาไม่เจอนะผมคิดว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบ Amazing มากเลยมันจะมีคุณค่ามากเลยเมื่อการเวลาผ่านไปคือมีเจ้าหน้าที่มาบอก 4-5 คนจากหลายหน่วยงานในแยกนั้นน่ะตอนเนี้ยเหมือนเดิมแล้วคุณไกรภพเหมือนเดิมแล้วประเทศเรา

0: แล้วก็การตื่นตัวที่จะไม่ทับเส้นทะแยงเหลืองก็น้อยลงก็ยังทับอยู
1: ่
0: ณตอนนี้นะณเวลานี้นะนี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าการเวลาผ่านไปข่าวที่มันเคยดังมันก็ถูกลืมแล้วเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องโกง
1: ผมอยากรู้เนี่ย 5,000 6,000 คนเนี่ยถ้าเกิดว่าแน่นอนแล้วถ้าเขามีหลักฐานหมดทุกคนเนี่ยว่าคุณเนี่ยโกงจริงๆเนี่ยคือมีการจ่ายเงินจริงๆเนี่ยจะมีการติดคุกไหมต้องติดคุกไหม
0: ติดคุกไหม
1: เออ
0: แล้วกลับมาสอบได้อีกไหม
1: โอ้กลับมาสอบนี่ผมว่าคงหมดสิทธิ์แล้วผมอยากรู้ติดคุกไหมเนี่ยอยากรู้จะติดไหม
0: ติดคุกไหม
1: เออผมเห็นใจกรมราชทัณฑ์เนี่ย 6,000 คนเนี่ยจะอยากไปยังไงเนี่ย
0: ใจเข้าใจเรานะใจเข้าใจเรานะผมถามว่าผมเห็นไม่มีใครเห็นด้วยหรอกที่คุณโกงอ่ะแต่ผมเห็นใจเขานะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาอยากเข้ามารับราชการอยากมีคุณภาพชีวิตที่แต่วิธีมันผิดแต่คุณลองนับดู
1: เฮ้ยไม่ได้คุณอยากคุณอยากมาคุณก็ต้องสอบมาตามช่องทาง
0: ใช่แต่ถ้าไม่มีข้าราชการที่ไปเปิดช่องทางให้เขามีโอกาสโกงอ่ะถ้าคุณไม่รับอ่ะถ้าคุณไม่ไปหาว่าใครจะสอบบ้างผมให้ช่วยได้ถ้าคนพวกนี้ไม่ทำอย่างนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าคนพวกนี้ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยอ๋อไม่มีเหรออ่ะงั้นผมก็สอบมันก็โอเคไหมมันก็โอเคไหม
1: เฮ้ยไม่ได้คุณก็ต้องตรงไปตรงมาต่อให้มีคนอะไรมาโยยุ่ะมันโยกิเลสคุณคุณก็ต้องจิตแข็ง
0: คุณก็ต้องจิตแข็ง
1: ดังหินผา
0: แต่พอคุณเปิดโอกาสให้แล้วไงแต่เนี่ยรับศูนย์เข้าไปแล้วข้าราชการที่เข้าไปเนี่ยอนาคตคุณก็ต้องทำแบบนี
1: ้
0: มันก็เป็นลูป
1: มันก็เป็นลูปนะ
0: มันก็เป็นลูป
1: แต่ตอนนี้เราพักฟังข่าว
0: ช่วงหน้าเรื่องบัตรคนจนก็ดราม่าเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมาคุยกันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิงโตคำรามชนะตราไก่6-4คว้าอันดับที่3ฟุตบอลโลกครั้งแรกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3ที่สนามไมอามี่สเตเดียมประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติอังกฤษพบฝรั่งเศสเริ่มเกมครึ่งแรกอังกฤษออกนำก่อนถึง4-0จากเดแคลนไรส์ที่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมในนัดนี้ยิงนำ1-0นาทีที่3 2-0นาทีที่18จากลูกโมงของแอชลีย์คอนซา3-0นาทีที่37จากซากาและไหลเป็น4-0ในช่วงทดเวลานาทีที่45+2จากซากาคนเดิมครึ่งหลังฝรั่งเศสตีไข่แตกไล่มาเป็น1-4จากคิเลียนเอ็มปาเป้นาทีที่48และจี้มาเป็น2-0จากบัตเล่บาโกล่านาทีที่54ก่อนที่ตราไก่ตามมา3-4จากเอ็มบาเป้นาทีที่66ช่วงท้ายเกมในนาทีที่87อังกฤษมาทิ้งห่าง5-3จากการยิงจุดโทษของซากาและเป็นการทำแฮตทริกของดาวเตะอาร์เซนอลแต่ช่วงทดเวลาทีมตราไก่ไล่มาเป็น4-5จากอุสมานเดมเบเล่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+6และนาทีที่90+8จูดเบลลิงแฮมมายิงปิดท้ายให้อังกฤษถล่มชนะฝรั่งเศสแบบสนุก6-4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองได้เป็นครั้งแรกและเป็นอันดับที่ดีที่สุดนับตั้งแต่พวกเขาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี1966สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีใช้คำภาษาจีนเจียโยในการกล่าวปาฐกถาสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ไทยกับจีนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่านอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษา

0: จีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ซึ่งเป็นสื่อสำคัญของมณฑลเสฉวนได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยจำนวน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนนายกรัฐมนตรีใช้คำว่าเจียโหยซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งคลื่นลมในทะเลมีกำลังปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำplus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรัฐบาลขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเดิมทีใบอนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้ซึ่งหากไม่มีการขยายเวลาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการไทยที่พึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทั้งภาคการผลิตภาคก่อสร้างภาคบริการและเกษตรกรรมทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเพราะหากแรงงานเหล่านี้ต้องออกจากระบบไปจะส่งผลต่อเสถียรภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาวะที่ตลาดแรงงานยังมีความต้องการสูงรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า

0: รัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาก
3: ลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระ
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง app store และ google play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
3: 8นาฬิกา40นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมองค์ไกรภพอินทรกำแพงและคุณอภิชนลำเจียกนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันอาทิตย์ที่19ใช่ไหมฮะก็ครบรอบนะครับ1สัปดาห์นะฮะเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับเป็นโศกนาฏกรรมกลางกรุงครั้งล่าสุดนะครับที่เราก็ต้องตั้งคำถามอีกเหมือนกันนะพี่อภิชนคุณผู้ฟังครับว่าจะนำบทเรียนเนี่ยไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงๆอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยประมาณ5ทุ่ม
4: 5ทุ่มของ
3: 5ทุ่ม57
4: ย้อนกลับไปก็คืนวันอาทิตย์เนี่ยแหละ
3: คืนวันอาทิตย์เนี่ย5ทุ่ม57
4: ถึงเนี่ยแหละ
3: ใช่ครับเพราะว่าวันนั้นวันจันทร์เนี่ยผมเข้าเวรข่าวเช้าอยู่พอดีผมจำได้เลยว่ามีมาถึงที่ทำงานแล้วมีแจ้งเหตุมาว่ามีเหตุไฟไหม
4: ้
3: ผมก็คิดว่าคงเป็นเหตุไฟไหม้เล็ก
4: ปกติ
3: ปกติแต่พอว่าไปดูแล้วเนี่ยโอ้โหตกใจเนี่ยฮะเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยเสียชีวิตทันที27ราย
4: 27โอ้โหคือตื่นเช้ามาเราดูหนังดูโทรศัพท์นะเปิดเข้ามาโอ้ไล่ฟีดดูโทรศัพท์เช็คข่าวตอนเช้าหน่อยตื่นเข้ามา6-7 โมงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วอ
3: ่
4: ะตอนนั้นเราใช้คำว่าอีกแล้วเหรอ
3: ครับ
4: อ่ะ
3: คือ
4: ซานดิก้าเมาเทนบีใช่ไหมที่ชลบุ
3: ร
4: ีซานดิก้านี่ก็60กว่าคนเมาเทนบี22-23คนที่เสียชีวิต
3: ผมตกใจถึงว่าเหตุที่เกิดเนี่ยมันอยู่กลางลาดกลางใจกลางเมือง5แยกลาดพร้าวนี่ถ้า
4: คุณเคยไปไหมที่เนี่ย
3: ผมไม่เคยไป
4: ผมมีโอกาสคุยกับคนที่เคยไป
3: ครับ
4: คือเวลาเอาเป็นสมมุติว่าเราเป็นคนที่จะหาสถานที่ไปดื่มไปกินอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะ

0: ับอย่าบอกว่าเป็นสถานที่อโคจรนู่นนี่นั่นคือเป็นสถานที่ดื่มกินปกติเขาอาจจะไปเลี้ยงฉลองเขาอาจจะไปฉลองรับปริญญาวันกงวันเกิดเขาไปดื่มอะไรกฎหมายเขาทำถูกต้องนะแค่ผิดศีลแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ได้ห้ามให้คนดื่มเหล้าเพราะฉะนั้นเขาจะไปร้านอาหารนู่นนี่นั่นก็ว่าถ้าเราจะไปเนี่ยถ้าผมจะไปเนี่ยผมก็จะต้องเลือกไปที่ถ้าผมอยากจะไปกินข้าวผมต้องเลือกอาหารอร่
1: อ
0: ยถ้าผมอยากจะไปดื่มไปกินผมต้องเลือกที่บรรยากาศดี
1: ดนตรีเพราะ
0: ดนตรีเพราะวงดนตรี
1: มีอะไรให้มองเจริญหูเจริญตาว่างั้น
0: โอ้โหเวลาผมไปเนี่ยเพื่อนผมนะจองที่หน้าห้องน้ำประจำไม่รู้เป็นไรปวดฉี่บ่อยไ
1: ห
0: มอ๋อ
1: เหรอ
0: เออจองที่หน้าห้องน้ำประจำปวดฉี่บ่อยอ่ะเข้าไปในฐานะที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องมองแค่นี้มองเรื่องอาหารเรื่องความสนุกบรรยากาศไปร้านนี้แล้วสนุกไหมอาหารพอกินได้ไหมแต่ถ้าเราจะไปดื่มเนี่ยอาหารก็คงเป็นเรื่องรองใช่ไหมบรรยากาศดีไหมมีคนเยอะไหมเราไม่อยากไปร้านที่เราไปทั้งโต๊ะทั้งร้านที่เราโต๊ะเดียวถูกไหม
1: เข
0: ินไห
1: ม
0: คนน้อยอ่ะเราก็คือถ้าเราอยากไปสนุกอ่ะไปแล้วมีคนเยอะๆมันก็สนุกกว่าถ้าไปแล้วหรือบางคนอยากจะไปกินข้าวกับแฟนก็อยากจะไปที่ private หน่อยไอ้อย่างนั้นบางร้านเขา private จริงๆนะทั้งร้านมีอยู่5โต๊ะอย่างเงี้ยก็แล้วแต
1: ่
0: เขาอยากได้ความ private ถ้าอยากจะไปดื่มกินไปฟังดนตรีเพราะไหมวงที่จะไปเล่นมีวงไหนเราก็ต้องเลือกคนที่ทำร้านอาหารคนที่ทำร้านสถานบันเทิงเขาก็ต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรถูกไหมเรากำลังมองว่าลูกค้าต้องการอะไรเขาก็ต้องทำเพื่อให้คนมาร้านเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้ร้านเขามีดนตรีที่สนุกเขาต้องทำให้ร้านเขามีเครื่องเสียงที่ดีเขาต้องทำให้ร้านเขาสุราหรือว่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันยี่ห้อเดียวกันอยู่แล้วคนต้องเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงเป็นที่มาว่าทำไมร้านเขาจะดึงคนได้หนึ่งเขาก็ต้องทำสถานที่ให้เขาสวยคุณจะไปสวยสนุกจะดึงยังไงดนตรีคุณจะต้องดึงนักดนตรีนักร้องที่ดีมาเล่นร้านคุณสถานที่เสียงหลายคนเนี่ยไปดูเนี่ยทำไมสถานที่นี้สถานบันเทิงนี้โอ้เข้าไปแล้วมันดนตรีมันแน่นเหลือเกินคุณภาพเสียงและสถานที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าสถานที่นี้เนี่ยเรื่องข้อกฎหมายอะไรเราไม่รู้นะเขาถึงทำให้เพดานเนี่ยมันไม่สูงมากพอยิ่งเพดานสูงยิ่งกว้างเนี่ยดนตรีความเก็บเสียงความตึบอ่ะพูดภาษาชาวบ้านอ่ะดนตรีความตึบอ่ะยิ่งมันแคบอ่ะเสียงมันก็จะยิ่งตึบ
1: มันจะ
0: ย
1: ิ่งเก็บเสียงได้ง่าย
0: เก็บเสียงได้ดี
1: ไม่งั้นเนี่ยเขาจะโดนร้องเรียงจากรอบข้าง
0: เขาก็จะต้องโดนร้องพอเขาทำให้คุณภาพเสียงเขาดีแล้วเขาก็เลยทำให้เพดานเขาต่ำกว่าปกติมันไม่โปร่งใช่ไหมทีนี้ไอพอต่ำปุ๊บเขาจะโดนร้องเรียนเรื่องเสียงที่คุณว่าเขาถึงต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้สถานที่เขาไม่ถูกร้องเรียนเขาก็ต้องทำให้มันเก็บเสียงได้ดีที่สุดไอการเก็บเสียงได้ดีที่สุดเนี่ยนอกจากโฟมซับเสียงแล้วเนี่ยเขาก็เลยฉีดโฟมสนับสนุนกันความร้อนอ่ะเขาคงคิดว่าตัวนี้มันก็จะช่วยเก็บเสียงได้ดีที่สุดเขาฉีดเยอะเลยนะฉีดเยอะเลยนะเรื่องความร้อนคือเรื่องความร้อนก็เป็นเรื่องหนึ่งอ่ะเนาะป้องกันไม่ให้ร้านมันร้อนอ่ะเวลากลางวันแดดร้อนแล้วกลางคืนโอ้โหร้อนก็เปลืองแอร์เขาอีกมันก็มีที่มาเหตุและผลของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านนี้เขาก็ตกแต่งด้วยความนู่นนี่นั่นสวยงามแต่สิ่งที่คุณเอาไปตกแต่งเนี่ยเวลาคุณจะทำร้านเนี่ยคุณมีงบเท่าไหร
1: ่ครับ
0: คุณมีงบ3ล้านสมมุติว่าคุณมีงบ3ล้านสมมุตินะผมสมมุตินะถ้าคุณใช้วัสดุที่ดีที่มันปลอดภัยมันจะต้องจ่ายมากกว่า3ล้าน
1: แน่นอนอันนี้เรื่องจริง
0: สมมุตินะผมแค่สมมุตินะ
1: มากกว่าม
0: ันอาจจะมัน
1: ในฐานะที่คนเคยทำงานกลางคืน
0: ถ้าคุณใช้วัสดุที่ปลอดภัยที่ดีมันจะแพงกว่า
1: แพงมากด้วย
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทำร้านเนี่ยสิ่งที่คุณคอนเซนเทรตและต้องการทำให้ร้านคุณเพื่อมีลูกค้ามาเข้าเขาจะเน้นไปที่การเก็บเสียงดีหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่าร้านฉันปลอดภัยที่สุดและลูกค้าคุณจะเข้าถูกไหมอันนี้มันอยู่ที่พฤติกรรมของคนที่ไปด้วยนะเวลาคุณเลือกไปร้านคุณเลือกไหมอุ้ยร้านนี้ไม่มีทางหนีไฟนี่ไม่ไปดีกว่าคุณเลือกไหม
1: ไม่หรอกคืออย่างนี้คนที่ไปเที่ยวอ่ะเขาก็คือกลับไปสนุกนะครับ
0: เขาไปสนุก
1: ไปสังสรรค์ไปดื่มเขาไม่รู้หรอกว่าร้านนี้เนี่ยเฮ้ยเรื่องของมาตรการความปลอดภัยแม่งถูกต้องหรือเปล่า
0: เป็นช้อยแรกหรือเปล่าที่คุณจะไปแล้วคุณเลือก
1: เขาไม่ทันได้คิดหรอก
0: ถ้าไม่มีข่าวนะถ
1: ้
0: าเหตุการณ์ปกติ
1: ไม่ทันได้คิด
0: ไม่ทันได้คิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะผมกำลังจะชี้ให้เห็นถึงธรรมชาติของมนุษย
1: ์
0: ธรรมชาติของมนุษย์เราเป็นคนไปเขาเป็นผู้ให้บริการเขาก็อยากมีกำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือที่มาที่ไปของเรื่องถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยไอ้คำว่าถอดบทเรียนเราก็คงจะฟังมาเยอะแล้ว

0: ล้วมันก็คือยังเกิดอยู่และผมก็เชื่อว่าอนาคตก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวจะไม่เกิดอีกก็ไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะเกิดอีกไม่การันตีได้ว่ามันจะไม่เกิดอีกและคุณจะการันตีได้ไหมว่าร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาจะต้องมาใส่ใจว่าวัสดุที่คุณใช้เนี่ยจะต้องไม่ลามไฟ
1: มาตรการความปลอดภัยทางหนีที่ไล่การป้องกันอัคคีภัยต่าง
0: ๆ
1: จะเป๊ะ 100% หรือเปล่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนต้องถามด้วยนะ
0: คือยิ่งปลอดภัยยิ่งดีทุกอย่างมันเป็นเงินทั้งนั้นเป็นต้นทุนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคนที่มีอำนาจในการใช้กฎหมายสำคัญผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เข้มงวดตึงเปี้ยกฎหมายที่มันเขามีเขาวางไว้หมดเนี่ยแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาเปิดเป็นสถานบันเทิงไม่ได้เพราะอะไรสถานบันเทิงต้องเปิดได้เฉพาะโซนนิ่งลาดพร้าวมันไม่ได้อยู่โซนนิ่งเขาก็ไปบิดเป็นเปิดเป็นร้านอาหารแล้วเขาไปขอถูกต้องนะนี่เขาขอถูกต้องนะร้านอาหารเพื่อแสดงดนตรีเขาจ่ายค่าธรรมเนียมอะไรถูกต้องนะเพียงแต่ว่าร้านอาหารเนี่ยมันปิดได้ถึงกี่โมง
1: เที่ยงคืน
0: เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนเนี่ยคนจะต้องออกหมดแล้วไม่มีไลน์แล้ว
0: อันนี้คือร้านอาหาร
1: เคลียร์บิลทุกอย่าง
0: อันนี้จุดที่หนึ่งคือแต่คุณปิดจริงๆกี่โมงร้านนี้ปิดจริงๆกี่โมง
1: ก็ถ้าตามคลิปที่เราเห็นนะ5:57ก็ยังมีดนตรีอยู
0: ่ก็ยังเซิร์ฟกันอยู่เลย
1: ยังเซิร์ฟกันอยู
0: ่ยังเซิร์ฟกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมกฎหมายเนี่ยมันก็กลับมาอีกอ่ะกลับมาเรื่องเจ้าหน้าที่ใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องตั้งแต่การขออนุญาตและลามฟงลามไฟเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องใช้ลามไฟเท่านั้นต้องใช้ไม่ลามไฟเท่านั้นในกฎหมายร้านอาหารไม่มี
1: ครับ
0: ไม่มีบอกไงไม่มีบอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยที่ต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องไปบอกไหมว่าคือแต่บางทีนะกฎหมายมีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีทำให้มันหลุดรอดไปได้อะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับภาระหนักหน่อย
1: ครับ
0: เรื่องเขต
1: อ
0: ันนี้ขอค่ะกทม.ก็เขตก็ต้องเป็นเจ้าภาพมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพถ้าเป็นสถานบันเทิงเนี่ยมันก็มีกฎหมายหลายตัว
1: ครับ
0: มันก็เป็นบทเรียนที่เราก็จะต้อง
1: เอางี้ก็คือพูดง่ายว่าการไปเที่ยวสังสรรค์ดื่มกินเนี่ยสำหรับคนปัจจุบันทั่วไปมันมีได
0: ้
1: มันไปได้ผู้คนมีความเครียดหมดนะอย่างที่ถ้าเราจะเห็นตามข่าวเนี่ย
0: ค
1: นที่เสียชีวิตเนี่ยฮะขออภัยจริงๆคนที่เสียชีวิตเขาไปเนี่ยบางคนเขาก็
0: ไปทำงาน
1: หาเลี้ยงครอบครัวบางคนก็เป็นเพื่อนรักสนิทกันโ
0: อ
1: ้นัดต่างคนต่างอยู่ไกลมาเจอกันหน่อยไหมมาม่วนซื่นกันหน่อยไหมมาเจอกันที่ตรงนี้ไหม
0: อันนี้มุมของคนใช้บริการ
1: คนใช้บริการ
0: ผู้ให้บริการนักดนตรีเด็กทรงเด็กเสิร์ฟเจ้าของร้านเขาก็ทำมาหากินแต่เราก็ต้องหาตรงกลางว่ามันอยากไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก
1: เรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ
0: เอาตัวเราง่ายๆก่อนในฐานะผู้ไปใช้บริการตัวเราง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องสังเกตที่ทางแต่จุดอ่อนของร้านอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเมาอ่ะคือไปดื่มอ่ะมันก็ต้องแบบ
1: สติสัมปชัญญะ
0: สติในการที่จะหลบหนีบางคลิปเนี่ยที่เราเห็นที่ไปช่วยเห็นมาบางคลิปอ่ะคนยังถือแก้วเหล้าอยู่เลยยังไม่วางเลยเขากำลังช่วยดึงผู้เสียชีวิตออกมาเนี่ยบางคนยังถือแก้วเหล้าอยู่เลย
1: คุ
0: ณไกรภพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขนาดวงทศกัณฐ์น่ะเสียชีวิตไปกี่คน4
1: ครับ
0: คือนักร้องเนี่ยเวลาทำหน้าที่คือในร้านพวกเนี้ยนักร้องเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะอยู่สูงกว่าคนอื่นเขาจะเห็นทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นคนแรกๆถ้ามีเหตุผิดปกติพวกอย่างเนี้ยเขาจะรู้คนแรกๆเพราะ1คือเขาอาจจะดื่มบ้างเวลาทำงานเราไม่รู้นะแต่เขาจะมีสติที่สุดเพราะเขาต้องทำงานไงเขาจะรู้แล้วเขาจะมองสูงเขาจะได้ในคลิปเราก็เห็นนักร้องได้กลิ่นมาแล้วแต่ว่าคนที่ไปใช้บริการน่ะด้วยการจัดโต๊ะอีกประเด็นนึงใช่ไหมล่ะจัดโต๊ะเนี่ยถ้าจัดโต๊ะหลวมๆว่างๆเนี่ยเวลาคุณไปเที่ยวนะถ้าเห็นคนโล่งๆแหละคุณอยากไปไหมร้านเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะใช่ไหมจัดโต๊ะห่างๆเลยว่างๆเลย
1: ทำไมเหลือที่ไว้ปิดตีไปต้องเหรอฮะ
0: เหลือที่ไว้ให้เดินได้เนี่ยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย
1: ร
0: ้านคุณจะหน้าเข้าไหม
1: มันไม่ใช่ร้าน
0: หน้ากันดังตรง
1: ๆไม่ใช่ร้านหน้าเข้าเดียวหรอกคือด้วยความที่ว่าคืนนึงเนี่ยร้านอาหารแนวเนี้ยเขาจะมีเวลาก ช่วงกบโกยเขา
0: ช่วงกบโกยไม่
1: เยอะค่าโต๊ะเอาก็ถ้าเอางี้ตัดเรื่องของเหตุการณ์นี้ไปก่อนนะมองเรื่องธุรกิจอ่ะเขาก็ต้องการให้คนมาเข้าร้านเขาเยอะได้เท่าที่เยอะที่สุด
0: เขาก็วางอัดโต๊ะเลยที่ว่างเนี่ยไม่ให้เหลือ
1: นี่แหละคือประเด็นที่ทำให้พอเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: มันออกยาก
1: มันทำให้เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือคน
0: ใช่ใ
1: ช่ในฐานะที่เคยทำงานกลางคืนมานะ
0: แล้วพวกนี้เนี่ยก็จากผลชันสูตรเนี่ยไม่ใช่เปลวไฟนะที่เสียชีวิตเนี่ยควันนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: 4 นาทีครับคุณมีเวลา4 นาทีสูตรควันพวกนี้แล้วควันพวกนี้มันเผามันมีคาร์บอนมันมีไฮโดรเจนไซยาไนด์ไฮโดรเจนไซยาไนด์มันก็คือสารเคมีที่บางทีมันทางเทคนิคกันเนาะ
1: ค
0: ือโฟม PU มันไหม้แล้วมันเผาไหม้ไปหมด

0: มันก็มีสารตัวนี้ออกมา4นาทีอ่ะถ้าสูดดมเข้าไปอ่ะเรียบร้อยฮะหมดสติในห้องน้ำเนี่ยไปดูคลิปท่านผู้ฟังก็คงจะได้ไถฟีดใน Facebook คงเห็นแล้วล่ะครับ
1: ครับ
0: อยู่ในห้องน้ำมาเสียชีวิตหมดสติเยอะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกไฟก็ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสก็ยังมี14คนนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องยังให้กำลังใจต่อไปนะสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสครอบครัวอะไรต่าง
1: ๆครับ
0: วันนี้มีพิธีชาปนกิจ
1: ครับ
0: ร้องของวงของวง
1: คุณดิน
0: ทศกัณฐ์
1: คุณดินใช่ไหม
0: คุณเบ๊กบีด
1: คุณบีด
0: ผู้หญิง
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผ
0: ู้
1: เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับ
0: ค่ะบัตรคนจน
1: บัตรคนจนยังไง
0: คือก็สรุปว่าก็เราก็ต้องไปยืนยันนะฮะไปอุทธรณ์ฮะเขายังมีเวลาให้อุทธรณ์ส่วนใหญ่ที่โดนเนี่ยจะโดนเรื่องรถนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่าเขาบอกว่าต้องห้ามครอบครองรถเกิน1คันมอเตอร์ไซค์นี่ก็ห้ามเกิน1คันคือเขาใช้คำว่ารถเนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยนะแท็กเตอร์ก็คือรถนะมอเตอร์ไซค์ก็รถนะรถใหญ่ก็รถนะและส่วนใหญ่เนี่ยไปมีชื่อบางคนโอนเอาไว้แล้วโอนลอยแล้วก็ยังมีชื่ออยู่ก็ถือว่าโดนบางคนรถพังไปแล้วแต่ชื่อก็ยังอยู่ก็ไปยื่นอุทธรณ์กรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาอำนวยความสะดวกเต็มที
1: ่ครับ
0: แต่ว่ามันก็จะยุ่งนิดหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เขาไม่เก็บค่าบริการด้วยไปดูไปบอกเขาว่ารถคันนี้ฉันไม่ได้เรียนเดี๋ยวเขาไปปรับปรุง
1: ข้อมูลเขาสิทธิ์ที่ผ่านตอนนี้เท่าไหร่9เท่าไหร่กี่ล้านสิทธิ์นะ9ล้าน
0: 9ล้าน
1: 9ล้านสิทธ
0: ิ์ลงทะเบียน18กลมๆนะ
1: แต่ว่า
0: ล้าน
1: ให้ลงยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนตั้งแต่17ที่ผ่านมาเลยในเฉพาะกี่วันนะ
0: ถึงสิ้นเดือนนี
1: ้ถึงสิ้นเดือนนี้ใช่มั้ย
0: ถึงสิ้นเดือนนี้ยื่นอุทธรณ์ยังมีเวลาพ
1: ่
0: อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องห่วงว่ารัฐเนี่ยเค้าเข้าใจอยู่นะไอ้เรื่องโดยเฉพาะเรื่องรถเนี่ยแต่ว่าเรื่องกศน.เนี่ยเพราะว่าเป็นนักศึกษาก็ไม่ได้ไงแล้วบางคนเนี่ยเรียนกศน.โอ้โหอายุ70 80ยังเป็นนักศึกษากศน.อีกก็ต้องไปบอกว่าสถานะจะเอายังไงเรื่องกศน.นี่ก็พูดยากนะครับแต่ว่าเรื่องรถเนี่ยจะโดนเยอะที่สุดเลยครอบครองรถเนี่ยแต่ยังไงดีล่ะคุณไก่พบก็ต้องไปชี้แจงนะว่า
1: ทีมันก็เป็นรถห้างๆเก่าๆรถ
0: 30
1: 40ปี
0: มีรถเก่าๆ30 40ปีก็ไม่ได้หมายความว่าเรารวยนะ
1: ครับ
0: มีหลายคนเนี่ยก็โลกโซเชียลก็บอกว่าโอ้โหรัฐบาลนี้ทำถูกจริงๆเลยทำให้ผมหายจน
1: ทำไมฮะ
0: หายจนไป9ล้าน
1: อ
0: ่ะกลายเป็นคนไม่จนไป9ล้าน
1: อ่
0: ะไม่ผ่านสิทธิ์
1: อ
0: ่ะลง18ผ
1: ่
0: าน9อ่ะอีก9ล้านเนี่ยกลายเป็นคนรวยซะอย่างนั้น
1: ครับ
0: อันนี้เขาก็ค่อนแคะกันค่อนแคะกันโอ้โหหายจนจริง
1: ๆ
0: เพราะไม่ผ่านสิทธิ์บัตรคนจน
1: ขาย9ล้านคน
0: 9ล้านคน
1: เยอะนะ
0: ครึ่งๆนะ
1: ครึ่ง
0: ๆเยอะนะก็มีเวลาถึงวันที่30
1: ก็ต้องรอด
0: ู
1: ตอนที่อุทธรณ์ที่อุทธรณ์ไปจะได้กลับมาเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาไม่แพ้
0: สัปดาห์หน้า
1: เรื่องของ
0: ผบตรท่าน
1: ผบตร4แคนดิเดตชิงเก้าอี้ผบตรคนที่16มีใครบ้างครับ
0: 16ใช่ไหม
1: อันอาวุโสอันดับ1นะครับก็คือพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนะครับหรือว่าบิ๊กไมค์นะครับก็เป็นเตรียมทหารรุ่น27นะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น43นะครับวปรุ่น58
0: คนนี้เกษียณ
1: กเกษียณนู่นเลยคร
0: ับ
1: 71
0: ถ้าเป็นนะ กเกษียณ71ก็เป็นได้2
1: ปีก็ตัวใหญ่ผบตรเนี่ย
0: คนนี้อาวุโสสูงสุดนะ
1: ครับ
0: อาวุโสระดับ2คืออ
1: ันดับ2คือพลตำรวจเอกทชัยปีตะนีระบุตรนะครับหรือว่าบิ๊กหวานฮะเป็นเตรียมทหารรุ่น28นักเรียนร้อยตำรวจรุ่น44นะครับแล้วก็จบปริญญาเอกอาชีววิทยาสารนะครับหลักสูตร FBI แล้วก็วปอรุ่น61นะครับ
0: คนนี้ถ้าเป็นเนี่ยเกษียณ70
1: ปีหน้า
0: ปีเดียวถ้าเป็นจะได้เป็นปีเดียว
1: ครับ
0: เอาอันดับ3คือใคร
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับชื่อเล่นลานหรือว่าบิ๊กรานนะครับเตรียมทหารรุ่น34ครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50เป็นนายเอกมอรังกำแหงนะครับแล้วก็หลักสูตร FBI Alert นะครับ Active Shooter นะครับก็
0: คนนี้ถ้าเป็นเกษียณปี76เดี๋ยวมาคุย
1: เดี๋ยวมาคุย
0: เอาคนที่4ก่อนแคนดิเดตคนที่4ก่อน
1: พลตำรวจเอกอิทธิพล
0: อาวุโสอันดับ4
1: อิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์นะครับหรือว่าบิ๊กแมนนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น43นะครับ
0: คนนี้ถ้าเป็นเนี่ยเกษียณปี73
1: 73
0: แต่ว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยจะมีแคนดิเดตอยู่2คนที่สื่อจับตาก็คือพลตำรวจเอกทัชชัยปีตะนีระบุตรกับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาหลังๆเนี่ยท่านทัชชัยเนี่ยต้องยอมรับว่ารู้ตัวว่าสู้ไม่ได้เราจะเห็นข่าวช่วงนี้อาชญากรรมช่วงนี้ก็พลตำรวจเอกสำราญนวลมา
1: ครับ
0: ออกสื่อบ่อยไปจับสแกมเมอร์คอนแกมเมอร์บ่อยแล้วทีมท่านเนี่ยท่านนพศิลป์นะมือปราบชื่อดังท่านบิ๊กจ๋ออย่างเงี้ยเมื่อวานซืนเพิ่งไปจับอะไรนะผับลับ
1: ที่ห้วยขวาง
0: เคยผ่านอยู่นะผมเคยผ่านอยู่แต่ผมก็มองไม่ออกหรอก
1: อยู่ตรงไหนพี่เอกชนไม่ออก
0: แถวก็ทางจะไปเขตลาดพร้าวเอ้ยไม่ใช่เขตห้วยขวาง
1: อ๋อทางไปเขตห้วยขวาง
0: เออทางนั้นแหละแถวๆนั้นแหละจากออฟฟิศเราอะนะอ้าวพลตำรวจเอกสำราญนวลมาหลายท่านก็อาจจะแปลงนามสกุลให้ท่านขออภัยท่านด้วยนะครับเขาพูดกันเนาะ

0: ท่านพลตำรวจเอกสำราญอาจจะกลายเป็นนอนมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นนอนนานเพราะว่าถ้าท่านได้เป็นเนี่ยท่านจะเสียอายุปี2576ก็ท่านจะได้เป็น78ปีคุณแก้ว
1: โอ้โหเรียกว่าทำลายสถิติท่านบิ๊กแป๊ะอีกนะ
0: บิ๊กแป๊ะ5 ปีแล้วจำบิ๊กโจ๊กได้ใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กกับท่านกิตรัตน์ท่านล่าสุดเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กได้เป็นเนี่ยท่านบิ๊กโจ๊กจะได้เป็น7 ปีนั่นก็คือ

0: มาแล้วอาจท่านอาจจะนอนนานเพราะว่า8ปีมันนานจริงๆครับอันนี้ด้วยความเคารพ
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าหลังๆมาเนี่ยผลงานของท่านก็โดดเด่นนะ
0: ผลงานท่านออกสื่อทุกวัน
1: ครับ
0: ทุกวันถามว่าฝีไม้ลายมือในการทีมสืบสวนท่านมีแบ็กอัพลูกน้องท่านทำงานแข่งขันบิ๊กจงบิ๊กจอก็อยู่ในสายการบังคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับท่านนะครับท่านผบ.ชน.ท่านปัจจุบันก็ใกล้ชิดนะครับ
1: ก็ดูตามหน้าเสือแล้วผมพูดตรงๆก็จะชิงดำกันอยู่2ท่านแหละฮะ
0: ก็ชิงดำกัน2ท่านแต่ท่านพลตำรวจเอกสำราญก็จำวงกลมชื่อนี้เอาไว
1: ้
0: ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะก็ไม่รู้จะมีเหตุอะไรที่จะทำให้ท่านไม่ได้เป็น
1: โอ้แต่ถ้าไม่ได้เป็นรอบนี้ก็อีกเท่าไหร่
0: ก็หลายปี
1: อีก2ปี
0: ถ้าท่านถ้าไม่ได้เป็นรอบนี้ก็มียังครั้งหน้าก็คงไม่หลุดแต่ว่าถ้าเป็นครั้งนี้ก็8ปีล่ะครับ
1: ครับ
0: 8ปีล่ะครับ
1: ก็ต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าวง
0: สัปดาห์หน้าก็น่าจะใกล้ชิดประชุมกันแล้ว
1: ประชาชน
0: ใกล้ชิด
1: ก็รอท่านนายกกลับมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าประชุมกันแหละ
0: สัปดาห์หน้าประชุมกันวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกทม.เปิดจราจรฝั่งขาเข้า3เลนบริเวณวงเวียนใหญ่เช้านี้เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เปิดการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่จุดที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้แล้วโดยเปิดช่องทางฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการฉีดกราวต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวซ้ายบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพโดยวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วในจุดดังกล่าวพบว่าสถานการณ์ขณะนี้เริ่มมีเสถียรภาพโดยได้เติมน้ำลงในอุโมงค์ประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลแรงดันกับน้ำใต้ดินส่งผลให้ไม่มีน้ำรั่วไหลเพิ่มและไม่จำเป็นต้องสูบน้ำออกอีกทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นด้านการเสริมความมั่นคงของพื้นที่ได้ดำเนินการฉีดสารเคมีแล้วกว่า 1,165 ลูกบาศก์เมตรผ่านหัวเกราว5จุดเพื่อสร้างแนวกำแพงดินที่แข็งแรงรอบอุโมงค์ลดการไหลกลับของน้ำและเพิ่มความมั่นคงของชั้นดินผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมนายชัชชาติกล่าวว่าการเปิดการจราจรเป็นไปตามผลการประเมินของทีมวิศวกรที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่กรุงเทพมหานครยังคงยึดหลักความปลอดภัยต้องมาก่อนหากผลการติดตามพบความผิดปกติพร้อมปรับแผนการดำเนินงานทันทีโดยจะไม่เร่งเปิดพื้นที่ทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัยอย่างแท้จริงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังสั่งการให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดเพิ่มเติมพร้อมรายงานผลทุกวันและตรวจติดตามอาคารโดยรอบทุก2ชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการ

0: มากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยความคิดเห็นของทุกภาคส่วนจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะคดีรุกป่าทำถนนปริศนาปากช่องสอบพิรุธชาวบ้านพบกลุ่มนายทุนแอบขนรถของกลางออกจากพื้นที่ตอนกลางคืนจากกรณีที่ชาวบ้านพบถนนปริศนารุกพื้นที่ป่าบริเวณป่าเขาเสียดอ้าเขานกยูงเขาอ่างหินอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยชาวบ้านยืนยันว่าไม่เคยมีเส้นทางนี้มาก่อนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจนพบว่ามีการตัดไม้รุกพื้นที่ป่าจริงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงสั่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทั้งหมดขณะที่กรมป่าไม้ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สภ.ปากช่องแล้วและยังมีหน่วยงานเอกชนเข้าแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติมในด้านคดีความตำรวจชี้แจงว่ามีการแยกดำเนินคดีออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเรื่องคดีหลักที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้และบริษัทเอกชนได้มาร้องทุกข์เรื่องการบุกรุกที่ป่าคดีนี้มีการสอบสวนฝั่งผู้ร้องทุกข์แล้วยังไม่ได้มีการเรียกฝั่งผู้ถูกกล่าวหามาซักถามข้อเท็จจริงโดยยอมรับว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะกำลังรอความชัดเจนจากบก.ปทส.ว่าจะมีการสั่งโอนสำนวนคดีไปดำเนินการเองหรือไม่ส่วนคดีที่สองมีการจับกุมคนรับจ้างตัดไม้4คนจากการสอบสวนทั้งหมดให้การตรงกันว่ามีคนประกาศหาคนตัดไม้ผ่านช่องทางโซเชียลซึ่งไม่รู้ว่าผู้ว่าจ้างเป็นใครและหลังลงมือตัดไม้ได้ไม่นานก็ถูกจับกุมดำเนินคดีจึงยังไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งก็ต้องรอขยายผลต่อไปเช่นกันอย่างไรก็ตามชาวบ้านพบพิรุธเนื่องจากยังพบกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้น

0: ที่ขับรถเข้าออกถนนเส้นนี้อยู่เป็นประจำเดี๋ยวชาวบ้านตั้งข้อสงสัยว่าการตรวจยึดพื้นที่ของกรมป่าไม้เหตุใดไม่ปิดเส้นทางไปเลยแต่ยังคงปล่อยให้ใช้ถนนเส้นนี้อยู่เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มคนร้ายหากปล่อยแค่คนนอกเข้าไปเกรงว่าจะเข้าไปทำลายหลักฐานได้ล่าสุดชาวบ้านพบว่ามีการเคลื่อนย้ายรถเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างถนนรุกพื้นที่ป่าออกจากพื้นที่ในช่วงกลางคืนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่อาจเชื่อมโยงไปถึงผู้บงการจึงติดตามความเคลื่อนไหวและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบเหตุใดจึงมีการนำรถที่อาจเป็นของกลางออกจากพื้นที่ได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้ชาวบ้านเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่ทำการขนย้ายรถเครื่องจักรดังกล่าวชาวบ้านยืนยันว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนที่อยู่เบื้องหลังการรุกพื้นที่ป่าอย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่ดำเนินคดีกับคนงานเพียงอย่างเดียวแล้วเรื่องเงียบไปพร้อมเรียกร้องให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำในลักษณะเดียวกันอีกทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: เก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้เจอกันวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569อยู่กับผมนะครับบอลธีรวัฒน์พึ่งทองครับและวันนี้ก็ได้พบกับอาจารย์มอสดร.ตรีมินเกษมวิรัติพงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์มอสครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับผม
3: ครับสวัสดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเช้าที่วันนี้ท้องฟ้าสดใสครับอาจารย์มอส
4: แต่ครับไม่ร้อนมากครับ
3: ไม่ร้อนมากใช่แต่อยู่กลางแดดก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำให้เช้าวันอาทิตย์นี้สดใสเพราะว่าไม่ได้มีเมฆฝนมา

0: ตั้งแต่เช้าเนาะ
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ใช่
0: แต่ว่าเรื่องราวที่เราจะพูดกันจริงๆแล้วมันก็เป็นความสดใสเพราะว่าเราเอาเรื่องของเยาวชนของเราเนี่ยมาพูดคุยนะฮะซึ่งมันเห็นถึงความสามารถแล้วก็อนาคตที่อีกยาวไกลเลยทีเดียวถ้าน้องสามารถที่จะยืนบนเส้นทางนี้ได้ต่อไปยาวๆนั่นก็คือน้องเนเน่นั่นเองที่โอ้โหโด่งดังไปในระดับโลกนะฮะจริงๆแล้วอาจจะมีบางท่านที่ได้ยินชื่อแล้วก็ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่แรกบางคนก็รู้เรื่องนี้เพราะว่าเป็นข่าวในช่วงหลังๆไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเมื่อปรากฏตัวอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรี
1: ใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าที่อยากพูดเรื่องน้องเนเน่วันนี้นะครับเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยแต่เรื่องข่าวร้ายนะ
0: ครับ
1: ข่าวร้ายจริงๆด้วยนะ
0: ก็ข่าวร้ายร้ายแบบร้ายจริงจังเลย
1: ร้ายจริงจังเลย
0: ใช่
1: วันนี้ก็เลยขอคุยข่าวดีไปหน่อยแล้วกันนะ
0: ครับจริงๆจริงๆมันก็เป็นข่าวที่ดีเป็นข่าวที่สดใสนะฮะเป็นความสามารถของน้องแต่ว่ามันมีมุมมองที่ผมมั่นใจว่าอาจารย์บอสสนใจเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันมีจิตวิทยาของสังคมพอสมควรเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเด็นที่มักจะเกิดดราม่าในสังคมได้ง่ายมากไม่รู้เป็นอะไรอ่อนไหวกับเรื่องพวกนี้มากๆเลยอาจารย์มอสฮะเพราะว่าเวลาที่มีอะไรก็จะต้องมีเป็นเหมือนกับเปลี่ยนสองหน้าเป็นมีเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่วายนะฮะที่จะมีกลุ่มบางกลุ่มต้องเอ๊ะใช่ใช้คำนั้นดีกว่า
1: ต้องถามว่าคือถ้าเรื่องต้องการตอบเอ๊ะเนี่ยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะ
0: ครับ
1: คือด้วยความที่มนุษย์เราเนี่ยเป็นsurvival นะมีสมองที่มันซับซ้อนนะครับ
0: เ
1: พราะมีโหมดที่ต้องเอาตัวรอด
0: อ
1: ความโหมดเอาตัวรอดเนี่ยมันก็เลยจะต้องมีความเอ๊ะว่าเราจะโดนหลอกไหมเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเอ๊ะตรงนั้นมันอันตรายไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ
1: ันนี้เป็นชาตญาณของมนุษย์ครับ
0: ครับครับ
1: ซึ่งมันติดมาตั้งสมัยเด็กดำบรรพ์น่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แต่เรื่องแต่ทีนี้พอเราโตขึ้นมาก็ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องมันจะต้องเป็นเรื่องมีความไม่ดีเกิดขึ้นไงไม่งั้นเราจะไม่ค้นพบความสุขได้เลยนะครับแล้วก็จะกลายเป็นความระแวดระวังในชีวิตบางเรื่องแต่ว่าพอมันมีแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันแหละ
0: ใช่ใช่
1: เรื่องดีๆของน้องเนเน่เนี่ยครับ ที่ออก AGT American Got Talent
0: American Got Talent ใช่เป็นรายการที่ดังระดับโลกแล้วมันก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคย Thailand Got Talent อย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นรายการลักษณะเดียวกันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละประเทศนั่นแหละ
1: เขาซื้อลิขสิทธิ์มาจาก
0: ใช่
1: ซื้อมาจากแล้วก็ส่วนของที่น้องเนเน่ไปเนี่ยก็คือไปที่ต้นฉบับเลยครับ
0: ครับ
1: แหล่งไปที่ทางเลย
0: ต้นกำเนิดเลย
1: ซึ่งมีมาเป็น20ปีแล้วคุณบอล
0: ฮะ
1: นานมากนะครับ
0: ใช่
1: ซีซั่นที่ปีนี้ก็บอกซีซั่นที่21แล้วครั้งที่21ก็น่าจะปีละหน
0: ครับ
1: ก็น่าจะประมาณ20ปีแล้วครับ20ปี
0: ครับอย่างนั้นเราปูพื้นฐานนิดนึงก่อนว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะได้ยินแค่ชื่อแต่ว่าไม่รู้ที่มาที่ไปของชื่อนี้ว่าทำไมถึงไปโด่งดังระดับโลกนะฮะว่าน้องเนเน่เนี่ยตกลงแล้วน้องคือใครทำไมเราถึงเอามาเป็นข่าวได้เลยแล้วก็ถึงขั้นว่าได้แสดงความสามารถระดับโลกและในประเทศไทยของเราก็เล่นดนตรีร้องเล่นกีตาร์นะฮะกับนายกรัฐมนตรีนะล่าสุดเลยที่ร้องเพลงพิเศษโลโซ
1: ได้
0: ใช่ใช่ก็คือน้องเนี่ยนะครับน้องเนเน่เราเรียกกันแบบนี้นะฮะก็น้องอายุ16ใช่ไหมอาจารย์มอส
1: ใช่ครับ
0: ใช่เป็นเด็กชาวภูเก็ตนะฮะที่ไปประกวดอเมริกา Got Talent อย่างที่ว่าเนี่ยจนคลิปกลายเป็นไวรัลแล้วก็มียอดวิวนี่โอ้โหแบบเป็นร้อยล้านวิวนะด้วยความสามารถด้วยอินเนอร์ในการแสดงของน้องนะฮะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือความสามารถของเขาเราบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ใช่เอาแค่ตรงเวทีการแสดงแต่ที่มาที่ไปและการขนขวาย ของน้องจนมาสามารถเข้าไปประกวดในรายการระดับนี้ได้เนี่ยจนถึงขั้นว่าคอมเมนเตเตอร์ใช่ไหมฮะจะเรียกอย่างนั้นไหม
1: ใช่ครับใช่คอมเมนเตเตอร์ครับ
0: คือ

0: ให้ผ่านทั้งหมดอย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับ4ผ่านเลย
0: 4ผ่าน ใช่มันไม่ธรรมดาแล้วคือเท่าที่เราทราบมาคือน้องฝึกฝนด้วยตนเองในการเล่นกีตาร์ไฟฟ้าจากคลิปถูกไหมฮะ
1: ครับเริ่มต้นจากครูก่อนเริ่มไปเรียนในช่วงภาคฤดูร้อน
0: พื้นฐาน
1: หลังจากนั้นก็เขาบอกเขาหลงรักเลย
0: ครับ
1: หลงรักเลยแล้วก็เริ่มฝึกฝนเริ่มเรียนด้วยแล้วก็ฝึกฝนเองด้วย
0: น
1: ะการเองจะเยอะกว่าเพราะว่าเวลาเรียนกับครูมันก็ไม่ได้ทั้งวันทั้งคืน
0: หรอกใช่ใช่
1: ชั่วโมงสองชั่วโมงเขากลับมาเขาก็มาเรียนเองเลย
0: ใช่นี่คือความพยายามแล้วก็ความชอบจริงจังที่จะมุ่งมั่นอันนี้ก็ถือเป็นข่าวดีข่าวแรกก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนมากว่าเวลาที่เด็กของเราเยาวชนของเราหรือแม้กระทั่งใครก็ตามที่รู้สึกว่าชอบอะไรจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นอยู่กับมันภาษาอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกว่าเนิร์ดกับมัน
1: โฟกัสอยู่ตรงนั้น
0: โฟกัสอยู่กับมันแบบโอ้โหเต็มที่มันจะทำให้เกิดผลสักวันหนึ่งจริงๆด้วยการฝึกฝนนะ
1: ครับใช
0: ่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆพื้นฐานที่บางครั้งเรารู้กันอยู่แล้วแต่บางครั้งเราก็ละเลยมันไปด้วยเหตุผลหลายประการในชีวิตเนาะใช่แต่น้องเนี่ยฝึกจนเรียกว่าโอ้โหมีเขาเรียกว่าความสามารถในกีตาร์ไฟฟ้าในเทคนิคขั้นที่สูงขึ้นมาเลยอ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: ใช่
1: คุณที่ออกรายการเนี่ยนะครับเขาก็โชว์ปกตินะครับคุณบอล
0: ครับ
1: โชว์กันปกติทีนี้ตอนที่เขาโชว์ครับ
0: มัน
1: แต่ละโชว์มันก็จะมีความได้รับการชื่นชอบไม่เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นโชว์เต้นโชว์แสดงต่างๆนานาโชว์มายากลก
0: ็
1: ได
0: ้ครับ
1: เพราะมันแต่ละอันเนี่ยมันก็จะได้รับมันก็ถูกใจคุณผู้ชมแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: แต่โชว์แต่ละโชว์ที่รับการชื่นชมอ่ะมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่ออกรายการระดับโลกแล้วออกไปมันต้องดีคนชอบหมดไม่ใช่นะครับ
0: ครับ
1: ในกรณีของเน่เนี่ยต้องบอกว่าก็กลายเป็นไวรัลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่น้องเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็เล่นกีตาร
0: ์
1: คือการเนี้ยถ้าเกิดใครได้ติดตามจะรู้ว่าถ้าของไม่ที่มันไม่ดูแล้วไม่ประทับใจอ่ะก็จะไม่ดังนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็อย่างระดับของเน่เนี่ยถ้าเขาเป็นคนไทยแล้วเขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีจริงเขาก็จะไม่ได้ความประทับใจจากคนดูแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั่วโลกขนาดนี
0: ้ครับครับ
1: ต้องบอกทั่วโลกนะคุณบอล
0: ต้องบอกว่าทั่วโลกใช่เพราะว่า
1: ประเทศไทยเองเราเคยมี Thailand Got Talent นะ
0: ครับ
1: คนที่ชนะ Thailand Got Talent เองก็ยังไม่ได้ไวรัลเท่ากับเน่เน่นะ
0: ต้องบอกแบบนั้นจริงๆใช่ด้วยเวทีต้นกำเนิดของ Got Talent ด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคือก่อนหน้านี้ถ้าอยู่ในระดับของบ้านเราน้องก็เหมือนกับเคยมีเขาเรียกว่าผ่านเวทีมาอยู่พอสมควรถูกไหมแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่เองหรือคนที่อยู่ในโลกโซเชียลที่เขาสนใจเรื่องนี้เนี่ยเขาจะค่อนข้างรู้จักน้องอยู่บ้างเพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนกับมีภาพของเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็เปิดมัวอยู่ที่ภูเก็ตอะไรแบบเนี้ย
1: ใช่ครับใช่
0: ก็จะมีชื่อเสียงเพิ่มเติมตรงนี้แต่ทีนี้มันมาถึงเรื่องของผมไม่ใช้คำว่าเป็นข่าวร้ายแล้วกันแต่ใช้คำว่าดราม่าแรกอันหนึ่งก่อนเลยก็คือว่าพอไปอยู่ในอเมริกา Got Talent เนี่ย American Got Talent เนี่ยปุ๊บคำถามมันจะเริ่มมาว่าเฮ้ยขออนุญาตนะฮะในโซเชียลบางส่วนจะบอกว่าวิรายการจัดฉากคำว่าจัดฉากในที่นี้คือเขาจะใช้ระบบแมวมองหรือระบบที่จะเรียกว่าเป็นโมเดลลิ่งการตลาดอะไรเนี่ยไปส่องมาก่อนไปส่องมาจากความมีชื่อเสียงของบุคคลทั่วโลกหรืออะไรก็ตามแล้วก็ดึงเข้าสู่เวทีการประกวด American Got Talent ปึ้มขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือดราม่าแรกก่อนเลยว่าเฮ้ยโอ้โหมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดิน walk in เข้าไปแล้วก็ผ่านอันนี้เราต้องทำความเข้าใจที่มาที่ไปของมันด้วยครับแล้วก็พื้นฐานข้อเท็จจริงในระบบแบบนี้อาจารย์หมอด
1: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าจะให้เขานะคือเขามีถามว่ามีระบบเขาเรียกสเกลครับคุณบอลสเกล
0: คร
1: ับคำว่าสเกลแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ไปตามหามาจากทั่วโลกแหละเพื่อให้กระบวนการมันง่ายขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีเหมือนอารมณ์เหมือนบริษัทหาจัดหา

0: คนเข้าทำงาน
1: ครับ
0: แทนที่เจ้าของกิจการจะไปหาคนเองเนาะ
1: ครับ
0: เขาก็อาจก็แบบว่าจ้างวานบริษัทช่วยหาเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนในการสกรีนหรือการคัดเลือก
1: แล้วมันก็จะได้ของดีมาระดับหนึ่ง
0: แต่ไม่ได้แปลว่าคัดเลือกชวนและชักชวนแล้วแมวมองแล้วจะได้งานเลย
1: ครับ
0: ก็ต้องไปคัดเลือกกันอีกทีนึงบอล
1: อ่า
0: เพราะต้องไปคัดเลือกอีกทีว่าคุณเหมาะสมหรือเปล่าถ
1: ้
0: าเคยสัมภาษณ์น้องเนเน่บอกก็จะมีผู้ชายคนนึงมาดูแล้วก็เขามาเป็นแฟนคลับแล้วก็มาอยู่ระยะนึงแล้วก็บอกให้ส่งคลิปไป 4-5 ครั้งจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นแปลว่ามันก็ต้องผ่านกระบวนการในการสมัครเหมือนกัน
1: ทั้งสมัครทั้งเอาคลิปไปดูความสามารถว่าในเบื้องต้นเนี่ยผ่านไหมถ้า
0: ฟิลว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อในเมื่อเขาเลือกน้องเนเน่ไปแล้วหรือคุณหรือถ้าเป็นคุณเองถ้าเขาเลือกคุณไปแล้วนั่นแปลว่าคุณโอเคกับรายการของเขา
1: ใช่หรือพูดภาษาอีกภาษาหนึ่งคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแต่แล้วไปอยู่ในรายการระดับโลกแบบนี้โชว์ต่อหน้าคนดูนับล้านๆเนี่ยแล้วรายการเขาระดับนี้เนี่ยมันต้องไม่พลาดบนเวทีถูกไหมฮะ
0: คือเอาเป็นว่าเขาให้โอกาสแล้ว
1: ใช่แล้วแปลว่านั่นง่ายๆเลยคือความสามารถคุณต้องถึงในระดับนี้แล้วว
0: ิธีคิดของคนที่จะประสบความสำเร็จนะคุณบอล
1: ครับ
0: สมมติผมอาจจะไม่ได้เก่งมาก
1: ฮะ
0: แต่ในเมื่อได้โอกาสแล้วจะเอาไหมถ้าเรามัวแต่คิดว่าเว้ยเขาก็เลือกเราไปงั้นๆแหละเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกก็ไปซะหน่อยละกันเขาอุตส่าห์เลือกมาคงฟลุกการแสดงของเรามันจะเต็มที่ไหมครับ
1: มันก็เป็นไปตาม mindset ของเราตอนแรกนั่นแหละ
0: ถูกต้องถูกต้องไอ้โอกาสในชีวิตของเราอะนะครับคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้เรื่องเลยนะเมื่อเราก็ตามที่เราได้โอกาสแล้วก็มีคนยื่นมาให้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามอยากให้ทำให้เต็มความสามารถ
1: ครับ
0: ให้เขารู้ว่าเขาเลือกเราเขาถูกแล้วที่เลือกเราแล้วก็เป็นโอกาสนี่คือโอกาสของเราที่จะทำให้เขารู้ว่าเราทำได้ในการทำงานโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการแสดงหรือโอกาสอะไรก็ตามที่เขาเลือกเรา
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเราตอบคำถามดราม่าข้อแรกนี้ได้ก่อนว่าไม่ว่าจะคิดอะไรตั้งคำถามแบบไหนก็ตามแต่มันต้องเป็นพื้นฐานมาจากความสามารถที่ดีระดับถึงขั้นไปอยู่บนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์ได
0: ้ถ้าเราไม่ดีพอที่จะออกรายการเขานะ
1: ครับ
0: คุณคิดว่าเขาจะทำให้รายการเขาดูแย่ไหมล่ะ
1: ใช่รายการเขาระดับนั้นลงทุนขนาดนี้โปรดักชันแบบนี้คนดูมหาศาลแม้กระทั่งในเวทีในห้องส่งของเขาเอง
0: อันนี้คือคำว่าคิดบวก
1: ครับ
0: คิดบวกหมายความว่าเราต้องเห็นข้อดีของมันก่อนแล้วก็ในมุมที่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเลือกเราอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเลือกเราเพราะอะไรเราจงคิดในแง่ดีและทำให้เต็มที
1: ่ครับ
0: ถ้าเราจะคิดว่าเขาเลือกเราไปฆ่าเวลาคนมันคงไม่พอมั้ง เขาฟลุกแหละเขาก็คงไม่มีใครแล้วแหละอะไรแบบนี้คำพูดแบบนี้ที่คนไทยชอบใช้กันอ่ะ
1: แล้ว
0: เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองในทุกเรื่องเลย
1: ใช่ทั้งถ้าเกิดตัวเองบอกกับตัวเองแบบนั้นก็จะส่งผลต่อตัวเองและถ้าสังคมคิดแบบนั้นแต่เจ้าตัวเขาเต็มที่กับมันก็อาจจะส่งผลไปถึงความรู้สึกของเขาได้เช่นกันเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่เหมือนเราเลื่อนตำแหน่งสมมติเราพูดบอกเราเลื่อนตำแหน่งเขาคนลงเลือกเอาแล้วแหละเราแก่แล้วเราไม่มีใครแล้วเราแค่คนลงให้เรา
1: ครับ
0: หรืออะไรแบบนี้โดยที่ไม่สนใจความสามารถของตัวเองว่าเรามีความสามารถอะไรอันนี้เป็นวัฒนธรรมไทยที่น่ากลัวมากนะครับเพราะมันคนคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกถึงความสามารถของตัวเองความรู้สึกตัวเองมีคุณค่าหรือว่ามีความสามารถจริงๆมันจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาเพราะเราไม่เชื่อมั่นว่าเราได้รับการคัดเลือกเพราะเรามีความสามารถ
1: อันนี้คือความเชื่อมั่นต่อตัวเองก่อนความเชื่อมั่น
0: ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า self esteem ครับ
1: ครับซึ่งมันไม่เหมือนกับเรื่องของคำว่าเขาเรียกว่าอะไรอีกคำหนึ่งอีโก้ที่มากเกินไปคนละเรื่อง
0: ความเซลฟ์เอสติมคือความตระหนักรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดี
1: ครับ
0: นะครับรู้ว่าเรามีความสามารถอะไร
1: อ
0: ันนี้คนไทยเราไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องพวกนี้ครับคุณบอลกลายเป็นว่าเราก็จะบอกโชคโทษโชคให้ความดีความชอบกับดวงหรือโชค

0: ทราบหรือสิ่งที่มองไม่เห็นว่าเราได้สิ่งนี้มาเพราะความฟลุกโดยลืมไปว่าเราต้องใช้ความสามารถขนาดไหนกว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้
1: ใช่คือมันเป็นพื้นฐาน
0: ว่าสุดท้ายเนี่ย
1: ความสำเร็จอยู่แล้ว
0: สิ่งไม่ได้ทำนะเราเป็นคนทำ
1: เราเป็นผู้กระทำใช่ใช
0: ่คุณบอลยังอยู่ไหมครับเนี่ย
1: ยังอยู่ครับได้ยินไหมฮะอาจารย์มอสได้ยินบอลไหมฮะฮัลโหลอาจารย์มอสครับบอลนี่ยินอาจารย์มอสอยู่นะฮะคุณอาจารย์มอสอาจารย์มอสบอลยังอยู่นะครับโอเคก็เอาเป็นว่านะครับตอนนี้เสียงอาจารย์มอสหายไปไม่เป็นไรคือกำลังจะบอกว่าคุณผู้ฟังเข้าใจดราม่าแรกและตอบคำถามนี้ก่อนว่าไม่ว่าจะคิดใดๆก็ตามแต่ความสามารถถึงระดับนี้เป็นตัวการันตีแล้วว่าต้องผ่านเข้าไปถึงตรงนั้นได้และมีความสามารถระดับไหนเราคิดกันเองได้สองก็คือว่าระบบอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจเช่นกันครับว่าระบบไม่ว่าจะเป็นรายการนี้หรือว่าวงการเพลงวงการศิลปินต่างๆแม้กระทั่งหลายๆอาชีพเองก็ใช้วิธีการแบบนี้ใช้ระบบแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเจอศิลปินเข้าไปนะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในช่วงของบอลโลกเนื้อที่เดี๋ยววันนี้กลางคืนนี้ก็เอาละจะรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านได้เติบโตมาแล้วก็เคยขออนุญาตพูดไปถึงการ์ตูนน่ะการ์ตูนเจ้าหนูสิงนักเตะซึบะสะเคยได้ดูกันไหมฮะจนทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันนักฟุตบอลของเขาไปสู่ระดับโลกได้เนี่ยก็เพราะว่าการผลักดันจากเรื่องของการ์ตูนแล้วเราก็จะเห็นการ์ตูนเรื่องนี้เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาว่าก็จะมีแมวมองนะครับหรือสเกาเตอร์ที่เป็นคนไปสอดส่องเยาวชนเพื่อเข้าสู่ทีมชาติและจากทีมชาติก็ผลักดันเข้าไปสู่ฟุตบอลระดับโลกอันนั้นก็ขนาดเป็นการ์ตูนเนี่ยเขาก็ยังสร้างจากพื้นฐานวิธีคิดแบบนี้หรือกลไกแบบนี้ในแต่ละวงการเพราะฉะนั้นอันนี้เรากลับมาแล้วเราก็จะเห็นในระบบของมันว่านี่แหละมันคือระบบของมันเป็นเรื่องปกติเราผ่านดราม่าข้อหนึ่งไปแล้วทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าขอพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าแล้วมันมีอะไรต่อจากนั้นดราม่าลักษณะประเภทแบบนี้มันเกิดอะไรอีกสังคมไทยเคยคุยกันในเรื่องแบบนี้มากี่รอบแล้วสักครู่เดี๋ยวกลับมานะฮะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วาย

0: ใจกับรางวัล Wine Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wine 1 Filter ยิม Wine 2 Cool Pavel Wine 3 Ford Pete Wine 4ลูกหมีซอนย่า Wine 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wineentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
2: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับกับเรื่องของน้องเนเน่ที่เราตั้งโจทย์ไว้พ่อในพรสวรรค์หรือปั่นกระแสเนี่ยนะครับอาจารย์มอสกลับมาแล้วนะฮะ
3: ครับกลับมาแล้วครับกลับมาแล้ว
2: ครับอาจารย์มอสเห็น
3: ป
2: ั
3: ญหาเทคน
2: ิ
3: คน
2: ิ
3: ดหน่อยคร
2: ับ เห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังบ้างไหมครับเพราะว่าคอมเมนต์ของบอลในหน้าจอตอนนี้มันหายไปหมดเลย
3: ก็เห็นจำคอมเมนต์อันเก่าได้ครับ ที่คุณคนข่าวพูดถึงเพลงที่จะไปชัดต่อนะครับคือผมต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้ผมในฐานะที่มีอีกงานหนึ่งคือเป็นนักร้อง
2: อย่างไรนะครับอาจารย์หมด
3: ก็เลยพอจะเข้าใจเรื่องการสเกลที่เราคุย
2: คร
3: ั้งไปว่าการสเกลเป็นเรื่องปกติของวงการบันเทิงคุณบอล
2: ใช่เมื่อกี้บอลก็ทิ้งท้ายตอนอาจารย์มอสหายไปเหมือนกันว่าทั้งวงการบันเทิงและหลายๆวงการเป็นแบบนี้วงการกีฬาก็เป็น
3: สมมติว่าเรามีคนสมัครเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนคุณบอลต้องใช้เวลากี่วันในการนั่งดูทุกคนนะ
2: ใช่
3: เราต้องใช้สรรพกำลังหรือทรัพยากรมากแค่ไหนในการคัดทุกเทปทุกเนื้อออกไหมคร
2: ับ
3: เพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้มันก็เป็นกระบวนการของวงการบันเทิงที่จะต้องทำถ่ายทำออกมาให้มันได้สมบูรณ์แต่ใดๆก็ตามแล้วเนี่ยเมื่อเรานะในฐานะที่เราถ้าเราเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเราต้องคิดบวกแล้วก็เต็มที
2: ่
3: แล้ววันนี้การที่ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยเราในฐานะผู้ชมแล้วก็เราก็ให้กำลังใจครับ เพราะวันนี้น้องทำดีการที่น้องทำได้ดีเป็นเพราะน้องมีพรสวรรค์
2: ครับ
3: อันนี้ผมที่ได้ขอยิงตรงไปกับประเด็นนี้เลยแล้วกัน
2: โอเค
3: นะคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดน้องจะไปรอบต่อไปจะเอาเพลงอะไรไหมเพราะซอมบี้เป็นเพลงดังโอ้โหมีเพลงดีๆอีกเยอะมากและถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีพรสวรรค์คุณบอลทำอะไรเมื่อไหร่ก็ดีเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องพรสวรรค์เน
2: าะใช่เพราะว่าอันนี้มันกลับมาที่โจทย์ของเราแล้วพรสวรรค์หรือปั่นกระแสแล้วก็มีตามเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งหาแสงด้วยก็มีที่พูดถึงกันนะปัจจุบัน
3: ผมต้องบอกแบบนี้เลยว่าเพราะมีพรสวรรค์เลยทำให้คนอยากปั่นกระแส
2: โอเคคำนี้สวยเลยครับใช่
3: เพราะเมื่อของมันดีอะเนา
2: ะ
3: ก็อยากจะไปเกาะของสิ่งนั้นอยากจะพูดถึงอะเพื่อให้ตัวเองได้รับการอาศัยแสงเขาละกันเอาง่ายๆนะมันเพราะว่าในความเป็นในเน่ที่เล่นกีตาร์เนี่ยต้องบอกดีก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าใจพรสวรรค์นะคุณบอลพรสวรรค์แปลว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีโดยไม่ต้องพยายามมาก
2: มันเป็นและ
3: on top ถ้าคุณพยายามมากกว่าคนปกติ
2: ค
3: ุณจะได้ผลลัพธ์คูณ10คูณ100เลย
2: ซึ่งมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีเขาเรียก value นิดนึงกว่าคำว่าพรสวรรค์
3: มันจะมีเหมือนแมจิก
2: มันเข้าทางอ่ะ
3: ถูกมันจะเหมือนเข้าทางเหมือนเข้าข้อปุ๊บมาทำปุ๊บพรสวรรค์คนที่ทำอาหารอร่อย
2: ครับ
3: นะคนที่ทำอาหารอร่อยถ้าเขาไปเรียนเพิ่มเขาลดมือเขาดี
2: อ
3: ่ะเขาเรียนปุ๊บเขาจะไปไกลกว่าคนอื่น
2: ครับ
3: นะคนที่คิดเลขเก่งถ้าเขาไปทางคณิตศาสตร์แล้วมันมีคนที่คำนวณเก่งมันมีคนที่เป็นชอบด้านจิตวิทยาคนด้านชอบด้านชีววิทยามันจะมีคน
2: มีความถนัดของเขาอยู่ใน DNA ของเขามาแต่เกิดอ
3: ่
2: ะ
3: คุณบอลสมมติมีคุณหมอคนหนึ่งเราผมเคยได้ยินคุณหมอคนหนึ่งอ่ะเขาบอกเป็นคุณหมอผ่าตัดที่ผ่าตัดแล้วแผลเนี้ยบมาก
2: ครับ
3: คนเดียวในโลกคนเดียวในประเทศไทยเลยที่เก่งมาก
2: อ
3: ะไรแบบนี้ครับทุกอย่างมีพรสวรรค์มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมพรสวรรค์ทุกคน
2: อยู่ที่ว่าเราจะเจอมันไหมแล้วได้รับคมกับมันมากขึ้นแค่ไหน
3: เอาจริงๆแล้วนะครับคุณบอลสำหรับคุณฟังทางบ้านเลยนะ
2: ครับ
3: ทุกคนที่เกิดมามีพรสวรรค์หมด
2: ครับ
3: และเราก็จะแสดงออกซึ่งพรสวรรค์นั้นอยู่เรื่อย
2: ๆ
3: แต่พรสวรรค์นั้นจะถูกสนับสนุนให้แข็งแรงขึ้นอยู่ที่สภาพแวดล้อม
2: นี่แหละครับเราเข้ามาถึงโจทย์นี้แล้ว อาจารย์มอส

0: อยู่ที่สภาพแวดล้อม
1: ครับครับ
0: เพราะว่าถ้าวันนี้สมมุตินะลูกคุณร้องเพลงเก่งแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบคิดว่าการร้องเพลงมันไร้สาระต้องงานวิชาการเท่านั้นคุณก็จะบอกลูกคุณว่าไม่ต้องร้องไปเรียนหนังสื
1: ออ
0: าจจะให้หรืออาจจะสนับสนุนการร้องให้เป็นงานอดิเรกแต่ไม่ใช่งานหลักหรือวันนี้ลูกคุณผมใช่ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างในสิ่งที่ไม่ได้เป็นวิชาการแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรที่เป็นวิชาการพ่อแม่ก็จะสนับสนุนแล้วแต่มีอันนึงที่ผมเคยเห็นมีลูกเพื่อนผมนะครับเขาชอบแกะอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็แกะน็อตออกแล้วก็ประกอบใหม่แกะแล้วก็ประกอบใหม
1: ่
0: แบบตั้งแต่เด็กนะคุณ
1: ครับ
0: ก็คือพรสวรรค์ครับตอนนี้เขาก็ไปเรียนเอนจิเนียร
1: ์โ
0: อ้มนุษย์เราจะแสดงออกอยู่เสมอครับอยู่ที่สภาพแวดล้อมว่าสภาพแวดล้อมจะเห็นไหมแล้วก็จะสนับสนุนเขาแล้วมองเป็นเรื่องที่อันนี้หรือเปล่าคุณบอล
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอย่างในบอลขออนุญาตอาจารย์มอดแซ่ตัวนี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ในฐานะว่าเป็นอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับการพูดและผู้ประกาศ
0: เหมือนก
1: ันเราจะเห็นแบบนี้ในคลาสน่ะซึ่งจะมีน้องน้องที่เขา outstanding ออกมาจากเพื่อนๆน่ะ
0: ใช่เลย
1: 40คนเนี่ยสมมุติเฉลี่ยจะมีแบบเนี้ยออกมาคลาสนึงเนี่ยใน40จะเด่นมาประมาณ 1-2 คนเท่านั้นแล้วพอเราเห็นเขาจะไปเลยใช่เขาจะไปเลยเขาจะเก่งเรื่องนี้ของเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่สามารถทำได้นะฮะแต่เขาจะไปเร็วกว่า
0: ใช่เราจะเห็นชัดพวกเนี้ยครับงานที่ต้องใช้ที่เราเรียกว่าทาเลนต์นะมนุษย์เรามีทาเลนต์ทุกคนมีทาเลนต์ติดตัวมาหมด
1: ครับ
0: สมมติว่าคุณบอลเรานักกีฬานักกีฬาบางคนเนี่ยเป็นมีทาเลนต์ปุ๊บทำอย่างไทเกอร์วูดส์อ่ะถือว่ามีทาเลนต์มาก
1: ครับ
0: ตีช็อตไหนก็สวยตีช็อตไหนก็ดีวงสวิงสวยงามธรรมชาติให้มาครับหรือนักวิ่งบิลภูริพลเนี่ย
1: ครับ
0: เราเกิดมา100ปีประเทศไทยมีอยู่คนนึงนี่คือพรสวรรค์ที่วิ่งอะไรก็วิ่งยังไงก็ออกมาดีแล้วพอวิ่งเร็วอ่ะใส่นิดหน่อยกล้ามเนื้อพระเจ้าให้มาเกิดมามันเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: นั่นจากมันเลยผลลัพธ์มันเลยคูณ10คูณ100
1: เขาถึงเรียกภาษาตรงตัวเนอะว่าพรสวรรค์พรจากสวรรค
0: ์แต่พรสวรรค์ถ้าไม่พรแสวงเราก็อาจจะไปได้ไม่ไกล
1: ครับ
0: นะครับอันที่หนึ่งแล้วพรสวรรค์เนี้ยแล้วถ้าแต่คนจะบอกโอ๊ยถ้างั้นเราแต่คนไทยเชื่อเรื่องพรแสวงมากกว่าก็ไม่เถียงครับแต่คุณจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากกว่าคนที่มีพรสวรรค์
1: ครับ
0: คุณถึงจะเก่งเท่าคนที่มีพรสวรรค
1: ์แล้วตกตลกหลายอย่างหนึ่งคือมันจะมีเหมือนกันฮะที่ไม่ว่าจะแสวงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีมาจากสวรรค์บางทีไม่ถึงด้วยนะฮะไปไม่ได้ด้วยก็มีนะฮะในบางเรื่อง
0: ถูกต้องหรอถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามนุษย์เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตของตัวเองบนพรสวรรค์นะสิ่งที่ตามมาคือความสุขคุณวัน
1: โอ้
0: passion มันจะเกิด
1: ครับครับ
0: passion แต่ด้วยการที่เราก็มีโจทย์ว่าเราต้องทำมาหากินนะบางทีพรสวรรค์เราอาจจะเลี้ยงชีพเราไม่ได้
1: อ๋อครับครับ
0: ในโดยเฉพาะในประเทศแถบอาเซียนอย่างเราที่ไม่ได้รองรับทุกอาชีพอย่างมั่นคงคือในต่างประเทศเนี่ยมันมีช่องทางทุกหลายอาชีพนะให้คนได้ให้คนได้ทำมาหากินบนพรสวรรค์ตัวเองได้เยอะ
1: ครับ
0: ศิลปงศิลปินใดๆก็ตามนะมันจะมีการล็อกมีเศรษฐกิจรองรับต่างอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: อย่างผมเป็นถ้าผมเป็นคนวาดรูปเก่งในเมืองไทยผมจะวาดรูปขายอาจจะโหใช้เวลามากยากมากนะนะเพราะงานบ้านเรามันจะเป็นงานด้านวิชาการซะส่วนใหญ่นะครับด้านแนวแบบแนวสายวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่หรือเด็กอะไรที่มันต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้อะไรพวกเนี้ย
1: ต้องเป็นเชิงวิชาการหน่อยสายตรงหน่อยอาจจะบอกอย่างนั้น
0: ปัจจุบันโลกกว้างขึ้นแล้วอะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องหากินในประเทศไทยนะแต่อันนี้อยู่ที่ผู้ปกครองหรือภาพแวดล้อมจะเอื้อมหน่วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: อย่างเน่เนี่ยเขามีพรสวรรค์แล้วเขาก็ได้เวลาได้สนับสนุนจากผู้ปกครองแล้วเขาก็ทำได้ดีด้วยแล้วคนหลังของเราทำสิ่งที่ตัวเองมีพรสวรรค์นะคุณบอกมันจะมีความคลั่งไคล้แล้วก็หลงไหลอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างมีความสุขตลอดเวลามันอยากทำตลอดเวลาเพราะมันสนุก
1: แล้วมันสามารถ

0: ต่อยอดได้เร็วมันมีความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งนั้นได้เรื่อย
1: ๆอ่ะคนทำอาหารเวลาเขาทำอาหารเขาทำอาหารเก่งอ่ะ
0: ฮะ
1: รู้จักร้านขนมหวานชื่อดังไหมครับ
0: ร้านไหนครับอาจารย์มอสมีหลายร้านอยู
1: ่มีร้านชื่อดังอยู่ร้านนึงละ After You
0: อ้าโหรู้จักครับ
1: ต้นจากร้านเล็กๆเลยนะ
0: ใช่กินกับเขามาตั้งแต่แค่ร้านสาขาแรกเลย
1: ใช่นี่นั่นผมก็ไปตั้งแต่สาขาแรกเหมือนกันแต่ขนมที่ทำมันเกิดจากพรสวรรค์ของเขาในการทำอาหารขนมแล้วมันอร่อย
0: ครับ
1: แล้วก็สนุกกับการทำสิ่งนี้นั่นหรือการวาดรูปเนี่ยอาจารย์เฉลิมชัยเนี
0: ่
1: ยเราจะมีคนอย่างอาจารย์เฉลิมชัยกี่คนในประเทศเราอ่ะ
0: ครับ
1: ที่วาดสวยขนาดนั้นหรือเปล่าหรืออาจารย์สวัสดิ์จะมี
0: ครับ
1: ถามว่าจริงอาจจะมีก็ได้นะ
0: เอาอีกคนนึงค่ะน้องลิซ่าน้องลิซ่าฮะ
1: ลิซ่าก็เหมือนกันพ่อแม่ก็ปิดแววแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: คนอะไรอยู่บนเวทีเมื่อไหร่ก็มีออร่าน
0: ั่นสิแค่ยืนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วนี่คือความสวรรค์ครับ
0: ครับ
1: แต่แล้วคนน้องเขาก็ฝึกฝนหนักด้วยที่เกาหลีถูกป่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไปยิ้วไปอดความหลายเนี่ยมันก็ต้องประกอบกับความอดทนที่จะประสบความสำเร็จด้วยในจังหวะนั้นแต่ถามว่าความสามารถที่มีได้เราไปเรียนเต้นแข่งกับคู่กับลิซ่าเนี่ยเราจะเต้นสวยเท่าลิซ่าไหม
0: ครับไมเคิลแจ็คสันอีกคนนึงอ่ะผมให้เลยไม่ว่าใครจะเต้นท่าเดียวกันเอายังไงก็เท็กเจอร์เขาเรียกว่าอะไรโพสเจอร์ไม่เหมือนไมเคิลแจ็คสัน
1: ไม่สวยหรือแม้กระทั่งวินนี่ฮูสตันเนี่ยการร้องเพลง
0: ครับ
1: จะร้องแบบวินนี่ฮูสตันไม่มีเสน่ห์เท่าเขาเพราะนั่นคือสวรรค์ให้เขามาพระเจ้าให้เขาถึงเรียกว่าทานเลยหรือพรสวรรค์มันตรงตัวมากคุณบอล
0: ครับ
1: แต่ความท้าทายก็คือวันนี้เราจะยอมรับพรสวรรค์เราไหมและเราจะสามารถหาช่องทางที่จะทำให้พรสวรรค์เรามันทำมากินเลี้ยงชีพเราได้ไหม
0: โอ้โหในยุคปัจจุบันอันนี้เราคุยกันเรื่องนี้มันดีมากเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างมากๆจนคุณจะทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบหลงรักแล้วก็เลี้ยงชีพคุณได้จริงๆด้วย
1: ใช่ครับวันนี้แต่ถ้าวันนี้นะคุณผู้ฟังท่านใดก็ตามที่เฮ้ยเจอพรสวรรค์แล้วแต่มันมีอาชีพหลักอยู่แล้วอะเรารู้สึกว่าเราถอยกลับไปไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ผมก็จะบอกว่ายกตัวอย่างผมก็ได้นะผมชอบการร้องเพลงมากแล้วชอบการเป็นผู้ประกาศข่าวมากแต่ตอนนี้ไปทำอาชีพนั้นนะมันก็ไม่สามารถจะทำอาหารกินเลี้ยงชีพได้แล้วนะเพราะว่าเรามีอาชีพหลักซะแล้วเนาะเวลาส่วนชีวิตของเราใช้อาชีพหลักเราก็ต้องหาเวลาในการทำอาชีพทำสิ่งที่เรารักให้ได้เมื่อเราเจอมันแล้วบอก
0: ครับ
1: อย่างวันนี้ผมก็มาทำเป็นผู้ประกาศข่าวคุณบอลใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: แล้ววันอาทิตย์รุ่งอาทิตย์ที่ผมก็มีโอกาสไปร้องเพลงอาทิตย์ละวันหาร้านเขายังรับผู้สูงวัยในการเป็นนักร้องอยู
0: ่อย่าพูดอย่างนั้นสิแม
1: ่เติร์นตลาดเติร์นนักร้องไปได้นั่นแหละแต่ก็ยังไปร้องเพลงทุกวันอาทิตย์ละวัน
0: ก็ยังได้ทำในสิ่งที่รักอยู่
1: ใช่แล้วก็ผมก็ยังมีเวลาไปเรียนร้องเพลงด้วย
0: โอ้ครับ
1: ทำพอเราเจอว่าเราความสุขเราคืออะไรยอมรับมันให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ไปลงมือทำมันจะมีความสุขคุณผู้ฟังอาจจะมีความสุขกับการปลูกต้นไม้ทำสวนบางคนเนี่ยมือขึ้นมากปลูกอะไรก็ได้ดีไปหมด
0: ครับ
1: นะ
0: ใช
1: ่บางคนมีความสามารถในการทำอาหารบางคนมีความสามารถในการวาดรูปบางคนมีความสามารถในการปักถักร้อยทำเถอะนะครับบางคนชอบคิดเลขบางคนชอบอะไรที่มันทำแล้วมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วมีความสุขและจดจ่อได้นานอันเนี้ยเรียกว่าพรสวรรค์ถ้าเราทำแล้วมันออกมาได้ผลดีด้วยนะคุณบอล
0: ครับ
1: นะครับบางคนชอบบางคนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของศาสตร์ต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีศาสตร์อันนึงเรียกว่าลายผิวลายผิวลายนิ้วมือเราลายผิวที่เป็นลายนิ้วอะ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการสะท้อนการทำงานของสมองแล้วเขาก็จะบอกว่ามัดกล้ามเนื้อของเราเป็นแบบไหนม
0: ั
1: ดกล้ามเนื้อไหนที่มันเหมาะกับอะไรนะอย่างถ้ากล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงก็จะเหมาะกับพวกการทำอะไรที่มัน movement เช่นออกกำลังกายหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักเต้นที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายอะไรพวกนี้เราเห็นเด็กคนไหนวิ่งเก่งๆเขาอาจจะโตมาเป็นนักกีฬาได้เพราะกล้ามเนื้อมัดใหญ่เขาทำงานดีแต่ถ้าเด็กคนไหนนั่งยิ่งกว่าจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเป็นนักดนตรีเป็นมือเปียโนเป็นนักกีตาร์กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นศิลปินนะกล้ามเนื้อนิ้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกัน
0: โอ
1: ้สังเกตเขาครับสังเกตเขาว่าเขาทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆอย่าเพิ่งไปดุนะ
0: ครับ
1: ค่อยดุถ้าไม่อันตรายก็ปล่อยเขาทำไปก่อน
0: อาจารย์มอสขอขั้นหน่อยแล้วน่าจะมีประโย

0: โยชน์ทั้งคนผู้ฟังที่ถามมาแล้วก็คุณผู้ฟังอีกหลายๆท่านเลยนะฮะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาในช่องทางไลน์ฮะว่าลูกเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะอายุ12เรียนอยู่ม.1วาดการ์ตูนเก่งมากๆแล้วก็ส่งรูปภาพการ์ตูนของลูกมาให้ดูด้วยก็คือสวยเก่งจริงๆมีพรสวรรค์จริงๆดูการใช้สีลายเส้นต่างๆที่บอลดูนะฮะก็เลยถามคำแนะนำมาให้เรา2คนช่วยแนะนำครับว่าอย่างเงี้ยลูกควรจะเรียนอะไรดีอาจารย์มอน
1: ผมถ้าเป็นผมนะก็แนะนำว่าให้เรียนกราฟิกดีไซน
0: ์
1: ก็ต่อยอดไปถึงการวาดการ์ตูนอนิเมะในอนาคต
0: ครับ
1: ไปทำด้านกราฟิกไปอะไรมันก็คงไปในแนวศิลปะ
0: ไปในแนวศิลปะใช่
1: นี่เราต้องก็อันนี้ไหนก็ไหนแนะนำการศึกษาต่อเลยแล้วกัน
0: ครับ
1: ประมาณว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ควรจะบอกเขาว่าเขาอยากเป็นไหมเขาอยากถ้าเขาชอบแล้วเขาสุขก็รู้แล้วว่าจะไปต่อกราฟิกดีไซน์สมมตินะครับแล้วก็เรียนอนิเมะแต่วิชาพื้นฐานก็ห้ามทิ้งเพราะมันเป็นเหมือนบันไดที่จะต้องทีละขั้นต้องเรียนวิทย์คณิตอังกฤษไทยอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้องค์ประกอบกันแล้วก็เพื่อเข้าไปถึงปลายทางในมหาวิทยาลัยที่สอนหลักเรื่องนี้จริงจังเป
0: ็
1: นแบบว่าแขนงอาชีพของเขา
0: ครับ
1: นะครับหรือจะไปแต่ถ้าเกิดอยากจะไปทางศิลปะก็ลองหาดูครับว่ามันจะไปต่อยอดตรงไหนได้บ้างมันมีโรงเรียนเยอะมากคร
0: ับ
1: สอนเฉพาะทางแล้วค่อยๆกลับไปจนกระทั่งถึงอาชีพที่เราใฝ่ฝัน
0: ครับ
1: โอ้สนับสนุนไปนะผมโชคดีมากที่ผมได้มีคนรอบตัวผมหลายๆคนเนี่ยเขาไปตามพรสวรรค์เขาจนสุดคุณบอก
0: โอ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยฮะถ้าไปได้สุด
1: บนด้านดนตรีหลายคนเป็นอาจารย
0: ์
1: ฮะนักเต้นหลายคนก็เป็นอาจารย
0: ์
1: นะครับ
0: ฮะ
1: ผมเห็นเพื่อนพี่น้องหลายคนเนี่ยลูกๆเขาอะครับก็ส่งเรียนในแล้วพอเขาไปสุดเนี่ยความสุดของเขาคือการเป็นมืออาชีพในสิ่งนั้น
0: ครับ
1: อย่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: อย่างนั้นบอยขออนุญาตต่อย้อนกับอาจารย์มอสแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังอีกหลายๆท่านก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในช่วงของวัยเรียกว่าวัยเด็กอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นพื้นฐานทั้งวิชาการหลักๆทั่วไปอันนี้สำคัญอยู่แล้วนะครับสองก็คือพื้นฐานของศิลปะที่อาจารย์มอสได้บอกไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเทคโนโลยีแล้วก็วิชาชีพเนี่ยมันไปเร็วมากในโลกยุคปัจจุบันซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นเรื่องดิจิทัลอาร์ตเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์เป็น 3D อนิเมะหรืออะไรก็ว่าไปที่แบบมันเยอะมากแต่สิ่งสำคัญอย่างนึงเลยก็คือว่าพรสวรรค์ตรงนี้มีแล้วความสามารถทักษะเริ่มมีส่งเสริมควบคู่กันไปกับวิชาการแต่อย่าเพิ่งเริ่มหรืออย่าเพิ่งรีบตีกรอบวิชาชีพของเขาในอนาคตเพราะมันจะทำให้เปิดโลกกว้างและยืดหยุ่นกว่าอันนี้ขอแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวเราจะเห็นเองแค่เรายอมรับก่อนว่าเขามีพรสวรรค์เรื่องนี้แล้วก็ค่อยๆหล่อเลี้ยงไปเรื่อย
0: ๆ
1: ให้พรสวรรค์ได้เติบโตแข็งแรงในตัวเขานะครับพ่อแม่บางคนพอเห็นลูกทำสิ่งที่ไม่ใช่วิชาการอาจจะปิดประตูเขาไปเลยก็ได้ชัตดาวน์เลยก็มีคุณบอลในอดีตเรามีเยอะมากครับที่สมมติเราชอบสิ่งที่ไม่ใช่วิชาการเนาะ
0: ครับ
1: มันก็เช่นชอบร้องรำทำเพลงอย่างผมเนี้ยชอบร้องทำเพลงหรือชอบที่จะวาดรูปหรือชอบที่จะเล่นกีฬาชอบแต่พอถึงเวลาที่หัวเรียวหัวต่อม .4 ม .5 ม .6 พ่อแม่บอกเลยหยุดห้ามทำต้องอ่านหนังสือสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จนสิ่งนั้นมันถูกบอนไซถ
0: ู
1: กบล็อกถูกชัตดาวน์ไปเลยคุณบอก
0: ครับ
1: แล้วมันก็ฝังอยู่ในตัวเขาจนกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่มีความสุขเพราะว่าเขาต้องฝืนตัวเองไปทำสิ่งที่เขาได้รับคำสั่งจากพ่อแม่ครับ
0: โอ้มันอาจจะกลายเป็นการทำงานเพื่อเลี้ยงชีพไปวันๆก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้เล่าต่อเนาะ
0: ครับ
1: พอเป็นการทำงานเลี้ยงชีพไปวันๆความรักในอาชีพมันก็น้อยลงข่าวล่าสุดที่มีก็คือคุณครูคนหนึ่งที่สูญเสียสามีจากการที่คุณหมอไม่ดูเคสจริงๆให
0: ้
1: คุณบอลได้ข่าวนี้มั้ยครับ
0: ครับครับ
1: เมื่อคุณเป็นหมอเนาะแล้วคุณตามข่าวก่อนนะตามข่าวในความคิดก็ไม่ได้รับทุกเคสแบบจริงจังอ่ะคุณบอลไม่ได้แบบเฮ้ยเห็นใจคนไข้เน
0: ี่
1: ยคนเสียของคนไข้แบบนั้น
0: ครับ
1: คือถ้าเกิดคุณเป็นอาชีพไหนแล้วคุณไม่ได้รักมันจริงๆคุณก็จะไม่สามารถปฏิบัติมันได้อย่างถ่องแท้คุณ
0: เออจากเนื้อใน
1: จำเออจากเนื้อในหรือจากจรรยาบรรณหรือรักในอาชีพ
0: ครับ
1: มันจะเหมือนเดิมว่าผม

0: ชอบเล่าเรื่องนี้มากคุณเป็นแอร์โฮสเตสหรือคุณเป็นผู้บริการบนเครื่องบินแต่คุณไม่ได้รับบริการแต่คุณแค่อยากเที่ยวคุณแค่อยากได้นะ
1: โอ้มันมีหลายๆคนที่เริ่มต้นคิดแบบนั้นนะ
0: เพราะว่าตอนนี้เราถูกสอนมาให้เรียนหนังสืออะไรก็ได้เพื่อให้มีงานทำ
1: เพื่อให้ได้เงินเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: โดยไม่สนใจว่าใจเราอ่ะรักอาชีพหรือเปล่าหรือสนุกกับงานนี้ไหม
1: ครับ
0: นั้นมนุษย์แต่ละคนเราเกิดมาเราเกิดมาไม่เหมือนกันเราเกิดมามีความรักมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราต้องฝืนทำสิ่งที่เราไม่ชอบเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวนี่คือผลเสียของการใช้ชีวิตเลยนะกัดกินเราอาจจะเป็นป่วยเป็นซึมเศร้าอาจจะเนี่ยผลperformance ผลงานเราในการทำงานก็ไม่ดี
1: ครับครับอาจารย์เรากลับมาปิดท้ายเพราะเป็นประเด็นสำคัญมากๆเพราะว่ามันเป็นกระแสที่พูดและถูกโจมตีกันเยอะมากว่าพอน้องไปโด่งดังแบบนี้กลายเป็นว่าผู้ใหญ่มาสนับสนุนซะอย่างนั้นแต่ก่อนหน้านี้ช่วงเวลาที่น้องฝึกฝนฝึกปรือกลับไม่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่ไม่ได้หมายถึงพ่อคุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่หมายถึงเอาผู้ใหญ่วงนอกเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ผมเคยคิดเรื่องนี้มาเยอะนะคุณบอล
1: ครับ
0: แล้วว่าทำไมพอถึงคนคนหนึ่งสักเซสประสบเลยแล้วมีชื่อเสียงแล้วทางภาครัฐหรือทางอะไรก็มาช้อนไม่ออกไหมครับ
1: ครับ
0: ด้วยความที่สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นโครงการของรัฐนะคุณบอล
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นโครงการของรัฐโครงการสนับสนุนดนตรีอ่ะมาแล้วก็มาพัวแล้วส่งมันไม่ได้มีแบบนี้ไง
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นเนี่ยโครงการรัฐมีอยู่แล้วเช่นนักกีฬาแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยแต่โครงการนั้นดนตรีแห่งชาติมันไม่มีไงคุณบอลแล้วเ
1: ม
0: ื่อไรหรือประกวดนางงามอ่ะประกวดนางงามแห่งชาติมันไม่มีอะไรแบบนั้นที่รัฐจะซัพพอร์ตอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องเอกชนนะถามว่าการเขาเข้ามาชื่นชมก็ต้องขอบคุณเพราะอะไรที่เขาเห็นความสำคัญของคนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศแต่ไม่ได้แปลว่าถอนอ่ะผมว่ามันเป็นธรรมเนียมของการแสดงความยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จเพราะอันสิ่งนี้มันทีหลังเพราะมันไม่ใช่โครงการรัฐแต่อะไรที่เป็นโครงการรัฐเช่นกีฬาหรืออะไรก็ตามที่รัฐสนับสนุนอยู่แล้วเป็นประจำอ่ะอันนั้นเนี่ยเราต้องถ้าเขาไม่สนับสนุนเราต้องด่าเขา
1: เออใช่เพราะมันทั้งขึ้นทั้งร่องเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดไม่สนับสนุนอ้าวเดี๋ยวก็โดนว่าอีกเพราะว่าทำไมไม่ผลักดันต่อล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสนับสนุนก็เป็นดราม่าอีก
0: วันนี้คงเริ่มก่อตั้งโครงการนักกีตาร์แห่งชาติ
1: มันก็ไม่ดีเน
0: าะให้อะไรกับประโยชน์แห่งชาติเนี่ยมันไอ้คำมาก่อนมาหลังมันก็ต้องดูบริบทด้วยเนาะไม่ใช่เออะเราจะโอ้แหมพอดไลท์รางวัลมาแล้วก็เรียกเสนอหน้าเชียวนู่นก็มันก็เป็นการแสดงความชื่นชมต่อความดีงามของคนที่เป็นการชื่นชมคนที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอ่ะ
1: ครับแล้วก
0: ็นะที่เขาเรียกไปเจอ
1: ครับ
0: เหมือนเป็นการขอบคุณ
1: อ
0: ะทำดีก็ขอบ
1: แล้วก็ช่วยอีกทางนึงก็เหมือนกับส่งแรงให้แรงขึ้นไปอีกด้วย
0: ถูกจูงอยากให้คนได้รู้ว่าการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศนะมันทำให้นายกมองเห็นนะว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองมองเห็นขอบคุณในการทำความดีนี้นั้นถูกป่ะครับ
1: ครับ
0: นั่นมันก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยเพราะถ้าเกิดเราไปว่าอะไรเขาว่าเขาจะทำเขาแล้วคนที่อยากทำดีแล้วอยากไปให้นายกมาชื่นชมบ้างอ่ะมันก็จะแบบใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เราก็อยากจะเป็นตัวแทนระดับนี้บ้างเพื่อทางชื่อ
1: เพราะว่าถ้าเหมือนกันเหมือนเดิมอ่ะคือถ้าเกิดอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ส่งเสริมต่อเลยก็เดี๋ยวก็จะมีโดนว่าเหมือนกันอันนี้เราพยายามพูดเป็นกลางที่สุดแล้วนะ
0: ใช่ใช่ผมคิดว่านี่แหละครับเพราะก็ทำถูกแล้วแหละที่เรียกไปพบก็ประกาศคุณงามความดีแล้วนั้นคนก็ได้เห็นว่าการทำความดีสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติเป็นเรื่องที่ควรทำเพ
1: ีย
0: งแค่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ได้มีโครงการแบบเนี้ยที่เป็นของรัฐไง
1: ใช่และอีกอย่างนึงถ้าสมมติพูดถึงในระดับท่านนายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมานั่งดูทุกๆคนที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ได้ว่าใครเก่งแค่ไหนอย่างไรเนาะก่อนหน้านี้ไปถึงก่อนหน้านั้น
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ครับคืออย่าไปคิดว่าเขาปั่นเลยครับแล้วก็วันนี้สิ่งที่เนี่ยทำให้เนเน่ประสบความสำเร็จได้รับการครอบครองสวรรค์จริงคือมันมีเสน่ห์มากมันลงตัวไปหมดอ่ะอันนี้คือเรียกว่าครอบครองนะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: ผมถ้าสังเกตเห็นใครทำแล้วมันดูแถวหน้ากว่าคนอื่นอ่ะมันดูแบบว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นอ่ะให้คิดไปเลยว่านี่คือพรสวรรค
1: ์ครับ
0: แล้วลองหาทางสนับสนุนครูครับในสิ่งนั้นเพื่อเขาจะได้ทำได้ดีและเป็นตัวท็อป

0: ที่สุดของสายงานนั้นนะ
1: โอ้โหนะครับนี่วันนี้มันเป็นเรื่องที่แม้ว่าจะไม่ได้หนักนะฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยมันทำให้เด็กๆหลายๆท่านหลายๆคนนะครับน้องๆเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ถ้าได้ฟังเราในวันนี้นะครับอาจจะได้สนับสนุนพรสวรรค์บางอย่างที่ตอนแรกเราอาจจะไม่ได้คิดเลยก็ได้ว่าควรจะสนับสนุนเขาไหมนะก็หวังว่าเราจะมีน้องเน่

0: ปีก่อนมีน้องมิวน้องผู้หญิงที่หน้านิ่งๆนะครับที่บินโดรนชนะระดับโลก
1: ครับครับ
0: ทั้งหมดนี่คือพรสวรรค์บอก
1: ใช่เอาละครับผมขอบคุณมากเลยอาจารย์มอสครับวันนี้เราหมดเวลาแล้วก็เต็มที่มากๆเลยฮะ
0: ฝากคุณพ่อคุณแม่ไปหาพรสวรรค์ตัวเองด้วยนะจะได้มีความสุขมากขึ้นในการใช้ชีวิตด้วยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับและเจอกัน
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: เจอกันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี

10 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.สูงสุดนำทุกเหล่าทัพและผบ.ตร.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเปิดกรวยประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติบ้านหมากแข็งจากสมรภูมิความขัดแย้งสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและพระอิสริยยศทางทหารคือร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จช่วยเหลือและบัญชาการรบเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ทหารและตำรวจในอดีตจนทำให้พื้นที่ชายแดนแห่งนี้มีความสงบร่มเย็นท่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้นำในกิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้วมีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นการออกหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนรวมไปถึงการเดินทางไปบริเวณโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งซึ่งมีจุดประวัติศาสตร์ที่เคยโดนผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีตยิงถล่มอาคารเรียนและจนถึงขณะนี้ยังได้เก็บร่องรอยไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าในช่วงที่คนไทยมีความแตกแยกทางความคิดแต่ด้วยพระบารมีของสถาบันได้นำให้ชาติไทยพ้นภัยและเมื่อพ้นจากภัยคอมมิวนิสต์แล้วก็ยังมีพระกรุณาพระมหากรุณาธิคุณพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจุลพันธ์สั่งสำนักงานประกันสังคมเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์ทายาทผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์บริเวณซอยลาดพร้าว1แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2569ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน33 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทลูกจ้างและผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดเชยเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตจำนวน22 รายเป็นลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาวจำนวน2 รายซึ่งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานโดยทายาทมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนได้แก่เงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นระยะเวลา10 ปีรวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนางสาวกาญจนาพูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

0: ิตเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานในพื้นที่และญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสกัดจับยาบ้า 600,000 เม็ดขนจากสระบุรีเข้ากรุงเทพตำรวจกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1ร่วมการจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบริเวณลานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครพร้อมตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าจำนวน 600,000 เม็ดและรถยนต์1คันจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้รับว่าจ้างให้ลำเลียงยาบ้าล็อตดังกล่าวจากอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อนำเข้ามาส่งให้เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพแต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามสกัดจับได้ก่อนรับสารภาพรับจ้างลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวได้ค่าจ้างคนละ 15,000 บาทน้ำป่าไหลหลากทั่วหมู่บ้านเวียดนามเสียชีวิต4เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านในเขตภูเขาจังหวัดลายเจาทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อวันเสาร์หลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนสูญหาย4คนและบาดเจ็บ7คนเศษซากความเสียหายซากต้นไม้กิ่งไม้และก้อนหินกองระเนระนาดเต็มพื้นที่ประสบภัยทางการเวียดนามเตือนว่าพื้นที่ทางตอนเหนือยังคงมีฝนตกหนักหนาแน่นอาจสูงถึง250มิลลิเมตรซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพิ่มเติมเวียดนามมักเผชิญพายุและน้ำท่วมรุนแรงในช่วงฤดูฝนเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยปีที่ผ่านมาภัยธรรมชาติคร่าชีวิตผู้คนในเวียดนามไปแล้วถึง489คนส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นฝนที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์ทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมในจังหวัดโทจิกิและกุนมะทางตอนเหนือของกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนื่องจากกลุ่มเมฆฝนแช่อยู่กับที่ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ถึงเช้าวันเสาร์โดยที่เมืองอาชิกะงะมีปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงสูงถึง 232.5 มิลลิเมตรคิดเป็นเกือบ 1.4 เท่าของค่าเฉลี่ยทั้งเดือนกรกฎาคมภูมิภาคคันโตตอนเหนืออาจเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและฟ้าผ่าซ้ำอีกครั้งในบ่ายวันอาทิตย์ส่วนภูมิภาคฮอกไกโดและโทโฮกุคาดว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์อันเป็นผลจากอิทธิพลของแนวปะทะอากาศและหย่อมความกดอากาศต่ำสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยให้เฝ้าระวังเหตุดินโคลนถล่มแม่น้ำเอ่อล้นฝั่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network

0: กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: ตอนนี้10นาฬิกา11นาทีของวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569ครับกินเที่ยวทั่วไทยแน่นอนนะครับว่าอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และสาวสวยของเราน้องแอนเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถธนากุลนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเรา2คนได้จะพาคุณผู้ฟังไปกินไปเที่ยวกันเช่นเคยนะคะวันนี้รับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live MCOT News FM 100.5 หลายท่านก็เข้ามารายงานตัวเช็คชื่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวค่ะพี่หนุ่มคะเราก็ดีอกดีใจนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเขาเรียกว่าเป็นนครหลวงล้านนาค่ะพี่หนุ่ม
3: เหรอไม่มันความมันเขาเอาตัวเชียงใหม่ทั้งเมือง
4: ใช่ก็คือมีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่จะชูขึ้นมาเป็นแหล่งมรดกโลกเนี่ยนะคะประตูอย่างเช่นนะอย่างเช่นประตูท่าแพประตูช้างเผือกประตูเชียงใหม่ประตูสวนดอกแจ่งสีภูมิแจ่งหัวลินแจ่งกระตั้มนะคะแจ่งกระตั้มขออภัยถ้าหากว่าอ่านชื่อผิดนะแล้วก็มีวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นเนี่ยแหละค่ะเราก็จะเตรียมความพร้อมรองรับการลงพื้นที่ประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งเขาจะมาเนี่ยเดือนหน้าค่ะ 3-8 สิงหาคมซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าเชียงใหม่จากที่เราไปกันมาเนาะพี่หนุ่มคะแอนเนี่ยล่าสุดไปแบบใหม่เลยปกติเราก็จะนั่งรถแดงขับรถยนต์ใช่ไหมแต่รอบนี้แอนเช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะ ใช้วิธีการเช่ารถเครื่องแล้วก็แว้นไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเราก็ไปดูซึ่งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากค่ะไม่ว่าจะลัดล้อไปตรงไหนแล้วก็จะเห็นร่องรอยของโบราณสถานที่อยู่ในเมืองอยู่โดยรอบเลยนะคะก็ดังนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากๆเลยก็เลยเนี่ย

0: แหละค่ะขึ้นมาว่าเราจะชูขึ้นมาเป็นมรดกโลกก็คิดว่าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญในปี70ค่ะ
1: คืออย่างนี้น้องแอนฮะพี่ก็เห็นด้วยนะครับการที่จะนำเสนอเมืองเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นมรดกโลกนะครับแต่ว่าใช้สัก4ประตูดีไห
0: ม
1: สี่คือเดิมทีเนี่ยประตูเมืองเชียงใหม่มันมี4ประตูก
0: ็
1: คือ1อย่างที่บอกว่าประตูท่าแพ
0: ช้างเผือกท่าแพประตูเชียงใหม่สวนปรุงสวนดอกเนี่ยเขามี5ประตู
1: เอาแค่4ประตูมันมีอะไรนะประตูช้างเผือกใช่แค่4ประตูคือถ้าจะขึ้นเป็นมรดกโลกเนี่ยเราต้องยกเมืองแค่4ประตูก่อนเพราะว่าอีกประตูต่างๆเนี่ยมาสร้างภายหลังดังนั้นบริเวณของเมืองนี้ถ้าใน4ประตูเนี่ยเป็นลักษณะของคล้ายๆเป็นเมืองเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้า
0: ะ
1: นะครับดังนั้นแต่ละประตูเนี่ยก็ต้องมีที่มาอย่างประตูท่าแพก็คือมันมีเรือนแพอยู่ในแม่น้ำปิงก็จึงเรียกว่าประตูท่าแพท่าแพนะแต่ประตูอื่นมันก็จะมีที่มาของมันอันนี้ในส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะครับที่จะยกให้เป็นมรดกโลกเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยควรจะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถคือวัฒนธรรมของเมืองอะไรก็แล้วแต่นะครับหาข้อมูลที่จะนำเสนอนะครับให้เป็นมรดกโลกอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับถ้าเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยก็จะทำให้เมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ก็เชื่อว่าจะมีนักเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นน
0: ะ
1: อันนี้ก็เสนอแนะนะ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงค่ะที่กำลังจะจัดกิจกรรมขึ้นนะคะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะจัดขึ้น 24-31 กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะคะหรือว่าถนนคนเดินคลององอางคือมีหลายที่เนาะมีป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอางคลองพดุงกรุงเกษ
1: ม
0: คลองหลอดวัดราชบพิตรนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมงานนี้ก็เลยจัดขึ้น24จนถึง31กรกฎาคมนะคะก็จะมีทั้งการจัดงานไฮไลท์ของเขาเลยค่ะเช้าๆเนี่ยนะคะวันที่26กรกฎาคมพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือค่ะถวายเป็นพระราชกุศลนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกรอบกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะที่นิมนต์พระภิกษุสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญ3เส้นทางน้ำนะคะคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรเส้นทางละ75รูปปกติตักบาตรกันในน้ำเนี่ยจะเห็นในหลายๆจังหวัดใช่ไหมคะพี่หนุ่มคะแต่อันนี้เนี่ยเรามีในกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็มีพระชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: มารับนะคะที่เราจะตักบาตรกันตอนเช้าด้วยซึ่งงานนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงคลองต่างๆรอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นการสืบสารพัฒนาเส้นทางน้ำแล้วก็ยังปีเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ 24-31 กรกฎาคม
1: ก็ไปกันได้นะฮะตามที่น้องแอนบอกเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงเป็นข่าวสารการท่องเที่ยวใครวางแผนสิ้นปีไปเที่ยวกันมาแล้วค่ะไทยเที่ยวไทย Plus นี
1: ่
0: มาในรูปแบบโคเพย์เมนต์ก็คือการร่วมจ่ายนี่แหละค
1: ่
0: ะเราจ่ายรัฐช่วยร
1: ั
0: ฐช่วยเราจ่ายนะคะลดความเสี่ยงการพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในยุคที่เศรษฐกิจโลกมันผันผวนค่ะตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยไหมก็มาเพียงแต่ว่าเขาเองก็ประสบภาวะเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะก็เหมือนกับเราอะไปเที่ยวต่างประเทศปีนึงเราอาจจะไปเที่ยวบ่อย
1: ๆ
0: แต่รอบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ลดการเที่ยวต่างประเทศแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยกันแทนนะคะโดยโครงการนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าจะเป็นการสนับสนุนแบบคนละครึ่งนะคะเราเดินทางไปท่องเที่ยวรัฐช่วยเราจ่าย 50% ส่วนประชาชนจ่ายเองอีก 50% สนับสนุนค่าที่พักรัฐจ่าย 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะคะโควต้าจำกัดค่ะเบื้องต้นกำหนดไว้ 500,000 สิทธิ์นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์สูงสุดไม่ใช่สิทธิ์เดียวนะ50ต่อคนเลยนะคะแล้วก็ยังมีการแจก e-voucher เพิ่มคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์ด้วยซึ่ง500บาทต่อสิทธิ์นี้ถูกขยายเงื่อนไขครอบคลุมมากกว่าแค่ค่าอาหารค่ะสามารถเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้อย่างเช่นการทัวร์แบบ one day trip บริการรถเช่าช้อปปิ้งร้านอาหารอันนี้ก็จะกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการที่มีวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายกันคนละ

0: 10%
1: ร
0: ัฐจ่าย50เราจ่าย50นะคะโดยมีเงื่อนไขคือไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์สำหรับค่าที่พักนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งก็คาดว่าน่าจะเริ่มใช้กันได้ในปลายปีนี้ยังไม่ได้กำหนดวันว่าจะเริ่มวันไหนแต่อันนี้ให้เตรียมตัวกันเอาไว้ก่อนนะคะซึ่งการใช้จ่ายเนี่ยใช้ได้เลยจะวันธรรมดาก็ได
1: ้
0: วันหยุดก็ได้ใช้ได้ทั้ง77จังหวัดเลยนะคะการใช้จ่ายก็ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วรอเลยค่ะปลายปีนี
1: ้ครับน่าจะทำอย่างนี้นะแอนนะ
0: อันนี้
1: เป็นความคิดของคนที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนอย่างเราเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะทำอย่างนี้นะครับว่าสมมติว่าภาครัฐเนี่ยส่งเสริม 50% สมมตินะฮ
0: ะ
1: อยากให้เป็นวันธรรมดาเนี่ยคุณไปเที่ยววันธรรมดาเนี่ยภาครัฐจะส่งเสริมคุณเลย 50% แต่ถ้าเป็นวันหยุดน่าจะครึ่งหนึ่ง
0: คืออ
1: ย่างนี้เพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยคนจะไปน้อยใช่ไหมดังนั้นเราต้องดึงให้คนไปท่องเที่ยววันธรรมดาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้น
0: อ๋ออาจจะเกินครึ่งสัก60 40เหมือนเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพาใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็เป็น50 50อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับว่าในความคิดของพี่ดุ่มเนี่ยเพราะว่าพี่ดุ่มเนี่ยเป็นนักเดินทางนักเขียนสารคดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มองเห็นว่าถ้าคุณส่งเสริมวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดเนี่ยเท่ากันหมดเนี่ยคนก็ถ้าไปวันหยุดดีกว่านะครับดังนั้นเราต้องส่งเสริมว่าอย่างที่พักร้านอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเราส่งเสริมเป็นวันธรรมดานะครับคนก็จะอย่างน้อยต้องเพิ่มขึ้นอะที
0: ่
1: ผมว่านะฮะเพราะว่าคนก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวฉันลาพักร้อนไปเที่ยววันธรรมดาแล้วกันว่าวันหยุดเนี่ยคนเยอะอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ภาครัฐส่งเสริมอีกเนี่ยก็อันนี้ในส่วนหนึ่งนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าข่าวสารตอนนี้เนี่ยน้องแอนนะจะเห็นว่าภาครัฐบาลเนี่ยเขาก็ส่งเสริมให้กระทรวงวัฒนธรรมก็มาเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยทีเดียวเพราะว่าแน่นอนที่พี่หนุ่มเห็นด้วยเนี่ยเพราะอะไรทราบไหมน้องแอนฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เนื่องจากว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาก็ทำเรื่องของวัฒนธรรมการกินเองหรือว่าจะเรื่องของวิถีชุมชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทีนี้ททท.หรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ก็คือ PR เนี่ยแล้วก็ทำอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันก็สอดคล้องไปด้วยกันได
0: ้
1: เหตุผลอันนี้เหตุผลส่วนตัวนะครับว่าสมมุติว่ากระทรวงวัฒนธรรมหรือว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยเขาจัดตอนนี้เขาจะจัดเรื่องของอาหาร1จังหวัด1เมนู1 2เมนูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พอกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปดำเนินการเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้1 2 3 4 5จะจัดงานปุ๊บก็โยนให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยคุณก็ไป PR คุณก็เชิญสื่อมวลชนมาทำข่าวรัฐมนตรีจะพูดหรือผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะพูดอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมมันสอดคล้องกันไปทีนี้มีหลายคนที่เป็นสื่อมวลชนก็มาถามว่าคือที่เดิมทีเนี่ยเขาจะมีอปท.อีกใช่ไหมมีอปท.อีกพี่หนุ่มก็ให้ความเห็นไปว่าถ้าอปท.ย้ายมารวมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนี่ยอปท.ทำอะไรง่ายนิดเดียวคิดไม่เป็นกันหรืออปท.ก็มาทำงี้แหละดูแลเรื่องของบริษัทท่องเที่ยวเวลาจะมีการอบรมมัคคุเทศก์หรือว่าบริษัทท่องเที่ยวตรงนี้มาขออนุญาต อปท.ก็ทำไปอปท.ดูแลตำรวจท่องเที่ยวก็ตั้งหน่วยเลยหน่วยเป็นหน่วยเขาเรียกอะไรหน่วยที่จะไปดูว่าเอาสมมติว่าอันนี้มีบริษัทท่องเที่ยวแล้วเราก็เข้าไปสำรวจตรวจสอบเลยคุณขออนุญาตหรือยังถูกต้องไหมอะไรเงี้ยใบอนุญาตคุณหมดอายุแล้วหรือยังหรือไปตามจุดต่างๆที่มีมัคคุเทศก์ตรวจเลยม
0: ั
1: คคุเทศก์นี่มีกายไหมมัคคุเทศก์เถื่อนไหมเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับว่างานเยอะนะครับส่วนสำนักงานต่างๆของอปท.เนี่ยที่มีอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวคุณก็ดูแลเลยฮะบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นเกี่ยวกับโรงแรมอะไรต่อมีอะไรนะครับว่าได้ออกใบอนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมว่าทำงานได
0: ้
1: สบายเลยใช้คำภาษาวัยรุ่นแล้วกันว่าชิวๆ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ จะมาแสดงความคิดเห็นเฉพาะส่วนตัวก็ลองไปคิดดู
0: ส่วนเรื่องโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยนะคะพี่หนุ่มก็มีบรรดาผู้ประกอบการมากสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการขอจากทางรัฐบาลเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องค่าโดยสาร

0: ารโดยเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอยากจะให้มาดูแลอย่างจริงจังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทางผู้ประกอบการเขาสะท้อนว่าค่าโดยสารอย่างกรุงเทพไปสมุยกรุงเทพไปภูเก็ตเนี่ยมีราคาสูงกว่าเดินทางจากกรุงเทพไปจีนซะอีกนะแม้แต่การเดินทางไปเวียดนามราคายังถูกกว่าการบินในประเทศนี่ยังไม่นับรวมค่าที่พักนะนี่ถือว่าเป็นปัญหาคลาสสิกที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปดูแลมักอ้างว่าไม่มีกฎหมายควบคุมเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของสายการบินก็ควรจะออกมาตรการในการกำหนดเพดานราคาค่าโดยสารตามระยะบินไม่ใช่ปล่อยให้ค่าโดยสารแพงสูงกว่าการเดินทางไปต่างประเทศนี่ถือเป็นหนึ่งปัญหาคลาสสิกแต่จริงๆก็มีเพดานอยู่นะคะว่าควรจะไม่เกินเท่าไหร่แต่ถ้าบอกในความเข้าใจแบบประชาชนทั่วไปเนี่ย มันอาจจะยากนิดนึงจริงๆแต่ถ้าเพดานกำหนดไปเลยว่าจะต้องไม่เกินราคากี่พันบาท
1: บ
0: แบบเนี้ยอันเนี้ยเข้าใจง่าย แต่ถ้าหากว่าบอกระยะทางเท่านี้จะต้องกี่หลักร้อยคูณไปอันนี้มันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้ากำหนดไปเลยว่าการเดินทางระยะทางจากกรุงเทพไปเท่านี้เพราะระยะทางมันเท่ากันเนาะพี่หนุ่มคะถ้าหากบอกไปเลยว่าเพดานไม่เกินกี่พันบาทอันเนี้ยก็จะเข้าใจได้ง่ายนะคะ
1: ค
0: แต่อย่างไรก็ตามโครงการเนี้ยเขาก็มีค่ะโครงการ Thailand Air Connecting the World to Amazing Thailand อันนี้เขาสนับสนุนเที่ยวบินต่างประเทศทั้งสายการบินพาณิชย์เช่าเหมาลำนะคะแล้วก็มีโครงการ Fly Thai All the Feeling สนับสนุนส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 400,000 ที่นั่งเมืองหลักเนี่ยสนับสนุน400บาทต่อเที่ยวค่ะส่วนเมืองรองสนับสนุน600บาทต่อเที่ยวก็คาดการว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นการเดินทางไม่น้อยกว่า 200,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1,600 ล้านบาทแล้วก็ยังใช้งบประมาณเพียง200ล้านบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็คือข่าวสารการท่องเที่ยวรอค่ะปลายปีนี
1: ้
0: เผื่อเราจะได้ไปเที่ยวกันในช่วงสิ้นปีเป็นช่วงเวลาที่หลายคนรอคอยเนาะพี่หนุ่มเพราะว่าประเทศไทยนานๆทีเราจะมีอากาศเย็นแม้ว่าอากาศเย็นจะมาหาเราได้น้อยเหลือเกินแต่ก็ยังดีค่ะไปลุ้นกันแล้วก็มาวัดดวงกันนะว่าเราจะหนาวกันสักกี่วัน
1: ห
0: นาวกันตอนวันไหนนะคะจองกันเน็ตแอนก็ยังจองนะจองล่วงหน้าคาดการว่าอากาศหนาวจะมาช่วงนี้ก
1: ็
0: ขึ้นอยู่กับดวงอะค่ะว่าเราจะได้เจออากาศหนาวช่วงนั้นจริงไหมที่เราจองไว
1: ้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับน้องแอนหมดหรือยังฮะ
0: หมดแล้วค่ะ
1: ก
0: ็
1: คืออย่างนี้ฮะน้องแอนนะเดี๋ยวเราจะตกข่าวก
0: ็
1: คืออย่างนี้ฮะเมื่อวานพี่หนุ่มก็ไปวัดปราสาทซึ่งรายการเราได้เคยพูดไปแล้วล่ะวัดปราสาทอยู่ที่ตำบลบางกลางของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก
0: ็
1: อยู่เส้นทางสายเขาเรียกบางกรวยใส่น้อยนะครับเมื่อวานนี้ทางวัดปราสาทเนี่ยเขาก็มีพิธีบวงสรวงถ้ำพญานาคราชเหตุผลคืออย่างนี้ที่เดี๋ยวเราจะตกข่าวก็หมายถึงว่าเราเป็นข่าวเรื่องของท่องเที่ยวนะครับก็คือเดิมทีเนี่ยวัดนี้ก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวไปบูชาองค์พระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าประสาททองเนี่ยนะครับทรงโปรดให้สร้างแต่ว่าพระองค์ท่านที่โปรดให้สร้างตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์นะฮะดังนั้นเนี่ยดังนั้นวัดนี้ก็มีหลวงพ่อใหญ่ประดิษฐานอยู่ภายในพระโบสถซึ่งพระโบสถก็เป็นลักษณะคล้ายๆเรือสำเภาก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อส่วนด้านนอกออกมาก็จะมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่แล้วก็ในห้องกระจกเนี่ยอันนี้เขาก็มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานดูแล้วก็มีพระนารายณ์ทรงครุฑหรือจะเรียกว่าเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระนารายณ์หรือพระวิษณุทรงสุบรรณสุบรรณก็คือเป็นนามของพญาครุฑนะครับแน่นอนฮะก็เข้าไปได้คือเขาแกะสลักคือแกะสลักดั้งเดิมมีมาตั้งแต่ครั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาแต่ว่าทางวัดเขาบูรณะโบสถ์ใหม่เขาก็ยกมา
0: ร่
1: วมมาให้ผู้คนเนี่ยไปบูชาขอพรกันนะครับแน่นอนฮะปัจจุบันทางวัดปราสาทเนี่ยเขาก็สร้างเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเป็นที่ท่องเที่ยวฮะด้านหนึ่งเป็นน้ำตกงั้นคุณเข้าไปน้ำตกเนี่ยนะคุณจะถ่ายนุ่งถ่ายรูปอะไรก็สุดแล้วแต่น้องแอนส่วนถัดน้ำตกไปเดินไปเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆเขาทำเป็นสวนสาธารณะแต่มีวังพญานาคราชพี่หนุ่มก็เข้าไปดูแล้วเมื่อวานเขาทำพิธีบวงสรวงนะครับก็มีวังพญานาคราชก็ต้องบอกเลยว่าที่วัดปราสาทตอนนี้เนี่ยคนแน่นทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยยิ่งเยอะใหญ่นะครับก็แน่นอนฮะตามความเชื่อของแต่ละคนก็เข้าไปที่วังพญานาคราชนะฮะก็มีตัวพญานาคราชแล้วก็มีพระพุทธรูปปางนาคปลกฮะ

0: ก็ประดิษฐานอยู่นะครับโอ้คนก็ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงทายพี่หนุ่มก็ไปยืนดูนะครับก็ตามความเชื่อของแต่ละคนนะแต่มันดีอย่างนี้น้องแอนฮะพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนไปเยอะร้านอาหารการกินเพิ่มขึ้นน้องแอนจะเห็นว่าอย่างเมื่อวานพี่หนุ่มไปน่าจะหมดแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: คือกระท้อน
1: โอ้ของชอบเลย
0: เหตุผลที่ไปเนี่ยคือเมื่อวานนี้ไปนะกะว่าเดี๋ยวจะซื้อมาฝากน้องแอนวันนี้ก็
1: กด
0: ว
1: ่าทุกสัปดาห์เลย
0: คือไม่ใช่คืออย่างนี้น้องแอนเมื่อวานเนี้ยพอดีเขาจัดสถานที่เพื่อจะรอรับคนมาก็กลายเป็นที่จอดรถหมดนะครับก็เลยเมื่อวานในร้านค้าที่ขายของเนี่ยก็รู้สึกจะไม่มีแต่ปกติเนี่ยเขามีแต่ว่าวันนี้น่าจะมีปกติที่เขาขายผลไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็กระท้อนเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาจากปราจีนบุรีงั้นปราจีนบุรีที่พี่หนุ่มซื้อมาเป็นไงน้องแอน
1: อร่อยค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอนฮะดังนั้นท่านผู้ฟังครับก็ในส่วนหนึ่งถ้าคุณไปเที่ยววัดปราสาทตอนนี้ฮะร้านกาแฟสดออกรสชาติกินกาแฟแล้วก็ได้ทำบุญด้วยเพราะว่าในส่วนหนึ่งกำไรก็มอบให้กับวัดหนึ่งมีร้านบะหมี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมีผัดไทยมีส้มตำอะไรก็สุดแล้วแต่นะฮะก็จะมีอีกหลายอย่างมีโรตีก็อีกหลายอย่างแต่ว่าผลไม้เนี่ยก็แน่นอนมีมะพุ่งมะพร้าวก็มีขายอ
1: ัน
0: นี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวตกข่าวสื่อคนอื่นเพื่อนๆพี่เขาก็ไปทำกันเยอะแยะทำไมคุณหนุ่มไม่เห็นพูดเลยเนี่ยนะครับก
1: ็
0: เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าตอนนี้พี่นี่คนนิยมชมชอบไปวัดปราสาทแล้วเขาเข้าไปในวังพญานา
1: ค
0: เอาละท่านลองผ่านไปแล้วก็ลองแวะสักนิดนึงนะครับห้องน้ำห้องท่าก็ดีนะฮ
1: ะ
0: ดูสะอาดน่าสนใจครับน้องแอน
1: ค่ะแล้วก็สุพรรณบุรีเองเขาก็มีงานด้วยนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะสุพรรณบุรีที่รักแอดเดิมบางที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะก็มีดนตรีวิถีชุมชนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอาหารการกินก็แวะไปกันได้นะคะส่วนโคราชเองเนี่ยตอนนี้เขากำลังต้องการเสียงโหวตค่ะไปโหวตกันนะคะผ่านทางช่องทางของจังหวัดนครราชสีมาหนีพีสัตสีมาไปโหวตด้วยนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการจัดให้โหวตอาหารถิ่นค่ะเขาเรียกว่า1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นประจำปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีประจำจังหวัดนครราชสีมาคิดว่าเป็นเมนูที่หายากเนาะพี่หนุ่มเนาะ
0: ไม่เคยเห็นนะ
1: เพราะว่าช
0: ื่
1: อเขาเนี่ยอ่ะชื่อนะพี่สัตสีมาถ้าหากว่ารู้จักเนี่ยบอกมาหน่อยนะคะเพราะว่านี่พี่สัตสีมาเป็นคนโคราช
0: โอ้ดีจัง
1: เมนูทอดมันหมูโคราชอ่ะอันนี้ยังพอจะเข้าใจได้ว่าคืออะไรแต่เมนูต่อไปค่ะเมนูสะเอะโคราช
0: เอออันนี้แปลก
1: คืออะไรอ่ะสะเอะโคราชชื่อคำว่าสะเอะนี่ดูแปลกนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงค่ะขนมหมี่อ่อนหมี่อ่อนพอเข้าใจแต่พอกลายเป็นขนมนี่เกินความเข้าใจก็ลองไปดูนะคะเข้าไปในผ่านทางช่องทาง Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะมาร่วมโหวต1เมนูเขาเรียกว่า3เมนูท้องถิ่นแต่ว่าเลือกให้ได้1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเข้าไปร่วมโหวตกันอยากเห็นหน้าตาก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ
0: อันนี้ที่บอกท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มีกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมที่ก็ทำไหมฮะหนึ่งเมนูของแต่ละที่เนี่ย
1: มันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย
0: ก็ส่งเสริมแม่พี่หนุ่มบอกว่ามันคู่กัน
1: ใช่อ
0: ีกด้านหนึ่งส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆอะไรก็แล้วอีกด้านหนึ่งก็ทำด้าน PR
1: ค่ะ
0: มันก็สอดคล้องกันได้อย่างดีนะครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าไปเที่ยวกันค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular YA Novel รางวัลนิยาย YA ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
5: 10:35 กินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2น้องแอนครับมีใครส่งอะไรมาถึงเราสองคนบ้างครับ
6: มีคุณผู้ฟังนะคะบอกมาคุณภูริทัศน์บอกสะเอะเนี่ยที่เราพูดถึงเมนูของโคราชเนี่ยสะเอะก็คือจะมีปลาร้ามีไข่เข้าไปผสมด้วยเป็นน้ำเป็นลักษณะของสะเอะนะคะแปลกดีนะคุณโดยค่ะก็ส่งข้อความมานะคะแล้วก็มีคุณสุภชัยทักทายมาทั้ง2ช่องทางเลยสวัสดีทั้งทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook นะคะส่วนคุณสุนทรสวัสดียามเช้าวันนี้เล่าเรื่องแม่นางวัดแม่นางปลื้มไหมวันนี้ยังนะคะขอยกไว้ในสัปดาห์อื่นๆนะคุณไหคำสบายดีค่ะคุณสมประสงค์จากปารีสมาแล้ววันนี้ปารีส14องศาอุณหภูมิปกติแล้วนะคะคราวก่อนเนี่ยเราเจอเรื่องคลื่นความคลื่นความร้อนฮีทเวฟกันไปร้อนเหลือเกินใช่ไหมคะที่ฝรั่งเศสพี่ศศิมาค่ะยุคประหยัดจ้าไม่ได้อะไรสักอย่างของรัฐบาลอยู่บ้านอย่างเดียวคุณเดซิยาจากญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคุณหลานตาเต่าคุณต้นคาเฟ่บอกว่าดำเนินสวัสดีท่านดำเนินรายการทั้งสองท่านครับภาพเสียงรับชมจากบ้านนานครนายกชัดเจน
5: โอ้ขอบคุณฮะ
6: น้องแวนทักทายจ้าพี่หนุ่มพี่แอนตอนนี้กำลังจะไปดูหนังแถวรัชโยธินอดีตเผื่อด้วยนะคะแล้วก็มีคุณเตชะสิทธิ์ถูกต้องครับไปเที่ยวฮ่องกงถูกกว่าไปหัวหินหลายเท่าค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะ
5: ครับก็แน่นอนนะฮะน้องแอนนะเรายังต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่ว่าวัดนางปลื้มเนี่ยน่าจะไม่ทันเวลาดีอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสคุยให้ฟังแล้วกันนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน้องแอนน
6: ะ
5: เขาบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเผื่อท่านไม่อยากขับรถไปสมมตินะฮะถ้าไม่อยากขับรถไปเนี่ยก็เดินทางโดยรถไฟรถธรรมดาเนี่ยนะขึ้นได้ที่ไหนอ่ะมีหัวลำโพงครับขึ้นได
6: ้กรุงเทพอภิวัฒน์
5: ที่วัดเสมียนนารีก็ขึ้นได
6: ้
5: หรือจะเป็นหลักสี่ก็ใกล้ๆกับนู่นละกับดอนเมืองก็ขึ้นได้นะก็รถธรรมดานี่หลายท่านถามว่าเอ๊ะเขาจะจอดไหมคุณไปซื้อตั๋วเขาก็บอกเองอะพอบอกว่าไปลงที่สถานีรถไฟอยุธยาเขาก็บอกเองว่าขบวนนี้จอดหรือไม่จอดยังไม่ต้องกลัวฮะรถไฟเขาขายตั๋วเขาบอกเองนะครับดังนั้นไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องแอนนะเชื่อว่าน้องแอนอาจจะยังไม่เคยไปตลาดน้ำอโยธยาเคยไปยังฮะ
6: เคยไปแล้ว
5: ตลาดน้ำอโยธยาเนี่ยพื้นที่เขาใหญ่น
6: ะ
5: 60ไร่ดังนั้นเข้าไปตลาดน้ำเนี่ยถ้าเผื่อท่านจะแต่งกายย้อนยุคหรือเขาจะเรียกว่าแต่งชุดไทยอะไรก็สุดแล้วแต่แล้วก็เขาจะมีมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นสะพานไม้ก็ไปถ่ายภาพกันก็พี่หนุ่มก็เห็นนักท่องเที่ยวหลายท่านนะแต่งชุดสวยๆไปถ่ายพุ่งถ่ายภาพอะไรก็แล้วแต่หรือจะนั่งเรือในตลาดน้ำอโยธยาเขาก็มีนะเรือให้คุณได้นั่งไปนะครับก่อชิวๆภายในตลาดน้ำหรือจะกิน

0: อนเย็นนะตอนเย็นเนี่ยน่าเข้าไปมากเลยตอนเย็นเนี่ย
1: มันไม่ร้อนนะคะ
0: ข้างในอากาศดีแล้วก็ติดไฟเป็นแสงแบบไม่สว่างมากแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งคือให้นั่งคล้ายๆพักผ่อนนะแล้วไปเที่ยวในวังดูสถานที่ต่างๆภายในวังจันทร์เกษมแห่งนี้นะครับอันนี้แต่ถ้าคุณไปกลางวันอันนี้แน่นอนฮะเขาก็เปิดตามเวลาแล้วก็ปิดตามหน่วยงานภาครัฐก็คือพิพิธภัณฑ์เขาก็จะหยุดวันจันทร์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็น่าจะเข้าไปเที่ยวได้เพราะว่าพระราชวังตอนนั้นยังไม่ชื่อพระราชวังจันทร์เกษมนะตอนนั้นนะคือตอนนั้นนะเขาเรียกว่าวังหลังแต่บางคนก็บอกว่าวังหน้าแต่พี่หนุ่มว่าวังหลังมากกว่าวังนี้เนี่ยที่เรียกวังหลังเนี่ยก็คือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยทรงโปรดให้สร้างขึ้นทำไมถึงทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพราะว่าพระองค์ดำพระองค์ขาวก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรถสมัยนั้นก็คือมีพระยศนะฮะเป็นน่าจะเป็นพระมหาธรรมราชาที่ขออภัยน่าจะเป็นพระมหาอุปราชนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเวลาเสด็จมาจากเมืองสองแควพิษณุโลกนะครับก็จะประทับแหลมอยู่ที่วังหลังแห่งนี้นะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อหมดยุคของกรุงศรีอยุธยาวังหลังก็เป็นวังร้างไปเข้ามาในสมัยแผ่นดินกรุงศรีรัตนะโกสินก็คือในสมัยรัชกาลรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็เสด็จในสมัยนั้นเรียกว่ากรุงเก่านะครับก็ทรงทอดพระเนตรวังแห่งนี้ก็เห็นว่าเป็นวังที่สำคัญจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะขึ้นมาใหม่บูรณะขึ้นมาใหม่แล้วก็ทรงพระราชทานนามว่าวังจันทร์เกษมหรือจะเรียกว่าพระราชวังจันทร์เกษมก็ได้แต่ปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับว่าทางกรมศิลปากรก็จัดทำเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าเข้าไปชมฮะมีพระตำหนักต่างๆคุณเข้าไปเดินชิวๆสบายๆพี่หนุ่มก็ไปเดินหลายที่หลายครั้งเราก็ดูว่าย้อนยุคเข้าไปในสมัยโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยามีอะไรบ้างน่าสนใจและพี่หนุ่มก็เดินขึ้นไปเขามีหอแต่หอนี้เนี่ยเขาสันนิษฐานไว้สองอย่างหนึ่งน่าจะเป็นหอที่สำหรับดูดวงดาวหรือดูวิวทิวทัศน์นะครับแต่เขาบอกว่าความเป็นจริงหอนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเวลามันเกิดไฟไหม้เนี่ยมันไม่เหมือนอย่างปัจจุบันซึ่งสามารถจะสื่อสารถึงกันได้แต่ในสมัยโบราณเนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องขึ้นไปบนหอเพื่อดูว่าในเกาะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไฟมันไหม้ตรงไหนจะได้ไปช่วยดับทัน
1: ค่ะเขาจะมีกลองตี
0: นั่นแหละในสมัยนั้นนะครับดังนั้นที่นี่เป็นจุดหนึ่งน่าเที่ยวนะครับเสร็จแล้วบริเวณที่จอดรถเนี่ยมันจะมีท่าเรือเล็กๆเป็นของชาวบ้านเนี่ยนั่งเรือไปที่วัดแควัดแคเกาะลอยตรงนั้นจะมีเกาะลอยอยู่นะฮ
1: ะ
0: เกาะลอยน้ำชาวบ้านเขาเรียกเองนะฮะเพราะว่าในช่วงน้ำหลากเนี่ยน้ำมันจะเยอะมันจะมีแม่น้ำลพบุรีกับแม่น้ำป่าสักซึ่งมันไหลอยู่ตรงนี้นะฮะก็กลายมาเป็นรอบเกาะเวลาหน้าน้ำหลากเนี่ยน้ำมันจะขึ้นสูงฮะมันเหมือนเกาะเนี่ยลอยอยู่ในน้ำชาวบ้านถึงเรียกว่าเกาะลอยก็จะมีวัดแควัดแขก็เกี่ยวกับหลวงปู่ทวดหยิบน้ำทะเลจืดนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาพอจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ไปในตอนเย็นอย่างที่บอกนะครับบริเวณที่จอดรถเนี่ยมันจะเป็นตลาดนัดเลยฮะโอ้โหร้านค้าเยอะมากพี่หนุ่มชอบไปเดินถ้าไปอยุธยาทีไรเนี่ยจะไปเดินตรงเนี้ยตรงลานจอดรถของตลาดหัวรอเนี่ยมีอาหารของคนในท้องถิ่น
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมุสลิมก็
1: ม
0: ีมุสลิมเนี่ยจะมากไปด้วยโรตีแล้วก็อะไรประเภทไก่ทุ่งไก่ทอดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีผลไม้ท้องถิ่นแต่ส่วนอาหารของชาวพุทธก็มีอีกด้านหนึ่งก็อยู่ในหมู่เดียวกันนะแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่คือน่าเติมถ้าเผื่อคุณจะไปทานอาหารตรงนี้นะครับหรือถ้าชอบกินข้าวต้มปลาแนะนำอย่างนี้นะฮะคุณก็เดินจากตรงนั้นเลยผ่านหน้าไปสนีมามันจะมีร้านข้าวต้มปลาร้านเดียวเลยเปิดประมาณสัก5โมงตอนเย็นก็ปิดประมาณสัก4ทุ่มประมาณนี้นะครับข้าวต้มปลาร้านนี้นะพี่หนุ่มไปทานบ่อยเพราะว่าชอบ1รสชาติของข้าวต้มปลาเนี่ยคือเข้มข้นอร่อยฮะหรือยำปลา
1: โอ้โห
0: นี่ถ้าชอบ
1: กินปลาเงี้ยเหรอคะ
0: ไม่ยำเนื้อปลาเลยถ้าชอบกินแซ่บๆเผ็ดๆนะ
1: น้ำลายไหลเลยตอนเน
0: ี้
1: ย
0: ต้องบอกเลยว่าร้านนี้สุดยอดมากเผ็ดๆนะหรือเอาล่ะสบายสบายชิวๆข้าวต้มปลาหรือจะเป็นไข่เจียวกุ้ง
1: โอ้โห
0: หรือจะมีกระเพาะปลาอันนี้แบบชิวๆหรือจะมีต้มยำ

0: ปลาก็แล้วแต่นะพูดแล้วน้ำลายไหลอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ท่านอาจจะไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่เราเรียกว่ากรุงเก่านะครับอาจจะยังไม่เคยไปในแถบที่พี่หนุ่มเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นอีกจุดนี้เป็นจุดหนึ่งก็เขาบอกคนไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปไม่ค่อยค้างคืนดังนั้นเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยก็น่าสนใจที่คุณจะไปพักแรมสักหนึ่งคืนแล้วก็ท่องเที่ยวในตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆแต่ถ้าจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยอันนี้เย็นไม่ได้นะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เขาก็ปิดตามเวลาของเขานะครับก็ต้องไปในยามที่เขาเปิดแล้วก็คือ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเขาหยุดวันจันทร์นะครับหรือถ้าชอบกินข้าวต้มปลาอย่างที่บอกนะครับว่าเดินมานิดหนึ่งหรือเขาบอกอย่างนี้นะครับเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็พลาดไม่ได้ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็มีหลายที่อย่างแถวๆย่านวัดมหาธาตุอันนี้ถัดมานิดหนึ่งก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือหรือย่านวัดราชบูรณะอันนี้ก็ปัจจุบันก็คือเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ตรงข้ามกับวัดราชบูรณะเนี่ยคุณก็เดินเอาละกันแต่ตรงข้ามวัดราชบูรณะเนี่ยใครชอบกินกาแฟสดเนี่ยอันนี้มีหลายร้านเลยก็เห็นเลยป้ายติดอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือในถนนอู่ทองรอบเกาะกรุงศรีอยุธยาเนี่ยน้องแอนฮะมันก็มาถ้าเผื่อคุณชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะแท้ๆอันนี้ต้องบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวเรือแท้กับปลอมมันมีหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ก็เอาละไปขายก็ติดว่าก๋วยเตี๋ยวเรือแต่อันนี้พี่หนุ่มก็ต้องไปถามมาไปหาข้อมูลมาตรงป้อมเพชร
1: ค่ะ
0: ติดกับป้อมเพชรเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแท้อันนี้ก็แท้นะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเรือมีเรืออยู่อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เขาขายเรือก่อนแล้วก่อนจะยกขึ้นมาเนี่ยนะป้อมเพชรก็น่าเที่ยวป้อมเพชรเนี่ยคือคุณเข้าไปด้านหน้ามันก็คือจะติดกับสายน้ำสามสายที่ไหลมารวมกันตรงป้อมเพชรคุณก็จะมองเห็นวัดพนัญเชิงแบบสวยงามเลยนะฮะถ้าคุณอยู่ที่ป้อมเพชรนะฮะป้อมเพชรตรงนี้ก็เป็นท่าจอดเรือท่าจอดเรือสำหรับคนที่ไปเป็นหมู่เป็นคณะหรือคุณจะไป 4-5 คนแล้วเช่าเรือท่องเที่ยวล่องเรือภายในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำป่าสักก็ได้ถ้าเรือจะอยู่ที่ตรงป้อมเพชรอันนี้แนะนำนะฮะคุณก็หาที่จอดรถบริเวณนั้นเนี่ยแล้วก็เช่าเรือเขาแล้วก็ท่องเที่ยวในแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมครับบริเวณน้ำที่ไหลมาบรรจบกันตรงนี้เขาเรียกบางกระจะบางกระจะนะฮะพอถัดตรงข้ามไปก็คือวัดบางกระจะเลยไปหรือมองเห็นชัดก็คือวัดพนัญเชิงดังนั้นขอเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าแม่น้ำลบบุรีเมื่อไหลผ่านตรงที่ตลาดหัวรอแล้วก็ไหลผ่านที่เรียกว่าเกาะลอยก็จะมารวมกับแม่น้ำป่าสักไหลเป็นแม่น้ำสายเดียวกันมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกกันว่าบางกระจะหรือปากน้ำบางกระจะบอกท่านผู้ฟังก่อนนะครับว่าสองสายนี้ไหลมาเป็นสายเดียวกันส่วนตรงหัวรอหรือหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ก็เรียกว่าแม่น้ำลพบุรีตรงหัวรอไปนั่นคือคลองคูเมืองแต่สายน้ำเนี่ยมันก็แบ่งส่วนหนึ่งของแม่น้ำลพบุรีงั้นเราต้องใช้คำว่าคลองคูเมืองแต่สายน้ำลพบุรีไม่ใช่แม่น้ำลพบุรีต้องแยกกันให้เข้าใจส่วนแม่น้ำลพบุรีเนี่ยก็ไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักอันนี้ใช่นะครับคือเราต้องเน้นนะครับเพราะว่าทีหลายท่านเนี่ยก็ไม่เข้าใจคิดว่าพอคุณไปผ่านไปวัดหน้าพระเมรุละกันคุณก็เห็นคุณก็เรียกว่าเนี่ยแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำลพบุรีไม่ใช่นะฮะอันนั้นคือคลองคูเมืองแต่ว่าคือสายน้ำลพบุรีส่วนแม่น้ำลพบุรีก็ไปรวมกับแม่น้ำป่าสักเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับก็ไปออกรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงเรียกว่าบางกระจะงานตรงนี้คุณก็ท่องเที่ยวเลยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป้อมเพชรป้อมเพชรสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิตอนนั้นเนี่ยป้อมเพชรเนี่ยยังไม่ยิ่งใหญ่แต่ป้อมเพชรมายิ่งใหญ่และแข็งแกร่งอีกทีก็คือในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะว่าในสมัยนั้นน่ะมีการติดต่อค้าขายกับประเทศมหาอำนาจคือฝรั่งเศสไงงั้นในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เป็นของต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในแผ่นดินนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเยอะมากดังนั้นป้อมเพชรจึงเป็นป้อมประการที่สำคัญดังชื่อป้อมเพชรก็คือแกล่ง

0: เหมือนเพชร
1: ค่ะ
0: หรือเขาเรียกว่าเหล็กเพชรก็ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำลายได้ก็คือเพชรนั่นเองนะครับเขาจึงเรียกว่าป้อมเพชรติดกับป้อมเพชรบอกไปแล้วใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: ค่ะ
0: หรือก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีชื่อเสียงเลยอันนี้พี่หนุ่มเป็นขาประจำเลยก็คือในถนนอู่ทองเลยป้อมเพชรไปก็คือปากซอย12ปากซอย12อันนี้ก็เก่าแก่ชื่อเจ๊ดิ่งเจ๊ดิ่งเนี่ยอันนี้เก่าแก่เจ๊ดิ่งเนี่ยพายเรือขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ15 16อะไรก็แล้วแต่พออายุเยอะขึ้นพายเรือไม่ไหวละหรือความเจริญเข้ามาเนี่ยเจ๊ดิ่งก็เลยยกเรือขึ้นมาขายที่หน้าบ้านก็ปัจจุบันก็ยังขายอยู่แต่พี่หนุ่มสังเกตดูนะว่าเขาขายดีสุดคือบะหมี่เพราะว่าบะหมี่เนี่ยพี่หนุ่มไปยืนดูแล้วเขาลวกเส้นนะบะหมี่เหลืองเนี่ยโอ้โหใส่หม้อไว้เต็ม
1: กระมังเลย
0: เป็นไม่เป็นหม้อฮะ
1: เต็มเ
0: ลยเพราะคนมาสังเกตแล้วพี่หนุ่มไปยืนดูก็สั่งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำแล้วเขามีไอ้ตัวที่เขาทำเป็นคล้ายๆจะเรียกว่ากากหมูก็ได้น
1: ะ
0: ก็กินคู่กันนะ
1: โอ้โห
0: ได้ใจมากเลยพี่หนุ่มเนี่ยอุดบอกว่าได้ใจจริง
1: ๆ
0: แล้วก๋วยเตี๋ยวเรือแท้มันก็จะอยู่ที่15บาทกับ20บาทใช่ไหม
1: เป็นชามเล็กๆ
0: ใช่เป็นชามเล็กพี่หนุ่มอะ3ชาม
1: บางคนนี่เขากินกันไปตั้งเลยค่ะ
0: แล้วที่บอกเนี่ยคุณไปปากซอย12ขอกลืนน้ำลายก่อนนะถ้าคุณเป็นคอกาแฟตรงข้ามกันเลยฮะกาแฟสดออกรสชาติ
1: เ
0: ป็นร้านที่บอกว่าชิวๆในบรรยากาศย้อนยุค
1: อ
0: ันนี้แน่นอนแห่ไหมว่าคุณเที่ยวได้สองที่เลยกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเดินข้ามจากร้านก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บเข้าร้านกาแฟเลยในร้านกาแฟก็มีขนมปังมีเบเกอรี่กาเล่อะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอ้ตรงนี้จุดนี้ก็น่าสนใจถ้าเผื่อคุณไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเพราะว่ามันมีถนนอู่ทองเนี่ยรอบเกาะเลยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยในส่วนหนึ่งนอกจากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเนี่ยก็ต้องซื้อโรตีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โรตีสายใหม่เนี่ยนะครับงั้นเรื่องของโรตีสายใหม่แล้วในสมัยก่อนเนี่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาขายอะไรมากที่สุดฮะหนึ่งฮะคือขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และนั่นก็คืออีกอย่างก็คือพุทราพุทรากวนพุทราแผ่น
1: ค่ะ
0: และพุทราทำไมถึงมีมากที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยครับ
1: โปรดติดตามตอนต่อไป
0: ถูกต้อง
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพอพูดถึงเรื่องกินเราไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปหาอะไรรับประทานในมื้อกลางวันก่อนนะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

า 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น34ศพศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวณวันที่19กรกฎาคมเวลา9นาฬิการวมทั้งหมด77รายกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักรักษาตัวใน ICU 13รายพักรักษาตัวในวอร์ด10รายและเสียชีวิตในโรงพยาบาล7รายล่าสุดเคสที่7นางสาวอภิญญาอายุ20ปีเสียชีวิตเวลา5นาฬิกาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังพักรักษา

0: ษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขณะนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมด126ปากส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้และผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้รวบคาด่านชายวัย55ปีพกปืนในรถเป่าแอลกอฮอล์สูงเกินเกณฑ์ตำรวจจราจรจับกุมชายอายุ55ปีหลังขับรถผ่านจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์หน้าอาคารจอดรถการไฟฟ้าหน้าอาคารจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยถนนพระราม9พบมีอาการพูดไม่ชัดดวงตาแดงมีกลิ่นสุราชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้เป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูง141มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สูงกว่ากฎหมายกำหนดนอกจากนี้ยังพกปืนสั้นขนาด9มิลลิเมตรเครื่องกระสุน9นัดซุกซ่อนอยู่ภายในรถในตำแหน่งที่สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกแต่ไม่พบใบอนุญาตให้พกพาตำรวจแจ้ง3ข้อหาหนักคือขับรถในขณะเมาสุราพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้านผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาตำรวจนำตัวส่งสน.มักกะสันดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12ร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าจะต้องได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อดอกกัญชาอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลที่เข้มงวดการควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่ออนุญาตใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอิหร่านโจมตีคูเวตตอบโต้การโจมตีของสหรัฐอิหร่านยกระดับสงครามหลังข้อตกลงหยุดยิงล่มสลายได้1สัปดาห์โดยเปิดฉากโจมตีจอร์แดนและกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวอาหรับอย่างต่อเนื่องเมื่อวันเสาร์เพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีติดต่อกันเป็นคืนที่7คูเวตตกเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนส่งผลให้โรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลถูกโจมตีและต้องระงับเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวตขณะที่คลังน้ำมันของบริษัทคูเวตปิโตรเลียมคอร์ปอเรชั่นในเมืองมังกัฟถูกโจมตีซ้ำหลายระลอกจนได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านแถลงด้วยว่าได้ยิงโจมตีศูนย์สนับสนุนทางทหารของสหรัฐที่ค่ายอาลิฟจานและ

0: ทำลายสถานีไรดาร์ที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาซัมในคูเวตด้านกองบัญชาการสหรัฐหรือเซนคอมแถลงว่ามีทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านในจอแดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารสูญหาย1นายและบาดเจ็บจนต้องนำส่งโรงพยาบาลอีก4นายความสูญเสียเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดที่สหรัฐเพิ่งเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่7เพื่อตอบโต้หลังข้อตกลงหยุดยิงล่มสลายและอิหร่านได้ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีฐานทัพของสหรัฐในตะวันออกกลางทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎา

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mport.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
4: สวัสดีค่ะ
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวค่ะวันนี้เนี่ยต้องเป็นประเด็นไหนไปไม่ได้เลยนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุด
4: ค่ะ
5: สถานบันเทิงที่ลาดพร้าวนะคะอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยแหล่งราตรีว่ามาตรฐานเนี่ยมันมีไว้ใช้งานจริงๆหรือว่ามีไว้โชว์เพื่อป้องกันการตรวจสอบเวลาเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจหรือเปล่าน
4: ะคะคุณผู้ฟัง

0: ที่มีความคิดเห็นเรื่องนี้ก็ส่งความคิดเห็นมาได้ทั้งทาง Facebook และทาง LINE นะคะพูดคุยกับเราสองคนค่ะคุณมาลินีวันทองและดิฉันดาราการทองลิ่มจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
1: เหตุการณ์นี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าโศกนาฏกรรมที่สร้างความสูญเสียจำนวนมากม
0: ี
1: ผู้เสียชีวิต33รายด้วยกัน
0: โอ้
1: เป็นจำนวนที่สูงมาก
0: อีกรายนึงค่ะเมื่อเช้านี้นะคะมีหญิงวัย20ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะเธออยู่ห้อง ICU มาสัปดาห์นึงละแล้วก็เธอเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ตอน 5:00 ก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่34
1: ล่าสุดก็คือ34แล้ว
0: ใช่ค่ะแล้วก็จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บก็เหลือ76นะคะ
1: ค่ะก็คืนวันเกิดเหตุนะคะก็ยังไม่ได้นอนวันที่เกิดเหตุนะคะ
0: ฉัน
1: ก็ยังไม่ง่วงนอนเตรียมที่จะนอนในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน47นาทีเที่ยงคืน47นาทีทีมงานก็ไลน์มีการอัปเดตข่าวนี้กันว่ามีเหตุเพลิงไหม้ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพลิงไหม้เหมือนสถานที่อื่นๆทั่วไปที่ไม่ได้มีความสูญเสียอะไรมากมายแต่หลังจากสิ้นข้อความนั้นที่บอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ลาดพร้าวเนี่ยตามมาติดๆคือคำว่าเบื้องต้นเสียชีวิตแล้ว8นะตกใจมากเลยตัดสินใจไม่นอนต่อเพราะว่านอนไม่หลับนะคะอยากติดตามสถานการณ์ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีผู้สูญเสียมากขนาดนั้นในที่เกิดเหตุก็เลยตัดสินใจไม่นอนแล้วก็ติดตามข่าวต่อเนื่องยาวไปจนถึง 4:00 เพื่อดูไลฟ์สดของทีมข่าวซึ่งทุกสื่อก็ลงไปเกาะติดตรงนั้นหมดนะคะซึ่งหนึ่งในทีมข่าวที่ลงพื้นที่ไปหลังทราบข่าวทางคุณมนตรีอุดมพงษ์แล้วก็คุณสถาพรด่านขุนทศผู้สื่อข่าวข่าวสามมิติก็เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะคะเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วเข้าไปถึงก็รายงานเหตุการณ์บรรยากาศในพื้นที่สดเข้ามาเลยนะคะว่าให้แฟนข่าวได้ติดตามผ่านทางช่องทางข่าวสามมิติของเพจข่าวสามมิตินะคะด
0: ิ
1: ฉันก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมความสูญเสียมันมากขนาดนี
0: ้
1: นะคะโอ้แล้ววันนั้นคุณโอปอนอนหรือยังคะทราบข่าวเมื่อไหร่
0: ทราบข่าวตอนเช้าเพราะว่าหลับเร็วนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดช่วงใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วนะคะก
1: ็
0: เลยไม่ได้ติดตามแล้วก็นอนเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะเช้ามาเนี่ยตื่นมาตกใจเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะจำนวนผู้เสียชีวิตแบบช่วงแรกนี่คือ27คนเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่มีรายงานกันในสถานการณ์ตอนนั้นคือ27คนแล้วก็บาดเจ็บเยอะมากนะคะแต่ว่าพอมาทำข่าวเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็เลยรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเหมือนเดจาวูสมัยที่ทำข่าวตอนซานติก้าผับ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยไหม้ตอนปีใหม่โอ้โหกำลังเฉลิมฉลองกันสนุกสนานแล้วก็ไหม้นะคะหลังจากซานติก้าผับมาก็เมาเทนบีที่ชลบุรีก็ไหม้อีกก็คือเหมือนเดจาวูอ่ะเหมือนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนอันนี้เหมือนเป็นสถานบันเทิงที่3แล้วที่จริงจะใช้คำพูดว่าสถานบันเทิงก็ยังก้ำกึ่งนะไม่รู้ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นสถานบริการเป็นสถานบันเทิงหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะยังบอกไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าคนที่จะมาบอกเราได้ถึงการจำแนกความชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นคุณมนตรีอุดมพงษ์นะเพราะว่าติดตามทั้ง3เหตุการณ์ผ่านมาเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ทันทีที่ทราบข่าวคุณมนตรีก็เป็นหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะวันนี้คุณมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณมนตรี
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อยากให้ช่วยเล่าความคืบหน้าล่าสุดของเหตุเพลิงไหม้ที่โรงเบียร์นะลาดพร้าวล่าสุดเป็นยังไงคะ
2: ครับในแง่ของเราเป็นผู้สื่อข่าวเนาะก็ติดตามจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดีเป็นหลักเนี่ยนะครับเราก็ติดตามอัปเดตเพื่อนำมาบอกเล่าคุณผู้ฟังและผู้ที่ติดตามข่าวสารได้ทราบเนี่ยนะครับในแง่ของคดีนะครับน่าจะชัดเจนแล้วล่ะครับในแง่ของสาเหตุว่ามาจากการที่มีปัญหาเรื่องระบบ

0: ไฟฟ้าจากการใช้ไฟฟ้าเกินกำลังของระบบที่ติดตั้งซึ่งก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ยังต้องหาคำตอบว่ามันเกิดจากไฟฟ้าช็อตไฟฟ้ารั่วหรือเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแต่อย่างไรก็ตามระบบไฟมีปัญหาแน
1: ่
0: จากจริงเพราะว่าสอดคล้องกับพี่นักดนตรีก็พูดเสมอว่าก่อนหน้านี้มันไฟของร้านนี่มันตกใช้กำลังไม่พอติดดับอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ร้านเคยไปยื่นขอเพิ่มกำลังไฟจาก100วัตต์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุญาตแต่ว่าในระบบการขอเนี่ยมันมีรายละเอียดชัดเจนในขณะที่ทางพิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบพบว่าจุดที่มันเกิดไฟไหม้มันอยู่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ถนนลาดพร้าวต้นถนนลาดพร้าวมองเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าหันหน้าเข้าหาสถานบริการเนี่ยที่ว่าเนี่ยนะครับมันอยู่ทางฝั่งขวามือเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวไฟที่มันไหม้เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงเพดานเป็นจุดที่ไฟไหม้ที่สุดซึ่งเป็นจุดที่มีการติดตั้งถนนกันความร้อนนี่นะครับเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นข้อสันนิษฐานในส่วนน้ำหนักที่มากที่สุดแล้วล่ะนะครับหลังจากนี้ก็จะนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาให้กับผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยประมาทรวมถึงการประกอบการโดยที่ไม่ตรวจกับใบอนุญาตซึ่งจะเป็นระยะถัดไปนะครับอันนี้เป็นนัยยะสำคัญมากที่สุดของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเรื่องคดีก็ว่าจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะครับส่วนในแง่ของตัวเลขผู้สูญเสียอย่างที่ทั้งสองได้เล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังไปนะครับว่าเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเนี่ย27ท่านที่เหลือก็มาเสียชีวิตเพิ่มเติมจากประสบการณ์ที่เราทำข่าวคุณผู้ฟังครับมันก็จะสอดคล้องกับที่แพทย์ท่านเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทุกครั้งที่เกิดเพลิงไหม้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยมันจะยืดเยื
1: ้อ
0: มันจะไม่จบในตัวครับเพราะว่าบางท่านอาจจะที่ผจญเต้นด้วยขาดสติแต่ว่าเหมือนหมดสติในช่วงในที่เกิดเหตุอาจจะถูกดีแคลร์หรือถูกยืนยันว่าเป็นผู้บาดเจ็บหร
1: ือ
0: เป็นที่ยังไม่สิ้นชีวิตในขณะนั้นเพราะไม่ได้ถูกไฟไหม้แบบคลอกแต่ว่าในทางการแพทย์บอกว่า24ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์นั่นแหละคือช่วงของการทรมานมากที่สุดของผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือเบิร์นในร่างกายไปเกินกว่า 80% อย่างเช่นถึงแม้ไฟจะไม่ได้ไหม้ด้านนอกแต่ว่าสูดควันพิษเข้าไปมันเป็นก๊าซที่มันเป็นควันไฟที่เกิดจากการไหม้สารเคมีนะครับมันไม่ได้เกิดจากการไหม้อินทรีย์ไม่ได้เกิดจากการเผาไหม้หญ้าธรรมดาลำพังหญ้าควันคุณธรรมดาเนี่ยเราก็แสบจมูกพอแล้วนี่เป็นไฟที่เกิดจากการไหม้สารเคมีมันจะไปทำปฏิกิริยากับระบบทางเดินหายใจภายนอกอาจจะไม่ถูกไฟไหม้แต่ว่าภายในเนี่ยมันสูดควันพิษเข้าไปเพราะฉะนั้นอาการก็จะโรยราตามมาถัดจากนั้นไป 2-3 วันเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่ตัวเลขของคนที่เสียชีวิตยังคงมีอยู่ต่อเนื่องถ้าเทียบกับเมาท์เทนดีกรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ยบางรายเสียชีวิตหลังจากนั้นเป็นเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลเขาเรียกว่าบาดแผลสูงมากเพราะว่ามันทุกอย่างทุกสภาพกำลังเพื่อยื้อชีวิตของผู้ป่วยรายนี้ไว้จนถึงที่สุดหรือบางรายก็จะมาจากการติดเชื้อนะครับเพราะอะไรเพราะมันต้องเจาะคอช่วยหายใจกรณีที่ควันไฟเข้าไปถึงอันนี้นี่เป็นปรากฏการณ์ในแง่ของสาเหตุและผู้ป่วยที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดครับ
2: หลังเกิดเหตุเวลามีไฟไหม้สถานบันเทิงต่างๆทำไมตัวเลขของผู้สูญเสียถึงมีมากขนาดนี้ครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไร
0: ผมคิดว่ามันอาจจะต้องแยกกันครับเพราะว่าที่จริงเรามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เยอะเกิดจากมันไม่ได้เป็นข่าวอย่างเช่นไฟไหม้ตามร้านอาหารหรือคาราโอเกะเล็กๆทั่วๆไปเนี่ยครับอันนี้ก็มีเพียงแต่จำนวนคนมันไม่ได้มากขนาดนี้แต่กรณีเดินกล่าวมันจะย้อนกลับไปยังคำถามที่ทั้งสองท่านได้ตั้งคำถามไว้ว่าตกลงสถานบริการเนี่ยมันคือประเภทไหนกันแน
1: ่
0: คำตอบเราเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็คือว่าที่จริงถ้าเราจะการใบอนุญาตมันคือร้านอาหารแต่ว่าถ้าเราตีความตามหลักกฎหมายเนี่ยหรือดูจากสถานการณ์จริงการประกอบการจริงมันไม่ใช่ร้านอาหารแล้วครับมันคือสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง
1: อ
0: ันนี้ชัดเจนครับเห็นแทบไม่มีใครเถียงได
1: ้
0: ถ้าจะตีความที่ไหนเราก็ต้องใช้หลักการเดียวกันว่าแม้คุณจะได้ใบอนุญาตประเภทนี้แต่ความจริงสถานแต่ลักษณะการประกอบการของคุณไม่ใช่แล้วคุณเป็นสถานบันเทิงแต่มันเป็นความลักลั่นนะครับเพราะว่าระเบียบกฎหมายถ้าคุณจดทะเบียนเป็นร้านอาหารธรรมดาคุณไม่ได้มีข้อบังคับเรื่องอย่างละเอียดมากอย่างกรณีเรื่องทางหนีไฟหรือระบบสปริงเกอร์ควบคุมน้ำหรือ
1: วัสดุกันไฟ
0: ใช่ครับเพราะคุณจะทำเป็นร้านอาหาร
1: มัน
0: จึงไม่ได้ถูกกำหนดในระเบียบของการเข้าไปตรวจตราหรือเช็คลิสต์ถ้าเทียบกับสถานบันเทิง

0: แต่ว่าข้อที่เขาจะต้องยอมรับสภาพถ้าคุณจะเป็นร้านอาหารแต่แอบแฝงทำดังกล่าวนั้นคุณต้องปิดเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนคุณต้องหยุดขายแอลกอฮอล์แล้วแล้วทุกอย่างต้องจบนี่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นความลักลั่นถ้าเทียบกับตัวสถานบันเทิงโดยตรงที่ได้รับใบอนุญาตในสถานบันเทิงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงโซนนิ่งนะครับเพราะโซนนี้มันตั้งสถานบันเทิงไม่ได้ให้บริการไม่ได้ อันนั้นก็เป็นความย้อนแย้งอยู่อย่างว่าต่อให้ผู้ประกอบการอยากจะทำเป็นสถานบันเทิงแต่ว่าด้วยกฎหมายโซนนิ่งดังกล่าวเนี่ยมันก็ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยจึงเห็นลักษณะดังกล่าวนี้คือเห็นการประกอบการร้านอาหารในรูปแบบของสถานบันเทิงครับ
1: คราวนี้คุณผู้ฟังก็อาจจะต้องการรายละเอียดชัดเจนว่าการจะจดเป็นร้านอาหารการจะจดเป็นสถานประกอบการการจะจดเป็นสถานบริการต่างๆเนี่ยความเข้มงวดในการตรวจสอบเนี่ยมันต่างกันยังไงเหรอคะทำไมคนถึงเลี่ยงมาเป็นร้านอาหารกันหมด
0: ผมคิดว่าหลักที่สุดกรอบใหญ่ที่สุดเลยครับคือโซนนิ่งครับการที่จะประกอบการสถานบันเทิงหรือการที่จะประกอบการร้านอาหารความเข้มงวดในระเบียบข้อนี้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนหมายความว่าคนจะทำร้านที่เป็นสถานบันเทิงเขาย่อมหนึ่งมีประสบการณ์สองอย่างน้อยที่สุดก็มีหุ้นส่วนถ้าผมมีเงินเพื่อนเคยทำหรือผมเคยทำชำนาญแล้วแต่ผมไม่มีเงินผมก็ไปหุ้นกับเพื่อนซึ่งพวกเนี้ยไม่ได้มีปัญหาในแง่ของการที่จะเรียนรู้ระเบียบแต่มันมีประเด็นว่าทำเลที่ผมอยากได้ผมอยากได้ตรงเนี้ยเพราะผมศึกษาคนแล้วว่าเลิกเรียนมาคนเลิกงานมานี่เป็นจุดต่อถ้าเทียบกับโรงที่เกิดเหตุนะครับโรงเรียนนราธิวาสจะเห็นว่ารถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้รถไฟฟ้า BTS ก็ได้คุณจะเป็นรถเมย์ก็ได้คุณออกจากห้างสรรพสินค้าก็ได้เป็นศูนย์กลางของการเขาเรียกเชื่อมต่อทางการเดินทางของคนในละแวกนั้นดังนั้นถ้าผมอยากไปอยู่ในโซนนิ่งที่จะสามารถจัด RCA หรือจะให้เป็นตรอกข้าวสารเนี่ยนะครับผมอาจจะไปสู้เจ้าถิ่นไม่ได
1: ้
0: ผมจึงมาเลือกทำที่นี่แต่ที่นี่ถ้าคุณมาทำเป็นร้านอาหารมันก็ได้เท่านี้แหละครับเงื่อนไขระเบียบกติกานะครับคุณประกอบการกี่โมงไปขออนุญาตสัมปทานมิตรเพื่อจะขายอาหารที่เป็นสุรานะครับเพื่อดูแอลกอฮอล์นะครับแล้วหลังจากนั้นเปิดปิดตรงเวลานะครับแบบนี้ครับทางเข้าทางออกเป็นอย่างไรระเบียบข้อนี้มันก็จะเบากว่าถ้าเทียบกับสถานบันเทิงนะครับเพราะว่าถ้าต่อให้คุณมีดนตรีเล่นนะครับมันก็จะได้แค่เที่ยงคืนนะแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการสถานบันเทิงมันไปได้มากกว่านั้นนะครับและระยะเวลามันไปได้ไกลมากกว่านั้น
1: อันนั้น
0: กรอบใหญ่ของมันอยู่ที่ความเป็นโซนนิ่งว่าคุณจะอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยากอยู่ตรงนี้ก็ต้องยึดตามพื้นที่โซนนี้ว่าทำผับไม่ได้นะทำได้ที่ว่าเป็นร้านอาหารแบบนี้ครับ
2: ค่ะหมายความว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นสถานบันเทิงที่เปิดอยู่ตอนนี้ก็คือก็จะเปิดไปเรื่อยๆแบบผิดกฎหมายไปเรื่อยใช่ไหมคะ
0: ครับคือมันก็สะท้อนอยู่อย่างนึงครับว่ามันเกิดการลักลั่นหรือการละเลยหรือการแอบแฝงเพราะถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นก็จะยังคงมีร้าน
2: เปิดต่อไป
0: เอาใช้คำว่าผู้ประกอบการที่ได้ใบอนุญาตร้านอาหารแต่ประกอบการสถานบันเทิงแบบเนี้ยยังอยู่ต่อให้ณขณะนี้ที่เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังเชื่อว่าตามชานเมืองตามพื้นที่ที่ไม่ใช่โซนนิ่งให้เปิดสถานบันเทิงแบบผับเนี่ยก็ยังคงใช้วิธีการนี้แฝงอยู
1: ่
0: ยังคงมีอยู่เพียงแต่ว่าความเข้มงวดของแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันแค่ไหนมันไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานเดียวเช่นไม่ได้เกิดขึ้นจากสำนักงานเขตอย่างเดียวเกิดขึ้นจากตำรวจท้องที่ด้วยไหมผู้ควบคุมอำนาจที่ควบคุมอำนาจด้วยไหมนะครับอันนี้จะมีส่วนสำคัญด้วยครับ
1: คราวนี้ตอนนี้โซนนิ่งมันมีอยู่แค่3พื้นที่ใช่ไหม
0: ค
1: ะมีพัฒพงศ์มี RCA มีรัชดาพิเศษคราวนี้มันก็เลยมีความคิดมาว่าเมืองมันขยายตัวมากขึ้นละเราจะเพิ่มโซนนิ่งจาก3โซนเนี่ยได้ไหมยังขยายมาลาดพร้าวอย่างเงี้ยได้ไหม
0: ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังทำถ้าเราฟังจากนายกรัฐมนตรีพูดนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดว่าหนึ่งโซนนิ่งมันต้องเปลี่ยนไปตามวิถีของคนอันนี้ฟังจากนายกเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายเครือข่ายเครือข่ายเยาวชนเครือข่ายปลอดแอลกอฮอล์เครือข่ายชุมชนเมืองเขาก็คงจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันออกไปโซนนิ่งเดิมมันห่างอยู่ห้ามใกล้วัดใกล้สาธารณสุข
1: โรงเรียน
0: ต้องเปลี่ยนซึ่งถามว่ามุมไหนบ้างล่ะในกทม.ที่ไม่มีวัด
1: ไม่มีวัดไม่มีโรงเรียนไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยคอนโดแทบไม่มีเลยนะคะ
0: ใช่ใช่เพราะนั้นมันต้องกลับมาถามคำถามข้อนี้ว่าแล้วสถานบันเทิงเหล่านี้จะอยู่ที่ไหน
1: ค่ะ
0: ถ้าไปแก้กฎซึ่งการแก้กฎหมายมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เพราะว่ากฎหมายนี้ตอนแรกออกมาก็ถ้าเราจำได้ยุคอาจารย์ปุ๋ยปุรชัยเนี่ย

0: เสื่อมสมบูรณ์ตั้งแต่ยุคของการออกตรวจเรื่องของการเข้มงวดกับสถานบันเทิงเพราะนั้นพอมาสู่การปรับการแก้กฎหมายเรื่องของโซนนิ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องระดับของการแก้กฎหมายแล้วแน่นอนต้องเข้าสภานะครับต้องมีนโยบายต้องชัดเจนแต่ถ้าไม่ถึงขั้นต้องปรับเข้าโซนนิ่งแต่ว่าเอาแค่ว่ารักษากติกาของร้านที่มันมีอยู่ภายใต้กฎหมายเดิมเนี่ยมันจะยังทำให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบการได้ไหมแต่เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการอย่างถูกต้องนะผมคิดว่าน่าจะยังพอไปได้แต่ถามว่าไปได้อย่างไรครับก็เจ้าหน้าที่หลับหูหลับตาไหมในการอนุญาตให้บางที่บางแห่งที่ไม่ได้เป็นโซนนิ่งแต่ลักลอบทำแบบเนี้ยซึ่งมันก็ทำให้โซนนิ่งอื่นๆเขาก็อยากทำการเพราะในเมื่อเขารู้ว่าโซนที่เขาในเมื่อเขาทำตามกฎหมายให้ได้อยู่โซนนิ่งแต่เขาไม่มีลูกค้าน่ะเขาอยู่ต่อไม่ได้อ่ะเขาก็ต้องเกิดกระบวนการแบบเดียวกันคือหาทางที่คัดที่ออกมาให้ได้นี่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญครับ
1: ค่ะในมุมของคุณมนตรีมองว่าถ้าเกิดจะป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียจำนวนมากแบบนี้อีกในอนาคตนี่มันควรจะแก้ตรงไหนคือต้องเพิ่มทางหนีไฟหรือว่าต้องมีมาตรการที่ชัดเจนในการทางออกเรื่องนี้ยังไงคะ
0: ครับผมคิดว่าเราต่างคนต่างมีความรับผิดชอบต่อการป้องกันเรื่องนี้อย่างน้อยสี่ด้านนะครับก็คือหนึ่งผู้ประกอบการเนาะคือผู้ถือหุ้นคุณยึดมั่นในกฎระเบียบแบบนั้นข้อหนึ่งสองก็คือผู้ประกอบการนักลงทุนบางทีเขาให้เงินไปทำไปนะครับสองคือผู้จัดการหรือคนที่บริหารจัดการนั่นแหละนี่คือส่วนที่สองแล้วนะครับส่วนที่สามคือเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้กำกับกฎหมายดูแลและส่วนที่สี่ก็คือผู้ใช้บริการอย่างเรานี่แหละว่าเราไปเราจะระมัดระวังอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมกลับเป็นคนที่ให้น้ำหนักไปที่สองฝ่ายหลักซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญคือผู้ที่ขอใบอนุญาตคือเจ้าของกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถ้าสองฝ่ายนี้เข้มงวดต่อกันเนี่ยถ้าสองฝ่ายนี้เข้มงวดต่อกันไม่มีอะไรที่ละเลยต่อความรับผิดชอบเนี่ยมันจะทำให้ส่วนที่4และส่วนที่2ก็คือตัวพนักงานคนทำงานเนี่ยนะครับรวมถึงส่วนที่4คือคนไปใช้บริการมีความปลอดภัยมากขึ้นที่เหลือมันจะเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยหรือเหตุที่แก้ไขไม่ได้อย่างเช่นถ้าระเบียบบอกว่าคุณเป็นสถานบันเทิงนะคุณจะต้องมีทางหนีไฟแบบนี้นะคุณจะต้องมีพื้นที่เปิดโล่งแบบนี้นะและที่สำคัญจำนวนของคนที่ไปใช้บริการของคุณจะต้องไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตเพราะมันส่งผลต่อการหลบหนีในเวลาที่เกิดเหตุอย่างนี้ครับทีนี้ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่รัฐเห็นแล้วว่าโอ้ร้านเนี้ยดูเหมือนว่าจะเอาเปรียบเอาเปรียบคืออนุญาตให้ได้20โต๊ะหนึ่งก็4คนนะครับสมมตินั่งรอบโต๊ะเนี่ยทีนี้ดูแล้วเจตนาต้องการจะเพิ่มคนมากกว่านี้เจ้าหน้าที่รัฐถ้าไม่หลับหูหลับตาทำอย่างเต็มที่ก็ไม่ยินยอมเพราะไม่ยินยอมปุ๊บผมคิดว่าเมื่อเราไปเที่ยวเราก็อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันอ๋อเจ้าหน้าที่รัฐอนุญาตแล้วอันนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นนะครับแต่พอทุกนั้นก็การวิธีการเล่ห์สนกลในทำทุกประการเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตส่วนคนก็หลับหูหลับตาอนุญาตไปเมื่ออนุญาตไปปุ๊บสองส่วนนั้นนะก็เป็นส่วนของความประมาทแล้วพอเราเข้าไปเที่ยวหรือเข้าไปใช้บริการเนี่ยนะครับก็ยิ่งไปเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นผมว่าสี่องค์ประกอบเนี่ยครับคือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดไม่ให้เกิดความสูญเสียมากได้คือเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่ให้เกิดแบบเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุได้แต่ว่าต้องอยู่ในขอบข่ายว่าเกิดแล้วสามารถควบคุมได้หรือลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับ
2: แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าผู้ประกอบการเองก็อาศัยช่องโหว่กฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐเองก็ย่อหย่อนแล้วเราในฐานะที่เป็นคนไปเที่ยวอย่างเงี้ยเหรอคะมีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: ผมเองก็พูดยากในแง่ในไม่ได้พูดยากนะฮะเพียงแต่ว่าพฤติกรรมของเราแต่ละคนจะต่างกันออกไปนะครับอย่างคนที่ชอบไปสถานที่แบบนี้นะครับไปแล้วก็รู้สึกว่าไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์ไปพูดไปคุยไปสนทนาไปผ่อนคลายความเครียดก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็คงต้องระมัดระวังตัวเองนะครับดูว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมอย่างบางคนถือเป็นจริตนะครับอย่างผมตั้งแต่จบจากเหตุการณ์สันติก้ามามันก็เหมือนคนกึ่งโรคจิตนิดหน่อยว่าเวลาไปปุ๊บ
2: ค่ะ
0: มองหาทางนี้ไฟก่อนเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอไปขออภัยครับที่ใดที่เราไปแล้วเราไม่คุ้นเช่นเราไปต่างเมืองไปต่างประเทศหรือไปต่างพื้นที่นะครับแล้วเราจำเป็นต้องไปร้านแบบนั้นเช่นมีการทำงานประชุมตอนเย็นนัดคุยกันกินข้าวที่นั่นในลักษณะร้านอาหารดังกล่าวเนี่ยถ้าเราไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินต้องมองหาทางออกก่อนเลยว่าอ๋อจะไปทางนี้นะ นะครับหรือแม้กระทั่งว่าหยุด

0: ใกล้ประตูทางออกแต่ว่าถ้าเป็นร้านที่เราคุ้นเคยคุ้นชินอ่ะอันนี้ก็สบายใจได้ระดับหนึ่ง
1: อ
0: ันนั้นเป็นพฤติกรรมส่วนตัวอันนี้อาจจะกลายเป็นจริตของเราแล้วนะครับเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ 100% ของความปลอดภัยที่ต้องเซฟที่ไว้เหมือนกันครับ
1: ก็เท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ยจะได้ยินคำว่าถอดบทเรียนเยอะมากมาตั้งแต่ซานติก้าผับแล้วก็ถอดบทเรียน Mountain Bee ก็ถอดบทเรียนมาจนถึงโรงเบียร์ก็ยังถอดบทเรียนอยู
0: ่
1: คุณมนตรีมองยังไงบ้างคะว่าตอนนี้เราคงจะต้องลงมือทำบ้างแล้วมากกว่าที่จะมานั่งถอดบทเรียนไหมคะ
0: ผมว่าถ้าเป็นชั้นหนังสือบทเรียนนี้เต็มชั้นแล้วถ้าเป็นไฟล์บทเรียนนี้ก็เต็มฮาร์ดดิสก์แล้วมันไม่ได้ใช้คือผมกลับมองว่ามันกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่คือเรามีบทเรียนให้มากมายแต่มันบทเรียนมันเริ่มต้นจากทุกครั้งนะครับมันเริ่มต้นกับที่ว่าได้รับอนุญาตมายังไงมาตรฐานเป็นยังไงคือเราฝากสิ่งนี้ไว้กับเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ได้รับอนุญาตเนี่ย อยู่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวน 100% เอาง่ายเพราะว่าก็เราเสียภาษีให้กับรัฐเพ
1: ื่อ
0: กำกับดูแลครับเราเสียภาษีให้กับรัฐเพื่อกำกับดูแลรัฐก็เอาภาษีของเรานี่แหละไปใช้ในการทำงานเพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับสถานบริการประเด็นคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วไปเอื้ออำนวยให้กับเขามันก็กลายเป็นว่าคุณไม่ได้รับภาษีอย่างเดียวคุณรับผลประโยชน์สองฝั่งก็คือรับจากผู้ประกอบการด้วยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เขาได้ย่อหย่อนเมื่อเอื้อประโยชน์ให้เขาย่อหย่อนปุ๊บมันก็ทำให้ผู้ประกอบการนั้นมาเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะเขาถือว่าเขาได้มีส่วนได้เสียกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วเนี่ยนะครับก็มาเขาเรียกอะไรเอาเปรียบเราอะแทนที่จะทำความปลอดภัยให้เราแทนที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยให้เราแล้วก็ทำให้เมื่อเกิดเหตุมานะครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายซึ่งบทเรียนทั้งบทนี้ก็ย้อนกลับไปจุดเดิมนะครับว่าบทเรียนสำหรับผู้ไปเที่ยวคือยังไงอะมองหาช่องทางออกที่จะปลอดภัยนะครับบทเรียนของเจ้าหน้าที่รัฐคือยังไงก็ตรวจสอบติดตามนะครับบทเรียนของผู้ประกอบการยังไงอะก็ไปซื้อประกันซะหรือออกแบบให้ถูกต้องมันมีหลายแบบครับอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าสมมติว่าเราจะอยากจะสร้างอะไรก็ตามที่ถูกกฎหมายนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าก็ยังถูกประวิงเวลานะครับอันนี้ผมพูดไม่ได้พูดในแง่เฉพาะร้านที่ประกอบการอย่างผิดเงื่อนไขหรือทำผิดกฎหมายนะถ้าเราพูดแบบไม่หลับหูหลับตาพูดแบบตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายก็ยังถูกหน่วงเหนี่ยวประวิงเวลาที่จะออกใบอนุญาตหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าแหมทำไมอาการจะทำอย่างถูกต้องมันยุ่งยาก
1: มันยากนะใช
0: ่ทำไมเราลองไปทำกิจกรรมทำธุระอะไรสักอย่างหนึ่งสิที่จะต้องอาศัยกฎระเบียบของเขาต้องอาศัยลายเซ็นสักแก๊กหนึ่งจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตรวจ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันยุ่งยากมันช้ามันนานแล้วมันก็จะมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเสียงในหัวเราเองก็ได้หรืออาจจะเป็นเสียงจากข้างๆเองที่มาบอกเราว่าคุณลองไปหาคนคนนี้สิคุณลองไปเจรจาสิอาจจะได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็ชี้เป้าเห็นว่าอ๋อต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้มันจะได้เร็วขึ้นอ้าวแล้วทีนี้มันก็นำไปสู่ช่องทางของการมีผลประโยชน์ร่วมกันอีกครับเพราะนั้นผมเลยให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ว่าบทเรียนทั้งหมดมันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละไม่ได้หมายความว่าบทเรียนอื่นไม่สำคัญนะแต่ว่าสำคัญแต่ต้นไม้ต้นนี้มันเริ่มต้นอ่ะมันต้องงอกจากตรงนี้ก่อนมันถึงจะไปยอดไปดอกไปใบไปผลอย่างเงี้ยครับ
1: เห็นว่าตอนนี้เนี่ยทางกทม.เขาก็เข้มงวดเรื่องการตรวจสถานบันเทิงแล้วนะคะเห็นเมื่อ 2-3 วันก็ไปตรวจที่เอกมัยนะแล้วก็เห็นว่ามีการใช้ช่องทาง Traffic Fondue ในการให้ประชาชนแจ้งด้วยนะคะนอกจาก Traffic Fondue แล้วเราไปแจ้งที่ไหนได้อีกบ้างไหมคะคุณมนตรีคะ
0: ผมว่าหนึ่งทั้งกทม.เองถ้าเอากรอบของกทม.ก็ใช้ Traffic Fondue แหละครับแต่ว่าผมคิดว่ากรอบอื่นๆอย่างสถานหน่วยงานที่เขามีแอคชั่นเรื่องนี้นะครับที่เราเห็นบ่อยๆอย่างเช่นกรมการปกครองนะครับซึ่งไม่ได้ขึ้นตัวกทมเนี่ยนะครับก็แจ้งได้นะครับชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองในส่วนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งของตำรวจนะครับแต่แต่ละท้องที่ผมคิดว่าเพื่อความปลอดภัยอันนี้แจ้งได้หรือไม่ก็ต้องแจ้งผู้สื่อข่าวนี่แหละครับถ้าเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราเองนะครับเดี๋ยวนี้พอเราพึ่งพาหน่วยงานรัฐดังกล่าวได้ยากเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าพึ่งพาไม่ได้นะแต่มันซับซ้อนอยู่ดีๆผมจะไปแจ้งความตำรวจผมก็ไม่รู้ว่าสถานบันเทิงนี่ของใครใครเป็นหุ้นส่วนมันเป็นไปไม่ได้เราไม่โลกสวยแต่เราอยู่ในความเป็นจริงว่าบ้านเราประเทศเนี้ยคุณทำธุร

0: กิจโดยไม่มีใครสักคนหนึ่งคอยคุ้มกันคุณอ่ะยืนได้ยาก
1: ค่ะ
0: เราก็เลยจะเราก็เลยเกิดประเด็นว่างั้นผมจะไปแจ้งความแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่แจ้งความคือเจ้าของหรือหุ้นส่วนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องพินิจพิเคราะห์แล้วก็หาช่องทางที่ดูละท่าทีเป็นยังไงหรือใครเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยครับ
1: อืมค่ะก็เชื่อว่าหลังจากนี้เราเองก็ต้องมีส่วนสำคัญในการป้องกันแล้วก็ระมัดระวังด้วยเนาะเวลาไปเที่ยวสถานบันเทิงต่างๆก็ต้องมองหาว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องออกทางไหนเพื่อป้องกันภัยใช่ไหมคะคุณมนตรี
0: ครับ
1: ค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณมนตรีมากๆเลยนะคะที่มาแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: คุณมนตรีอุดมพงศ์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวรายการข่าวสามมิติทางช่องสามนะคะคุณมนตรีก็บอกว่าไปทำข่าวมาหมดละทั้งซานติก้าผับทั้งเมาเทนบีมาจนถึงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนี่นะคะจนตอนนี้คือเหมือนเป็นโฟเบียไปแล
1: ้
2: วเวลาไปสถานที่ไหนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนี่ยคุณมนตรีบอกว่าก็มองหาประตูหนีไฟทางหนีไฟไว้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ฟังก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าไปสถานที่ที่เราคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยก็ตามแต่เนี่ยนะคะดูไปก่อนทางหนีไฟประตูหนีไฟบันไดหนีไฟช่องทางออกต่างๆรวมถึงอาจจะดูถึงอุปกรณ์ดับไฟต่างๆก็ได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ลองตรวจสอบดูเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามประเด็นอื่นที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างวันนี้ขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่านะคะรุ่น RC1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่นี่คือหม้ออเนกประสงค์แบบ5 in 1เลยคือ1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรสามารถทำกินกันได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและช่วยลดเวลาไปได้เกินครึ่งค่ะวัสดุของเขาทนทานไม่เป็นสนิม ปลอดภัยหายห่วงมีไปรับประกันให้1ปีเต็ม

0: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาเกือบ 3,000 นะคะ 2,990 บาทวันนี้ลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันนิดๆแต่ว่าได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ถ้าคุณผู้ฟังสนใจโทรไปได้เลยที่เบอร์02-114-3990 นะคะ02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งแล้วก็ค่าประกันสินค้า100บาทนะคะสินค้าดีๆจากช็อปมาเนียการันตีจาก M-Cord ค่ะ
1: ค่ะมาอ่านคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังนะคะจากทาง Facebook Live แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะคะทาง Facebook Live นะคะคุณสุภชัยทักทายเราสองคนมานะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรนะนะคะบอกว่ามองหาทางออกไว้ก่อนก็ไม่ปลอดภัยค่ะถ้าเจอร้านที่ล็อกทางออกไว้ด้านนอกเราก็จะไปอัดกันตรงที่ประตูทางออกที่ออกไม่ได้จริงนะคะแต่ถ้าเกิดเราสังเกตกันไว้ก่อนลองไปเปิดดูก่อนได้ไหมคือถ้าลองเปิดแล้วเปิดไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้
0: ไปเช็คก่อนใช่เพื่อความปลอดภัยของตัวเราน
1: ะคะเออเหมือนกันดิฉันอ่านข่าวของคุณบุ๊ควงทศกัณฐ์นักร้องวงทศกัณฐ์อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่รอดชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือไฟมันลามรวดเร็วมากคือแค่เสี้ยววินาทีก็พลึบเลยเนี่ยนะคะคุณบุ๊คบอกว่าต่อให้10ทางออกเนี่ยก็อพยพคนไม่ทันนะอันนี้เป็นคำพูดที่รู้สึกว่าน่าสะพรึงกลัวมากเลยนะครับคือต่อให้มีทางออกเท่าไหนมันก็หนีไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจังหวะไฟมันโหมเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะทางไลน์ของคุณผู้ฟังนะคะส่งมาคุณ N9545 ค่ะบอกว่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวบทเรียนที่ไม่เคยจดจำและนำมาแก้ไขต้องเอาผิดผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เปิดให้บริการลงโทษสถานหนักนะคะมีอ้าวขออภัยนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ Facebook ของดิฉันเด้งอัตโนมัติค่ะไปแล้วนะคะมีคุณผู้ฟังที่ให้ความคิดเห็นมาอีกหลายท่านเลยนะคะ
0: ค่ะก
1: ็น้องเมย์เปิดได้ไหมคะ
0: ข้อความเข้ามาข้อความยังไม่ขึ้นนะคะสวัสดีคุณสุภชัยนะคะอันนี้คุณสุภชัยก็เป็นแฟนข่าวแฟนคลับของรายการเลยน่ารักมากๆนะคะสวัสดีคุณ Easy Camp บอกว่าถ้าเจ้าของร้านมีความผิดเจ้าหน้าที่ที่ให้อนุญาตก็ผิดถ้าเจ้าหน้าที่ผิดหัวหน้าหน่วยงานก็ผิดถ้าหัวหน้าผิดผอ.เขตก็ผิดถ้าผอ.ผิดผู้ว่าก็ผิดด้วยนะคะคุณ Easy Camp กําลังจะบอกว่าก็คือถ้าออกใบอนุญาตมาก็คือผิดทั้งหมดนั่นแหละเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะสวัสดีคุณอะไรนะนะคะ
1: เหมือนกับว่าถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนะมันก็ผิดไปหมดนะ
0: ใช่
1: มั้ยคะแบบว่าถ้าระดับนู้นผิดลงมามันก็ผิดทุกระดับเนี่ยนะคะก็ต้องคือมันต้องไม่มีใครผิดนะมันทุกคนต้องเข้มงวดแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง
0: ตัวเราต้องมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยระมัดระวังด้วย
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการเราจะพูดกันถึงเรื่องของประกันสังคมนะคะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39กันบ้างนะคะมีข่าวดีมาบอกค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้เนี่ยชวนคุณผู้ฟังมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญประกันสังคมสูตรใหม่นะคะล่าสุดนะคะวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอีกนิมิตหมายที่ส่งสัญญาณที่สำคัญของระบบประกันสังคมไทยเลยนะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายคือเขาจะเปลี่ยนเงินในการคำนวณบำนาญสูตรใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์นะคะ Career Average Revenue Earning นะคะเรียกสั้นๆว่าแคร์หมายความว่าเขาจะไม่ได้คำนวณเงินเดือนที่เราส่งประกันสังคมช่วง60เดือนสุดท้ายหรือว่า5ปีเหมือนแบบสูตรก่อนแล้วนะคะแต่เขาจะเปลี่ยนใหม่ก็คือเงินสมทบทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำงานมาตั้งแต่เราส่งเดือนแรกจนถึงช่วงสุดท้ายของการเกษียณเนี่ยก็คือจะถูกมาคำนวณหมดเลย
1: ค่ะแต่ว่าที่เราพูดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเริ่มแล้วนะคะยังค่ะยังไม่เริ่มนะคะเพียงแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีเขาเห็นชอบแล้วเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ทันทีเพราะว่าเขาต้องมีการส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรวจร่างกฎกระทรวงก่อนแล้วก็ค่อยป

ในราชกิจจานุเบกษาหลังจากนั้นอีก180วันค่ะก็จะมีการประกาศใช้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ 8-10 เดือนนะคะสำหรับสูตรแคร์ที่มาใหม่เนี่ยนะคะเขาจะ

0: จะน้อยลงแต่ว่าถึงแม้ว่าน้อยลงเนี่ยเขาก็จะมีการชดเชยให้เรา
1: ใช่ค่ะซึ่งประกันสังคมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะพอแบบใหม่ออกมาแล้วกลัวจังเลยจะได้น้อยหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีมาตรการชดเชยให
0: ้
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณรับบำนาญอยู่ก่อนที่กฎหมายนี้จะออกมาคุณได้เท่าไหร่อะสมมุติว่าได้ 5,000 กฎหมายออกมาคุณได้ 4,500 เขาก็จะได้ให้ 5,000 เหมือนเดิ
0: ม
1: จะไม่ให้เสียสิทธิ์เลยถ้าเกิดได้น้อยกว่าเดิมจะได้จ่ายในอัตราที่เท่าเดิมนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคำนวณแล้วแบบใหม่ทำให้คุณได้เยอะกว่าก็จะให้ได้รับจำนวนยอดใหม่นะคะสมมุติว่าคำนวณแล้วได้ 7,000 ก็จะเปลี่ยนเป็น 7,000 อันนี้ในกรณีที่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วนะคะ
0: ค่ะอ่ะเดี๋ยวอธิบายกันให้ฟังกันดีกว่านะคะว่าสูตรเดิมกับสูตรใหม่เนี่ยต่างกันยังไงนะคะสูตรเดิมเนี่ยเป็นการคำนวณโดยที่เราคิด60เดือนสุดท้ายของการทำงาน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าเราอยู่มาตรา33นะเงินเพดานค่าจ้างสูงสุดคือ 15,000 บาทก็จะตัวคูณเนี่ยก็คือเป็น 15,000 บาท5เดือนสุดท้ายก็ขออภัยค่ะ60เดือนสุดท้ายก็ยังเป็น 15,000 บาทแต่กรณีที่คุณอยู่มาตรา33แล้วย้ายไปมาตรา39 60เดือนสุดท้ายเนี่ยหรือ5ปีสุดท้ายเนี่ยมันจะไม่ได้คูณด้วย 15,000 บาทละมันจะต้องคูณด้วย 4,800 บาท
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็คือตัวคูณน้อยลงคิดง่ายๆเลยตัวคูณน้อยลงเพราะฉะนั้นเงินน้อยลงแน่ๆคนก็เลยคิดว่าโอ้แบบเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยยุติธรรมเลยรัฐบาลก็เลยออกแบบใหม่มาเรียกว่าสูตรแคร์นี้นะคะคือซึ่งสูตรแคร์เนี่ยก็จะไม่ได้คำนวณจาก 15,000 บาทและไม่ได้คำนวณจาก 4,800 บาทจะเป็นการเฉลี่ยตลอดอายุตลอดตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายที่คุณส่งเงินประกันสังคมเลยก็ว่าได้นะคะ
1: ทีนี้มาชวนคุยกันว่าสูตรแคร์เนี่ยคิดยังไงสูตรแคร์แบบเก่ากับแบบใหม่คิดคำนวณเหมือนกันเลยแต่ว่ามีอะไรที่แตกต่างบ้างคุณผู้ฟังคิดตามนะคะการคิดเงินบำนาญของเราเนี่ยสูตรในการคำนวณก็คืออัตราบำนาญอัตราบำนาญยกตัวอย่างเช่นเราทำงานมา15ปี
0: 15ปี
1: สมมุติ15ปีก็คือ180วันเอาใหม่เดี๋ยวงงสุดเงินบำนาญก็คืออัตราบำนาญคูณฐานค่าจ้างเฉลี่ยคูณกับแต้มบำนาญ
0: ค่ะ
1: อันนี้เหมือนกันแบบเก่ากับแบบใหม่คูณตัวเลขเหมือนกันแต่ความแตกต่างที่มันจะต่างคือคำว่าฐานค่าจ้างเฉลี่ยที่นำมาใช้คำนวณนี่แหละค่ะเพราะแบบเก่าเนี่ยเขาจะคูณ60เดือนสุดท้ายหรือว่า5ปีใช่ไหมคะแต่แบบใหม่เนี่ยคือฐานค่าจ้างตั้งแต่ส่งเงินประกันตั้งแต่เดือนแรกจนถึงเดือนสุดท้ายของเกษียณเลยแล้วอีกอย่างคือแบบเดิมเนี่ยเดือนจะถูกปัดเศษทิ้งใช่ไหมคะแต่แค่แบบใหม่เขาจะนำเดือนที่คุณส่งประกันสังคมเนี่ยจำนวนเดือนจะถูกนำมาคิดด้วยก็คือเดือนละ 0.125 ก็จะถูกคูณเข้าไปด้วยหรือคิดง่ายๆก็คือปีละ 1.5% ที่จะถูกนำมาคูณทีนี้มากคำถามที่ว่าใครได้ใครเสียเปรียบอะไรยังไงเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปกังวลเรื่องนั้นไปก่อนเพราะอย่าลืมว่าหลักคิดในการคำนวณที่เป็นตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยสูตรแนวคิดที่ชัดเจนตอนนี้ประกันสังคมก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาก็ยังรอการประกาศอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยสูตรคำนวณก็จะไม่ได้แตกต่างจากนี้ไปมากเท่าไหร่นะคะคำถามก็คือว่ามันดียังไงมันดีตรงที่ว่าคนที่ช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยส่งน้อยสมมุติว่ามีความจำเป็นต้องไปอยู่ในม39มาตรา39เพดานขั้นสูงสุดของเงินเดือนก็คือ 4,800 แล้วส่งน้อยเนี่ยโอกาสในการที่จะถูกคำนวณทั้งหมดทั้งชีวิตของการทำงานเนี่ยมันก็จะได้สูงกว่ามันก็คุ้มค่ามากกว่านะคะคือเพราะว่าแต่จะมีข้อเสียสำหรับ

0: คนที่วางแผนชีวิตไว้ว่าเอ๊ะบั้นปลายชีวิตของเรา5ปีสุดท้ายจะเร่งทำเงินเดือนให้สูงเพื่อที่จะได้มีฐานเงินเดือนที่สูงมาคำนวณเนี่ยอันนี้ก็จะถือว่าอาจจะได้รับบำนาญที่น้อยลงนะคะแต่ไม่อยากให้กังวลว่าอุ๊ยจะต้องได้น้อยลงกว่าเดิมแน่เลยเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีแนวคิดที่จะชดเชยเตรียมแผนสำรองนี้ไว้อยู่5ปีนะคะในปีแรกก็คือชดเชย 100% เลยหมายความว่าถ้าเกิดคำนวณแล้วส่วนต่างของคุณ500 1,000 เนี่ยเขาก็จะจ่ายส่วนต่างแบบ 100% เป็นเวลา1ปีปีต่อไป 80% ปีถัดไปอีก60แล้วก็40 20นะคะก็มาดูกันว่าอ่ะข้อดีก่อนคนทำงานที่ส่งแบบเต็มเพดานนานเนี่ยอันเนี้ยถือว่าได้ประโยชน์เพราะว่าส่งฐานสูงสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญที่สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเขาจะไม่เสียเปรียบถ้าช่วง5ปีสุดท้ายเขาเงินเดือนลดเพราะว่าเขาส่งสูงมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ข้อดีก็คือจะมีการนับเศษเดือนขึ้นมาด้วยอย่างแต่ก่อนสมมุติทำงานมา25ปี6เดือน6เดือนจะถูกตัดทิ้งใช่ไหมคะแต่สูตรแคร์6เดือนก็จะถูกนำมาคิดด้วยแล้วก็ทำให้เราได้อัตราบำนาญที่เพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าเราอยากจะได้รับเงินบำนาญให้คุ้มให้สูงที่สุดเราจะต้องแบบวางแผนยังไงดีนะคะ เราจะต้องส่งต่อเนื่องนะคะส่งต่อเนื่องอย่าเพิ่งออกจากม.33ถ้าเกิดว่ายังมีงานทำอยู่ก็ส่งต่อเนื่องแล้วมีเหตุจำเป็นให้เราจะต้องออกจากงานให้รีบส่งม.39ต่อเนื่องเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกวันที่เราทำงานที่เราส่งเข้าไปส่งทบเข้าไปเนี่ยมันจะถูกเก็บหอมรอมริบมามีผลกับบำนาญในช่วงบั้นท้ายของชีวิตด้วยนะคะอย่าดังนั้นขอย้ำว่าอย่าขาดส่งนะคะเพราะว่าถ้าคุณขาดส่งค่าจ้างเฉลี่ยลดลงอายุงานที่จะนำมาคูณก็ลดลงนะคะแล้วถ้าเกิดลาออกจากงานก็อย่าปล่อยให้สิทธิ์หายให้รีบสมัครม.39เพราะว่าถ้าอายุยังน้อยอยู่เนี่ยคือมันก็ยังมีสิทธิ์ที่จะสะสมเงินบำนาญต่อไปได้นะคะแล้วถามว่าเอ๊ะกลุ่มไหนน้องที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าได้เงินบำนาญสูงแน่นอนเลยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มคนที่อายุน้อยๆอย่างเช่นเริ่มทำงานตอนอายุ20ถึง35ปีทำงาน15ปีเนี่ยเพราะอะไรเพราะกลุ่มคนกลุ่มที่อายุยังน้อยเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์ในการส่งเงินประกันสังคมเต็มเพดานไปจนกว่าจะเกษียณดังนั้นแล้วพอคุณส่งเต็มเพดานมาตลอดตามมาตรา33เนี่ยพอคุณเกษียณเนี่ยคุณก็จะได้รับฐานที่สูงเพราะคุณสะสมมาเยอะหลายปีนะคะก็จะได้ก็ทำให้คุณมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะก็แนะนำว่าควรส่งฐานเต็มทุกครั้งอย่าเพิ่งรีบออกถ้าออกก็ให้กลับเข้ามาม.39เพื่อส่งต่อทันที
1: แต่ว่าการจะกลับมาม.39เนี่ยต้องมีระยะเวลานะ6เดือนใช่ไหมคะ
0: ก็ถือว่าแต่ละช่วงก็มีประโยชน์แตกต่างกันก็ลองไปคำนวณเล่นๆดูก็ได้ว่าเราจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวเลขหรือเงื่อนไขต่างๆอื่นๆเนี่ยยังไม่ได้มีสูตรที่ชัดเจนออกมาก็ต้องรอทางกระทรวงประกาศออกมาเหมือนกันว่าเห็นว่าเขาจะให้มีแต้มบำนาญด้วยซึ่งแต่ละคนก็จะได้แต้มบำนาญที่ไม่เท่ากันแต้มบำนาญนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะให้คุณดูแต้มบำนาญของตัวเองได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO อันนี้กำลังพิจารณาอยู่ว่าเอ๊แต่ละคนจะได้กี่แต้มกันนะคะซึ่งแต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันนะคะเรื่องนี้ก็เลยไม่ได้ถึงกับเสียเปรียบได้เปรียบแต่ถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตมากกว่าว่าทำยังไงให้เราได้รับบำนาญในบ้านปลายชีวิตคุ้มที่สุด
1: ส่วนคนที่ได้รับบำนาญอยู่แล้วเนี่ยสูตรแคร์จะกระทบไหมคำตอบก็คือไม่กระทบในทางลบค่ะเพราะว่าสปสช.เนี่ยเขาจะคำนวณทั้งสองสูตรแล้วก็จะจ่ายให้ในอัตราที่สูงกว่า
0: ใช่
1: ถ้าสูตรแคร์คำนวณได้มากกว่าเขาก็จะปรับเพิ่มให้นะแต่ถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่าเขาก็ให้เท่าเดิมนะคะส่วนผู้ประกันตนต้องทำยังไงบ้างมีสูตรแคร์มาใหม่ต้องไปยื่นอะไรหรือเปล่า

0: ไม่ต้องนะคะสปสช.เขาคำนวณให้อัตโนมัติเราก็ส่งเงินไปตามปกติตามเดิมเนี่ยแหละนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39อันนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากๆโดยเฉพาะอดีตมาตรา33ที่ย้ายมามาตรา39เพราะว่าสูตรแคร์เนี่ยนับจากค่าจ้างจริงตลอดชีวิตไม่ใช่แค่5ปีสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีพูดถึงเรื่องของเพดาน 17,500 บาทจะมีผลเมื่อไหร่นะคะก็บอกว่ามีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ1มกราคม69ที่ผ่านมาค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่าลืมว่าฐานที่เราส่งเนี่ยไม่ได้เป็น15,000อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าประกันสังคมเองก็ปรับฐานเพดานของมาตรา33ใหม่ก็คือปี69ถึงปี71เนี่ยค่าจ้างฐานเพดานที่ถูกนำมาคิดคือ 17,500 ก็ต้องนำส่ง875บาทระยะที่2คือปี72ถึงปี74
0: ค่ะ
1: ปรับฐานใหม่เป็นถ้าคุณฐานถึง 20,000 เนี่ยคุณจะถูกนำส่ง 1,000 บาทแล้วก็ระยะที่3ตั้งแต่ปี2575เป็นต้นไปถ้าฐานของคุณ 23,000 บาทจะถูกนำส่ง 1,150 บาทดังนั้นตัวเลขก็ต้องไม่ได้เหมือนเดิมไม่ใช่เป็น750อีกต่อไปแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: มีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นมาทางไลน์นะคะคุณรู้สึกเรื่องรถนะคะบอกว่าเงินบำนาญประกันสังคมแบบเดิมไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบันและในอนาคตผมส่งมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งประกันสังคมมาตรา33จนถึง2560เกษียณงานบำนาญรับแค่ 3,675 บาทเฉลี่ยวันละ100บาททุกวันนี้มันอยู่ไม่ถึงเดือนนะวันละ100บาทก็อยู่ไม่ถึงเดือนนะคะอ๋อก็ตอนนี้เขาปรับให้ใหม่แล้วนะคะ
1: อันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีในการแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานที่ถูกนำมาคิดตามส่งจริงทั้งหมดเลยตั้งแต่เดือนแรกที่คุณเริ่มส่งประกันสังคมก็ถือว่าคืนความเป็นธรรมให้กับคนทำงานพนักงานที่มีกว่า24ล้านคนทั่วประเทศนะคะ
0: แล้วก็วันอาทิตย์ที่27กันยายนนะคะจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะเขาขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ก็ไปลงทะเบียนซะนะคะจะได้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะช่วยกันคิดทิศทางข่าวต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะคุณมาลินีวันทองดิฉันดาราการทองลิ้มลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

นี้เวลา 12:00 น.และพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม1รายเป็น34รายพนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตแล้ว126ปากคาดได้ผลพิสูจน์หลักฐานเร็วๆนี้เปิดช่องจราจรวงเวียนใหญ่ฝั่งขาเข้า3ช่องแล้วเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องที่เช้าพรุ่งนี้ลุ้นแชมป์บอลโลก2026ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมส่วนทีมอันดับ3เป็นของทัพสิงโตคำรามอังกฤษหลังไล่ถล่มฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษในฟุตบอลโลกตั้งแต่ปี1966ภารกิจเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำสัมพันธ์หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านด้านสื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกอนุทินใช้คำภาษาจีนเจี้ยโหยถึง4ครั้งในการกล่าวปาฐกถาเจี้ยโหยไท่กัวเจี้ยโหยซื่อฉวนเจี้ยโหยจงกัวเจี้ยโหยห่าวเพิงโหยสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะคุณ

0: ผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปทั่วประเทศค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มดิฉันพจนาถธนธนากุลนะคะพร้อมข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงสถานการณ์ปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเป็น34รายแล้วค่ะโดยศูนย์เอราวัณสรุปข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวประจำวันนี้ช่วง 9:00 น.รวมทั้งหมดมีผู้ประสบเหตุ77รายนะคะกลับบ้านได้แล้ว47รายยังรักษาตัว23รายแบ่งเป็นผู้ป่วยหนักใน ICU 13รายพักในวอร์ดแล้ว10รายด้วยการตึกผู้ป่วยทั่วไปและเสียชีวิตที่โรงพยาบาล7รายค่ะล่าสุดเคสที่7คือนางสาวอภิญญาสุขทองทาขออภัยค่ะสุขทองสาอายุ20ปีผู้เสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 น.ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากรักษาตัวใน ICU มา1สัปดาห์ค่ะทำให้ผู้เสียชีวิตยอดณตอนนี้อยู่ที่34รายด้านพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้าผลการสืบสวนคดีเพลิงไหม้โรงพยาบาลลาดพร้าวว่าล่าสุดค่ะทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านญาติผู้เสียชีวิตไปแล้ว126ปากด้วยกันส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาเร็วๆนี้ขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ห่วงใยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งก็ทำให้เมื่อคืนที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเที่ยงคืนของวันที่12ผู้เสียชีวิต34รายได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือตรวจสอบข้อเท็จจริงประสานงานและให้ความช่วยเหลือเยียวยาทายาทของลูกจ้างผู้ประกันตนที่เสียชีวิตรวมถึงได้รับบาดเจ็บให้ได้รับกองทุนทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนางสาวกาญจนาภูลแก้วเปิดเผยว่าเพื่อการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตลอดจนคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาโดยเร็วที่สุดค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต22รายเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมทั้งมาตรา33นะคะทายาทก็จะมีสิทธิ์ในการรับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขกฎหมายมีผู้ประกันตนมาตรา40ด้วยค่ะทายาทก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมค่ะ
1: ส่วนเหตุเพลิงไหม้อีกที่หนึ่งนะคะเมื่อเช้านี้ทางผู้อำนวยการเขตนายศักชัยสิริวัลนางสาวปานทิพย์ชาวปลายนาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตนะคะก็ลงพื้นที่ไปดูเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยรามคำแหง207นะคะก็ไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะพบว่าเพลิงลุกไหม้เสียหาย4หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายเป็นชายมีอาการสำลักควันค่ะทางเขตก็ได้จัดตั้งจุดอำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นพร้อมกับให้คำแนะนำด้านเอกสารหลักฐานในการขอความช่วยเหลือจากทางราชการนะคะซึ่งเหตุเพลิงไหม้ภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน11เขตธนบุรีนะคะก็มีแมวนะคะที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศก็นำแมว17ตัวที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะเข้าสู่การดูแลอย่างปลอดภัยค่ะตอนนี้แมวทุกตัวอยู่ระหว่างการพักฟื้นตรวจสุขภาพแล้วก็รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่นะคะส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะรับอุปการะแมวนะคะก็ขอความกรุณาให้ทางศูนย์สุนัขได้ดูแลสุขภาพแมวรวมถึงดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ความเป็นทายาทของเจ้าของก่อนนะคะเพื่อจะทำดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจจะรับอุปกรณ์ก็ส่งข้อความมาได้ทางเพจ BKK Adopter นะคะหรือว่าโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023287460กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ยังอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะจากเหตุการณ์ที่มีน้ำรั่วค่ะแล้วก็ต้องปิดการจราจรแถววงเวียนใหญ่ไปนะคะล่าสุดค่ะทางเพจกรุงเทพมหานครได้มีการแจ้งนะคะตามที่ได้แจ้งไป

0: วดล่วงหน้าว่าจะมีการเปิดการจราจรตั้งแต่6โมงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกได้ร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่เปิดช่องการจราจรบริเวณวงเวียนใหญ่ขาเข้านะคะใน3ช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ทางสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งขาออกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ค่ะไปใช้เส้นทางถนนลาดย่าทดแทนโดยจะเปิดช่องทางการจราจรเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการในการก่อสร้างเพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะไปที่ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูนะคะซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์วิจัยและเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ชั้นนำของโลกค่ะตั้งขึ้นมาปี2530นะคะภารกิจสำคัญก็คือการอนุรักษ์ขยายพันธุ์และก็ศึกษาวิจัยหมีแพนด้ายักษ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากของจีนภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่มีระบบนิเวศใกล้เคียงกับธรรมชาติค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็เยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์แล้วก็ศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าพร้อมกับรับฟังบรรยายภารกิจผลการดำเนินงานตลอดจนแนวทางการวิจัยด้านชีววิทยาสุขภาพศาสตร์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมในการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดนะคะจากนั้นนายกไปที่ศาลเจ้าสามก๊กค่ะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสามก๊กนะคะก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของยุคสามก๊กและเป็นแหล่งรวบรวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจีนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะโอกาสนี้ก็ฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของศาลนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระเจ้าเล่าปีคงเบ้งนะคะอัครมหาเสนาบดีแห่งจกก๊กแล้วก็เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในศาลเจ้าด้วยค่ะต่อจากนั้นนายกและคณะก็เดินทางไปที่วัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนนะคะโดยนายกได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมกับรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นนาและบทบาทสำคัญของวัดรวมถึงเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิ่มของวัดค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าจื้อซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์นี้นับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะคะนายกรัฐคณะก็จะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติช่วงหลิวนครเฉิงตูไปยังกรุงปักกิ่งค่ะโดยมีนายอินเฮอจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจีนให้การต้อนรับพอช่วง

0: เย็นนะคะ 17:30 น.ค่ะนายกก็มีกำหนดการจะเดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยนะคะพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารในเรื่องความร่วมมือทางเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสำนักงาน CP Center นะคะเพื่อจะแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำธุรกิจในจีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยที่สนใจตลาดจีนค่ะ
1: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนชื่นชมนายกรัฐมนตรีของไทยใช้ภาษาจีนจีโหยในการปาฐกถาสะท้อนถึงความจริงใจค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณะประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนก็ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนค่ะโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีที่เป็นการสะท้อนความเป็นมิตรและใกล้ชิดระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่นะคะได้เลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีมาพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกันถึง4ครั้งซึ่งเจียโหยที่ว่านี้นะคะก็มีเจียโหยไทกัวเจียโหยซื่อฉวนเจียโหยจงกัวและเจียโหยห่าวผึ่งโหยค่ะซึ่งก็แปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยสื่อเสฉวนระบุว่าถ้อยคำนี้สะท้อนถึงความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนค่ะรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและการได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วม งานอย่างอบอุ่นเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่กับการร่วมมือกันในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับคู่ค้าในทุกมิติทางด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนการที่สื่อจีนเลือกนำเสนอถ้อยคำที่สะท้อนมิตรภาพและความจริงใจของนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ได้เติบโตเฉพาะในระดับนโยบายค่ะแต่ยังได้รับการรับรู้การตอบรับจากประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศค่ะ
0: วันนี้นิดาโพนะคะเปิดเผยผลสำรวจเรื่องต่างชาติผิดกฎหมายค่ะจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อพฤติกรรมการกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อประเทศไทยพบว่าเรื่องที่1ก็คือเรื่องการเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาตัวอย่าง 94.05 ระบุว่าอันตรายมากนะคะเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นในนามบุคคลองค์กรหรือบริษัทกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 82.14 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.81 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อเด็กที่เป็นลูกต่างชาติเพื่อให้ได้สัญชาติตัวอย่างร้อยละ 81.76 ระบุว่าอันตรายมากรองลงมาร้อยละ 14.20 ระบุว่าค่อนข้างอันตรายค่ะการประกอบธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาผูกขาดและควบคุมระบบซื้อขายทั้งหมดเฉพาะเครือข่ายของคนชาติเดียวกันทำให้คนไทยขาดรายได้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.29 ระบุว่าอันตรายมากค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะที่ประชาชนมองว่าต่างชาติผิดกฎหมายมาทำแล้วส่งผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือเรื่องของการจ้างนอมินีชาวไทยเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยค่ะอันดับ6คือการเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใดที่1จำนวนมากจนกลายเป็นหรือเกือบจะเป็นชุมชนหรือเป็นเมืองของชาวต่างชาติเรื่องที่7คือการทำงานของต่างชาติที่ไม่ตรงกับใบอนุญาตทำงานเรื่องที่8การเข้ามาประกอบอาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยนะคะส่วนพฤติกรรมผิดกฎหมายของชาวต่างชาติที่เคยพบเห็นด้วยตนเองพบว่าตัวอย่างร้อยละ 35.95 ระบุว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายของชาวต่างชาติรองลงมาร้อยละ 26.11 ระบุว่าการเข้ามาลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายหรือเปิดกิจการเพื่อฟอกเงินสีเทาร้อยละ 25.88 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยเพื่อเปิดธุรกิจหรือถือหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจในประเทศไทยร้อยละ 20.92 ระบุว่าการจ้างนอมินีชาวไทยถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นใช้นามสกุลองค์กรหรือว่าบริษัทค่ะท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยกระทำผิดกฎหมายร้อยละ 67.10 ระบุว่าการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรองลงมาร้อยละ 59.31 นะคะระบุว่าบทลงโทษตามกฎหมายไม่รุนแรง

0: แรงร้อยละ 52.21 ระบุว่านโยบายของรัฐหรือกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้ค่ะ
1: ขณะที่เรื่องของแรงงานนะคะตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้มาออกมาชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติจนถึงปี70เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่ะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมติของครม.ที่เห็นชอบการขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึง11ธันวาคมปี70เพื่อเป็นการปกครองเศรษฐกิจและการลดภาระเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการค่ะซึ่งใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่กำลังทยอยหมดอายุในช่วงปลายปีนี้หากไม่มีการขยายเวลาก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เพิ่งพาแรงงานกลุ่มนี้ทางภาคการผลิตการก่อสร้างบริการเกษตรกรรมในทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญค่ะเพราะยังคงเป็นแรงงานที่มีความต้องการสูงรัฐบาลก็ออกมาตรการล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานช่วยให้ภาคเอกชนสามารถวางแผนบริหารกำลังคนได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องหยุดสายงานผลิตหรือว่าปิดกิจการชั่วคราวซึ่งช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันขยายเวลาจะมีการเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดหาการลักลอบนำเข้าเมืองแรงงานเถื่อนและภาคธุรกิจจะได้ไม่ขาดแคลนแรงงานค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: รัฐบาลเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยและมีแนวโน้มมีภาวะมีบุตรยากมากขึ้นค่ะขณะเดียวกันเทคโนโลยีช่วงการเจริญพันธุ์ก็มีความก้าวหน้าและมีการใช้บริการมากขึ้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากล นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงค่ะก็ประกอบด้วยการปรับแก้คำว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเปิดโอกาสให้คู่สมรสที่เท่าเทียมสามารถเข้าถึงบริการได้การเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการปรับเงื่อนไขการให้บริการแก่คู่สมรสที่มีชาวต่างชาติการกำหนดให้เจ้าของอสุจิไข่หรือตัวอ่อนสามารถส่งออกอสุจิไข่หรือตัวอ่อนได้รวมทั้งการปรับเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็ขอเชิญชวนประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะความเห็นของทุกภาคส่วนก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาตามกันต่อคดีฆาตกรรมสยองตัดคอตัดเจ้าโลกหนุ่มวัย35ปีคากระท่อมที่อุดรธานีค่ะล่าสุดตำรวจยืนยันพบหลักฐานชัดเจนนะคะแล้วก็แจ้ง2ข้อหาหนักกับนายทุ่งขณะที่เจ้าตัวก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะความคืบหน้ากรณีนายสมศักดิ์ธรรมวาปีหรือว่านายต่องอายุ35ปีซึ่งถูกคนร้ายลงมือฆ่าอย่างเหี้ยมโหดตัดคอตัดอวัยวะเพศตัดเอ็นร้อยหวายที่ข้อเท้าแล้วก็ถูกแทงมากกว่า7แผลเสียชีวิตที่กระท่อมนาบ้านสุขสบายอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ตามหาอวัยวะที่หายไปต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ไปพบเจอศีรษะของผู้เสียชีวิตซุกอยู่ในถังสีข้างกระท่อมของนายนิรุตหรือว่านายทุ่งซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยมีการคุมตัวได้ใกล้ๆจุด

0: เกิดเหตุค่ะซึ่งต่อมานะคะทางกู้ภัยก็ค้นหาจนกระทั่งไปเจอค่ะว่ามีชิ้นส่วนศีรษะถูกตัดเป็น2ซี่มีการเผาจนเกรียมแล้วก็นำไปดองเอาไว้พร้อมกันกับอวัยวะเพศนะคะแล้วก็ยังพบชิ้นส่วนคล้ายสมองอยู่ในขวดดองด้วยจากการเค้นสอบปากคำในทุ่งตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ยังให้การปฏิเสธยืนกระต่ายขาเดียวว่าไม่ได้ก่อเหตุแล้วก็ไม่ทราบว่าศีรษะของนายต่องนั้นมาอยู่ในกระป๋องข้างกระท่อมของตัวเองได้อย่างไรแต่เมื่อวานนี้มีรายงานนะคะว่าจากการไปตรวจปัสสาวะก็พบว่าตัวของนายผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะนายทุ่งก็พบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยมารดาของนายทุ่งค่ะชื่อว่านางบุญเพ็งเดินทางมาพูดคุยกับลูกชายแต่ลูกชายก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ลงมือมีการสาบานต่อหน้าพระส่วนตัวลึกๆคนเป็นแม่เชื่อว่าลูกชายไม่ได้ทำแต่ด้วยหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นก็ถือว่าก็เชื่อว่าลูกชายคงจะก่อเหตุจริงค่ะยอมรับว่าลูกชายป่วยจิตเวชหลังจากที่เป็นโรคฉี่หนูเคยเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นกลับขึ้นมาก็หันไปดมกาวเสพยาอย่างหนักก็ไปสร้างกระท่อมให้อยู่ที่นาเพราะว่าอยู่ร่วมกันกับคนอื่นไม่ได้ด้านพันตำรวจเอกพงพันนาขวาผู้กำกับการสภ.บ้านดุงเปิดเผยค่ะว่าแม้ว่านายทุ่งผู้ต้องสงสัยยังให้การปฏิเสธแต่ตำรวจมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลักฐานที่พบในกระท่อมจึงเชื่อแน่ชัดนะคะว่าเป็นผู้กระทำเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเพราะเป็นหลักฐานที่มัดตัวในการดำเนินคดีกับนายทุ่งได้อย่างแน่นอนเตรียมตัวดำเนินคดี2ข้อหาหนักค่ะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนากับปิดบังซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
1: ส่วนกรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารลิมปาพรอายุเก่าแก่ประมาณ55ปีภายในวัดธาตุทองพระอารามหลวงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนานะคะล่าสุดทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าไปยังพันตำรวจโทกิจยังมีรองผู้กำกับการสน.คลองตันค่ะบอกว่าเบื้องต้นโครงกระดูกเป็นหญิงไม่ทราบอายุค่ะจากการสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ก็ไม่มีใครมีข้อมูลนะคะว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาหรือว่าส่งคืนญาติดังนั้นจึงคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ร่วมสร้างวิหารแห่งนี้และอายุกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมาเท่าๆกับอายุของวิหารนะคะอย่างไรก็ตามค่ะได้นำกระดูกส่งภาควิชานิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อตรวจสอบว่าจะสามารถสกัด DNA มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลหรือตามหาญาติได้หรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตนเป็นญาติผู้เสียชีวิตซึ่งหากไม่พบญาติก็ต้องประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยดำเนินการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาตามขั้นตอนค่ะพันตำรวจโทกิจบอกว่าโลงศพสีแดงแล้วก็พานที่พบพร้อมกระดูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณไสนะคะแต่ว่าเป็นโลงจำปาแล้วก็เป็นพิธีศพในยุคสมัยนั้นค่ะตำรวจคลองตันยืนยันว่าโครงกระดูกใต้วิหารวัดท่าทองไม่เกี่ยวคุณไสพบเป็นโครงกระดูกอายุหญิงอายุ55ปีนะคะคาดว่าเป็นคนบริจาคเงินสร้างวิหารค่ะ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลโลกค่ะตีสี่ในเช้าวันพรุ่งนี้รอลุ้นนะคะว่าใครจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะผลงานของอังกฤษก็ทำได้ดีนะคะก็เป็นอันดับ3หลังจากถล่มฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4ค่ะไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษพบฝรั่งเศสครึ่งแรกอังกฤษนำไปก่อน4ประตูต่อ0ได้ประตูจากเดคแลนไลซ์นาทีที่3เอสลีย์คอนซานาทีที่18บุคโยซาการนาทีที่37และนาทีที่45บวก2ครึ่งหลังฝรั่งเศสไล่ตามมาได้3ประตูต่อ4จากคิลิยันเอ็มบัปเป้นาทีที่48บรัดเลย์บากูล่านาทีที่54และเอ็มบัปเป้นาทีที่66ท้ายเกมนาทีที่87ซาก้ายิงจุดโทษให้อังกฤษนำ5ประตูต่อ3แต่อุสมานเดมเบเล่ยิงไล่มาได้ประตูที่4ที่นาทีที่90บวก6ก่อนที่2นาทีจูดเบลลิงแฮมยิงประตูปิดท้ายให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลกไปครองหลังจบเกมบุคาโยซาก้าฮีโร่เจ้าของแฮตทริกในเกมนี้เปิดเผยว่าทีมตั้งเป้าจบรายการให้ดีที่สุดหลังผิดหวังจากรอบรองชนะเลิศพร้อมยกให้ครึ่งแรกของเกมนี้เป็นฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้ยังกล่าวถึงการยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกจนกลายเป็นนักเตะอังกฤษคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่ทำได้ว่าเป็นความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหลังทุ่มเทอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ด้านโทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษยกย่องสภาพจิตใจของลูกทีมหลังผ่านความผิดหวังในรอบรองชนะเลิศโดยระบุว่าทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในครึ่งแรกพร้อมหวังว่าในอนาคตนักเตะจะภาคภูมิใจกับเหรียญรางวัลแรกของอังกฤษในฟุตบอลโลกในรอบ60ปีและผลงานดีที่สุดนอกประเทศนับตั้งแต่คว้าแชมป์เมื่อปี1966ด้านดิดิเย่เดชองกุนซือทีมชาติฝรั่งเศส

0: ยอมรับผลงานครึ่งแรกเป็นผลงานที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งอาจเกิดจากเตรียมทีมไม่ดีพออย่างไรก็ตามเดชองชื่นชมปฏิกิริยาของนักเตะในครึ่งหลังพร้อมกล่าวว่าการทำงานร่วมกับนักเตะตลอดทัวร์นาเมนต์เป็นการเดินทางที่สวยงามส่วนคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ระหว่างทีมชาติสเปนกับอาร์เจนตินาที่สนามนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมเวลา 4:00 น.โดยทีมชาติสเปนของหลุยส์ เดอาฟูเอนเต้ผ่านเข้ารอบชิงด้วยการเอาชนะฝรั่งเศส2-0มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับซึ่งเสียเพียงประตูเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์รวมถึงแดนกลางที่มีโรดรีเข้ามาโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมคอยควบคุมจังหวะเกมร่วมกันกับฟาเบียน รุยส์ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับอามีนยามานดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบันอย่างไรก็ตามสเปนต้องตรวจความฟิตของยามานก่อนถึงช่วงสุดท้ายหลังมีอาการบริเวณต้นขาซ้ายและพลาดการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้ขณะที่เปโดรบอโรมีอาการกล้ามเนื้อตึงแต่เดลาฟูเอนเต้ระบุว่าอาการไม่รุนแรงยังถูกคาดหมายว่าจะพร้อมลงสนามด้านอาร์เจนตินาของลีโอเนลสกาโลนีผ่านอังกฤษในรอบรองชนะเลิศและเก็บชัยชนะครบทั้ง7นัดในฟุตบอลโลกครั้งนี้โดยสกาโลนีมีขุมกำลังครบทั้ง26คนเกมรุกอย่างนำโดยลีโอเนลเมสซี่ซึ่งทำไป8ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีฮูเลียนอัลวาเรสและลาวตาโรมาร์ติเนสเป็นตัวเลือกในแดนหน้าขณะที่แดนกลางมีเอนโซเฟอร์นันเดสกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นัดนี้จึงเป็นการพบกันระหว่างเกมครองบอลและเกมรับที่แข็งแกร่งของสเปนกับประสบการณ์และสภาพจิตใจของแชมป์เก่าอาร์เจนตินาโดยสเปนลุ้นแชมป์โลกสมัย2ส่วนอาร์เจนตินาต้องการเป็นแชมป์แรกนับตั้งแต่บราซิลปี1962ที่ป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จอัปเดตดาวซันโวฟุตบอลโลก2026โดยคิลิยานเอ็มบัปเป้โชว์ฟอร์มเก่งเหมาคนเดียว2ลูกในเกมนัดชิงอันดับ3ทำให้นำเป็นดาวซันโวทำไปแล้ว10ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้และกลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของฟุตบอลโลกด้วยจำนวน22ประตูและลีโอเนลเมสซี่ที่ทำไป8ประตูทำประตูสูงสุด21ประตูแต่ยังเหลือเกมในนัดชิงชนะเลิศคืนนี้ยังมีโอกาสขึ้นเป็นดาวซันโวฟุตบอลโลก2026และเป็นดาวซันโวตลอดการฟุตบอลโลก
1: เฟื่องวันนี้นะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะตีสี่โดยสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะก็มีการสร้างสีสันความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวนะคะโดยมาเป็นกูรูแห่งสวนสัตว์เชียงใหม่หญิงลีเสือดำกับไทเกอร์เสือโคร่งให้ทั้งสองตัวมาลุ้นนะคะว่าเลือกใครในการชนะการแข่งขันในปีนี้หญิงลีค่ะสวนสัตว์นำกล่องซ่อนอาหารเอาไว้นะคะก็บรรจุอาหารโปรดของหญิงลีปรากฏว่าหญิงลีเลือกเป็นทีมชาติสเปนค่ะส่วนไทเกอร์นะคะก็มีการซ่อนอาหารไว้ใต้ลูกฟุตบอลไทเกอร์เลือกเป็นทีมอาร์เจนตินาเตะเข้าโกเป็นทีมแรกก็ลุ้นกันตีสี่นะคะว่าใครจะได้แชมป์บอลโลก2026ระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาค่ะ
2: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณพจนาธนธนากุลดิษฐ์ดาราการทองลิมลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บ

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้รอสายต่ออาจารย์บ้วนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนวันนี้นะคะก็ที่เตรียมที่จะพูดคุยกับอาจารย์บ้วนเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมาก็เตรียมถามให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572ด้วยเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนแรกเห็น30กว่านาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกว่าวันนี้ไม่มีรายการซะแล้ว
0: โอ้อาจารย์ค่ะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ก่อนล่วงหน้านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นค่ะถ้ามีแบบนั้นนี่อาจารย์ต้องรู้คนแรกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์บอกขวัญมาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: คืออย่างนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณขวัญ
0: ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียน้ำตาเยอะไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่เลยเหรอ
0: ไม่เสียเลยค่ะ
1: โอ้ผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลย
0: อาจารย์เสียใจเรื่องอะไรคะ
1: ไม่ได้เสียใจมันไหลออกมาเอง
0: อ้าวเป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าผมฟังข่าว

0: องเนเน่
1: ค่ะ
0: น้องเนเน่รอย่อ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็เฝ้าดูคลิปของเธอนะ
1: ค่ะ
0: รวมทั้งคลิปที่ฝรั่งเจ้าของเพลงร็อกหรือว่าร็อกเกอร์มืออาชีพระดับโลก
1: ค่ะ
0: วิพากษ์วิจารณ์คลิปของเธออะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็ปลื้มใจแล้วผมก็ร้องไห้น้ำตาไหลมาเองนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแต่ก็มาบอกแฟนรายการทีนี้ที่ผมชวนคุณขวัญมาคุยเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: เพื่อจะย้ำว่าไอ้ปรัชญาที่ผมเคยพูดถึงคำว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตขอให้คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็นึกถึงน้องเนเน่หลายคนคงทราบแล้วจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์และเรียนอะไรอะไรทางวิชาการก็เต็มหมด
1: ค่ะ
0: เหลืออย่างเดียวก็คือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์
1: ค่ะ
0: จับกีตาร์สามวันเล่นเป็นเพลงได้รู้สึกเลยว่าชอบเห็นไหมฮ
1: ะ
0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิขิตฟ้าแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าในอดีตให้ฟังประกอบนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐฟังผมอยู่นะผมอยากจะฝากให้ท่านไปตามตัวบุคคลสองคนนะ
1: มีใครบ้าง
0: คนหนึ่งคือคุณจอน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะผมไม่รู้จอนไหนแล้วนะอีกท่านหนึ่งนี่ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะเป็นสุภาพสตรีน่าจะชื่อคุณทริสพราม
1: ค่ะ
0: เป็นชาวเดนมาร์ก
1: อ๋อที่มอบกีตาร์ให้เนเน่
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนนี้เป็นคนที่เอากีตาร์แล้วไม่ได้โยไม่ได้ส่งมาให้นะ
1: ค่ะ
0: มาให้ถึงตัวเลย
1: ค่ะ
0: ถามว่าทำไมผมว่าถ้าไม่มีคนสองคนนี้เธอก็อาจจะเป็นร็อกเกอร์อยู่ที่ตลาดนาคาหรือตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ที่ภูเก็ตอยู่อย่างนั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าอย่างคุณทริสพรามชาวเดนมาร์กเนี่ยเคยพาเธอไปแสดงที่โคเปนเฮเกน
1: ค่ะ
0: เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เธอคุณจอนเนี่ยใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าที่จะได้เข้าไปรายการอเมริกันก็อตทาเรน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่คนไทยมีสาวขึ้นอีกหนึ่งสาวนอกเหนือจากน้องลิซ่าหรือว่าจะเป็นคุณอะไรต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราควรจะนึกถึงบุคคลเหล่านี้และก็ควรจะเรียกเข้ามาเลี้ยงข้าวสักมื้อหนึ่งแล้วก็มอบใบประกาศให้เขาว่าขอบคุณที่คุณมีส่วนในการช่วยสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสู่ระดับโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่ในใจที่ผมจะพูดถึงทีนี้คุณขวัญสังเกตไหมน้องเน่เนี่ยเขาบอกเขาเล่นเปิดหมวกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขวัญลองอธิบายคำว่าเปิดหมวก
1: ก็คือเป็นการแสดงสดในสถานที่สาธารณะเพื่อเปิดรับการให้เงินจะบอกว่าการบริจาคมันก็ดูแบบดูโหดหูไปไหมคะอาจารย์แต่เป็นการให้ค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจสำหรับ
0: ชื่นชม
1: เป็นแทนคำชื่นชมสำหรับคนที่แสดงศิลปะหรือแสดงการแสดงใดๆก็ตามในสถานที่สาธารณะแล้วผู้ชมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้สินเป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนให้กับการแสดงนั้นๆนะคะ
0: สมัยก่อนบ้านเราไม่มีนะเปิดหมวกเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมไปรู้จักกับคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนนั้นน่าจะอายุสัก30
1: ค่ะ
0: ต้นๆน่ะนะหรือ20ไปปลายไม่แน่ใจคือมีพรรคพวกชวนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จากสวิตเซอร์แลนด์ก็มีช่วงหนึ่งก็แวะไปที่ออสเตรีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ
1: ออสเตรีย ค่ะ
0: ซึ่งเรารู้อยู่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นดินแดนของดนตรีไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: รู้สึกเรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิกก็จะที่นี
1: ่ดินออสเตรียค่ะอาจารย
0: ์ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไกด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปตลาดจะพาไปถนนคนเดิน
1: ค่ะ
0: ให้เรางงมากสมัยก่อนเราไม่รู้จักถนนคนเดินคืออะไรโอ้พาไปดูนะแรกเห็นนะโอ้โหประทับใจมากมีคนเอาของมาขายในตรอกซอยเล็กแคบ
1: ๆ
0: และสับวางระหว่างของขายเนี่ย

0: จะมีคนแบกกลองอยู่ข้างหลังนะที่เหนือกลองจะมีมือตบมือกลองที่ตบเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีเมาส์ออแกนห้อยคออยู่แล้วก็มือก็ดีดกีตาร์ด้วย
1: ปากก็เป่าไป
0: โอ้โหผมไปยืนดูคนนี
1: ้ค่ะ
0: ผมชอบมากเขาเป่าเมาส์ออแกนเขาเล่นกีตาร์เท้าเขาขยับไปขยับมาตีกลอง
1: ค่ะ
0: พอจบเพลงเขาก็ตบมือโอ้โหผมอยากเก่งอย่างคนนี้จัง
1: เก่งมากเลยอาจารย์แยกประสาทสัมผัสได้หมดเลยอะค่ะ
0: ใช่แล้วเดินไปสักระยะหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เจอฝรั่งเนี่ยเอาแคนของไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เป่าแบบเรานะ
1: เป่าเป็นไงคะ
0: เอาหัวทิ่มลง
1: เอาหัวทิ่มลง
0: เป่าตูดแคนฮะ
1: อ๋อเหรอคะมันจะมีเสียงต่างกันไหมคะ
0: มันจะเสียงคล้ายๆโหวตอะ
1: อาจารย์อธิบายโหวตนิดนึง
0: โหวตก็คือไอ้เครื่องดนตรีทางอีสานกลมๆที่เข้าไว้ที่คางแล้วก็เป่าอะ
1: อ๋ออ่านนึกออกแล้วค่ะอาจารย์เป็นแต่เป็นลักษณะที่สั้นๆ นิดนึงไม่ได้ยาวแบบแคนค่ะ
0: ใช่แต่ฝรั่งไม่รู้จักโหวตฝรั่งเอาแคนเนี่ยแต่เก่งนะไปเอาก้นแคนเนี่ยเป่าเป็นเสียงดนตรีได
1: ้ค่ะ
0: นั่นแหละผมก็เลยรู้จักกับคำว่าตลาดคนเดินและไปที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีทางลอดอุโมงค์ปัจจุบันอุโมงค์ทางลอดถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: กลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเขาก็จะเอากล่องกีตาร์มาวางแล้วใครจะให้กี่เหรียญหรือจะกี่ดอลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยมีแต่เราก็ให้ไปหน่อยเราก็ชอบไปยืนดูเขาแล้วก็นึกในใจนะไอ้ของแบบนี้มันน่าจะมีที่บ้านเรามั่งนะตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยผมเด็กๆคุณขวัญครับหลังบ้านผมริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลโพพยาเนี่ยผมจะเฝ้าคอยนะคุณขวัญเราไม่ถูกแน่ผมคอยอะไร
1: เวลาไหนล่ะที่อาจารย์คอยอ่ะ
0: คอยเรือลำเล็กๆ
1: เขาขายของเหรอคะ
0: ที่มีเป็นซุ้มโค้งถ้าเผื่อท่านไปตลาดน้ำลำพญาและที่เขาแจวให้เรานั่ง
1: อ่
0: ะนั่นน่ะแบบนั้นอ่ะเรือแบบนั้นอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าผมคอยอะไรฮะเรือลำเนี้ยจะมียายแก่ๆอยู่
1: ค่ะ
0: จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคนทั่วไปขอประทานโทษคำนี้อาจจะไม่สุภาพในปัจจุบันคนทั่วไปเรียกว่ายายขอทาน
1: อ๋อคือยายมาร้องเพลงเหรออาจารย์
0: จะเรียกอย่างนั้นคือเขาก็มาจอดท่าน้ำ
1: ค่ะ
0: พอจอดปั๊บผมก็จะชอบไปนั่งจองแถวหน้าแล้วเขาก็จะมีตะโพนเล็กๆนะฮะตีตะโพนสองข้างนะ
1: ค่ะ
0: บางคนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกองลมนาแล้วเขาก็จะร้องเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเพลงขอทาน
1: ค่ะ
0: และเพลงพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยนะผมร้องได้หมดนะคุณขวัญไม่ว่าจะเป็นหลับลำตัดอีแซลลิเกเนี่ย
1: แต
0: ่เพลงที่ผมหัดร้องแล้วยังไงผมก็ร้องไม่ได้คือเพลงขอทานก็ต้องอย่างฟังอาจารย์หวังเตะร้องอ่
1: ะ
0: ถึงจะผมเป็นขอทานและนานๆขอทีอะไรเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วเราก็เอาสตังค์ไปให้นะแล้วเธอก็พาเรือไปเรื่อยในลำในแม่น้ำท่าจีนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เวียนกันมีอยู่ลำหนึ่งจำได้ว่านอกจากมาเล่นร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลิงไว้ท้ายเรือด้วย
1: มีการแสดงลิงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม
0: ไม่มีแสดงลิงเขาเลี้ยงลิงไว้เป็นเพื่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือทางเรือนะ
1: ค่ะ
0: ทางบกก็จะมีบ้านผมเป็นห้องแถวที่ตลาดเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยแต่งชุดลิเกแล้วก็จะมาหยุดยืนร้องของแต่ละบ้านนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ชีวิตผมแย่เรือทนเหตุเพราะความยากจนผมจึงต้องทนมาขออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะนี่ผมแต่งสดๆมาว่าขอสตังค์แล้วคนก็จะหยิบสตังค์ให้แล้วเขาก็ไปบ้านถัดไปแล้วเขาก็ไปร้องคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะเขาก็จะเรียกว่าลิเกขอทาน

0: ผมเมื่อตอนจบปริญญาใหม่ๆนะเคยคิดนะว่าถ้าตกงานเนี่ยผมอยากไปร้องเพลงแบบลิเกขอทานเนี่ย จะได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่กับยุคสมัยนี้หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวนี้คนระวังตัวมากขึ้นใครจะมาบ้านของอีกคนนึงเนี่ยแบบโอ้โหถ้าไม่รู้จักกันนี่ไม่เปิดรับเลยนะ
0: อันนี้แค่อยู่หน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: แค่อยู่หน้าบ้านทีนี้อาแปะคนหนึ่งที่อยู่

0: ไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนนี้18มงกุฎ
1: อ๋อ
0: คุณขวัญเข้าใจไหม18มงกุฎแปลว่าอะไร
1: ในความหมายของขวัญก็ต้องเป็นคนหลอกลวงอะค่ะช่อโกงอะไรอย่างเงี้ยอัน
0: นี้ไม่ใช่อาแปะเขาบอกว่าคนนี้จริงๆเป็นตำรวจ
1: อ้าวมันตำรวจกับ18มงกุฎนี่มันคนละขั้วเลยนะอาจารย
0: ์แต่เขาใช้คำว่า18มงกุฎ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเนี่ยเป็น18มงกุฎแบบคนเนี้ยเป็นตำรวจแล้วปลอมมาเป็นลิเก
1: ค่ะ
0: มาเดินร้องเพลงขอตังค์เพื่อสืบราชการไอ้นี่คือตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนผมทำรายการทีวีใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็เคยมีสันติพันธ์มาตามตัวเหมือนกันนะถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน
1: ค่ะ
0: คือตำรวจเราเนี่ยผมจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบางส่วนเนี่ยนะทำงานอยู่ในที่ลับซึ่งเสียสละและอดทนมากผมก็ขอชื่นชมตำรวจกลุ่มนี้ด้วยตัวอย่างกรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่ราชบุรีเนี่ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ที่ตำรวจไปปราบผู้ก่อการร้ายตรงนั้นสำเร็จเนี่ยก็มีบางคนผมรู้จากอาจารย์เพราะเขามาเรียนที่เกษตรแต่ปรากฏตัวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปิดเป็นความลับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีตำรวจพูดง่ายๆว่าสกอตแลนด์ยาร์ดก็ได้เอาเพราะแล้วก็คนที่เสียสละทำงานอยู่เนี่ยแล้วผมเห็นตำรวจนะบุกเข้าไปจับที่ห้วยขวางที่อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้รู้สึกชื่นชมในขณะที่หลายคนไปมองโลกในทางลบตลอดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยและเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับศิลปิน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ผมเนี่ยใกล้ชิดศิลปินเพราะที่บ้านผมมีลิเก9คณะแล้วกลางคืนนะผมก็ไปดูเอ๊ะคนนี้เขาก็เล่นเป็นเจ้าเมืองนะเมียเขาก็เล่นเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีพระเอกอยู่ข้างล่างแต่พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็เห็นต่างคนเนี้ยไปสุ่มปลาเอ๊ะผมก็เลยได้ชีวิตว่าชีวิตมันก็เหมือนลิเกนะเมื่อคืนเป็นเจ้าเมืองกลางวันเนี่ยมาสุ่มปลาเป็นชาวบ้านหาทรัพย์หากินอาเช้ากินค่ำเนี่ยครับคุณขวัญสมัยก่อนเราไม่ยอมรับความเป็นศิลปินเขาก็จะบอกว่าพวกเต้นกินลำกินท
1: ุ
0: กคนก็จะเป็นห่วงแต่เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมครับอาชีพศิลปินเนี่ยสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถึงระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความกังวลมากคุณขวัญว่าผมกังวลอะไร
1: หมายถึงว่าคนจะหลงชื่อเสียงตัวเองเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
0: ไม่ใช่ไม่กังวลในตัวน้องเนเน่เลย
1: อ๋อหมายถึงคนจะเคลมเหรอคะคนจะเคลมน้องเนเน่ว่าเป็นคนของชาติตัวเองหรืออาจารย์
0: ไม่ใช่กลัวพวกหาผลประโยชน
1: ์อ๋อค่ะ
0: แล้วก็มาทำให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องเสีย
1: ค่ะ
0: รักษาเพชรไว้เรามีเพชรเราไม่ค่อยได้เจรไนแต่เมื่อมีฝรั่งมาช่วย
1: เจรไน
0: ให้เราแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องรักษาเพชรเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งอย่าขว้างและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรวบรวมพี่ตูนนะนี่หนุ่มสุพรรณนะผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยแหละ แต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะนะพี่ตูนพี่แอดเนี่ยนะแล้วก็หรือจะคุณเซกหรือจะใครที่เดี๋ยวหลาน
1: สายร็อกอาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงสายร็อกป่ะคะ
0: อะไรแบ็คเฮดมีไห
1: มมีปูแบ็คเฮดอะค่ะใช่ป่ะคะ
0: ป
1: ู
0: แบ็คเฮดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: รวมกับน้องเนเน่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา
1: ค่ะ
0: เอาสัก4รอบมั้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปกู้เขาเอามาแจกคนจน
1: จัดเป็นการกุศลของศิลปินแล้วก
0: ็
1: หักรายจ่ายแล้วก็เอากำไรรายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คนรวยก็ไปดูคอนเสิร์ต
1: ค่ะ
0: ของล็อกเกอร์เมืองไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเลขกระสิทธิ์ของทุกคนอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยสาธารณกุศล

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติเผยผลสำเร็จร่วมคณะอนุทินเยือนจีนปิดดีล4ยักษ์ใหญ่จีนกลุ่มอุตสาหกรรมสมัยใหม่ EV AI คาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยกว่า 70,000 ล้านบาทนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงภาพรวมการเดินทางร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินสายรถโชว์ดึงดูดการลงทุนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้มีการเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงช้างอานอินโนไลท์ออฟอีออฟตัวลิงและเสี่ยวมี่ว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามซึ่งนายกรัฐมนตรีนำทีมนักธุรกิจไทยมาพบกับนักธุรกิจจีนซึ่งหนึ่งที่ได้เจอกับนักธุรกิจได้เจอกับนักลงทุน4รายใหญ่ที่มีการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทั้งเรื่อง AI เรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์สมัยใหม่ซึ่งวันนี้ได้ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทยเป็นฐานสำหรับในการส่งมอบเรื่องของอุตสาหกรรมและสินค้าชนิดใหม่โดยเฉพาะเกี่ยวกับ AI สิ่งที่จะมาลงทุนในประเทศไทยในขณะนี้มีเม็ดเงินรวมประมาณ 70,000 ล้านบาทมีการจ้างงานรวมประมาณ 30,000 คนซึ่งสิ่งที่ทางรัฐบาลได้ขอร้องนักลงทุนไทยคือขอให้ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องของเมืองไทยโดยเฉพาะ SME รายย่อยของไทยทั้งในอุตสาหกรรมเรื่อง AI อุตสาหกรรมเรื่องรถยนต์สมัยใหม่นอกจากนี้จะเป็นการจ้างงานขอให้มีการเทรนนิ่งให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยซึ่งทั้ง4เจ้าก็ตกลงที่จะไปลงทุนใน R&D Research Development ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งเดินหน้าเชิงรุกกามาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกผู้ว่าท้องถิ่นทั่วประเทศนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยตามแผนซึ่งสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการรับมือฤดูฝนประจำปี2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอบูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยมันลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำและการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารแจ้งเตือนเสี่ยงภัยให้กับประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าว

0: ไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสุขสมรวยสั่งลุยตรวจสอบปมยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่กว่า60ล้านบาทนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขาเขต1กรณีข่าวการยักยอกเงินกองทุนหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีผู้นำเงินจากกองทุนหมู่บ้านหลายแห่งในพื้นที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยมีพฤติการนำเงินของสมาชิกไปปล่อยกู้ต่อคิดดอกเบี้ยและหมุนเวียนเงินนอกระบบส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกกองทุนเป็นวงกว้างเบื้องต้นมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีขณะนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอยู่ระหว่างบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจอัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีการกระทำทุจริตเพิ่มเติมจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดไม่มีการละเว้นจ่อขยายผลเพิ่มขบวนการปาร์ตี้อัพยาห้วยขวางอาจโยงเครือข่ายชนเผ่าลอบขนยานรกสามเหลี่ยมทองคำจากปฏิบัติการบุกทลายร้านเกมลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางวันนี้ซึ่งพบนักท่องเที่ยวปัสสาวะม่วง9คนล่าสุดทีมข่าวได้สอบถามนายปรินเมฆานันผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าคนดูแลร้านที่จับกุมได้เป็นคนแม่จันจังหวัดเชียงรายมีที่ดินอยู่แถวแม่สายซึ่งเป็นเบาะแสได้พอสมควรว่าเป็นคนชนเผ่าทางภาคเหนือซึ่งอาจจะมีเครือข่ายคนรู้จักซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลและยึดทรัพย์ขบวนการสำหรับเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่มีต้นทางการผลิตมาจากสามเหลี่ยมทองคำแต่การลักลอบนำเข้ามาในประเทศอาจจะนำมาได้สองทางคือทางภาคเหนือและภาคจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือจะมาพักอยู่ที่บริเวณปริมณฑลก่อนที่จะกระจายเข้าไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเจ้าของร้านรับยาเสพติดมาจากเครือข่ายใดยังต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพราะเจ้าของร้านให้การภาคเศษอ้างเพียงว่าซื้อยาเสพติดมาแบ่งให้เพื่อนเสพในปาร์ตี้เท่านั้นด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเส้นทางการสั่งยาเสพติดว่ามีต้นทางจากใครและเครือข่ายระดับใดส่วนจะเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่เขตและตำรวจในพื้นที่ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดร้านและจำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหว

0: ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขวัญถามนิดนึงอาจารย
4: ์
3: ตัวหญ้าเนี่ยหญ้าในสนามเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อกันตารางเมตรละเท่าไหร่หรือเขาขายกันยังไงคะ
4: เขาขายเป็นตารางเมตรอ่ะเป็นแผ่น
3: ค่ะแผ่นละเท่าไหร่อาจารย
4: ์คือแผ่นเนี่ยเขาพับราคาผมไม่ได้ตรวจสอบระยะหลังเลยครับ
3: ค่ะ
4: สมัยผมซื้อมันนานมากแล้วอ่ะ
3: โอ้แต่ราคามันคงไม่ถึงหลักร้อยหลักพันมั้งคะใช่ไหมคะ
4: เอ้ผมไม่แน่ใจเลยไม่กล้ายืนยันเลยฮะ
3: ก็
4: เดี๋ยวนี้แถวมีนบุรียังมีคนทำอยู่หรือเปล่าไม่รู
3: ้ค่ะโอ้โหแต่อาจารย์เจอราคา16,000นี่อาจารย์จะซื้อไหมคะ
4: โอ้ย
3: 16,000 บาท
4: เท่าไหร่อ่ะ
3: เขาไม่ได้บอกขนาดที่ชัดเจนมาค่ะแต่เป็นหญ้าที่ฟีฟ่าเขาจะขายตอนนัดชิงของแชมป์ฟุตบอลโลกอะค่ะแข่งเสร็จเขาจะงัดออกมาขายค่ะพี
4: ่อันนั้นต้นเดียวก็ถ้าต้นเดียวถ้าพอใจก็ถือว่าไม่แพง
3: มันอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมคะอาจารย
4: ์เพราะมันเป็นการถูกเหยียบย่ำมาจากซูเปอร์สตาร์แล้วอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะ
4: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะคุณขวัญขอนิดหนึ่ง
3: ตอนนี้เนี่ย
4: ถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อเนี้ยผมจะรู้สึกผิด
3: ค่ะ
4: คือล็อกเกอร์หญิงคุณปุ๊อัญชลีครับอ๋อ
3: เจ้าของปิ๊ก
4: เนี่ยคุณปุ๊เจ้าของปิ๊กที่ให้ปิ๊กสีแดงกับน้องเน่ไปเนี่ยนะที่เขาไปออกรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยแล้วพอเห็นรายการซุปเปอร์เทนเนี่ยผมก็นึกถึงคุณซุปที่เป็นพิธีกรอ่ะ
3: ค
4: ่
3: ะเอ
4: ๊ซุปเนี่ยเขาเป็นเด็กเกษตร
3: ต
4: อนเขาอยู่ปี4เนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานชมรมฝึกพูด
3: ค่ะ
4: แล้วก็มีอาจารย์อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยชื่อถ้าผมจำชื่อผิดขอไปชื่ออาจารย์วราพร
3: ค่ะ
4: เป็นอาจารย์ที่คุณซุปเขานับถือกันอะไรเงี้ยนะ
3: ค่ะ
4: ผมก็เคยเจอเขาอยู่ครั้งแล้วตอนหลังก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ไปเป็นเจ้าของรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมดูคลิปไปบางทีผมก็ร้องไห้ไปเนี่ย คือต้องชมว่าน้องเน่ๆอย่างที่เขาร้องเพลงนะเพลงซอมบี้
3: อ
4: ่
3: ะค่ะ
4: คนไทยหลายคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกคืออะไร
3: คือ
4: รู้แต่ไอ้ซอมบี้ก็คือเหมือนมนุษย์ผีดิบอะไรเงี้ยใช่ไหม
3: ค่ะแต่มันสะท้อนได้มากกว่านั้นนะอาจารย
4: ์แต่ผมไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหผมดูแล้วเนื้อเพลงแล้วผมน้ำตาร่วง มันเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรง
3: ใช่ค่ะ
4: ในยุคที่ไอร์แลนด์ที่ตอนนั้นพยายามจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรและก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
3: ะ
4: อันนั้นก็ขอบคุณเจ้าของคลิปอันนี้ทีนี้คุณขวัญเคยคิดไหมว่าเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอย่างอาจารย์ธนิตรู้จักอาจารย์ธนิตไหม
3: อาจารย์
4: ธนิตศรีกลิ่นดีอ
3: ๋อค่ะรู้จักค่ะอาจารย
4: ์ในอดีตเนี่ยท่านน่าจะอยู่วงลูกทุ่งนิตินะ
3: ค่ะ

0: ผมอยู่ลูกทุ่งรวมดาวกระจุยท่านอยู่ลูกทุ่งนิติเคยเจอกันอยู่ครั้งแล้วคุยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะบอกอาจารย์ผมอยู่ลูกทุ่งนิติเนี่ยอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยเป็นระดับคุยระดับโลกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเราไม่เชื่อกันผลักดันแล้วคุณขวัญสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมดนตรีไทยเนี่ยซออู้ซอด้วงนะละนาดแล้วก็อะไรอะไรอีกหลายๆชิ้นเนี่ยโหวตนะแคนหร
1: ือ
0: แม้กระทั่งโปงลางเนี่ยโปงลางกาฬสินธุ์เนี่ยมันต้องดังระดับโลกแล้วทีนี้คุณขวัญว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมเล่นเครื่องดนตรีไทยเพราะอะไร
1: ขวัญว่า
0: ลองเดาดิ
1: มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบเหมือนกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบขนมไทยกับขนมฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะราคาของขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งเนี่ยจะราคาน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับดนตรีไทยกับดนตรีฝรั่งที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันเหมือนกับว่าคนในชาติเองก็ไม่ได้เลือกที่จะเชิดชูศิลปะหรือว่าของกินของที่เป็นของคนในชาติซะทีเดียวอันนี้มันก็ต้องร่วมกันร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์
0: ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบดนตรีไทยมาก
1: ค่ะ
0: มากกว่าเครื่องดนตรีฝรั่งอีก
1: อันนั้นก็อาจจะเป็นของ
0: ที่อย่างนี้คุณขวัญที่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันเพราะเด็กไม่กล้าหยิบกล้าจับ
1: เพราะว่าเขาบอกของมีครูไงอาจารย์มันก็เลยกลัว
0: เวลาจะหยิบทิ้งจะจับทิ้งจะเล่นทิ้งเฮ้ยมึงเล่นมึงไหวครูยัง
1: น
0: ่ะเขาไม่กล้าหยิบเดี๋ยวนี้มีรางระนาดอยู่ในบ้านคนยังกลัวเลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาให้มัน
1: ทำไมคนโบราณถ
0: ึ
1: งบอกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าให้เด็กเคารพ
0: ให้เคารพครูจะดี
1: ค่ะ
0: ปีละครั้งหรือจะสิบปีครั้งก็ได้หรือถ้าเด็กมันเก่งเนี่ยคนก็คิดถึงครูเองว่าเฮ้ยใครเป็นครูมึงวะเนี่ยแต่ให้มันหยิบจับให้ง่ายเด็กเจอซออู้ซอด้วงมาหยิบมาสีมาเล่นมันว่าเฮ้ยมึงจับเดี๋ยวของก็เสียหรอกเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากหยิบอยากจับกีตาร์คว้าคอมาดีดเลยไม่ต้องไหว้ครู
1: ค่ะ
0: เห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แก้หมดนะคงความขลังไว้แต่ให้มันง่ายกว่าที่เป็นอยู
1: ่แต่มันก็แก้ยากนะอาจารย์เอาจริงๆ
0: ผมชอบผมเป็นคนเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย
1: ค่ะ
0: แต่ผมชอบระนาดวันหนึ่งผมไปเจอคนวางระนาดขายอยู่ริมทางเลยสำชุกไปหน่อย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยลงไปบอกลุงระนาดได้ขายเหรอเขาบอกครับขายพวกทำไมขายซะล่ะบอกผมไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเล่นรางเนี้ยผมก็เลยบอกผมซื้ออ่ะลูกขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าใช่อาจารย์บ้วนไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกใช่งั้นผมลดให้อีกเนี่ยแล้วระนาดอันเนี้ยอยู่ที่บ้านผมนะบางทีผมไปเตะกลางคืน คนที่ยินเสียงระนาดก็กลัวแก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยให้มันน้อยๆหน่อยทีนี้พูดถึงเพลงล็อกอันนี้ขอโทษนะที่มาอิงกระแสหน่อย
1: อะไรคะ
0: เพลงชุดที่หนึ่งชุดกระแสคนหนึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงชุดที่มีจังหวะต่างๆค่อนข้างครบและหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะมีเพลงจังหวะร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขยะดนตรีจะขึ้นเนี้ยพอมพอมพอมพอมพอมปัญหาที่ได้สังคมขยะขยะขยะผิดร้ายที่ได้สังคมขยะขยะขยะเนี่ยอ
1: าจารย์ต้องวากอาจารย์ต้องแบบวากอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพูดถึงวากนะฝรั่งที่เขามาแอบดูคลิปของน้องเนเน่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาชมน้องเนเน่เลยเขาบอกให้เด็กคนนี้เก่งเขาปรับตัวตามสถานที่เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาวาดแรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเต็มที
0: ่แต่เวลาเขาร้องที่ตลาดเนี่ย
1: ก็จะประมาณ
0: น
1: ึง
0: มันก็ไม่จำเป็นต้องวาดแรงขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเขาก็ไม่ได้วาดแรงฝรั่งที่เป็นนักดนตรีร็อกเขาบอกเด็กคนนี้เก่ง
1: ปรับตัวตามสถานการณ
0: ์ไปตามสถานการณ์เห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยคิดไม่ใช่ว่าหวังว่าจะดังผมก็พูดเหมือนพี่เสกอะถ้าเผอิญน้องเนเน่เกิดชอบเพลงขยะผมนะเอาไปเล่นเลย เอาไปเล่นเลยปัญหา

0: เพราะเนื้อเพลงผมเนี่ยไม่เบานะปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะนะแล้วมีท่อนบอกขยะที่มีชีวิตขยะไม่มีชีวิตขยะบางอย่างเป็นพิษตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะวันหนึ่งเราจะเป็นขยะแน่นอนในท่อนจบเพลงผมเพราะฉะนั้นเรามีมนุษย์ขยะฆ่าพ่อฆ่าแม่เสพยาหลอกหลอนขโมยของเขาทั่วไปหมดนี่มนุษย์ขยะเราต้องรีไซเคิลมนุษย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วขยะมีพิษคืออะไรขยะติดเชื้อขยะจากโรงงานหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นขยะพิษการบริหารจัดการก็ต้องอย่างขยะไม่มีชีวิตจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทำเอาให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ขยะที่มีชีวิตก็คือมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเอาละโอเคขอแค่นี้เดี๋ยวแฟนรายการจะบอกว่านี่มันจะไปไกลจากรายการเกษตรมาก
1: เ
0: ลย
1: นะต่อเนื่องจากเรื่องขยะของอาจารย์ละกันขวัญแค่สงสัยอันนี้ขวัญแค่อยากรู้อาจารย์ค่ะถ้าเหมือนกรณีที่เราปลูกหรือว่ามีสวนพืชผักอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ได้รับขยะของเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เรามีพื้นที่จุดสวนตรงนั้นเราจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงที่เราจะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชเกษตรของเราด้วยเหมือนกันอาจารย์คะ
0: ปลูกพืชไว้ดูปลูกพืชให้ดมมาได
1: ้กินไม่ได้เลยอาจารย์
0: แต่ปลูกพืชแต่ปลูกพืชไว้กินไม่ควร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสารโลหะหนักนะปลอดแคดเมียมอะไรเหมือนอย่างกรณีที่เจอที่
1: ภาคเหนือ
0: แม่สอดทางจังหวัดตากอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะน
1: ะ
0: หรือว่าตอนหลังนี่ก็คือที่แม่กกเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะผมเสียดายมากเลยเนี่ยน้อยหนุ่มๆเคยไปหลงสาวโรงแรมแม่กกอยู่
1: ค
0: ่ะแล้วก็เคยส่งชุดภาษาอังกฤษไปให้เธอบอกเธออยากพูดภาษาอังกฤษได้เจอกันอยู่ครั้งเดียว
1: ค่ะเรามากันเรื่องเกษตรดีกว่าเนาะอาจารย์เพราะว่า
0: ถ้าเรื่องเกษตรอย่างน้ำเป็นพิษเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกดอกไม้ไว้ดูไว้อะไรต่างเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อื่นเนี่ยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไว้ของกินเนี่ยไม่ได้เพราะในมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีเนี่ยต้องไม่ใช้น้ำจากโรงงานไม่ใช้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต้องพิถีพิถันครับนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องสาระเกษตรทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงฟุตบอลมันเกี่ยวกับเกษตรได้ยังไง
1: เกี่ยว
0: ได้ถ้าคุณขวัญดูฟุตบอลเมื่อคืนเนี่ยจะเห็นชัดเลย
1: ค
0: ุณขวัญวิเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วน
1: ครึ่งแรกมันอาจจะหดหูหน่อยนะถ้าแฟนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นแฟนฝรั่งเศสก็หดหูถ้าแฟนอังกฤษก็ดีใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่อังกฤษโฉบเอาลูกมาเล่นแล้วก็เข้าไปยิงได้ถึง4ลูกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเร็วกว่าช็อตหนึ่ง
1: แสดงว่าเราต้องมองเกษตรล่วงหน้าสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พอครึ่งหลังสังเกตไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พออังกฤษส่งมาฝรั่งเศสโฉบแย่งลูกไปยิงเฉยๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรนะถ้าคุณทำแบบเกษตรกรที่เจ๊งอยู่ทุกวันเนี้ยเห็นก็ทำอะไรดีก็ตามเขาตามเขาไปก็เจ๊งสิคุณต้องเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่ง
1: เราจะเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่งนี้เราต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอาจารย์คะ
0: เอายกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาปรากฏใน 100.5 ที่ผมเอามาพูดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาชีพไปแล้วนี่คือการเร็วหนึ่งช็อต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรานั่งมองสมมติเราบอกว่าเอ๊ะไอ้ดอกไม้ที่เขาบูชาพระหรือว่าคนปลูกดอกไม้มาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมเราปล่อยให้มันแห้งแล้วกลายเป็นแค่ปุ๋ยหมักล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะถ้าเผื่อเรามองว่าไอ้ดอกไม้พวกเนี้ยเราเก็บเอากลีบดอกกุหลาบกลีบอะไรซึ่งมีคนทำแล้วนะแล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องหอมที่เรียกว่าบุหงารำไปแต่อย่าไปเรียกว่าบุหงารำไปมันก็อาจจะเรียกว่า good smell นะฮะหรือว่าอะไร smell smile อะไรก็ว่าไปนะ
1: เดี๋ยวนี้บุหงาได้รับการนิยมขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนกับมีของด้านแบบอุตสาห

0: ําเข้ามาทดแทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอาจารย์ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะ
1: ถูกต้องแต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีขบวนการนะไม่ใช่ไปเก็บดอกไม้มาซีซัวแล้วก็บางคนไม่รู้มาน้ำไปพรมไปอะไรต่ออะไรลามันขึ้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันต้องไม่เราไม่พรมนะแล้วมันจะต้องปลอดเชื้อราพวกอะไรตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเราก็แพ็คนะหรือแม้กระทั่งว่าอย่างถ้าคุณปลูกจำปีอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณขายดอกอ่ะคุณก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าคุณไปกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
0: ค่ะ
1: เนี่ยหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยคือทำเกษตรคิดให้เร็วทำให้เร็วหลังจากนั้นกระแสมันมาเนี่ยเราก็ให้ไปทำสวนอย่าไปทำตาม
0: ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: เกษตรที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะมันทำตามนะ
0: ค่ะขวัญมี
1: สวนคือสวนทางกับชาวบ้านเขาอะ
0: ใช่ค่ะขวัญมีคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรที่เหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบูงาเครื่องหอมอะไรทำนองนี้นะคะชื่อคุณนพก้าวจันโยค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอาจารย์ค่ะก็เป็นเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชื่อบ้านสวนย่านน้อยนะคะก็บอกว่าหลงไหลในการปลูกกุหลาบมากเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตัดสดก็คือได้อีกราคาหนึ่งถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นกุหลาบอินทรีย์อบแห้งอันนี้ขายได้กิโลกรัมละ 5,000 บาทโอ้โหกิโลกรัมละ 5,000 นะคะแล้วก็คือคนที่มารับซื้อหรือว่าทางกลุ่มที่มาต่อยอดในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นโลชั่นบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการที่จะให้กับผู้บริโภคอาจจะเป็นลักษณะของชากุหลาบอะไรทำนองนี้อาจารย์ค่ะก
1: ็เป็นส่วนผสมสบู่อะไรต่างอะไรเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็คือขยายในลักษณะที่มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและกุหลาบเขามีจุดเด่นนะอาจารย์ก็คือกลิ่นที่มันหอมและใครๆก็ชอบนะกลิ่นกุหลาบอาจารย์ว่าหลายๆคนชอบไหมคะ
1: ใช่นะฮะเมื่อเราเขาก็ใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้คือสรุปก็คือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ยครึ่งหลังฝรั่งเศสเร็วกว่าครึ่งแรกอังกฤษเร็วกว่า
0: แต่เร็วกว่าครึ่งหลังมันก็ไม่ทันครึ่งแรกแล้วไงอาจารย
1: ์ไม่ทันแล้วเพราะว่าต่อให้เขายิงซะเยอะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วดูฟุตบอลดูระบบการบริหารจัดการอังกฤษเนี่ยควรจะเป็นแชมป์โลกนะงวดเนี่ย
0: แต่อาจารย์ต้องรอดูสเปนอาร์เจนตินาก่อน
1: เปล่าไม่ได้เข้าชิงเพราะว่าไปโดนอาร์เจนตินายิงนาทีที่85
0: ใช่ไ
1: ปนาทีที่90กว่าก
0: ลับไปไม่ถูกเลย
1: เพราะอะไรเพราะคุณมัวแต่ตั้งรับ
0: ค่ะ
1: โค้ชบราซิลคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้เคยมาเป็นโค้ชไทยเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกถ้าคุณมีเล่นตั้งรับนะคุณมีแต่เสมอกับแพ
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าคุณเล่นเกมลุกคุณจะเสมอกับชนะ
0: แหมนี่ปรับมาใช้ในการเกษตรได้ไหมคะอาจารย์
1: ใช้ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าคุณทำตามแล้วพอแล้วแค่นี้พออยู่พอกิน
0: ค่ะ
1: ไม่ทำอะไรแล้วอ้างหลักการนู้นนี้นั้นมันไม่ได้มันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้า
0: ค่ะ
1: นะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีปรัชญาฟุตบอลอย่างเซอร์เล็กเฟอร์กูสันผมเคยพูดให้ฟังหรือยังไม่รู้ว่า
0: ขออีกรอบหนึ่งอาจารย
1: ์คราวหนึ่งเซอร์เล็กฟูร์กูสันคุณแม่เขาเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะพอเสร็จงานศพปั๊บเขาก็รีบมาทำทีมฟุตบอลนักข่าวก็ถามเขาว่าเอ้ยแม่คุณเพิ่งเสียทำไมคุณถึงรีบกลับมาทำงานอ่ะคุณไม่เสียใจอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เซอร์เล็กบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องไห้และคร่ำครวญชีวิตเกิดมาต้องทำงาน
0: ค่ะ
1: นี่ครับคือขวัญใจของผมเนี่ยผมก็ดูฟุตบอลแล้วผมก็ดูผู้จัดการทีมผมก็ดูอะไรต่ออะไรเห็นไหมเนี่ยเดชองก็ทำทีมมาได้ดีฝรั่งเศสทำดีมาหลายปีแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มเบื่อก็เริ่มหาซีดานแหละเทพเจ้าหัวโขกเนี่ย มีคนถามผมบอกว่าทำไมชอบดูกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ดูกีฬาทุกอย่างยกเว้นกีฬาทำร้ายกันไม่ดูแล้ว
0: ค่ะชกมวยเหรอคะหรืออะไร
1: ไม่กล้าดูแล้วเดี๋ยวนี
0: ้ค่ะ
1: คือเห็นคนต้องหาเงิน

0: โดยเอาความเจ็บปวดของร่างกายมารู้สึกมันรับไม่ไหวพูดถึงความเจ็บปวดอาทิตย์นี้มีเรื่องราวเยอะเลยคุณขวัญเนี่ยตอนนี้ผมนอนอยู่กับไก่ตัวนึง
1: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คะขอพักเบรกสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามกันเข้ามาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะ
0: ขวัญครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งนะขออนุญาตใช้คำภาษาฝรั่ง
1: ค่ะ
0: กุญแจคำว่ากุญแจคำที่เป็นกุญแจสำคัญของเรื่องที่เราคุยทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเราทำให้มันเกิดขึ้นได้นะและก็เข้าใจมันจริงๆนะทุกอย่างแก้ได้หมดคุณขวัญว่าอะไรขอโทษนะที่ต้องถาม
1: ความพยายาม
0: มันอาจจะไม่มีมารยาทนิดหน่อยเพราะว่าคือคำว่าความรัก
1: อ๋อความรักอ๋อความรักจากพ่อของเนเน่มาให้เนเน่หรืออะไรอาจารย์
0: ความรักจากพ่อเนเน
1: ่เอาค่ะ
0: ที่ไม่รู้จักแม้กีตาร์โปร่งแต่ไปแสวงหาว่าอะไรที่ลูกต้องใช้ในความรัก
1: ค่ะ
0: ความรักของการทำการเกษตรเมื่อตอนยุคที่เราสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นสารคดีฉายเยอะน้องๆสื่อมวลชนนี่แหละโอ้โหคนนู้นก็จะออกไปทำเกษตรคนนี้ก็จะออกผมก็คุยกับคุณอ้อมบอกนี่ไปเตือนสติน้องๆหน่อย
1: ค่ะ
0: บอกไม่ต้องไปแบกจอบหรอกไปแบกขากล้องอะแล้วไปเดินกลางแดดสักครึ่งวันอะ
1: ลองดูว่าไหวไหมเหรอคะ
0: ถ้ามึงทำได้มึงไปทำเกษตรได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าแค่นั้นมึงทำไม่ได้มึงไม่ต้องไปทำแล้วแม้ว่าจะเป็นมันจะค่อยๆพัฒนาไปถึงระดับไม่ต้องไปแบกอยู่กลางแดดนะแต่มันต้องมีพื้นฐานตัวนี้ไปก่อนและถ้าน้องเนเน่ไม่รักในกีตาร์จริงๆไม่ฝึกไม่รักไม่ฝึกฝนคุณทำเกษตรนะคุณปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าคุณปลูกตามแฟชั่นนะเดี๋ยวคุณก็เลิกคุณเชื่อผมแต่ถ้าคุณรักที่จะปลูกคุณอยากจะเห็นมันเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยนะฮะและก็ผมเรียนแฟนรายการนะครับ หลายคนบอก

0: าจารย์เมื่อไหร่จะมาจัดรายการทุกวันผมบอกว่าทุกวันนี้ผมก็จัดทุกวันนะคือผมก็ตอบปัญหาทุกคืนเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปัญหาค้างอยู่ที่ผมยังไม่ตอบอีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตอบคำถามกันเลยคุณขวัญเดี๋ยวไม่ทัน
1: ได้เลยค่ะมีคุณผู้ฟังอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องรก
0: รกมาดัน
1: รกมาดันค่ะบอกว่าที่บ้านเนี่ยตอนนี้มีรกมาดันเยอะมากทำยังไงดีก็พยายามกระชากลงมาแล้วแต่ยังหาแบบมันยังมีอีกเยอะเลยอะค่ะข้างบนนะทำยังไงเอาลงมาได้ยังไงอาจารย์ขวัญไปเสิร์ชดูภาพจากใน Google อะมันจะเป็นแบบเหมือนกับกิ่งเหมือนกิ่งไม้เล็กๆอะ
0: อ๋อเหรอผมไม่ได้เปิดมันเป็นยังไงนะ
1: มันคล้ายๆกิ่งไม้เล็กๆแล้วมันอยู่บนต้นแบบอย่างเยอะ
0: เป็น
1: พ
0: ุ่มๆใช่ไหม
1: ต้นมันก็คือมันติดอยู่ตามแบบกิ่งก้านของต้นอาจารย
0: ์เป็นกระจุกเป็นกระจุก
1: ใช่ค่ะ
0: คําว่ารกตัวนี้ทีแรกเราฟังแล้วเรารู้สึกเหมือนว่ารกมาดันเราไปนึกถึงรกแมวรกวัวอะไรนั้น
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่ความจริงคําว่ารกที่นี่หมายถึงว่าเกตะ
1: ค่ะ
0: คือมันรกไปหมดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมเคยเจออาการนี้ครับที่สวนคุณนุชที่เป็นแฟนรายการเราอยู่ที่นครนายก
1: ค่ะ
0: ผมถามก็บอกคุณนุชไอ้ต้นนี้มันเป็นอะไรเขาบอกเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรอาจารย์มันแตกใบออกมาเยอะแยะเกะกะไปหมดแล้วชาวบ้านทำไงชาวบ้านก็กระดึงทิ้งกระชากออกผมก็บอกว่าเสียดายนะ
1: ม
0: าดันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเลยไม่มีใครวิจัยแต่ในทางเกษตรนะอาการที่มันแตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกแบบเนี้ยเรามักจะเรียกว่าเฟโลดี
1: มันคืออะไร
0: CHYLODY เนี่ยนะเฟโลดีตัวอย่างเช่นในงาเนี่ยงามันต้องแตกใบตามปกติใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มันจะแตกเป็นกระจุกนะในตัวอย่างลำไย
1: ค่ะ
0: นะมันก็จะแตกเป็นกระจุกเป็นพุ่มที่เขาเรียกว่าโรคพุ่มไม้กวาด
1: ค่ะ
0: แล้วคือเรามาคิดชื่อให้มันสุภาพ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเขาไม่เรียกโรคพุ่มไม้กวาดถ้าแปลอย่างสุภาพก็เรียกโรคโสพีดีลำไยอ่ะนะมันแตกเป็นกระจุกเลย
1: ค่ะ
0: แล้วผมทำวิจัยตอนปริญญาโทวิทยานิพนธ์ผลเรื่องแรกคือเรื่องนี้มันเป็นเชื้อที่อยู่ในต้นครับเชื้อสาเหตุ
1: อ่ะมันแก้ไขได้ไหมคะ
0: มันรักษาไม่ได้
1: อ
0: ่
1: าม
0: ันแก้ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: แต่คุณต้องทำอย่างนี้ฮะคุณต้องเปลี่ยนความรู้สึกว่ามันรกแล้วเปลี่ยนต้นเนี้ยนะให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วคุณเอาใบที่มันแตกเยอะ
1: ค่ะ
0: เอามาใช้ในเชิงสมุนไพรสรุปว่ามาดันต้นนี้ปลูกแล้วใช้ใบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาผลแต่ถ้ามาดันเอาผลมันต้องเจริญเติบโตเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบและถึงเวลาก็ทำดอกแล้วก็ติดผลแล้วก็เอาผลมาดันไปใช้แต่ที่มันแตกใบตะพุดเราก็เอาใบมันนั่นน่ะมาทำประโยชน์ไม่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพ
1: ค่ะ
0: คุณเอาใบที่เป็นโรคชนิดนี้ไปมันทำให้กระตุ้นเราไม่แตกใบออกมาเป็นพุ่มเป็นกระจุกเนี่ยมันดูโรคหูโรคตาเราก็เรียกว่ามาดันพันใบกันแล้วกันแต่ที่ผมกลัวนะก็คือผมไม่รู้และยังไม่มีการศึกษาว่ามันมีแมลงชนิดไหนไหมที่มันไปดูดกินจากต้นนี
1: ้
0: แล้วมันไปปล่อยต้นอื่น
1: ค่ะมันจะ
0: แล้ว
1: ก็
0: ทำให้ต้นอื่นอะ
1: มีพันใบอีกเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่อันนั้นก็จะเป็นปัญหาได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นมีโรคหลายอย่างที่ถ้ามันอยู่ในต้นเนี่ยมันรักษายาก
1: ค่ะ
0: เชื้อที่ว่าเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเรียกเชื้อไมโครพลาสมาหรือไฟโตพลาสมามันจะเป็นเชื้อที่อยู่ในเซลล์พืชนะฮะผมเปรียบเทียบคุณขวัญเคยดูไอ้หนังการ์ตูนแคสเปอร์ผีน้อยไหม
1: อุ๊ยอาจารย์เคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าจำแค่แคสเปอร์ตัวขาวๆอ่ะ
0: ใช่ตัวขาวๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันรูปร่างมันจะไม่คงที่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยมันจะกระปอดกระแปดเป็นรูปนั้นก็ได้เหมือนไฟโตพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่มีผนังเซลล
1: ์ค่ะ
0: มันจะลื่นไหลไปอยู่ในเซลล์นั่นแหละ
1: อ๋อ
0: นะนั่นแหละอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่าย

0: ใช่เพราะว่าเวลาจะดูเนี่ยมันต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะ
1: ต้องเล็กคือแบบ
0: เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาอะไรเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเซลล์หนึ่งเซลล์เหมือนตึกหนึ่งหลังก็ประกอบด้วยห้องต่างห้องหนึ่งห้องคือหนึ่งเซลล
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะมีเม็ดคลอโรพลาสต์วิ่งอยู่รอบผนังเซลล์ในอยู่ในเซลล์นั้นเหมือนกันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นหนึ่งเซลล์สี่เหลี่ยมแล้วเป็นหนึ่งเซลล์ก็มีรถวิ่งวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่โดยไม่ได้ออกไปไหนอ่
1: ะ
0: นั
1: ่
0: นแหละคือเม็ดคลอโรพลาสต
1: ์
0: ซึ่งไอ้เม็ดเขียวๆเนี่ยที่มันสร้างคลอโรที่มันจะเป็นคลอโรฟิลล์สังเคราะห์แสงเนี่ยก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ท่านจะเข้าใจได้แค่ไหนนะเอาไปเรื่องอื่นต่อผักหวาน
1: ใช่ค่ะขอเทคนิคการปลูกผักหวานสร้างรายได้หน่อยอาจารย์ริมรั้วเล็กๆนี่มันจะสร้างรายได้ได้ไหมต้องปลูกผักหวานกันฤดูไหนดูแลยังไงดี
0: รีบปลูกเลย
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกผักหวานป่าเพราะปลูกผักหวานป่ามันจะต้องรอนานกว่ามันจะแตกยอด
1: ผักหวาน
0: นี่มันมีผักหวาน2ชนิดผักหวานป่ากับผักหวานบ้าน
1: ค่ะ
0: ผักหวานบ้านเนี่ยใบเหมือนมะยม
1: อืม
0: ปลูกทีเดียวอยู่ได้10ปี
1: ค่ะใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย
0: ์ไม่เยอะก็ปลูกต้นเล็กๆ เล็กกว่าชะอมอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นขนาดศอกหนึ่งเนี่ยถ้าสูงก็ตัดหรือตอเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดหรือตอคืบเดียวเดี๋ยวก็แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คือผักหวานนะครับเราใช้ประโยชน์จากใบคล้ายเหมือนใบมะยม
1: ค่ะ
0: นะถ้าไปดูปลูกแถวนครปฐมเนี่ยนะเขาปลูกทีเดียวกว่าเขาจะรื้อแปลงสักทีนี่ก็นานหลายปีวิธีเทคนิคคืออะไรหนึ่งเป็นผักกินใบเราต้องใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูง
1: ๆค่ะ
0: นะคือ20 10 10 25 7 7 16 8 8เนี่ยหรือจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยูเรีย4600400 3000หรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม2100ใส่เสริมให้เพื่อให้แตกใบนี่กฎเกณฑ์ข้อที่1ถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็มูลสัตว์สดๆตักใส่ถังแล้วเอาน้ำไปลดยูเรียมันเยอะแต่ว่าไม่บังอาจพูดไปถึงปัสสาวะคนเพราะเดี๋ยวมันเกิดมีชงเชื้อติดมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะและเทคนิคข้อที่สองรดน้ำต้องให้ชุ่มใบอย่ารดกับพื้น
1: ค่ะ
0: อย่าเดินสายน้ำกับพื้นไม่ได้คุณต้องต่อสปริงเกอร์แล้วต้องไอ้ที่มันเวียงเนี่ยหรือจะพ่นหมอกเนี่ยมันต้องสูงกว่ายอดเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนสวนชะอมสมัยก่อนเนี่ยท่อสปริงเกอร์อยู่แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปดูสิเขาจะยืดตามต้นเลยถ้ามันสูงแค่ไหนก็ยืดไปเรื่อยถ้าสูงมากก็ตัดต่ำเริ่มใหม่นี่เป็นเทคนิคข้อที่สอง
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้น้ำเปียกใบชุ่มใบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาว่าแมลงปากดูดแมลงวีขาวเนี่ยจะมาดูดกินแล้วใบก็จะหงิกเพี้ยอ่อนเพี้ยไปเนี่ยพวกเพี้ยทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีสารอินทรีย์นะสกัดจากเปลือกส้มเอามาใช้อันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนเพราะเทคนิคใหญ่ๆคือเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการตัดแต่งและเทคนิคการให้น้ำครับ
1: อืมค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลาให้น้ำเนี่ยมันต้องเหนือจากบริเวณยอดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่บริเวณยอดมันจะทำให้ยอดเน่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ไม่มันจะทำให้ยอดชุ่มน้ำพอชุ่มน้ำปั๊บเนี่ยไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ยอย่างแมลงหวีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟมันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ยเหมือนตึกหนึ่งหลังเพี้ยตัวหนึ่งก็เหมือนห้องหนึ่งห้องจมน้ำตายไม่ชอบน้ำไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นคือต้นคือแมลงเนี่ยนะคุณขวัญเวลามันไม่อยากอยู่ต้นไหนสมมติเราคิดค้นพันธุ์ต้านทานเนี้ยมีอยู่คราวหนึ่งอาจารย์ผมนำเสนอในที่ประชุมของมหาลัยนะเขาคิดค้นฝ้าย พันต้านทานแมลง

0: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ฉายภาพให้ดูเขาบอกฝ้ายพันธุ์นี้ขนเยอะขนที่ใบมันเยอะ
0: ค่ะ
1: แมลงก็ไม่อยากมาเดินเหมือนคนหลงป่าเดินลำบาก
0: มีแต่แบบ
1: ลักษณะพันธุ์ต้านทานแมลงขึ้นมาเนี่ยมันก็แล้วแต่ชนิดนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือเทคนิคการปลูกผักหวานแล้วผมแนะนำให้ปลูกนะนี่ผมทดลองนะผักหวานผมปลูกมา10 กว่าปีแล้วเนี่ย
0: เป็นยังไงคะ
1: จากที่เคยอยู่อู่ทองหรือผมย้ายมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกทิ้งขว้างไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน
0: ์
1: ต้นมันก็สูงปีดน้ำท่าลดไม่ลดปล่อยทำไมมันก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี่แหละที่ต้องลงทุน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเพาะกล้าผักหวานอยู่ก็โทรมาบอกคุณขวัญใครจะซื้อกล้าผักหวานต้นละ5 บาท 10 บาทแล้วเขาก็ปลูกเป็นแถวแถวก็ห่างกันสักประมาณสัก50 เซนน
0: ะ
1: แล้วก็ระยะระหว่างต้นก็สักประมาณคืบหนึ่งประมาณ20 เซน25 เซนนะครับแล้วก็ตัดยอดพอทุ่งขึ้นมาพอตัดยอดมันก็จะแตกกิ่งเยอะมันก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเก็บได้ทุกวันเลยเน
0: ี่
1: ยคุณขวัญถ้าคุณไปเช่นจากนครปฐมวิ่งไปทางราชบุรีเนี่ยนะคุณไปอ่ะไม่มีใครคุยกับคุณหรอก
0: หมายถึงยังไงอ่ะไม่มีใคร
1: เขายุ่งอยู่กับการ
0: เก็บผลผลิตค่ะค่ะ
1: ช่วงเช้าไม่ต้องไปคุยถ้าไปคุยแล้วไปบายบาย
0: ค่ะ
1: เช้าเดี๋ยวเขาจะต้องเก็บแล้วต้องส่งให้เสร็จภายในเที่ยง
0: ใช่เพราะเดี๋ยวผัก
1: แล้วรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าตำรวจจับได้ทุกคันละ
0: น้ำหนักเกิน
1: ไอ้รถขนผักมันเร็ววิ่งเร็ว
0: อ๋อค่ะ
1: ผมนะขับรถเข้ากรุงเทพพอเห็นรถพวกนี้มานะตบไฟเข้าซ้ายเลย
0: หลบให้เขาก่อน
1: เชิญเลยครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งมีอยากถามถึงการกำจัดด้วงงวงมันเทศอาจารย์ฉบับเวลาปลูกของที่สวนมันหวานญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์ของยอดนิยมเลยนะเบนนิฮารุกะกับอันนีอันโนอิโมอาจารย์ออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมสารภาพเลยว่าผมไม่คุ้นกับเรื่องพันเลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเป็นว่ามันแล้วกันจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรมันเทศเหมือนกันหมดนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวที่แสบที่สุดเลยครับ
0: ด้วงมันเทศเลยนะคะ
1: yeah.
0: ด้วงงวงมันเทศ
1: ใช่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมง
0: ค่ะ
1: เวลาคุณขวัญเอามันเทศที่มีด้วงงวงมันเทศติดมาเนี่ยเวลาไปต้มนะเวลากินเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเอามาต้มแล้วก็จะคัดบางทีมันไม่เห็นไงแต่กลิ่นจะแรงมากๆด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากมันเทศคือรากของมันนะ
0: ค
1: ือรากของมันที่มันสะสมอาหารเนี่ยนะทีนี้เวลาตอนที่เอามาปลูกมันเทศเวลาปลูกเขาจะต้องใช้ยอดหรือเถามันมาปลูกตอนที่เราไปเอาเถามันมาปลูกเนี่ยคุณจะต้องแช่ในสารป้องกันกำจัดแมลงเช่นสารฟิโอนิลชื่อสามัญนะฮ
0: ะ
1: ชื่อการค้าก็มีฟิโอนิลมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับคือสารฟิโอนิลเราต้องแช่พอแช่ปั๊บไข่ของด้วงตัวอ่อนด้วงหรือแมลงที่ด้วงมันจะตาย
0: คร
1: ับพอตายแล้วเราก็ปลูกอันนี้ก็เท่ากับกำจัดเพราะส่วนมากมันติดมากระเถามันและตอนที่มันเทศยังอยู่ระยะเริ่มลงหัวเนี่ยถ้าจะฉีดจะพ่นจะใช้ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะเก็บเนี่ยคือผมไม่มีร่วงซะแล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แม้นี่เป็นอาหารหลักของผมเลยเนี่ยมันเทศเนี่ย
0: โอ้อาจารย์ถ้าแบบ
1: สมัยก่อนกำพร้าแม่ไง
0: ตอนนี้ก็ยังมีความนิยมนะรับประทานมันเทศอาจารย
1: ์ไอหัวเล็กๆกับผมชอบ
0: ค่ะ
1: นะฮะกินเคี้ยวดึบเข้าไปอ่ะแต่ว่าตอนหลังที่เราไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยบางทีเขาใส่สิ่งปรุงแต่งมันเยอะไปคุณขวัญ

0: เหมือนข้าวโพดเรื่องข้าวโพดอาจารย์น่ะเหรอที่บอกข้าวโพดหวานน่ะเหรอ
1: บางทีบอกโอ้ข้าวโพดเจ้านี้หวานหวาน
0: ค่ะ
1: สุดท้าย
0: ขันทศกร
1: นี่ของเองนะต้มให้ไม่ใส่ขันทศกร
0: ถ้าไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ย
1: ไม่บอกกันเนี่ย
0: ค่ะเอาเป็นเคล็ดลับธุรกิจการค้าอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นด้วงงวงมันเทศต้องกำจัดตั้งแต่ตอนเอาเถามันมาปลูกครับ
0: ค่ะ
1: ก็และปลูกมันเทศต้องการให้ได้หัวใหญ่หัวเล็กอยู่ที่การเลี้ยงเถาถ้าไม่สลบเถาเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือพอเถามันไปแตะดินตรงไหนเนี่ยนะมันก็จะเกิดรากแล้วรากก็จะเป็นหัวถ้าจะทำหัวเล็กก็ปล่อยให้มันเกิดเยอะ
0: ๆแต่มันต้องตลบเถาแหละเพราะว่าใครๆก็อยากได้มันหัวใหญ่เพื่อที่จะไปขายในราคาแพงๆถูกไหมล่ะคะอาจารย
1: ์มันแล้วแต่จะไปทำอะไร
0: อ๋อเอาแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากซื้อได้มันใหญ่ๆหรอ
1: มันหัวเล็กๆแต่เวลานี้นะ
0: ค่ะ
1: มันเทศกล้วยทอดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ตลาดขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
0: ค่ะ
1: ตลาดห้วยกระบอกเนี่ยไปหลังเที่ยงไม่ได้กินแล้ว
0: ขายดีอย่างนั้นเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ไม่มีวันก่อนมีคนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขามาช่วยผมดูเวลาคอมผมเสียบ่อยๆเนี่ยเขาชอบกินกล้วยขยำอ่ะเขาไม่ได้กล้วยไม่ใช่กล้วยแขกเป็นชิ้นๆ นะ
0: เป็นยังไงอาจารย
1: ์เขากล้วยเละๆแล้วเขาไปทอดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันขึ้นรูปยังไงอ่ะ
1: เอารูปก็เละๆไปตามรูปตามที่แป้งเกาะแล้วแต่เขาหยิบอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมรู้ไหมมันความที่บอกวันนั้นลูกน้องผมไปซื้อคุณต่อยไปซื้อ
0: ค่ะ
1: เขาบอกพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เขาบอกหนูเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวหนูทอดตั้งกระทะทอดให้ใหม่เลย
0: โอ้โห
1: เนี่ยเขาก็รักกันจริงเขาก็เห็นมาซื้อหลายครั้งแล้วไปไม่ทัน
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่ก็เป็นผลิตผลนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วเวลาผมกินเนี่ยผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก่อน
0: ค่ะ
1: ซับน้ำมันออก
0: กินพอหายอยากนะอะไรอย่างทำนองนี้อาจารย์พออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวนี้กินไม่ได้มันแค่ก็กินไม่ได้
0: เคี้ยวคือลำบากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่มันเป็นก้อน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอย่างเนี้ยภรรยาไปซื้อโจ๊กปลามาให้อ่ะ
0: ค่ะ
1: พี่อันนี้แพงนะ70 บาทต้องบอกทำไมแพงอ่ะเพราะบอกแพงเรากินไม่ลงน่ะโจ๊กปลาแซลมอนทีนี้พอเราเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่มันจะมีเยื่อใหญ
0: ่ค่ะ
1: ต้องอกไก่อ่ะ
0: อ๋อต้องอกไก่นะคะอาจารย์อ
1: กไก่ที่เคี้ยวเป็นผงเลยคุณขวัญงั้นเวลาผมกินเนี่ยผมก็กินโจ๊กก่อนแล้วผมก็เอาเนื้อปลาเนี่ยไปใส่เครื่องที่มันกดลงไปแล้วมันปั่นอ่ะเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นใช่ไหม
0: เครื่องปั่นแล้วแหละค่ะอาจารย
1: ์นั่นแหละเอาไปปั่นแล้วน้ำซุปใส่ลงไป
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอามาดูด ผมได้คงทำร้ายเพลี้ยอ่อนมาเยอะทุกวันนี้เลยกินอะไรลำบาก
0: อ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์คะอาจารย์คะพอมาพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างค่ะอาจารย์ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะก็บอกว่าอันนี้เรายังคงยืนยันที่จะใช้พื้นที่อำเภอคงนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็จะส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปยังสำนักงานจัดนิทรรศการซึ่งก็จะส่งข้อมูลภายในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือจัดที่พื้นที่อำเภอคงนะคะยังรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572อยู่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งมอบการบริหารจัดการรวมถึงการดูแลพื้นที่การจัดงานนะคะอันนี้อาจารย์ขวัญอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าในทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะการได้จัดงานพืชสวนโลกทำงานใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดงานระดับ A1 เลยคือเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมหาภาคและในเชิงจุลภาคในระดับของเกษตรกรประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
1: คือคุณขวัญเวลาบอกพืชสวน

0: โลกเนี่ยหลายคนไปนึกถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่นะเวลามีมหากรรมแบบนี้ศิลปะการแสดงนะการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงอะไรอะไรมันตามมาเยอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเราเอาต้นไม้เป็นหัวหอก
1: เป็นอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมไม่ค่อยกล้าพูดถึงงานนี้เพราะอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: ผมสะท้อนใจไง
1: ทำไม
0: ว่า72กูจะอยู่ถึงไหมน้อง
1: อาจารย์ต้องมีกำลังใจในการโอ้72รอดูพืชสวนโลกก่อนแล้วพอหลัง72อาหางานอีเวนต์ใหม่อาจารย
0: ์ถ้าผมได้ไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ต้องไปเช่ารถไฟฟ้าสักคันหนึ่ง
1: อ๋อมันต้องมีอาจารย์เพราะมันใหญ่มาก
0: ขับไปดูเพราะว่าผมเดินไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากงานพืชสวนโลกเนี่ยผมอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยจัดงานพืชสวนโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยน
1: ะ
0: เขามีนะสมาคมนี้นะสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดเวียนไปทุกจังหวัดโดยไปส่งเสริมให้ทุกจังหวัดต้องมีสวนสาธารณะแบบสวนราชพฤกษ์เชียงใหม
1: ่
0: นะและสวนที่เชียงรายผมจำชื่อสวนไม่ได้หรือจะเป็นสวนหลวงร.9ที่กรุงเทพสวนเบญจกิติสิริอะไรเนี่ยนะ
1: ฮะอ
0: ย่างที่กรุงเทพนี่เราก็จะเน้นไปที่สวนหลวงร.9ทุกเมืองควรมีครับถ้าไม่มีพ่อค้าขหบดีหรือจะเป็นคนมีสตางค์ในจังหวัดหรือจะเสริมงบประมาณสัก 20% 80% คนในจังหวัดมาช่วยกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็น1โปรเจกต์ที่ผมขอให้ทุกจังหวัด1จังหวัด1สวนประจำจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะเหมือนกับที่เราพยายามทำพุทธมณฑลประจำจังหวัด
1: ค่ะ
0: นะครับหรืออีกอันหนึ่งนะที่ผมอยากให้ทำอันนี้ไม่มีใครทำสักที
1: ค่ะ
0: คือถนนต้นไม
1: ้หมายถึงต้นไม้กินได้หรือต้นไม้กินไม่ได้อาจารย์
0: คือถนนต้นไม้หมายความว่าคุณขวัญเวลาคุณไปต่างจังหวัดเนี่ย
1: คุณ
0: หลงไหมคุณขับไปอุดรอย่างเงี้ยคุณหลงไหม
1: ถ้าพื้นที่ไหนที่ขวัญไม่ชินขวัญหลงหมดเลยเลยอาจารย
0: ์หลงหมดเลยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่วิธีไม่ให้หลงนะถ้าถนนเส้นนี้นะทั้งถนนเลยหน้าบ้านนะปลูกชวนชม
1: ค่ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกโป้ยเสียน
1: ค่ะ
0: ไว้ที่พุทธบาทนะ
1: ค่ะ
0: อีกถนนหนึ่งปลูกทองอุไรคราวนี้คุณไม่หลงอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณไปจังหวัดไหนคุณบอกเมื่อกี้ขับผ่านถนนชวนชมแล้วจำได้
1: ค
0: ่
1: ะอืม
0: แล้วมันจะทำให้ถนนสวยและเราก็จะบอกว่ามันเป็นหน้าบ้านหน้ามอง
1: ค่ะ
0: เรียกโครงการหน้าบ้านหน้ามองนี่ใครอยู่กทม.ทีมถ้าอาจารย์ชัดชาติช่วยไปทำให้หน่อยโครงการหน้าบ้านหน้ามองครับ
1: อืมค่ะโอ้โหอาจารย์นี้เหลือไม่ถึงนาทีละมีคำถามต่อเนื่องของคุณวิวสวยเดี๋ยวมาตอบสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงมันขุนศรีค่ะแต่สัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วอาจารย์ค่ะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายสัก30วินึงนิดนึงค่ะสำหรับสัปดาห์น
0: ี้30วิก็คือว่าผมอยากให้คนไทยเนี่ยนะสนับสนุนส่งเสริมคนเก่งคนดีคนมีวิชาคนมีความรู้คนมีความสามารถเราต้องสร้างให้คนมีความรู้มีความสามารถอย่าให้คนเก่งคนดีคนที่ผมว่าเนี่ยถูกอิจฉาริษยาทำร้ายทำลายประเทศใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเคยเอาคนเก่งคนดีไปฆ่าซะเยอะแยะเนี่ย
1: ค่ะ
0: บ้านเมืองมันถึงไม่เจริญ
1: ก็เรียนรู้จากประสบการณ์โดยรอบเลยนะคะ
0: ร้องเลย
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีอย่ามีความอิจฉากันนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่178มอบโอกาสผู้พิการและทหารผ่านศึก172รายถวายเป็นพระราชกุศลนายรัชศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

0: เริ่มที่ครั้งที่178โดยมีนางณัฐิรากระแสสารนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพลเอกพจน์เอ็มพันธุ์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงนายแพทย์พิรุณคำอุ่นรองเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกล่าวว่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้มูลนิธิร่วมกับจังหวัดสงขลาวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการให้บริการจะทำขาเทียมแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้พิการขาขาดลงทะเบียนเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น172รายแบ่งเป็นผู้พิการขาขาดทั่วไป118รายและทหารผ่านศึกที่สูญเสียขา54คนโดยผู้เข้ารับบริการทุกคนจะได้รับขาเทียมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานช่วยให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยโครงการมีกำหนดดำเนินงานรวม6วันระหว่าง19ถึง24กรกฎาคม2569ซึ่งในวันสุดท้ายจะจัดพิธีมอบขาเทียมพระราชทานแก่ผู้พิการอย่างเป็นทางการญาติแจ้งโครงกระดูกใต้พระวิหารเป็นของบรรพบุรุษความคืบหน้ากรณีพบโครงกระดูกใต้พระวิหารภายในวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครรองผู้กำกับการสอบสวนสน.คลองตันเปิดเผยว่าโครงกระดูกเป็นเพศหญิงไม่ทราบอายุสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่ามีการนำศพมาฝังไว้ส่วนใหญ่จะนำไปเผาเพื่อส่งคืนแก่ญาติจึงคาดว่าน่าจะเป็นร่างคนที่ร่วมสร้างพระวิหารแห่งนี้และกระดูกอายุของกระดูกก็น่าจะเสียชีวิตมานานเท่าๆกับอายุของพระวิหารโดยจะนำกระดูกส่งนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตรวจสอบ DNA ต่อไปส่วนโลงศพสีแดงและพันที่พบไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์แต่เป็นโลงจำปาและเป็นพิธีศพในยุคสมัยโบราณล่าสุดมีรายงานว่าทางครอบครัวผู้สร้างพระวิหารได้ติดต่อมาทางวัดแล้วโดยยืนยันว่าโครงกระดูกดังกล่าวเป็นของบรรพบุรุษจริงและยืนยันไม่ใช่คดีฆาตกรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสหรัฐโจมตีอิหร่านรอบใหม่เอาคืนทหารอเมริกันดับ2นายกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารในอิหร่านเมื่อคืนวันเสาร์เพื่อตอบโต้การลงโทษกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านต่อกรณีที่ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านในประเทศจอร์แดนเมื่อวันศุกร์กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเส้นทางเดินเรือพาณิชย์บริเวณช่องแคบฮอร์มูซเป้าหมายที่โจมตีครอบคลุมระบบสอดแนมคลังอาวุธใต้ดินโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและท่าเรือในจังหวัดฮอร์โมสกันรวมไปถึงพื้นที่เมืองซิริกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซถือเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายทางทหารของอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่8 กระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านระบุว่าตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการโจมตีของสหรัฐแล้วอย่างน้อย50รายและได้รับบาดเจ็บ

0: อีกกว่า500คนนอกจากโจมตีจอร์แดนแล้วอิหร่านยังได้ขยายเป้าหมายการโจมตีไปยังประเทศพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียโดยมีรายงานระบบป้องกันภัยทางอากาศขัดขวางการโจมตีของบาห์เรนคูเวตและซาอุดีอาระเบียในขณะที่โรงไฟฟ้าและโรงกลั่นน้ำมันในคูเวตได้รับความเสียหายอย่างหนักยูเครนใช้โดรนโจมตีคลังสินค้าและคลังน้ำมันรัสเซียยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้าของไวเบอรี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในเมืองอเล็กโทรซันทางตะวันออกของกรุงมอสโกส่งผลให้พนักงานคลังสินค้าเสียชีวิต7คนและได้รับบาดเจ็บ24คนโดยยังมีคลังสินค้าของไวเบอรี่อีกแห่งหนึ่งในเมืองโคตอฟภูมิภาคตัมบอฟห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้475กิโลเมตรถูกโจมตีด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ25คนในขณะที่เศษซากโดรนที่ถูกยิงตกทำให้เกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันในเมืองโนกินเขตปริมณฑลนอกกรุงมอสโกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนแถลงว่าเป้าหมายโจมตีคือคลังโลจิสติกสองแห่งที่รัสเซียใช้จัดส่งชิ้นส่วนผลิตโดรนและอุปกรณ์นำทางรวมไปถึงคลังน้ำมันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาเก้านาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะเช่นเคย19 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเกจุฬารัฐประพฤติดีค่ะสวัสดีคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้บ่ายวันอาทิตย์กันแล้ววันพักผ่อนวันสุดท้ายกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้มีกำลังแรงกำลังใจในการทำงานและก็ติดตามข่าวสารในช่วงบ่ายนี้ไปด้วยกันครับคุณเก๋ครับ
4: ค่ะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองนะคะกรณีเรื่องของช่วงนี้เนี่ยก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมคะสำหรับใครที่อุทธรณ์แล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก็มีโอกาสในการที่จะได้การคืนสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีตัวเลขออกมาเหมือนกันอย่างปมสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วนะคะว่ากรณีเรื่องของปัญหาที่พบ

0: ากที่สุดเลยนะคะก็เป็นเรื่องของเกณฑ์ในการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นี่แหละที่ทำให้หลายคนนะคะไม่ผ่านการคัดกรองเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยและณเวลานี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดนะคะเรื่องของผลการคัดกรองออกมาใช่ไหมคะทำให้2วันนี้นะคะมีประชาชนเนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะขอคืนสิทธิ์แล้วก็ขอไปแก้ไขไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ในการคืนสิทธิ์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอการประกาศช่วงประมาณสักปลายกันยาตัวเลขตอนนี้เนี่ย2วัน17แล้วก็18มีประชาชนยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 2,760,000 คนค่ะ
1: ก็ถือว่าอันนี้เองเป็นเงื่อนไข9เงื่อนไขที่เรียกว่าค่อนข้างจะหินพอสมควรจึงทำให้เกิดตัวเลขที่เห็นกันนะครับแน่นอนว่าประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1เรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เดี๋ยววันนี้จะได้สนทนากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเหตุผลต่างๆจะมีการ1อัปเดตใหม่ได้ไหมเพราะหลายคนเป็นข้อมูลเก่าอาจจะโอนรถไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนใช่ไหมครับแต่ข้อมูลยังไม่อัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่กรณีคุณยายที่จังหวัดสงขลาที่มีอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าขายก็ยายไม่ผ่านแล้วไปดูเหตุผลก็คือยายมีรถยนต์ในครอบครองแต่คนเก่าคนวัยเก่าเก็บของเก่าคุณเก๋จะมีรถเก๋งที่ระบุไว้ในการระบุในการไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยังไงเพราะคุณยายมีแต่ซาเล้งครับหรือว่ารถพ่วงข้างที่เอาไว้เก็บของเก่านี่แหละก็นี่คือชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอายุ80ปีอยู่คนเดียวและก็เก็บของเก่าขายมีรายได้วันละ50บาทเท่านั้นก็อยากจะลุ้นเป็นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใหม่ก็อันนี้คือก็ยังคงจะต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะมีการอุทธรณ์เงื่อนไขเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าคือ2ประเด็นครับคุณเก๋อัปเดตใหม่กับให้กระทรวงการคลังแก้ไขเงื่อนไขเรื่องของการครอบครองรถอาจจะให้มีมอเตอร์ไซค์ได้2คันไหมหรือรถเก่าขนาดไหนที่ไม่รถยนต์นะครับที่เก่าขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องนับว่าเป็นรถยนต์ได้ไหมอาจจะเป็นซากไปแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพยายามที่จะถามนะคะให้ครบทุกประเด็นแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยหรือประเด็นเรื่องนี้อย่างไรฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะนัดหมายแล้วก็ได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะส.ส.โต้งของเรานี่แหละที่จะได้คุยแล้วก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าอย่างกรณีที่มันขึ้นว่าข้อมูลรถเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ็นโอนลอยบางคนบอกขายซากไปแล้ว แบบนี้ค่ะบางคนก็มีภาษีค้างอยู่บางคนก็บอกว่าแจ้งเลิกใช้ไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมมีข้อมูลค้างอยู่ในระบบเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูนะคะอย่างตัวเลขเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า2วันเนี่ยมีประชาชน เริ่มที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะ 2.76 ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณสัก 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองตัวเลขเนี่ย 9.31 ล้านคนนะ ก็สะท้อนว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยอาจจะเห็นว่าการคัดกรองเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลฐานข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะคะซึ่งปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ายังมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ6.55 ล้านคนที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์นะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเลขตรงนี้ท่านก็บอกว่ายังสามารถดำเนินการได้นะคะก็ไปดูนะคะว่าระบบเนี่ยมันขึ้นว่าตัวเองเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อไหนอย่างไรก็จะยาวไปจนถึง31กรกฎาคมที่ยังเปิดโอกาสให้นะคะแต่ถ้าแยกเป็นสาเหตุของคนที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าปัญหาเรื่องของการถือครองรถเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังน่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่ามีคนไม่ผ่านในเกณฑ์นี้เนี่ยมากถึง 1,450,000 คนค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าระบบเนี่ยระบุว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะคะแล้วคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเรื่องของการที่มีวงเงินสินเชื่อหรือหนี้สินรวมกัน 100,000 บาท
1: อันนี้เป็นอีกประเด็นนะครับที่หลายคนอยากจะขอให้รัฐบาลมีการทบทวนแนวคิดนี้ใหม่คือคนเป็นหนี้คือคนรวยอย่างนั้นเหรอก็สังคมมีการตั้งคำถามอยู่นะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยคุณเก
0: ๋
1: บอกว่ามีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยเป็นหนี้ในธนาคารปีหน้าเขาจะฟ้องแล้วก็ยังบอกว่ารวยอยู่ทั้งที่บ้านก็จะไม่มี

0: แล้วอันนี้คือหนึ่งในเสียงของลูกหลานของคุณแม่ที่เรียกว่าอยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถูกตัดสิทธิ
1: ์
0: เพราะว่ามีหนี้เกินแสน
1: แล้วสาเหตุนี้เนี่ยมีคนไม่ผ่านนะคะ
0: เท่าไหร่
1: ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเคาะตัวเลขออกมานะคะวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 668,000 คนค่ะแล้วเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 577,000 คนค่ะมีรายได้หรือรายจ่ายให้บุคคลอื่นเกินเกณฑ
0: ์
1: 424,000 คนค่ะแล้วก็ถือครองอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์เนี่ยอันเนี้ย 261,000 คนนะคะนี่คือสาเหตุแล้วก็ไปเจอเรื่องของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเงินฝากมีสลากออมทรัพย์เนี่ย
0: uh-huh.
1: เกิน 100,000 บาทอยู่ที
0: ่
1: 135,000 คน
0: oh.
1: แล้วก็ไปเจอมีคนมีบัตรเครดิตด้วย
0: oh.
1: 46,600 คนน
0: ี่
1: คือสาเหตุนะคะของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะกระทรวงการคลังก็ออกมาแถลงชัดเจนเลยว่า9ล้านกว่าคนเนี่ยที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเพราะสาเหตุอะไรบ้างก็พยายามที่จะแจกแจงนะคะ
0: ก็ยังไม่นับรวมประเด็นยิบย่อยนะครับที่โลกโซเชียลพยายามสะท้อนกันอย่างบางคนเนี่ยลูกหลานทำประกันชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของการเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้เองก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์คือเรื่องประกันนะครับก็คือใครที่ทำประกันให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าก็แนะนำนะครับให้ยื่นอุทธรณ
1: ์
0: เพื่อไปลองวัดดวงเอาดูต้องใช้คำนี้ละคุณเก
1: ๋แต่คุณผู้ฟังสำหรับประชาชนทั่วไปก็ต้องย้อนกลับไปดูเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาตั้งเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะที
0: ่
1: เมื่อสักครู่คุณติ๊งหนุ่ยบอกอะค่ะที่มันจะมี9ข้อค่ะ
0: ประกันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคุณเก๋
1: เพราะเขามีเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า9ข้อเนี่ยใครที่จะไม่สามารถได้สิทธิ์ได้บ้างนะคะแต่ว่าไอ้สิทธิ์ที่มันอาจจะแบบว่าย้อนกลับไปเป็น10-20ปีแล้วฐานข้อมูลมันไม่ตรง
0: อันนี้ต้องไปอัปเดต
1: อันนี้ก็ถือว่าต้องคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนถ้าสมมติว่าตรงตามเกณฑ์จริงๆแต่ว่าข้อมูลไม่อัปเดตนะคะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้นะคะแต่ว่ากระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าจะยื่นอุทธรณ
0: ์
1: ก็ไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปทางรัฐแล้วก็สามารถที่จะไปธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้นะคะเพื่อที่จะไปยื่นอุทธรณ
0: ์กรุงไทยธกส.อิสลามนะครับอันนี้ธนาคาร5แห่งส่วนช่องทางอีกช่องทางก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เข้าไปกดยืนยันทบทวนสิทธิ์ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆก็พยายามที่จะกวาดสายตาดูข่าวเหมือนกันนะคะ
0: ก็มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เรียกว่าทำให้ทั้งโลกกลับมาเป็นห่วงเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกากันแล้วครับคุณเก๋ครับก็วันนี้ครับในชั่วโมงสุดท้ายก็จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางถึงกรณีที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี่เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับที่เรียกว่าสหรัฐเองเปิดฉากโจมตีไม่รู้ว่าจะเป็นการทำเพื่ออะไรสื่อบางแห่งบอกว่าลงโทษอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเองก็ไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้ฐานของสหรัฐเสียชีวิตถึง2นายล่าสุดเองครับกองทัพสหรัฐเผยว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อลงโทษอิหร่านจากกรณีที่ทางการสหรัฐนั้นพบว่าทหารอเมริกันเสียชีวิตเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่มีการปะทะกับอิหร่านในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปะทะรอบใหม่หลังจากที่ลงนามสนธิสัญญาหยุดยิง60วันใช่ไหมคุณเก๋ก็ยังไม่ถึงเดือนก็เรียกว่าเปิดฉากรอบใหม่กันซะแล้วเรื่องราวนี้จะกระทบเรื่องของพลังงานโลกหรือเปล่าหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นครับทางการอิหร่านก็มีการประกาศตอบโต้ทันทีนะครับบอกว่าฐานทัพสหรัฐ2แห่งในคูเวตก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีเพื่อตอบโต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ก็เรียกว่าอิหร่านก็อ้างเหตุผลว่าถูกสหรัฐโจมตีก่อนเป็นอาทิตย์เลยนะครับรวมถึงการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและก็สะพานครับอันนี้เองในกรุงเตหะรานนั้นก็ถูกทางสหรัฐโจมตีเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไปหลายแห่งเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าข้อตกลงเบื้องต้นที่

0: เรียกว่าจะให้หยุดยิงนั้นถือว่าล้มเหลวไปแล้วหรืออย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันครับเพราะว่าตอนนี้สองฝ่ายกำลังห้ำหั่นกันเพื่อหาทางออกก็คือช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองช่วงนี้ก็มีข่าวว่าเรือไทยถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่ากองทัพเรือจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับคุณเก
1: ๋
0: ว่ายังไม่พบการรายงานว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือของไทยแต่ว่าสื่อต่างประเทศต่างรายงานเลยครับว่าเป็นเรือติดธงชาติไทยจะเป็นการติดธงเพื่อลวงหรือไม่อันนี้ก็คงจะได้วิเคราะห์กับอาจารย์มาโนชอารีผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางครับอาจารย์ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ว่ากรณีการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ช่องแคบฮอร์มุซและมีข่าวว่าเป็นธงชาติไทยนั้นจะเป็นธงลวงธงจริงหรืออย่างไรก็อันนี้อาจารย์คงจะมีคำตอบให้เรานะครับก็เรียกว่าอิหร่านนั้นใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในคูเวตโดยโจมตีคลังกระสุนที่ค่ายอูดาอิรีและระบบเรดาร์ด้วยครับเรียกว่าทำลายระบบตรวจทางอากาศของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมก็ทำให้เป็นการเปิดฉากเอาคืนของอิหร่านรอบใหม่ในจอร์แดนอีกด้วยซึ่งกองบัญชาการของสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับก็บอกว่าตอนนี้ทหาร2นายเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะป้องกันการโจมตีขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านครับก็เรียกว่ายังมีทหารอีก1นายที่สูญหายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำหรับการเสียชีวิตของทหารสหรัฐในครั้งนี้ครับก็เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตเป็นทางการนับตั้งแต่การโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐและอิสราเอลเริ่มต้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็รวมแล้วมีทหารสหรัฐเสียชีวิตไปแล้ว16นายแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะพามาดูอีก1ประเด็นนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังถูกเป็นที่พูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะถึงเรื่องของความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็ทำให้สามีของเธอเสียชีวิตครูทรายอะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือทางครูทรายเนี่ยเป็นภรรยาของนายพานุพงศ์มีสุขอายุ31ปีนะคะก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะประเด็นนี้กำลังถูกเป็นที่พูดถึงเยอะมากนะคะเพราะว่าเธอเชื่อว่าสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากการวินิจฉัยโรคผิดพลาดของแพทย์นะคะคือไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะคือมองว่าถ้าหากโรงพยาบาลเนี่ยตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะช่วยให้สามีของเธอเนี่ยได้รับการรักษาทันเวลาแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยนะคะเธอก็เล่านะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการเจ็บปลายนิ้วลามขึ้นหัวไหล่หน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็มีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ไปเสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนผลชันสูตรภายหลังเนี่ยไปพบว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นค่ะคือเธอลำดับเหตุการณ์นะคะบอกว่าเริ่มจากมีอาการระหว่างทำงานของเช้าวันที่16นะคะอาการที่บอกไปก็อย่างที่เล่าไปนะคะคือมีการเจ็บแผลที่ปลายนิ้วแล้วก็ปวดลามขึ้นที่หัวไหล่แน่นหน้าอกด้วยแล้วก็เหงื่อออกมากผิดปกติเลยนะคะเพื่อนร่วมงานก็เลยนำตัวสามีของเธอเนี่ยค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมนะคุณผู้ฟัง
0: ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
1: ใช่ค่ะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็ซักประวัตินะคะว่าเคยผ่าตัดข้อมือมาหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างมีคอเลสเตอรอลไหมมีไขมันในเลือดสูงไหมแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยก็ยืนยันว่าอาการครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับอาการปวดข้อมือเดิมนะเพราะว่ามันมีอาการแน่นหน้าอกเนี่ย
0: แล้วก็เหงื่อแตกคลักเลย
1: ใช่ค่ะแต่แพทย์เนี่ยก็แจ้งว่ายังไม่สามารถรักษาได้เพราะยังไม่มีผลตรวจเลือดแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของระดับไขมันด้วยทั้งที่เขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับเพิ่งรับประทานขนมปังมาค่ะก็เลยยังตรวจเลือดบางรายการไม่ได้นะคะก็ส่งคนเนี้ยค่ะผู้ชายคนเนี้ยไปพบแพทย์กระดูกแทนแล้วหมอกระดูกเนี่ยก็ส่งกลับมานะคะแล้วหมอกระดูกก็เห็นว่าอาการแน่นหน้าอกไม่ใช่โรคทางกระดูก
0: ครับ
1: จึงแนะนำให้กลับไปพบอายุรแพทย์
0: ก็คือหมอทั่วไปนั่นแหละก็เรียกว่าการรักษาที่ควรจะเป็นแต่ว่าถูกโยนกันไปโยนกันมาจากแผนกอายุรกรรมโยนไปหมอกระดูกแล้วก็กลับมาที่หมอทั่วไปอีก
1: ทีนี้ภรรยาของเธอครูทรายก็บอกว่าเมื่อกลับไปหาคุณหมอที่เป็นอายุรกรรมแพทย์เนี่ยแพทย์ก็ไม่ตรวจร่างกายไม่ฟังเสียงหัวใจไม่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยทั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยเขายังมีอาการเดิมแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยทาง ครูทรายอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาก็ไปขอเขาก็เหมือนกับไปค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
0: AI เลยครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้นี่หลายท่านใช้ AI กันเป็นประจำ

0: อ้ําก็เลยถือโอกาสว่าเอ๊ะอาการแบบนี้เนี่ย
1: เป็นอะไร
0: ถาม AI ซิAI บอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะ
1: ใช่
0: เธอก็เลยบอกว่าหมอขา AI บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหนูยินดีจ่ายเงินเองทั้งหมดเลยช่วยตรวจคลื่นหัวใจหรือว่า EKG ให้หน่อยได้ไหมคะแต่ว่าคุณหมอคนนั้นกลับปฏิเสธครับบอกว่าคุณเนี่ยเชื่อ AI มากเกินไปจะวางจะเป็นประสาทนะนี่ก็คือคุณหมอมองว่าอาการเหงื่อแตกพลากของสามีของเธออาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือว่าอาจจะแพนิคไปเองหรือเปล่าและบอกว่าสามีเธอเนี่ยวัย30ต้นๆโอกาสเป็นโรคหัวใจมีแค่ 3-5% เองเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปพักผ่อนแยกห้องนอนกับเมีย
1: แล้วเดี๋ยว
0: อาการจะดีขึ้น
1: แล้วก็จ่ายยาแก้ปวดให้แล้วก็ให้กลับบ้านด้วยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเสียชีวิตค่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ยครูทรายตั้งใจจะพาสามีเนี่ยไปตรวจอีกโรงพยาบาลนึงในช่วงเย็นนะแต่ว่าช่วงบ่ายอะค่ะสามีก็ออกไปรับลูกตามปกติพอกลับมาถึงบ้านเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะแล้วผลในการตรวจนิติเวชเนี่ยระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นซึ่งก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะ โอ้โหเนี่ยละค่ะครูทรายเลยออกมาบอกว่าพอทราบผลชันสูตรเนี่ยบอกเลยยอมรับเลยว่าแพทย์ที่ตรวจรักษาเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดพลาดนะคะแล้วก็ครูเนี่ยเอายาแก้ปวดเนี่ยกลับไปคืนให้โรงพยาบาลด้วยนะทีนี้อยากจะเรียกร้องค่ะสิ่งที่ครอบครัวบอกว่าการวินิจฉัยพลาดแบบนี้เนี่ยครูบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีวิชาชีพแพทย์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าประโยคสะเทือนใจมากนะบ
0: อก
1: ว
0: ่าต้องเลย
1: ตอนนี้อยากให้สามีของเธอกลับมาทำได้ไหมคะหมอโอ้โหเนี่ยละค่ะมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงนะคะขนาดเดียวกันเองเนี่ยหมอเองก็จะต้องถูกพักงานด้วยที่เป็นเจ้าของไข้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เห็นออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเรื่องของโรงพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของมาตรฐานในการรักษาด้วยค่ะ
0: ก็ล่าสุดโรงพยาบาลซาคามินโลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจขณะที่คุณหมอคนดังกล่าวคุณหมอต้นเรื่องนั้นเป็นแพทย์อายุวัย70ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพทย์อายุรกรรมแบบพาร์ทไทม์คือทำงานแบบพาร์ทไทม์กับโรงพยาบาลคาซานคามิโลแห่งนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นมีคำสั่งให้พักงานและแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถติดต่อหมอคนนี้ได้คือคุณหมอคนนี้เนี่ยตอนแรกออกมายอมรับสั้นๆว่าตัวเองมีนิสัยพูดจาไม่ดีก็วันนี้เองสังคมก็ยังตั้งคำถามว่าคุณหมอคนนี้เป็นใครอย่างไรนะครับตอนนี้ไอ้โรงพยาบาลซาคามินโลมีการตั้งกรรมการสอบสวนดึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกรวมถึงเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแพทยสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบจริยธรรมแพทย์ยืนยันจะไม่ปกป้องนะครับแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลซานคามิโลซึ่งคือคุณพ่อปิยศักดิ์ว่องไวนะครับท่านก็ขอโทษต่อพฤติกรรมของคุณหมอวัย70กว่าปีท่านนั้นซึ่งเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวที่ยอมรับไม่ได้ครับนี่นโยบายของโรงพยาบาลก็ยึดถือเรื่องของการรักษาและปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องหลังจากนี้ไปครับจะปล่อยเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ดึงมาจากภายนอกและก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็เห็นว่าคุณพ่อปิยศักดิ์ก็คือผอ.และก็แพทย์ของโรงพยาบาลซาคามิโลบ้านโป่งก็มีอาการสะอึกสะอื้นเหมือนกันนะครับและบอกว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของครูทรายอย่างเต็มที่และถ้ามีการดำเนินคดีใดๆทางกฎหมายโรงพยาบาลก็น้อมรับผิดชอบจะไม่โต้แย้งเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขนาดเดียวกันนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่าข่าวที่ออกมานะคะก็ประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหนังสือด่วนที่สุดให้โรงพยาบาลมีการชี้แจงแล้วก็เตือนว่าถ้าหากพบว่าการรักษาไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผิดสัญญาคู่บริการเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการในการลดศักยภาพสถานพยาบาลหรือลดโควต้าในการรับผู้ประกันตนด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็เห็นบอกว่าทายาทของผู้เสียชีวิตก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายด้วยแล้วก็อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสูงสุด 400,000 บาทถ้าหากพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากการบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นทางรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมผู้ช่วยศาสตร

0: าจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยนะคะประเมินเรื่องของมาตรฐานการรักษาการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ประกันตนด้วยค่ะก็ต้องชี้แจงนะ
1: ใช่ครับก็รอดูว่าคุณหมอท่านดังกล่าวจะเจอตัวหรือไม่ตอนนี้ยังติดต่อหาตัวยังไม่ได
0: ้
1: แต่เบื้องต้นพักงานไปแล้วนะครับส่วนการเยียวยานั้นจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนไหมคุณเก
0: ๋
1: ช่วงหน้าจะมาติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าที่ยังติดเงื่อนไขเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะเงื่อนไขของการครอบครองรถยนต์หรือรถซาเร้งจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาน
4: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ14นาฬิกานะคะ34นาทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะขออนุญาตอัปเดตนิดนึงนะคะเก
1: ี่
0: ยวกับเรื่องของเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์นราธิวาสค่ะก็วันนี้นะคะเพจของทางกรุงเทพมหานครนะคะโดยสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็มีการโพสต์ล่าสุดอัปเดตเรื่องของสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์นราธิวาสนะคะเป็นข้อมูลวันนี้เลยนะคะตอนประมาณสัก 12:18 นาทีก็มีการอัปเดตผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายทำให้ณเหตุการณ์นี้นะคะล่าสุดก็จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตนะคะเป็นจำนวน34รายแล้วนะคะซึ่งทราบอัตลักษณ์แล้วเนี่ยทั้ง34รายมีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงนะคะเสียชีวิตเพิ่มนะคะ7รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน70รายนะคะแล้วก็มีกลุ่มอาการสีแดงอาการรุนแรงเนี่ย13รายกลุ่มอาการสีเหลืองอาการปานกลาง9รายด้วยกันกลุ่มอาการสีเขียวอาการเล็กน้อย48รายนะคะผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านทั้งหมดแล้วนะคะซึ่งสำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยบอกว่ายังคงบูรณาการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกกับประชาชนอย่างต่อเนื่องเ ที่ได้รับผลกระทบจาก

0: เหตุเพลิงไหม้ด้วยยังสามารถที่จะยื่นคำร้องขอการช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2ของสำนักงานเขตจตุจักรนะคะขณะเดียวกันในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะคะพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะคะก็บอกว่าล่าสุดพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินสามารถสอบปากคำพยานกลุ่มผู้บาดเจ็บพนักงานในร้านและญาติผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปถึง126ปากแล้วนะคะส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็ผลตรวจพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างการประสานงานซึ่งคาดว่าจะได้มาในเร็วๆนี้ค่ะก็อัปเดตกันนะคะสำหรับตัวเลขมีผู้เสียชีวิตเพิ่มค่ะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค
1: ่
0: ะ
1: เห็นว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเนี่ยเป็นหญิงสาวอายุเพียง20ปีเท่านั้นเองนะครับก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อช่วงตีห้าของวันนี้นี่เองก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ขอให้ผู้ที่เคสเขียวแล้วหายไวๆนะครับก็จะได้รักษาตัวนะครับก็ผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายฟาดเคราะห์กันไปสักทีนะคุณเก๋ก็อันนี้คือเรื่องราวที่เรียกว่าทางประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานเองก็ห่วงใยก็ยังคงเดินหน้าเยียวยาเหยื่อไฟไหม้โรงเบียร์หน้าลาดพร้าวอย่างต่อเนื่องนะครับเห็นว่าตอนนี้เรียกผู้ประกันตนที่เสียชีวิตก็คือให้ทายาทเนี่ยมารับสิทธิ์ประมาณ22รายแล้วนะครับก็เห็นว่าก็จะมีทั้งในส่วนของค่าทำศพ 50,000 บาทแล้วก็มีในส่วนของทายาทที่จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับหรือแม้แต่ผู้ประกันตนตามมาตรา38มีอยู่1ท่านทายาทก็ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทก็อันนี้เองจะเป็นในส่วนของลูกจ้างและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นไป22รายนะครับก็อันนี้คือในส่วนของทายาทที่จะได้รับส่วนชาวลาว2คนที่มีคนถามมากว่าลูกจ้างสัญชาติลาวได้อะไรไหมนะครับก็เห็นว่า2คนที่เป็นผู้เสียชีวิตลูกจ้างชาวลาวเห็นว่าทายาทก็มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนนะครับจะได้เงินค่าทำศพ 50,000 บาทและก็ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีครับคุณเก๋รวมทั้งมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไขที่กำหนดตามกฎหมายก็เรียกว่ากระทรวงแรงงานของเราดูแลอย่างดีและเท่าเทียมทั้งคนไทยและก็คนลาวนะครับในการดูแลหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของความปลอดภัยสถานบันเทิงหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เองนะคะวันนี้เนี่ยก็มีโพออกมาเหมือนกันนะคะอย่างทางด้านสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะคะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงแล้วก็เก็บตัวอย่างเนี่ย 1,121 คนนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยผลการสำรวจออกมานะคะบอกว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยค่อนข้างมีความกังวลในระดับมากถึงความปลอดภัยของสถานบันเทิงในประเทศนะก็คือถึงร้อยละ 42.64 เลยแล้วก็บอกว่าขนาดที่เมื่อเข้าใช้บริการสถานบันเทิงเนี่ยเขาจะสังเกตเรื่องของทางหนีไฟอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยอะไรแบบนี้เขาจะดูหมดเลยนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยตอบเนี่ยก็คือร้อยละ 37.73 นะขนาดเดียวกันนะคะก็บอกว่าส่วนสาเหตุสำคัญของเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงเนี่ยยังบอกว่าเชื่อว่ามาจากระบบป้องกันอัคคีภัยที่มันไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะอันนี้เนี่ยประชาชนตอบนะคะบอกว่าถึงร้อยละ 79.05 เลยนะแล้วก็มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ควรปล่อยผ่านนะคะต้องภาครัฐเนี่ยควรจะต้องเร่งตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศเลยนะถึงร้อยละ 80.63 นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยขนาดไหนว่าภาครัฐเนี่ยจะยกระดับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงได้เนี่ยก็บอกว่าค่อนข้างไม่เชื่อมั่นถึงร้อยละ 50.94 เลยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของสถานบันเทิงนะคะที่เราคุยกันมานะคะว่าจะยกระดับกันยังไงผ่านกันมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Mountain Bee ซันดิก้าผับแล้วก็มาถึงเหตุการณ์เคสที่เป็นปัจจุบันแล้วถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะ
1: ก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่าทั้งกระทรวงมหาดไทยเองรวมถึงกรุงเทพมหานครที่เรียกว่าขอเวลา30วันนะครับในการตรวจสอบร้านกึ่งผับกึ่งบาร์ซึ่งตัวเลขของในกรุงเทพเรา900กว่าแห่งนะ

0: ก็อีกนิดเดียวจะ1,000 แห่งก็ถือว่าเป็นงานหนักสำหรับกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันนะครับที่จะไปตรวจสอบทั้ง50 เขตกับร้านอาหารที่มีแสงสีเสียงดนตรีสดเหล่านี้ว่าจะมีประตูหนีไฟมีสปริงเกอร์มีไฟสองทางหรือเปล่าก็คงจะได้ทราบกันครับ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปคุยกันสำหรับประเด็นล้อเรื่องของปมสวัสดิการกันเลยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่มาเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็ติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยละค่ะ
0: ครับ
1: นะคะล่าสุดเองจะมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนถ้าสมมติว่าเข้าเกณฑ์จริงๆนะคะพูดคุยกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณจิ้งหน่อยครับสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะปัญหาเรื่องรถนี่สรุปเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่วันนี้แถลงออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะโดยกระทรวงการคลังบอกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยท่านสิริพงษ์คะข้อร้องเรียนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ไปติดเงื่อนไขอะไรยังไงคะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
2: ประเด็นเอาในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอไล่เรียงสักนิดเล็กน้อยละกัน
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องมีการทบทวนทุก2 ปีแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทบทวนมาเป็นเวลาน่าจะ4 ปีแล้ว
0: ใช่ครับ
2: นะครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนมาว่าคนที่จนจริงๆเนี่ยควรจะได้แต่ไม่ได้
1: แต
2: ่คนที่มีที่มีทางมีอะไรเป็นร้อยๆไร่เนี่ยกับได้ยกตัวอย่างนะครับทีนี้เกณฑ์ที่ออกมาของกระทรวงการคลังคราวนี้เขาค่อนข้างจะเข้มแต่พอมาถึงในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของคมนาคมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันกับสภาพยกตัวอย่างเช่นว่าที่เราเจอเนี่ยบางคนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกิน1 คันเนาะคือถ้ามีมอเตอร์ไซค์2 คันก็ไม่เข้าเกณฑ
0: ์
2: ในทางปฏิบัติเนี่ยคนโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งจอดไม่ได้ไปแจ้งจอดกรรมสิทธิ์ในการถือครองของเขาก็ยังมีอยู
1: ่
2: พอมีอยู่ปุ๊บเขาวันหนึ่งเขาไปผ่อนมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาก็มีประเด็นนะครับก็กลายเป็นว่าโดนตัดสิทธิ์ไปอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราได้เห็นบางคนเนี่ยรถผ่อนรถมาแล้วโดนยึดไปเรื่องก็ยังค้างคาเพราะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ถูกเซ็นโอนลอยไปแล้วกรณีเซ็นโอนลอยนี่เยอะมากครับว่าเซ็นโอนลอยไปแล้วแต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังคงตกอยู่กับเขาอยู
0: ่
2: นะครับบางคนเนี่ยมีรถตั้งนู่นนะ20-30 ปีที่แล้วนะครับจนลืมไปละก็ยังมีประวัติอยู่ซึ่งไอ้เกณฑ์เหล่านี้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็รับมาพิจารณาหมดแล้วเราได้ทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็แนวทางเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ในการถือครองรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็น่าจะมีการปรับปรุงใหม่เกณฑ์ในการที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถก็น่าจะมีการปรับปรุงใหม่เกณฑ์ในการที่เขามีการโอนลอยไปแล้วแต่เรื่องของการโอนลอยเรื่องแบบนี้จำเป็นจะต้องมายืนยันจำเป็นจะต้องมายืนยันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่สวมรอยเยอะเหมือนกัน
1: เข้าใจ
2: ก็ต้องมีการยืนยันก่อนในเรื่องของการโอนลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงการคลังเบื้องต้นแล้วแล้วเราก็จะมีแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของการอุทธรณ์ครับ
0: อ๋อครับอันนี้คือข้อมูลที่อาจจะยังไม่อัปเดตแต่ยังมีปัญหาในส่วนของบางคนอย่างคุณยายที่สงขลาวัย80 ปีเก็บของเก่าขายมีซาเล้งคันหนึ่งแต่ปรากฏว่าที่ระบุไว้ในบัตรที่บอกไม่ผ่านก็คือคุณยายมีรถเก๋งอันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
2: คือมันจะมีกรณีในแบบนี้เยอะครับกรณีที่มีอย่างเช่นมีรถมีทรัพย์สินเป็นลักษณะที่ว่าเขาเอาชื่อไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรือแม้แต่บางคนอยู่ดีๆไปเป็นผู้รับจ้างทั้งๆที่ตัวเองไม่รู้แล้วเขาก็เอาไปเรื่องเกี่ยวกับ ทางหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นเกณฑ์ที่จะเอามาใช้พิจารณาใหม่หมดเลยครับ
1: ซึ่งกรมขนส่งเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าจะมีประชาชนไปที่กรมขนส่งทั่วประเทศ
0: ค่อนข้าง
1: ที่จะเยอะมากแล้วแน่นมากกรมขนส่งจะมีบทบาทในการช่วยประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรจะต้องใช้

0: เอกสารประกอบการยื่นยังไงบ้างคะคุณสิริพงษ์คะ
1: คือจริงๆเนี่ยตอนที่เขาจะไปพิสูจน์สิทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับว่าเขาถือครองรถอะไรบ้างเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปขอตรวจสอบได้การไปตรวจสอบเนี่ยปกติมันก็จะมีค่าธรรมเนียมกรมขนส่งเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดละนะครับแล้วก็สิ่งที่วันนี้อธิบดีมีหนังสือชี้ไปทางขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มเติมคือกรณีที่เขาแจ้งว่ามันมีการโอนลอยจริงนะครับนำหลักฐานมาเนี่ยเขาก็จะออกหนังสือยืนยันให้นะครับทางกรมขนส่งเนี่ยเราเก็บทุกเคสที่กรณีที่มาร้องเรียนกับที่ขนส่งแล้วเราก็ทำอุทธรณ์อันดับแรกเราทำอุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในภาพรวม
2: ครับ
1: คือในเรื่องเกณฑ์รวมส่วนกรณีที่เป็นรายย่อยเป็นเคสที่อาจจะแตกต่างจากหลักเกณฑ์เนี้ยเราก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้อุทธรณ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มหาไทยเขาก็จะมีแถลงเหมือนกันนะครับในเรื่องอุทธรณ์เนี่ยว่าสามารถไปอุทธรณ์ที่อำเภอได้ด้วยนะครับในส่วนของขนส่งเราก็จะจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์คือเราจะเคลียร์เรื่องกรรมสิทธิ์ช่วยประชาชนแต่ละรายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าอุทธรณ์ไปละครึ่งนึงสำหรับคนที่จำนวนคนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะครับ
0: ค
1: ืออุทธรณ์ไปละครึ่งนึงอันนี้คือภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากนี้ไปเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะขยายเวลาไปถึงเดือนกันยาเลยนะครับก็น่าจะไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าจะแออัดขนาดนั้นครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่31กรกฎาคมตามที่เป็นไทม์ไลน
2: ์
0: อย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่จะขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกครับ
0: อ๋อโอเค
1: แล้วเราก็คิดถึงว่าคือแต่ละกรณีก็ต้องเรียนว่าคือมันค่อนข้างมีความซับซ้อนยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ด้วยความเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งวันนี้เราก็ตกผลึกกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ควรจะโดนตัดสิทธิ์เพราะสาเหตุที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแต่มันก็จะมีสาเหตุอื่นอยู่ดีสมมติว่าเช็คลิสต์มีอยู่10ข้อคือสาเหตุที่โดนตัดสิทธิ์โดยอย่างเช่นนักการศึกษาเดียวๆเนี่ยก็จะมีไม่เยอะนะครับแต่มันก็จะมีสาเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าอายุ70ไม่ได้เป็นนักเรียนแต่ก็ปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในสถานศึกษา อย่างนี้เป็นต้นคือมันถึงบอกว่าแต่ละเคสเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนต่างกันครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าความยากง่ายนะคะอันนี้ถามว่าความยากง่ายในการที่จะคืนสิทธิ์ให้เนี่ยค่ะท่านสิริพงษ์มองอย่างไรเพราะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ขอถามตรงๆนะคะเหมือนว่าทางรัฐบาลก็ล็อกมาแล้วแหละจำนวนงบเท่านี้ถ้าไปเพิ่มอีกอย่างเงี้ยความยากง่ายมันก็อาจจะแบบว่ายากขึ้นไปเรื่อยๆในการที่จะคืนสิทธ
1: ิ์คงไม่ได้เป็นว่ารัฐบาลเนี่ยล็อกจำนวนล็อกเท่านี
0: ้
1: คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแต่สำคัญคือเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันต้องตรงไปตรงมา
2: ครับ
1: มันต้องตรงไปตรงมาอันนี้คือถ้าเราไปบอกว่าล็อกแล้วว่าต้องมีงบเท่านี้จะต้องจ่ายเท่านี้ผมคิดว่ามันคงจะไม่เป็นธรร
0: ม
1: นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราบอก9ล้านสิทธิ์สุดท้ายมันอาจจะไปจบที่11 12 13หรือ15มันก็เป็นไปได้แต่ว่าทุก1ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นภาระก็ประมาณแต่ละปีเนี่ย 4,000 ล้านแน่นอน
0: คร
1: ับนะครับซึ่งเราคิดว่าเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น
0: ก็ต้องเท่านั้น
1: แต่สิทธิ์เนี่ยต้องตรงไปตรงมาครับ
0: อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะ
1: คือจะมี2อย่างครับอย่างแรกคือถ้าโดยหลักเกณฑ์เราเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงน
0: ะ
1: เรื่องบางหลักเกณฑ์เนี่ยที่เราอาจจะปรับเกณฑ์ในการพิจารณาได้มันก็ง่ายแต่ถ้าบางเกณฑ์ที่มันซ้ำซ้อนหมายความว่าเป็นเคสที่สเปเชียลมากสำหรับแต่ละคนอันนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากหน่อยนึงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นข่าวคือกรณีเดียวกันหมดไม่ใช่
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เข้าใจเพราะว่าในเรื่องของการคัดกรองเองเราต้องการคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีคนที่มีฐานะมีความร่ำรวยแล้วก็หลุดเข้าไปในเกณฑ์นี้นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องมาคัดกรองกันใหม่โอกาสมากน้อยขนาดไหนที่คุณสิริพงษ์ต่อสายคุยกับคุณเอกนิติค่ะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะนำไปสู่เรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การทบทวนอะไรแบบนี้ค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
1: อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ท่านนายกให้ความสำคัญด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เรียน

0: ในตอนต้นรายการว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องการอุทธรณ์นะครับฉะนั้นมีโอกาสปรับหลักเกณฑ์สูงมากครับ
1: นะครับแต่พอจะบอกได้ไหมครับ
0: ไม่ใช่สูงมากปรับแน่นอนหลักเกณฑ์ปรับแน่นอน
1: อันนี้เฉพาะเรื่องของรถใช่ไหมคะหรือว่ามีหลักเกณฑ์อื่นด้วย
0: พรุ่งนี้จะมีเฉพาะพรุ่งนี้จะมีหลายเรื่องครับมีทั้งเรื่องของรถมีทั้งเรื่องของถูกเอาชื่อไปเป็นนอมินีมีทั้งเรื่องการเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้มีหมดครับเรื่องพวกนี
1: ้
0: ครับ
2: หรือแม้แต่คนเป็นหนี้เท่ากับเป็นคนรวยแล้วหรือเปล่าอันนี้จะมีการทบทวนได้หรือเปล่าครับท่านรัฐมนตรีครับ
0: คือมันต้องแบ่งออกอย่างนี้ครับประเด็นแรกคือคนเป็นหนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคนเป็นหนี้เป็นคนรวย
2: ครับ
0: แต่คนที่จะเป็นหนี้ได้อันดับแรกเนี่ยต้องมีวิลลิ่งที่ต้องมีความสามารถที่จะจ่ายหนี
2: ้
0: เขาถึงปล่อยกู้ถูกไหมฮะอ
1: ัน
0: นี้คือโดยหลักปฏิบัติทั่วไปครม.การในการประชุมครม.รอบที่แล้วหนี้เพื่อการเกษตรเราตัดออกหนี้ในกรณีที่เจอภัยพิบัติแล้วเป็นหนี้ตามโครงการรัฐบาลที่จะเอาไปฟื้นฟูบ้านดอกเบี้ยต่ำอันนี้เราตัดออก
2: ครับ
0: แต่เป็นหนี้ทั่วไปเนี่ยเราก็คิดถึงพื้นฐานที่ว่าอันนี้กระทรวงการคลังก็คิดถึงพื้นฐานที่ว่าอันดับแรกคนที่จะเป็นหนี้ได้เนี่ยสถาบันการเงินต้องพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถที่จะจ่ายชำระหนี้ได
1: ้
0: อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนเราตัดสินไม่ได้ว่าคนเป็นหนี้เนี่ยรวยหรือจน
2: ครับ
0: แต่ที่เราสามารถบอกได้คือสถาบันการเงินเขาจะไม่ปล่อยหนี้ให้กับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได
2: ้ครับอ
1: ัน
2: นี้ชัดเจน
1: อันนี้ชัดเจนนะคะอย่างหลังจากนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปแก้ไขในระบบให้มันมีความเชื่อมโยงกันกับหลายๆหน่วยงานด้วยใช่ไหมคะคุณสิริพงษ์
0: ใช่ครับคือวันนี้เนี่ย นะครับที่ผมได้เห็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะ
1: ค่ะ
0: กระทรวงการคลังเขามีข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่ากรณีที่ขอเข้ามาเนี่ยแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นตัวคนเลยว่ากี่ข
1: ้
0: อ
1: ใช่ใช่
0: อย่างเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยไม่ติดเรื่องการศึกษาอย่างเดียวคือติดอยู่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวกี่คนติดเรื่องรถอย่างเดียวกี่คนทีนี้บางคนเนี่ยสมมติว่าปลดเรื่องการศึกษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
1: คือ
0: คนจริงๆอ่ะถึงจะได้รับบัตร
1: ค
0: ือคนที่ต้องจำเป็นจริงๆเพราะบางคนเนี่ยการศึกษาเป็นหนึ่งในนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยติดอยู่อีก 5-6 ข้ออย่างเงี้ยฮะเออครับคืออันเนี้ยกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีข้อมูลที่เป็นสเกลเล็กๆแบบเยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ในการช่วยดูเนี่ยมันดูง่ายการคัดกรองการปรับหลักเกณฑ์การปรับอะไรก็ทำได้ง่าย
1: ค่ะค่ะอย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับคนที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอคืนสิทธิ์ถ้าสมมติว่าผ่านตามเกณฑ์ที่เราได้วางเอาไว้อะค่ะ
0: คือจริงๆในความต้องเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเนี่ยเราต้องการที่จะให้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เข้าถึงมือประชาชนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนี้จริง
2: ๆ
0: นะครับดังนั้นต้องเกณฑ์เนี่ยมันจึงเข้มค่อนข้างเข้
2: ม
0: แต่ก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเกณฑ์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในบางประเด็นนะครับแต่รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาให้ดีแล้วก็เร็วที่สุดเป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยรอบเนี้ยจะต้องไม่มีข้อครหาเลยว่าเป็นเพราะไปสนิทกับผู้ใหญ่บ้านเป็นญาติของกำนันหรือว่าไปเป็นพี่น้องกับอบต.ถึงได้สิทธิ์จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะเป็นสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยโดยข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ
1: ค่ะเก๋ถามนิดนึงนะคะคุณสิริพงษ์ที่เขาแชร์กันเนี่ยอันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ถามเพื่อความถูกต้องเขามีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับมีทางกรมขนส่งเสนอไปที่กระทรวงการคลังอย่างเช่นให้พิจารณากำหนดอายุการใช้งานรถยนต์ที่ไม่เกิน20ปีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีให้ได้รับสิทธิ์พิจารณาให้รถที่มีสภาพสิ้นสภาพการใช้งานที่มีการเสียหายพังให้ได้รับสิทธิ
0: ์
1: กรณีถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ได้จำหน่ายรถหรือขายรถไปแล้วควรได้รับสิทธิ์อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
0: เป็นเช่นนั้นแหละครับเป็นเช่นนั้นเลยคือเราขอไปตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราได้เห็นและหน้างานแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่ากระทรวงคมนาคมเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการไปตรวจให้ชาวบ้าน
2: ครับ
0: นะครับเพื่อจะไ

0: ช่วยเขาในการไปยืนยันสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการครับ
1: อืมค่ะแม้ว่าจะมีผู้ผ่านการอุทธรณ์จำนวนมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยืนยันแหละว่าก็ถ้าได้ตรงตามสิทธิ์จริงๆก็จะคืนสิทธิ์ให้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นคนที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้าจนจริงถ้าจนจริงก็ต้องได้รับสิทธิ์บัตรคนจนครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามข่าวดีนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: น่าจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้แล้วก็เยอะด้วยนะคะเพราะว่าดูท่าทางบูรณาการกันแบบว่าหลายหน่วยงานเลยนะคะท่านสิริพงษ์
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้นี่จะเป็นครั้งที่เราได้เห็นข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมแทบทั้งหมดเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลักลอบมีการทำอะไรแบบไหนโดยที่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนด้วย
1: อืมค่ะค่ะอันนี้ก็ต้องถือว่าคนที่ไม่ควรจะได้แต่พอหลุดเกณฑ์มานะคะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถูกพูดถึงด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสิริพงษ์
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เรียกว่ากระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกเต็มที
1: ่
2: ไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใดในการยื่นสิทธิ์อุทธรณ์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการอยู่ณขณะนี้แต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ไปอุทธรณ์โดยเฉพาะพี่โจมิเตอร์นี่ไลน์มาบอกเราแต่เช้าเลยว่าใน2ล้านคนที่จะต้องไปอุทธรณ์เนี่ยจะไม่มีชื่อผมอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่โจได้ฟังรายการของเรามาก่อนพรุ่งนี้จะมีข่าวดีจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังนะครับที่จะมีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขฟังจากท่านรัฐมนตรีโต้งแล้วน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน2คันรถเก่ารถพังรถที่เป็นซากแล้วก็อาจจะได้คืนสิทธิ์มาอย่างไรหรือไม่รอติดตามข่าวดีพรุ่งนี้ครับ
1: แล้วก็อาจจะมีเรื่องของเด็กนักเรียนที่เรียนสกลเนี่ยค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าร
2: ุ่นเดอะใช่ไหม
1: อันนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวกระทรวงศึกษาธิการก็น่าจะมีการแถลงด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงมหาดไทยรอดูนะคะเพราะว่าทางคุณสิริพงษ์บอกว่าพรุ่งนี้หลายหน่วยงานนะคะจะแถลงนะคะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยละค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังด้วยนะคะก่อนที่จะไปพักนะคะสำหรับใครกำลังมองหาเครื่องครัวนะคะที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างนะคะแนะนำเลยค่ะเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะชื่อว่ารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าเป็นหม้ออเนกประสงค์ที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูจบในหม้อเดียวค่ะความจุใหญ่มาก5ลิตรกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงรับประกัน1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วราคาปกติ2,990 บาทลดแรงเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะ
2: ส่วนใครที่เป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือกำลังจะนำพาองค์กรไปข้างหน้าวันนี้โลกหมุนเร็วจนตามไม่ทันแล้วนะครับ M-COT News FM 100.5 ของเราจึงมีข่าวดีที่หลายคนรอคอยครับกับหลักสูตร M-COT CEO of ASEAN รุ่นที่3กลับมาเปิดรับสมัครกันแล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มเลยครับเรียนกันตั้งแต่2กันยายนจนถึง9ธันวาคมปีนี้แน่นอนว่าจะได้เปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านทักษะผู้นำเทคโนโลยีสุดล้ำและกลยุทธ์การสื่อสารเชิงตลาดและก็เชิงรุกด้วยจะเรียนกันที่ CW Tower และ C อาเซียนรัชดาค่าลงทะเบียน 65,000 บาทครับโทรกันได้ที่094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ

ลา15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทหารปะทะขบวนการลักลอบขนยาเสพติดได้2เป้ทหารพรานปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติบ้านปางในตำบลมะลิกาอำเภอแม่อายจังหวัด

เชียงใหม่โดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้รับแจ้งจากชุดปฏิบัติการข่าวพิเศษกองกำลังผาเมืองว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมายังฝั่งไทย

0: เข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบบริเวณพื้นที่ปะทะกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดอาศัยความชำนาญในพื้นที่หลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพื้นที่โดยตรวจพบเป้สัมภาระดัดแปลง2กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดยาบ้าประมาณ 150,000 เม็ดกระสอบที่1ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้าสัญลักษณ์ Y1 100,000 เม็ดสัญลักษณ์999 50,000 เม็ดและกระสอบที่2ยาเสพติดให้โทษประเภทที่2ฟินดิบ11จ้อยจ้อยละ1กิโลกรัมกับ600กรัมน้ำหนักประมาณ17กิโลกรัมอาวุธปืน DIY ประดิษฐ์อีก1กระบอกตชด.12ตั้งด่านเข้มชายแดนป่าพระยาสกัดแรงงานเถื่อนและสแกมเมอร์ยาเสพติดอาวุธสงครามตำรวจตระเวนชายแดนยังคงเดินหน้ามาตรการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำความผิดกฎหมายในทุกรูปแบบโดยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่2จัดกำลังเจ้าหน้าที่1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจค้นบุคคลรวมถึงยานพาหนะที่สัญจรผ่านบนถนนหมายเลข3308เส้นทางบ้านแสงบ้านทับเสรีตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ชายแดนมีการสัญจรของประชาชนอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเอกสารประจำตัวและสัมภาระของผู้เดินทางผ่านจุดตรวจอย่างละเอียดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทางนี้มุ่งเน้นการตรวจสกัดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายการเคลื่อนย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center scammer ลักลอบขนอาวุธสงครามวัตถุอันตรายลำเลียงยาเสพติดทุกประเภทขนส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหลบเลี่ยงภาษีตลอดจนการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแฟนเพลงวิ่งหลบพายุลูกเห็บถล่มคอนเสิร์ตในอิตาลีแฟนเพลงวิ่งหนีจากงานคอนเสิร์ตของนักร้องดังแบทมันนี่ในเมืองมิลานของอิตาลีเมื่อวานนี้หลังจากเกิดฝนตกและพายุลูกเห็บอย่างกระทันหันแฟนเพลงต่างพากันวิ่งหาที่หลบภัยท่ามกลางลูกเห็บและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งหลายคนใช้ร่มเสื้อผ้าและสิ่งของอื่นๆเพื่อป้องกันลูกเห็บตกใส่สื่อท้องถิ่นระบุว่าแฟนเพลงมากถึง 80,000 คนได้รับการอพยพออกจากพื้นที่จัดงานเนื่องจากพายุเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลทำให้การแสดงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ของแบดบันนี่ต้องถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเนทันยาฮูเชียร์อาร์เจนตินานัดชิงเวิลด์คัพนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศตัวทีมเชียร์ทีมอาร์เจนตินาในศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศที่จะดวลแข่งกับสเปนในวันอาทิตย์นี้หลังได้รับมอบเสื้อแข่งทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการจากแรปไปชิมอนอักเซลวานิชทูตอาร์เจนตินาประจำอิสราเอลพร้อมเปิดข้อความเสียงของประธานาธิบดีฮาวิมิเล่ของอาร์เจนตินาที่ส่งมาขอบคุณนายเนทันยาฮูสำหรับแรงสนับสนุนซึ่งผู้นำอิสราเอลย้ำว่าเป็นแฟนบอลอาร์เจนตินาอย่างเปิดเผยและชาวอิสราเอลอีกจำนวนมากก็ร่วมเทใจเชียร์ทีมฟ้าขาวเช่นกันแกนนำ CJP อดข้าวประท้วงต่อจากโชนัมวังชุก อภิจิตดิบเกผู้ก่อตั้งพรรคเยาวชนคอกโรสชันตาหรือ CJP ประกาศอดอาหารประท้วงไม่มีกำหนดหลังโซนัมวังชุกนักเคลื่อนไหวทางสังคมวัย59ปีซึ่งอดอาหารประท้วงมาตั้งแต่28มิถุนายนมีอาการทรุดลงถูกทางการบังคับย้ายตัวไปโรงพยาบาลระหว่างนี้เกิดเหตุชุลมุนขึ้นเมื่อนายดิบเกถูกผู้หญิงคนหนึ่งสาดน้ำหมึก

ไทยขณะแถลงข่าวที่กรุงนิวเดลีก่อนผู้ก่อเหตุจะถูกพาตัวออกไปพรรค CJP เคลื่อนไหวประท้วงและเรียกร้องให้ทามินทราประธานลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเพื่อรับผิดชอบกรณีข้อสอบรั่วไหลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนหลายล้านคนทั่วอินเดียทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้นะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังทางไลน์ครับมีคุณพี่มณีรัตน์ส่งสติ๊กเกอร์มาให้เราสองคนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพี่มัจยุรีบอกว่าคนจนจริงก็มีค่ะแต่รวยแกล้งจนก็อยากได้เยอะเหมือนกันนี่เป็นความเห็นของพี่มัจยุรีนะครับส่วนพี่โจของเราบอกว่าไม่ไปอุทธรณ์แน่นอนเดี๋ยวรอดูว่าจะมีการแก้โดยอัตโนมัติเพื่อเป็นของขวัญข่าวดีให้กับพี่โจมิเตอร์ด้วยหรือไม่ก็รอฟังวันพรุ่งนี้นะครับ
5: ค่ะช่องทาง Facebook นะคะก็มีพี่สุภชัยจันนิดนะคะก็ส่งเป็นสติ๊กเกอร์ส่งมาให้เรานะคะแล้วก็สวัสดีเราสองคนด้วยนะคะ
4: ขอบคุณครับ
5: แล้วก็มีพี่ธนัทพรพิมพาก็เป็นส่งสติ๊กเกอร์เป็นนิ้วโป้งเยี่ยมมาให้นะคะพี่สิรินะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าไม่ตรวจละเอียดถึงลูกก็ตกหล่นเยอะอยู่ดีบอกว่าข้างบ้านโอนทรัพย์สินให้ลูกหมดนอนเปิดแอร์ทั้งวันกินหรูอยู่สบายได้เงินอ๋อนะคะแล้วก็พี่เอื้อมพรบอกว่าสวัสดีน้องเก๋คุณติ้งหนุ่ยนะคะพี่จิรศักดิ์ก็บอกว่าติดตามตลอดจากอุบลพี่เอื้อมพรกีบเมฆส่งมาอีกหนึ่งข้อความบอกว่าถามดีตอบดีเข้าใจกฎเกณฑ์เลยค่ะพี่บัวเรียมบอกว่าส่วนตัวเห็นด้วยนะที่รัฐมีการตรวจสอบคัดกรองแล้วก็เข้มงวดขึ้นนะคะพี่เสือนอนไม่หลับส่งเป็นสติ๊กเกอร์นกฮูกมาให้ตาโตเลยค่ะแล้วก็มีพี่เพิ่มทวีบอกว่าเราต้องการคนจนจริงๆเพราะเงินคือภาษีของประเท

0: เพศย่อมใช้ให้มีค่าสูงสุดนะคะก็เนี่ยแหละค่ะก็ถามให้ทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าการคัดกรองในครั้งนี้เนี่ยคือเรารู้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละว่าเขาจะใช้ข้อมูลค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะมันจะมีฐานข้อมูลเนี่ยเชื่อมโยงถึง18หน่วยงานแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบางข้อมูลเนี่ยมันคลาดเคลื่อนแล้วอาจจะไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าอันไหนที่มันไม่ตรงจริงๆเนี่ยแล้วมีคนหลุดรอดมาโดยเฉพาะคนอาจจะมีฐานะที่แบบว่าพอมีเงินแต่มารับบัตรสวัสดิการเนี่ยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาแนวนี้เนี่ยหลายข้อความว่าอยากให้ทุกบาททุกสตางค์เรื่องของภาษีประชาชนเนี่ยก็ตกไปอยู่ในคนที่เขาจนจริงๆไม่อยากให้คนที่พอจะมีฐานะเนี่ยหลุดรอดเข้ามาฉะนั้นก็จะเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบคัดกรองที่เข้มงวดขึ้นนะคะนี่เป็นความคิดเห็นนะจากคุณผู้ฟังจริงๆเลยนะคะ
1: ก็รอฟังข่าวดีกันนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนึงรัฐบาลกำลังเดินหน้าปราบปรามก็คือร้านกัญชาผิดกฎหมายซึ่งตอนนี้เองครับเรียกว่าเป็นนโยบายสำคัญที่มีการประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมและผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือว่าแปรรูปเพื่อการค้าเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยจากการลงพื้นที่ของฝ่ายปกครองตำรวจไปปูพรมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเห็นว่าก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ไปตรวจสอบและก็พบร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบทั่วประเทศครับพบร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตประมาณ533แห่งแล้วก็ถูกพักใช้ไป12แห่งเท่านั้นก็เดี๋ยวจะมีการเร่งตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังนะครับถ้าพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทําผิดอยู่อันนี้คือการเดินหน้ากวาดล้างกัญชาผิดกฎหมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่าคนไทยหรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยไปถูกจับเพราะว่าแอบลักลอบเอากัญชาจากเมืองไทยไปก็มากเหมือนกันนะครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของกัญชาแล้วนะคะก็ขออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของการบุกไปทลายร้านเกมที่ลักลอบเปิดเป็นสถานบันเทิงย่านห้วยขวางเมื่อวานที่ผ่านมากันหน่อยนะที่เขาเรียกว่าร้านลับซอย1ที่อยู่ห้วยขวางเนี่ยค่ะก็ล่าสุดนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะ ออกมาเปิดเผยว่าเนี่ยคนดูแลร้านที่เจ้าหน้าที่จับได้เนี่ยเป็นคนจังหวัดเชียงรายนะเป็นคนแม่จันแล้วก็มีที่ดินอยู่แถวแถวแม่สายก็จึงถือว่าเป็นเบาะแสได้พอสมควรว่าเป็นคนชนเผ่าทางภาคเหนือที่อาจจะมีเครือข่ายหรือคนรู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กำลังขยายผลแล้วก็ยึดทรัพย์ขบวนการอยู่ส่วนเรื่องของเส้นทางการลำเลียงยาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีต้นทางผลิตมาจากสามเหลี่ยมทองคำนะแต่ว่าการลักลอบเข้ามาในประเทศเนี่ยอาจจะนำมาได้สองทางอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็เมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมาพักอยู่แถวๆปริมณฑลก่อนกระจายเข้ามายังที่กรุงเทพซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเจ้าของร้านรับยาเสพติดมาจากเครือข่ายใดยังต้องใช้เวลาในการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเจ้าของร้านยังให้การภาคเศษอ้างเพียงว่าซื้อยาเสพติดมาแบ่งให้เพื่อนเสพในปาร์ตี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าทางด้านตำรวจเนี่ยก็ถือว่าการแจกยาเสพติดให้ผู้อื่นเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการจำหน่ายยาเสพติดเลยล่ะค่ะแล้วก็แม้ว่าเครือข่ายนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รายใหญ่ระดับประเทศแต่ถือว่าเป็นจุดกระจายของยาเสพติดที่สำคัญในพื้นที่เลยนะคะก็ทำให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยมีสถานบริการจำนวนมากมีคนเข้าไปใช้บริการเนี่ยมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเสพยาด้วยก็ไปหาซื้อยาเสพติดกันมามากพอสมควรเลยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะสาวไปถึงขบวนการไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4อะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปถึงตัวการใหญ่ด้วยว่าเอ๊ะจะมีความเกี่ยวข้องกับทุนจีนหรือไม่อย่างไรก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานด้วยนะคะส่วนทางรองผบ.ชน.นะคะรองจ๋อเองเนี่ยท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะขยายผลเส้นทางการสั่งยาเสพติดด้วยว่ามีต้นทางจากใครเป็นเครือข่ายระดับไหนจะเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่เขตตำรวจในพื้นที่ในการปล่อยปละละเลยให้มีการลักลอบเปิดร้านแล้วก็จำหน่ายยาเสพติดหรือไม่เป็นเรื่องที่จะต้องมีการตรวจสอบดำเนินการอย่างรอบด้านนะคะส่วน นจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องมีบทลงโทษอย่างไรจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางกองบังคับการตำรวจนครบาล1พิจารณาว่ามีการปกป้องหรือละเลยในหน้าที่หรือไม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าจับได้แบบว่ากลางกรุงเลยนะ
1: ครับผมมา

0: ติดตามประเด็นที่หลายคนจับตารวมถึงทั่วโลกครับกับปฏิบัติการที่สหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่แบบไม่ยั้งมือนี่เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับทหารสหรัฐเสียชีวิต2นายสูญหายอีก1นายหลังถูกอิหร่านโจมตีในจอร์แดนนะครับก็เรียกว่าอิหร่านเองก็ซัดกลับแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรหมเหมือนกันแล้วก็ลากเอาประเทศพันธมิตรทั้งคูเวตจอร์แดนและบาเรนเข้าสู่วงตะลุมบอลอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดวันนี้ช่องแคบฮอร์มุสเส้นเลือดใหญ่ส่งน้ำมันทั่วโลกถูกปิดกั้นแล้วหรือไม่เราจะไปวิเคราะห์กับสถานการณ์นี้ล่าสุดครับกับทางด้านของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนทอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมครับ
0: ครับอาจารย์ครับก็เรียกว่าเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านทางอากาศโดยเฉพาะรอบนี้เองเขาบอกว่าเป็นการลงโทษจากกรณีที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตอันนี้เป็นการเอาคืนหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
2: ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะค่อนข้างน่ากังวลนะครับเพราะว่ามันมาถึงจุดที่กำลังยกระดับนะขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับอันเนื่องมาจากว่าทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านเนี่ยนะเขาก็บอกนะครับชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าการสู้รบยังไม่หยุดเนี่ยสหรัฐอเมริกายังไม่หยุดถล่มโจมตีอิหร่านนะฮะใน2-3 วันที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับสงครามมันก็จะยกระดับขึ้นโดยเขาจะปรับเปลี่ยนนะฮะยุทธวิธีการรบก็คือเป็นการรบในเชิงลุกมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราติดตามให้ดีเนี่ยอิหร่านจะเน้นนะครับในเรื่องของการตั้งรับหมายความว่ารอให้ถูกโจมตีแล้วก็ตอบโต้กลับไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแนวนะครับในแบบที่ต้องการรักษาความชอบธรรมด้วยนะฮะให้ทั่วโลกเห็นว่าอิหร่านเนี่ยถูกโจมตีก่อนแล้วก็โต้กลับไปนะครับที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านบอกว่าอิหร่านจะเป็นฝ่ายลุกแล้วนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งก็จะพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับของกลุ่มประเทศอาหรับนะครับหลายจุดด้วยกันนะฮะทีนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะโจมตีอิหร่าน
0: ใช่
2: ไหมครับแต่ทำไมอิหร่านถึงโจมตีไปที่ประเทศอาหรับหลายประเทศในเวลาเดียวกันนะฮะคือถ้าเราสังเกตให้ดีอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามันมีการรายงานข่าวออกมาเนี่ยนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาได้โจมตีอิหร่านจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านจากฐานปฏิบัติการของตัวเองที่ไหนอย่างไรนะด้วยวิธีการอย่างไรบ้างนะครับตรงเนี้ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าการที่อิหร่านตอบโต้ไปที่ประเทศต่างๆอย่างคูเวตบาเรนต่างๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้นะครับฐานของตัวเองในประเทศเหล่านั้นเนี่ยโจมตีอิหร่านอิหร่านก็ตอบโต้กลับไปนะฮะในจุดที่มีการโจมตีอิหร่านนะครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าทำไมนะครับอิหร่านโจมตีไปที่ประเทศอาหรับหลายประเทศนะครับแต่เขาก็เน้นย้ำว่าเป็นการโจมตีสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามกับอาหรับนะครับเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันถูกจัดเก็บนะครับไว้ในหลายประเทศในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านก็ต้องทำลายคลังอาวุธเหล่านี้นะครับอันนี้คือในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเตรียมจะยกระดับ นะครับแต่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันฮะทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าจะปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านหนักขึ้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยมันต่างออกไปจากที่ผ่านมาก็คือมันมีการโจมตีไอ้เป้าหมายพลเรือนแล้วนะฮะเช่นเรื่องโรงกลั่นน้ำจืด

0: ผลิตน้ำจืดสะพานอะไรต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายพลเรือนแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้สหรัฐอเมริกาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว
1: ่
0: าตอนนี้เนี่ยมันเข้าข่ายนะของอาชญากรรมสงครามไปแล้วนะครับนั่นสัญญาณค่อนข้างน่ากลัวครับหลังจากนี้ต่อไปนะฮะและแน่นอนมันก็กระทบต่อเรื่องของการเดินเรือในช่องแคบออมูสแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบออมูสครับ
2: ค่ะอาจารย์อีกหนึ่งปัจจัยวันนี้เห็นข่าวว่าทางอิหร่านเนี่ยระงับ MOU กับทางสหรัฐด้วยแล้วก็ประกาศยุติพันธกรณีทั้งหมดเนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วถ้าเป็นจริงก็คือเป็นการยกระดับที
1: ่สู่สงครามเต็มรูปแบบมากกว่าสงครามตัวแทนแล้วหรือไม่ครับอาจารย์
0: ครับคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะสงครามเนี่ยมันมีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็ยกระดับนะครับรวมไปถึงการอาจจะมีการขยายวงออกไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแต่การที่อิหร่านระงับนะครับเรื่องของ MOU แล้วก็ปฏิเสธนะที่จะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าอย่างครั้งก่อนเนี่ยนะที่มีการทำ MOU กันเนี่ยนะครับแล้ว อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าไอ้ MOU ตัวนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่ได้อะไรเลย
1: คร
0: ับใช่ไหมฮะฝ่ายที่ได้ประโยชน์ได้เปรียบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาต้องการก็คืออิหร่านถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ แต่ถึงกันนั้นเนี่ยคนอิหร่านก็ยังไม่พอใจนะฮะหลายคนไม่พอใจว่าทำไมถึงไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาทำไมต้องไปทำMOU ด้วยเนื่องจากว่าอเมริกาเป็นฝ่ายที่ลุกลามแล้วก็สังหารผู้นำของเขาถูกไหมฮะแต่เอาละในเมื่อทำ MOU กันแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งอย่างหนักเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่แต่เดิมไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่พอใจไปใหญ่นะครับแล้วก็มองว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับอะไรที่ลงนามกันเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสหรัฐอเมริกากลับมาถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจึงเห็นท่าทีของอิหร่านชัดเจนว่าต่อไปนี้ไม่เจรจาและก็ไม่ปฏิบัติตาม MOU อะไรทั้งนั้นแล้วนะก็คือระงับไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็ค่อนข้างรู้นะฮะว่าถ้าไปคุยกับสหรัฐอเมริกากลับไปคุยตอนนี้หรือไปพูดเรื่อง MOU กันอีกเนี่ยโอ้คราวนี้มันจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันภายในค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะมันจะเกิดความไม่พอใจนะครับตัวของคณะเจรจาอิหร่านอย่างมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราคงไม่เห็นการเจรจาหรือการกลับมาใช้ MOU กันเร็วๆนี้แต่เราอาจจะเห็นบทบาทของปากีสถานแล้วก็จีนนะครับในการเข้ามาประสานทั้งสองฝ่ายแบบไม่ต้องเจอหน้ากันนะฮะแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคล้ายๆกับหยุดยิงกันไปเองอ่ะนะครับหยุดยิงกันไปเองโดยที่ไม่ได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับ
1: ครับก็เรียกว่าปากีสถานแล้วก็จีนน่าจะเป็นคนกลางที่พอจะมีบารมีไปเบรกสถานการณ์นี้ได้นะครับแล้วอย่างจีนและรัสเซียแหละครับอาจารย์ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านจะต้องมีท่าทีอย่างไรไหมครับหรือว่าพวกเขาแค่มองรอดูอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ
0: ครับจีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังช่วยสนับสนุนอิหร่านอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นการสนับสนุนด้านของระบบนะฮะเทคโนโลยีนะครับหรือการระบุพิกัดของฝั่งสหรัฐอเมริกาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็เชื่อว่าจีนเนี่ยสนับสนุนอิหร่านอยู
2: ่
0: นะเพราะว่าถ้าดูจากการโจมตีของอิหร่านที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่นำไปสู่การโจมตีแล้วสร้างความเสียหายอย่างเช่นที่จอร์แดนที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามันมาจากการสนับสนุนเรื่องของระบบนะครับที่ได้รับจากจีน นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย

0: จีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมก็เรียนมาตั้งแต่ต้นๆของเหตุการณ์เนี่ยว่ายังไงเขาไม่ทิ้งอิหร่านนะครับแต่ว่าจะให้มากระโดดลงมาร่วมนะครับสนามรบเนี่ยเขาโดยตรงเนี่ยเขาก็คงยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้นะครับ
1: อาจารย์คะให้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยค่ะที่มีทางรัสเซียค่ะเขาส่งเครื่องบินวันสิ้นโลกแล้วก็ไปปักหลักที่เตหะรานนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มองกันว่าการมาถึงของเครื่องบินลำนี้เนี่ยอาจจะถูกตีความได้อย่างกว้างขวางเลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเจรจาทางการทูตระดับสูงเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตนี้หรือไม่อย่างไรอะค่ะหรือว่ามันจะมองในมุมไหนยังไงได้บ้างคะอาจารย์
0: ผมคิดว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนอิหร่านและทำให้อิหร่านเนี่ยมั่นใจนะฮะว่ารัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งอิหร่านแม้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ยังติดพันกับปัญหายูเครนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเขาก็มองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเขามาก
1: นะ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอิหร่านกับพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกขนาดนี้ไว้ได้นะฮะนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุสกับช่องแคบบาบอัลมันดาร์นะครับที่ในทะเลแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอิหร่านล้มเนี่ยนะครับอิทธิพลของจีนและรัสเซียในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเสียหายไปมากนะครับการส่งไอ้เครื่องบินที่ว่าเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยเครื่องบินตัวนี้มันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ผมคิดว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณชัดว่ารัสเซียเนี่ยอยู่ข้างอิหร่านได้ยังสนับสนุนต่อไปนะครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนใช่ไหมคะไม่ได้ถูกตีความว่าไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะเข้าสู่การสู้รบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะจริงๆรัสเซียเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีอิทธิพลอยู่ในซีเรียนะครับมีทหารมีกองทัพมีอาวุธอยู่ในซีเรียนะครับสหรัฐอเมริกาเองก็มีการโจมตีแล้วก็ส่งทหารเข้าไปในซีเรียด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่เผชิญหน้ากันนะครับท้ายที่สุดเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงพอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในซีเรียรัฐบาลที่รัสเซียหนุนหลังอยู่เนี่ยนะครับถูกโค่นล้มเนี่ยนะรัสเซียก็ลดอิทธิพลลงนะฮะไม่ได้พยายามจะมาปักหลักอยู่ในรัสเซียต่อไปแล้วก็ต้องส่งอาวุธอะไรเข้ามาหรือส่งเครื่องบินอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ารัสเซียเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต้องการที่จะเผชิญหน้านะครับกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะเพียงแต่ว่าการส่งเครื่องบินมานี้เนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์นะครับให้ทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเห็นว่ารัสเซียยังอยู่ยังหนุนอิหร่านอยู
2: ่ครับ
0: แต่คงไม่ถึงขั้นที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาหรือมาลงสนามรบด้วยตัวเองนะครับ
2: ครับอาจารย์มองว่าวิกฤตครั้งนี้นี่จะบานปลายแค่ไหนและจะกระทบเรื่องของวิกฤตพลังงานอีกรอบหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ครับตอนนี้ความกังวลก็คือว่าหลายฝ่ายจับจ้องไปที่กลุ่มประเทศอาหรับนะฮะเพราะว่าอิหร่านโจมตีไปหลายประเทศ
2: ใช
0: ่แล้วอาหรับหลายประเทศเนี่ยนะก็ออกแถลงการร่วมกันนะครับในนามของGCC เนี่ยในการประณามอิหร่านนะก็มีความกังวลว่ามันถ้าอาหรับพวกนี้เนี่ยกระโดดเข้าสู่สงครามด้วยมันจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคนะฮะมีข่าวว่าบางประเทศอาจจะกระโดดเข้ามาร่วมหรือช่วยกันถล่มอิหร่านอย่างเช่นประเทศกาตาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกาตาร์ก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลนะฮะกาตาร์ไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าสู่สงคราม
2: ครับ
0: กลุ่มหนึ่งที่ต้องจับตาคือกลุ่มประเทศอาหรับที่สหรัฐอเมริกาพยายามดึงเข้ามาสู่สงครามในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เข้าร่วมใช่ไหมครับกับ

0: อีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาติในยุโรปชาตินาโต้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็คาดหวังว่าจะดึงเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะคือกลุ่มพวกนี้ก็ไม่เข้าแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยกระดับขึ้นแล้วอิหร่านปิดช่องแคบบาบอันมันเดฟด้วยเนี่ย
1: อ
0: ันนี้มันจะเดือดร้อนชาติในยุโรปมากเพราะว่าไอ้ช่องแคบตรงนี้เป็นช่องแคบขนส่งสินค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปกับเอเชียใช่ไหมครับผ่านทะเลแดงนะครับเข้าสู่คลองสุเอซแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะเพราะฉะนั้นถ้าสงครามมันบานปลายยกระดับขึ้นและนำไปสู่การปิดช่องแคบนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือเราก็ต้องจับตาดูท่าทีของยุโรปว่าเมื่อได้รับผลกระทบแล้วจะเข้ามาร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับในการทำสงครามกับอิหร่านหรือไม่ถึงจุดนั้นแหละฮะเราก็จะต้องดูแล้วว่ารัสเซียเนี่ยนะครับที่ส่งเครื่องบินอะไรต่างเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับอาจจะต้องออกตัวมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้านาโต้มาเนี่ยแปลว่ารัสเซียก็ต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมคิดว่าน่ากังวลแล้วมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับของโลกหนักกว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับ
2: จะหนักกว่าอีกเพราะนั้นรัฐบาลไทยเองก็ต้องรีบงัดมาตรการหรือว่าแผนฉุกเฉินอะไรสักอย่างเพื่อมารองรับไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงไปตามราคาน้ำมันนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับใช่ครับคือเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนเนี่ยนะรัฐบาลต้องเตรียมรับมือนะครับหาไอ้พลังงานน้ำมันสำรองอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลังจากที่มันสะดุดนะครับเรื่องของน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยประเทศไทยก็ไปเอาจากสหรัฐอเมริกา
2: คร
0: ับ นะพูดง่ายๆว่าก็ถูกบีบให้ต้องซื้อน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาน้ำมันเกิดไม่พอหรือว่ามีจำนวนน้อยเนี่ยนะถ้าเขาไม่ขายให้เราเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะกระทบหนักเลยนะฮะเราจะปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็นอกจากตลาดที่เราซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องมองไปที่อื่นๆด้วยเป็นทางเลือกนะครับเช่นรัสเซียหรือประเทศในแถบเอเชียกลางเนี่ยนะซึ่งก็มีน้ำมันบ้างเนี่ยนะฮะก็ต้องหาแหล่งใหม่ๆเพื่อติดรองรับฉากทัศน์ที่มันวิกฤตจริงๆในอนาคตนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราอาจจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได
2: ้
0: นะครับถ้าใครตามข่าวเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีความสับสนกันใช่มั้ยฮะ
2: เรือไทยหรือเปล่า
0: ว่าได้โจมตีเรือที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านในช่องแคบของฮอร์มุซใช่มั้ยฮะแล้วก็เป็นเรือที่ชักธงไทยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพเรือก็ออกมาแถลงยืนยันตรวจสอบแล้วว่าเรือที่ถูกอิหร่านโจมตีเนี่ยไม่ใช่เรือไทยนะครับไม่ใช่เรือสัญชาติไทยเรือสัญชาติไทยเนี่ยของไทยเนี่ยนะยังปลอดภัยดี
2: ครับ
0: กำลังพลอะไรต่างๆเนี่ยก็ปลอดภัยดีสินค้าก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่เรือไทยแล้วทำไมถึงเข้าใจกันว่าเป็นเรือไทยทำไมถึงมีธงสัญลักษณ์ไทยอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมฮะ เพราะว่าถ้า เราเป็นเรือที่ถูกโจมตีและเป็นเรือที่เขาเรียกว่าอะไรฮะฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ประสานงานและไปใช้เส้นทางที่สหรัฐอเมริกาแนะนำเนี่ยเราจะถูกมองว่าอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะเพราะอิหร่านเนี่ยเขาจัดเตรียมเส้นทางเดินเรือไว้ให้เขาบอกว่าจะผ่านเส้นผ่านฮอร์มุซเนี่ยต้องประสานและต้องผ่านเลนหรือว่าเส้นทางที่เขากำหนดไว้เท่านั้นใช่ไหมฮะดังนั้นจะไปเส้นทางไหนเนี่ยมันก็เป็นตัว ชี้ให้เห็นว่า

0: เรามีความสัมพันธ์หรือว่าใกล้ชิดหรืออยู่กับฝ่ายไหน
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นถ้าเราถูกมองว่าไปใช้เส้นทางที่อเมริกาแนะนำเนี่ยนะก็อาจจะถูกมองว่าอยู่ฝั่งอเมริกาแล้วก็เป็นศัตรูกับอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับไอ้ตรงเนี้ยผมจริงคิดว่าถ้ามันไม่ใช่เหลือไทยเราจะต้องอธิบายกับอิหร่านและเราจะต้องหาพื้นที่ในสื่อสากลคือใหญ่ของโลกในการที่จะบอกว่าเฮ้ยเรือที่ถูกโจมตีไม่ใช่เรือของไทย
1: ครับ
0: อันเนี้ยสำคัญมากแต่ปรากฏว่า
1: สื่อใหญ่ๆ
0: ข่าวดูไปใช้ข่าวต่างประเทศดูเนี่ยผมไปไล่ดูเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่มีใครนะไม่มีสำนักข่าวต่างประเทศไหนเลยที่นำเสนอข้อมูลของโฆษกกองทัพเรือ
1: ครับ
0: ยกเว้นBBC ภาคภาษาไทยถูกไหมพูดง่ายๆคือว่าตอนนี้ทั่วโลกยังเข้าใจว่า
1: เป็นเรือไทย
0: ที่ถูกโจมตีเนี่ยเป็นเรือไทยอยู
1: ่ครับ
0: และเรือที่มักถูกอิหร่านโจมตีเนี่ยถ้าเราไปย้อนดูเนี่ยนะครับจะเป็นเรือจากกลุ่มประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะฮะซึ่งต้องเดินเรือตามคำแนะนำของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นอินเดียใช่ไหมฮะญี่ปุ่นนะครับหรือ UAE นะซาอุอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยวางตัวเป็นกลางถูกไหมฮะวางตัวเป็นกลางมาโดยตลอดเนี่ยเราก็ไม่ควรถูกมองว่าอยู่ฝั่งอเมริกาหรืออยู่ฝั่งอิหร่านถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่ามันสำคัญนะครับมันสำคัญมากถ้าอิหร่านยังเข้าใจว่าเรือที่เขายิงเป็นเรือไทยนะเขาก็จะสงสัยเหมือนกับครั้งที่แล้วเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเรือเวลาเข้ามาเนี่ยนะเขาเตือนแล้วทำไมถึงไม่ฟังทำไมถึงกล้าที่จะฝ่าเข้ามานะครับหรือว่ามีใครแนะนำอีกแบบนึงใครรับประกันความมั่นคงปลอดภัยให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้ครับอันนี้ตัวให้ท่านรองนายกสีหสัตย์แสดงพลังแข็งกร้าวเหมือนครั้งก่อนใช่ไหมครับที่เข้ามาโจมตีเรือมัจยุรีเราอีกรอบอันนี้ต้องถึงขนาดนั้นไหมฮะ
0: ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นบทบาทของทางกระทรวงต่างประเทศที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจนะฮะคือผมมองว่าครั้งก่อนเนี่ยที่เราถูกโจมตีเรือมัจยุรีของเราเนี่ยนะอันนั้นนะครับอิหร่านเขาก็ยังติดใจอยู่ว่าทำไมเราถึงกล้าป่านะครับคำสั่งนะฮะเข้ามานะครับซึ่งตอนนั้นเข้าใจได้ว่าเหตุการณ์มันเป็นครั้งแรกอาจจะงงกันอยู่หรืออะไรต่างๆแต่ว่าพอมาครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยิงกันแล้วสถานการณ์ในช่องแคบของมุสมันก็ตึงเครียดแล้วเนี่ยนะครับแต่ทำไมถึงยังมีเรือนะครับแล่นนะฮะในเส้นทางที่อันตรายอยู่นะซึ่งตอนนี้เขาก็เข้าใจว่าเป็นเรือไทยซึ่งผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็คงได้ประสานไปทางสถานทูตอิหร่านแล้วแหละนะว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรือของไทยคุณอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องชี้แจงให้โลกเขาเห็นให้ได้ว่ามันไม่ได้เรือของไทยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าให้กรณีแบบเนี้ยนะฮะมันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ2ปีที่แล้วคล้ายๆกันก็คือในบริเวณทะเลแดงเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าเรือของซาอุดิอาระเบียนะครับที่ชื่ออัมจัดเนี่ยนะฮะถูกโจมตีนะครับโดยกลุ่มฮูซี่นะฮะปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียก็ออกมาแถลงเลยออกมายืนยันว่าเรือของซาอุดิอาระเบียไม่ได้ถูกโจมตีจากกลุ่มฮูซี่และไม่ได้ตกสีด้วยนะแต่เรือลำอื่นไม่เกี่ยวกับซาอุดีคือข่าวแบบเนี้ยที่มันออกมาเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาเองนะก็หวังที่จะทำให้เห็นว่าซาอุดีถูกโจมตีนะครับและต้องการที่จะดึงซาอุดีมาเป็นพวกในการที่จะทำสงครามกับกลุ่มฮูซี
1: ่
0: นะฮะคือมันมีข่าวแบบนี้ออกมาอยู่เรื่อยๆนะฮะหลังจากที่มีการโจมตีเรือนะครับในพื้นที่ละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยควรจะต้องทำให้เรื่องนี้มันเร็วนะฮะแล้วก็ชัดเจนนะครับซึ่งวันนี้ผ่านมา

0: มาเป็นวันที่2แล้วเนี่ยนะผมก็ยังไม่เห็นข่าวต่างประเทศว่านำเสนอเรื่องของเรานะครับ
1: ใช่ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับนี่คือความห่วงใยแล้วก็เป็นมุมมองของอาจารย์มาโน่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มาโน่นเป็นอย่างสูงครับที่วันนี้ให้มุมมองแล้วก็ข้อคิดเตือนใจเอาไว้ครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโน่นอารีครับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็เรียกว่านำเสนอมุมมองที่หลายคนต้องกลับมาคิดว่าจะมีภาพของน้ำมันไม่มีให้เติมคนต้องไปแห่รอเติมคงไม่มีแล้วมั้งขนาดนั้นนะคุณเก๋นะ
2: ก็ว่า
1: เขาเตรียมการเอาไว้หมดแล้วน้ำมันมีแน่นอนจากสหรัฐเพียงแต่ว่าจะให้เพิ่มเติมจากที่ไหนนั้นเราก็ต้องไปเร่งหาแผนฉุกเฉินเพื่อหาน้ำมันสำรองเอาไว้แล้วครับ
2: ค่ะแต่ดูแล้วนะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านน่าจะยืดเยื้อพอสมควรเลยนะคะไหนๆข่าวเรื่องของข่าวต่างประเทศอัปเดตนิดหนึ่งนะคะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายกนิวยอร์กอะค่ะขู่สั่งจับเนทันยาฮูนะถ้าหากจะเดินทางมาร่วมประชุม UN ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะโดยนายโซตรานค่ะเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะคะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงทางการเมืองนิวยอร์กเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับฝ่ายกฎหมายนะถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามหมายจับของศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC ค่ะต่อเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลถ้าหากผู้นำอิสราเอลเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA ที่นครนิวยอร์กในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะทีนี้เนี่ยจุดยืนชัดเจนนะคะของทางนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนายโซตรานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านพอดแคสต์ค่ะโดยบอกว่านะคะเขาบอกว่าเขาพูดอย่างหนักแน่นเลยนะว่าเขาเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยต้องควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่กรุงเฮกในฐานะบุคคลที่ ICC เนี่ยได้มีการออกหมายจับจากข้อหาอาชญากรรมสงครามแล้วก็อาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะในฉนวนกาซาด้วยแล้วก็บอกว่านายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเรากำลังหารือกับฝ่ายกฎหมายของเมืองเพื่อดูว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างภายใต้อำนาจที่เรามีอยู่เราไม่มีความสนใจที่จะทำอะไรที่นอกเหนือกฎหมายนะคะระบุเอาไว้แบบนั้นขณะเดียวกันนะคะพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยทางด้านรัฐบาลอิสราเอลเนี่ยออกมาตอบโต้อย่างทันทีเลยนะอย่างเผ็ดร้อนเลยค่ะโดยทางเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหประชาชาติเนี่ยโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเลยค่ะบอกว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงความจริงใดๆและก็เนทันยาฮูจะเดินทางมาปราศัยต่อหน้าที่ประชุม UN ด้วยความภาคภูมิใจอย่างแน่นอนค่ะขณะที่กงสุลใหญ่อิสราเอลในนิวยอร์กก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยนะคะการที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยบอกว่าทางนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเนี่ยไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการออกคำสั่งเพื่อที่จะจับกลุ่มผู้นำต่างประเทศนะแล้วก็เสนอแนะนะคะบอกว่าควรที่จะให้มุ่งเน้นการบริหารจัดการปัญหาภายในนครนิวยอร์กน่าจะเหมาะสมกว่านะคะก็เป็นการสอนมวยนายกเทศมนตรีนิวยอร์กด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเลยกลายเป็นที่จับตามองว่าในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงเนี้ยค่ะมันจะเกิดการเผชิญหน้าทางการเมืองครั้งใหญ่ที่นิวยอร์กหรือไม่หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเพียงการแสดงจุดยืนทางการเมืองของผู้นำเมืองที่ต้องการสื่อสารเรื่องของมนุษยธรรมในระดับสากลนะคะแต่ว่าข้อจำกัดทางกฎหมายเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความสนใจไปทั่วโลกเนี่ยก็มีนักกฎหมายที่เขาอยู่ในสหรัฐอเมริกานะเป็นนักวิชาการเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นได้จริงเพราะว่ากฎหมายท้องถิ่นของนิวยอร์กแล้วก็กฎหมายของรัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้ให้อำนาจเมืองในการบังคับใช้หมายจับจากศาลระหว่างประเทศต่อประมุขหรือผู้นำรัฐต่างชาติด้วยนะคะรวมไปถึงมีกฎหมายคุ้มครองคุ้มกันทางการทูตในระดับที่สูงด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นข่าวที่สะเทือนเวทีโลกเลยนะคะการออกมาพูดในครั้งนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามประเด็นร้อนโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนเข้า Facebook ไม่ได
2: ้
1: ตอนนี้ Facebook ล่มหรืออย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้าครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง แชร์

0: าข่าวเด็ดความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาน
2: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบห้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีครับชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดดีมีฟังดังแชร์เล่าให้หายเหงาติ้งหนุ่ยคุยสนุกคู่กับเก๋เฮฮาไม่มีทุกข์มีแต่สุขสบายคลายกังวลขอบพระคุณพี่เทียนท่าฉลอมแต่งกลอนพระเพราะให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับ
5: ค่ะ
4: ทักทายพี่จิวอนมาด้วยนะครับส่งข้อความมาทักทายเราบอกว่าฟังตลอดเลยค่ะจนไม่จริงอย่าเบียดเบียนเงินหลวงเลยค่ะโอ้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งอันนี้ฝากไว้ให้คิดใช่ไหมพี่ขอบคุณพี่มณีรัตน์ครับก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กำลังใจลูกเทพใช่ไหมโอ้ฟังให้มากเข้าใจคำถามตอบตรงประเด็นมีผลงานโอ้อันนี้คือมุมมองจากผู้ฟังของเราขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนทาง Facebook นี่เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่หลายคนที่ใช้ Facebook ทางคอมพิวเตอร
5: ์
4: โน้ตบุ๊กบอกว่าถูกบล็อกชั่วคราวเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยทำให้โลกโซเชียลพากันแชร์ว่าตอนนี้ Facebook ไม่สามารถใช้งานเพราะขึ้นว่าบัญชีไม่พร้อมใช้งานชั่วคราวก็เลยไม่สามารถมองเห็นฟีดหรือโพสต์อะไรลงไปได้แต่ดูในมือถือนี่ก็พอได้นะคุณเก๋นะสำหร
5: ับ
4: บางคนที่ใช้มือถือนี่ผมดูในมือถือมีพี่บัวเรียมบอกว่าอยากทราบว่าคิดอย่างไรต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านที่ต้องการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซคะนี่เป็นคำถามที่ถามไว้เมื่อช่วงที่แล้วพี่เสือใบบอกว่าสวัสดีครับติ๊งหนุ่ยคุณเก๋มาทักทายยามบ่ายทำงานวุ่นๆไปครับที่เลยตอนนี้ลมแรงมากของผมเนี่ยไม่ได้สักอย่างจากรัฐบาลครับเพราะมีเงินประกันสังคมเลยหมดสิทธิ์อันนี้ยอมรับด้วยตัวเอง
5: ค่ะพี่กาแฟโบราณนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ไพฑูรย์นะคะด้วงเกิดก็ส่งเป็นสติกเกอร์มาให้พี่อิสราชนบอกว่าน้ำมันดิบนะคะเบนซ์ตอนนี้88เหรียญแล้วนะคะนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะส่งข้อความมาติเดี๋ยวแอบเซลติ้งหน่อยหน่อยไม่สบายหรอหรือว่ายังไง
4: ไม่สบายเหมือนกันครับช่วงนี้นอนน้อยโดยเฉพาะเมื่อคืนก็หลับ

0: ตื่น
1: ไม่ใช่พี่เก๋คลายตะขาบให้ติ้งหนุ่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ติดจากพี่เก๋หรอกครับแต่น่าจะเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้
1: อ
0: ยเพราะว่าตอนนี้ได้ดูฟุตบอลเหลือเกินครับเมื่อคืนนี้นี่โอ้โหตื่นมาดูตอนประมาณ 3:00 กว่าก็ดูไปลุ้นไปครับเรียกว่าเป็นกำไรของผู้ชมอย่างแท้จริงสำหรับศึกฟุตบอลโลก2026ร่วมเมื่อคืนนี้อังกฤษชนะฝรั่งเศสไป6-4
1: ยิงกันถล่มทลายเลยอ่ะ
0: ครึ่งแรก4-0พูนสวัสดิ์ผมเลยสบายใจครับเพราะว่าเชียร์อังกฤษก็จะเอาผ้าไปซักแบบสบายใจกลับมาอีกที3-4นี่ตกใจเลยครับทำให้นอนไม่หลับ
1: คุณซักผ้าตอน3-4เหรอ
0: ใช่เพราะว่าถือโอกาสดูบอลแล้วก็ซักผ้าซะเลยคุณเก๋จะไม่เสียเวลาเห็นอังกฤษนำ4ลูกแล้วมันสบายใจไงซักผ้าดีกว่าเรากลับมา3-4ก็เลยทำให้ต้องดูต่อจนจบปรากฏว่า6-4ก็เพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้พลาดไม่ได้ครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินา3:00คืนนี้เอ๊ะ2:00หรือ3:00
1: น่าจะ2:00หรือเปล่า
0: 2:00คืนนี้ครับรับชมกันได้พร้อมกับลุ้นรับรางวัลผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันของเรานะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นแมตช์สุดท้ายแล้วที่เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเรานะครับที่ชื่นชอบส่งแรงใจเรียงเชียร์ส่งชื่อทีมโปรดของท่านเข้ามาครับว่าฟุตบอลโลก2026ท่านชอบทีมไหนไม่ว่าจะได้แชมป์หรือว่าที่3ก็สามารถลุ้นรับรางวัลนั่นก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan มูลค่าเรียกว่าเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับ1รางวัลรวมถึงจะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีก24รางวัลและรางวัล Go Gift Voucher อีก5รางวัลรวมมูลค่า2,600,000 บาทนะครับเพียงพิมพ์คำว่า cheer.mcot.net ในเว็บไซต์ครับท่านก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Superfan ของเราเพื่อลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วครับก็ผมจะถือโอกาสนี้เนี่ยเข้าไปซื้อ500บาทจะได้300ใบเขียนชื่ออาร์เจนตินา150ใบเขียนชื่อสเปน150ใบครับคุณเก
1: ๋แต่ว่าจริงๆเชียร์สเปนใช่ไหม
0: แต่ว่าเชียร์สเปนแต่คืนนี้เนี่ยแอบลุ้นเมสซี
1: ่
0: ที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างประวัติศาสตร์หลังจากเมื่อคืนนี้เอ็มบัปเป้ทำประตูที่เรียกว่าเป็นประตูที่10ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเขาอาจจะได้คว้าบอลลงดอรองเท้าทองคำก็เป็นไปได้แต่เมสซี่8ประตูในบอลโลกยังมีลุ้นอีกคืนนี้ถ้ายิงได้ก็อาจจะแซงเอ็มบัปเป้หรือไม่อย่างไร
1: ค่ะเขาบอกว่าการแข่งขันในวันนี้นะโหมันกลายเป็นอีเวนต์กีฬาที่เรียกได้ว่าฟีฟ่านี่คือแบบว่าขายตั๋วในการเข้าชมกีฬาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยนะคะ
0: ครับ
1: เป็นตั๋วที่ราคาพุ่งสูงมากๆอะค่ะคือแล้วคนก็ต้องการด้วยนะเพื่อที่จะเข้าไปชมนะคะอย่างล้นหลามเลยแล้วก็มีข้อถกเถียงเรื่องของการเข้าถึงของแฟนบอลทั่วโลกเป็นอย่างมากเลยค่ะไปดูนะคะว่า FIFA เนี่ยเขาขายราคาตั๋วเนี่ยมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่บ้างเขาบอกว่าต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐนะประมาณสัก 360,000 บาทอันนี้ต่ำสุดนะส่วนสูงสุดราคาเท่าไหร่รู้ไหมคะ
0: ครับ
1: 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 82.8 ล้านบาท
0: ฮะนี่คือนั่งแบบริงไซส์เลยใช่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: เอาหน้าไปอยู่ใกล้ๆกับตาข่ายหรือเปล่าคุณเก๋
1: ไม่แน่ใจ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: สงสัยจะเป็น VIP double VIP เลยนะ
0: ใช่
1: เออแล้วเขาก็บอกว่าตั๋วเนี่ยจำหน่ายผ่านเว็บไซต์หลักของ FIFA ตอนนี้ถูกขายหมดแบบว่าทุกช่องทางเลยนะคะล็อตสุดท้ายที่ FIFA จำหน่ายโดยตรงเนี่ยจะมีราคาสูงถึง 32,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,150,000 บาทต่อใบแม้ว่าราคาสูงแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะคะว่าขายหมดอย่างรวดเร็วเลยค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงไปอย่างมากเลยทีนี้สาเหตุที่ราคาตั๋วมันพุ่งสูงแบบนี้นะคะก็คาดว่าอาจจะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของก็นัดชิงเนาะใครๆก็อยากจะดู
0: ครับ
1: แล้วก็ที่สำคัญเป็นการพบกันของ2มหาอำนาจลูกหนังด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการดวลกันของเมสซี่แล้วก็ลามีนยามานที่มันมีเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์อะเห็นภาพในอดีตไหม
0: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่ามันเป็นพรหมลิขิตใช่ไหม
0: ที่เรียกว่าทำให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มาเจอกันในศึกฟุตบอลโลก
1: ตอนนั้นเจอกันเมสซี่ยังหนุ่มๆอยู่
0: ตอนนั้นเมส

0: ซี่ยังประมาณสัก20
1: แล้วนะยามาน
0: ยามาสักประมาณเดือนนึง อายุประมาณเดือนนึง
1: แล้วถ่ายแบบคู่กัน แล้วที่สำคัญอะไปจับคู่กันด้วยนะ
0: ครับผม
1: เป็นภาพที่หลายคนก็บอกว่าก็ไม่คิดเนาะว่าจะแบบว่าเป็นพรหมลิขิตแล้วก็มาเจอกันแล้วก็ณวันนี้เนี่ยต้องมาเจอกันในการแข่งขันฟุตบอลโลก
0: ครับผมก็เรียกว่าอุ้มตั้งแต่ยังน้อยอายุประมาณขวบกว่าก็เรียกว่าอุ้มกระเตงเตะบอลมาด้วยกันจนวันนี้เนี่ยจะต้องมาห้ำหั่นกันในศึกฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นแล้วตีสองคืนนี้ครับท่านผู้ฟังครับก็อยากให้ติดตามนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้คู่ชิงที่3ยังมี10ลูกเลยคืนนี้คู่ชิงน่าจะมีไม่ต่ำกว่า5ลูกผมตีความอย่างนั้นที่สำคัญวันนี้เองบรรดากูรูที่เรียกว่าฟันธงว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ก็ต่างให้คำทำนายออกมาแล้วว่าอาร์เจนตินาจะได้แชมป์โลกครับอันนี้เป็นคำทำนายจากกูรูท่านหนึ่งที่ชื่อว่าหมูเด้ง
1: หมูเด้ง
0: หมูเด้งนี่ให้อาร์เจนตินานะครับ
1: เ
0: ป็นฮิปโปแครตชื่อดังที่วันนี้เลือกอาร์เจนตินาก็เรียกว่านี่เป็นสีสันของบอลโลกที่เรียกว่าหมูเด้งจะขอแก้ตัวหลังจากทายผิดมาแล้ว2นัดก็หลายคนบอกว่าถามหมูเด้งไม่พอต้องถามหมูแดงด้วยคุณเก๋
1: หมูแดงว่าไง
0: หมูแดงนี่เป็นฮิปโปแครเพศเมียอีกตัวนึงนะครับที่อยู่ในสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งวันนี้เองผอ.สวนสัตว์คุณธนชนเคนสิงห์บอกว่าหมูแดงให้สเปนครับจะคว้าแชมป์โลก
1: แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้จับตาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเตะอย่างเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางทรัมป์นะคะก็ยืนยันว่าจะไปดูการแข่งขันในวันนี้ด้วยนัดชิงชนะเลิศแล้วที่สำคัญสิ่งที่คนจับตาเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องไปนั่งในที่นั่งที่เป็น VIP แล้วติดกับทางสเปนก็คือนายกรัฐมนตรีสเปน
0: อันนี้ก็มีประเด็นความขัด
1: แย้งเขามีความขัดแย้งส่วนตัวกันอยู่
0: ไม่เคยจะช่วยสหรัฐเลยใช่ไหมทั้งที่ผ่านมาต้องปะทะในตะวันออกกลางหลายรอบ
1: ใช่
0: ถูกป่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะถือโอกาสเคลียร์ใจกันหรือจะไม่คุยกันหรืออย่างไร
1: เขาบอกว่าต้อง
0: รอดู
1: เดี๋ยวค่อยดูนะในมุมกล้องในการถ่ายทอดสดเนี่ยรับรองว่าจะต้องฉายไปที่ทรัมป์แล้วก็นายกของสเปน
0: ครับก็รอชมครับทั้งประวัติศาสตร์ทางการเมืองและประวัติศาสตร์ของบอลโลกด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนัดสำคัญจริงๆก็รอติดตามกันครับตีสองคืนนี้ครับคุณเก๋ครับ
1: พี่ปัญญาปานทรัพย์บอกว่าเชียร์อาเจนครับ
0: ว้าวเหมือนผมเลยตอนนี้ผมเริ่มจะเชียร์อาเจนเพราะว่าพายปีโป้ช้างที่อยู่ที่จังหวัดตรังชื่อดังก็ยังให้สเปนเป็นแชมป์โลกนะ
1: ถ้า
0: อาร์เจนตินาสิ
1: ถ้าอาร์เจนชนะเนี่ย
0: ธงสีฟ้าครับ
1: ถ้าอาร์เจนตินาชนะถือว่าจบสวยของแมสซี่มาก
0: โอ้
1: นะคะปิดท้ายด้วยข่าวนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เราสองคนลาไปเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

วลา 16:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะเทนากุลกองทัพไทยและตำรวจจัดกิจกรรมใหญ่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างราษฎรในอดีตพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมประกอบกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอนตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก่อนเดินทางไปประกอบพิธีที่อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งเพื่อร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละในสมรภูมิรบบ้านหมากแข้งพร้อมเยี่ยมชมอุทยานเทิดพระเกียรติและรับฟังเรื่องเล่าพระบารมีจากเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้เคยถวายอารักขาอย่างใกล้ชิดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่บ้านหมากแข้งในเวลานั้นพระองค์ทรงดำรงพระยศและ

ระอิสริยยศทางทหารร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อส่งเยี่ยมเยียนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หลังจากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีหล่อ

0: ตรฐานสากลนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยถึงกรณีศุลกากรตรวจประเมินและขอให้ไทยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกตีนไก่จากโรงงานไทยบางแห่งที่อาจเกินกำลังการผลิตว่ากรมปศุสัตว์ได้ส่งข้อมูลชี้แจงไปแล้วส่วนหนึ่งและหากศุลกากรจีนยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งข้อมูลและคำชี้แนะเพิ่มเติมพร้อมคำชี้แจงเพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่าระบบกำกับดูแลของไทยมีมาตรฐานโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนโดยไทยส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังประเทศคู่ค้า52ประเทศทั่วโลกการส่งออกไปยังจีนส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการชำแหละได้แก่ตีนไก่และเครื่องในไก่ซึ่งแม้สามารถจำหน่ายภายในประเทศได้แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าทางนี้ข้อสงสัยของศุลกากรจีนเป็นเพียงบางประเด็นที่อยู่ระหว่างการชี้แจงและไม่ได้หมายความว่าระบบการผลิตและการส่งออกสัตว์ปีกของไทยทั้งระบบมีปัญหาพร้อมกันนี้ระหว่างที่ไทยอยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลต่อศุลกากรจีนทั้งสองฝ่ายยังคงหารือและเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าสัตว์ปีกอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายจีนได้แสดงความประสงค์ที่จะเปิดตลาดส่งออกไก่มายังประเทศไทยเช่นกันซึ่งกรมปศุสัตว์จะพิจารณาตามหลักวิชาการหลักเกณฑ์ด้านสุขอนามัยสัตว์และมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของไทยเช่นเดียวกันกับทุกประเทศผู้ส่งออกพบผู้รอดชีวิตเพิ่ม5รายเหตุเรืออับปางอินโดนีเซียกู้ภัยอินโดนีเซียได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอีก5คนหลังจากลอยคอกลางทะเลนาน3วันจากเหตุการณ์เรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าอับปางในจังหวัดสุลาเวสีใต้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอีก20คนเรือโดยสาร MK นุรุนซันซ่าเผชิญเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนจะจมลงห่างจากท่าเรือในหมู่เกาะเซเลยาราว79กิโลเมตรจำนวนผู้ที่อยู่บนเรือมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่แจ้งไว้ในบัญชีรายชื่อ50คนเป็น78คนซึ่งรวมถึงการบรรทุกสินค้าวัวและรถจักรยานยนต์ด้วยมีผู้รอดชีวิตได้รับการช่วยเหลือปลอดภัยแล้วทั้งหมด49รายพบผู้เสียชีวิตยืนยัน1รายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาพบผู้รอดชีวิตเพิ่มอีก5รายเป็นชาย1รายหญิงอีก4รายรวมถึงเด็กหญิงวัย7ขวบ1รายซึ่งได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดประทังชีวิตด้วยการเกาะปกดักปลาของชาวประมงท้องถิ่นและกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปประทังชีวิตทำให้จนถึงขณะนี้ยังคงเหลือผู้สูญหาย20รายสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเมืองมากาซ่าระบุว่าปฏิบัติการค้นหาได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรืออินโดนีเซียตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญและเรือประมงในพื้นที่มีการส่งเรือขนาดใหญ่5ลำเครื่องบินลาดตระเวนและเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมบินค้นหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ ระดมกำลังคุมไฟป่าในสเปนพนักงานดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินของสเปนกำลังระดมกำลังเข้าควบคุมไฟป่ารุนแรงหลายจุดที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือของประเทศท่ามกลางคลื่นความร้อนสะสมที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงเกือบ40องศาเซลเซียสลมพัดแรงและความชื้นในอากาศต่ำโดยสถานการณ์ไฟป่าที่แคว้นอารากอนในจังหวัดซารากอซาทางตอนเหนือของประเทศไฟป่าปะทุขึ้น

0: ้นในเขตเทศบาลออเรสตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลุกลามกลายเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายมากที่สุดบนแผ่นดินสเปนในปีนี้เผาพื้นที่เสียหายไปแล้วมากกว่า 96,000 ไร่ทางการแคว้นอารากอนสั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับ2เนื่องจากไฟป่าคุกคามชุมชนโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้อพยพประชาชนมากกว่า 1,100 คนจากหมู่บ้านและเขตเทศบาลต่างๆในซารากอซาและแคว้นนาวาที่อยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภาคพื้นดินกว่า400นายพร้อมหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทางทหารและอากาศยานโปรยน้ำเกือบ20ลำร่วมกันสกัดเพลิงตลอด24ชั่วโมงจนถึงขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามเท่านั้นแต่ยังไม่สามารถดับไฟให้มอดได้ทั้งหมดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์วิกเอ็น
3: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชัวก่อนแชร์วิกเอ็นค่ะกับพวกเรา2คนนะคะกู้สอภาครัตนาพงศ์ค่ะ
4: ครับผมโยพีรพลอนุตตรสวัสดิ์ครับเราคุยกันเรื่องของความรู้เท่าทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI นะครับซึ่งเป็นความรู้เท่าทันที่เรารวบรวมนำมาฝากทั้งตัวประเด็นแล้วก็ตัวแนวคิดนะครับเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้ป้องกันตัวป้องกันหัวใจนะครับจากการรู้เท่าทันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของสิ่งเหล่านั้นนะครับ
5: ค่ะ
4: วันนี้มีหลากหลายเรื่องที่พูดคุยกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยแจ้งก่อนเลยนะฮะว่าท่านที่ดูทาง Facebook อยู่ถ้าท่านดูได้ช่วยบอกเราด้วยนะฮะเพราะเราไลฟ์ไม่ได้น
5: ะ
4: คือจริงๆตอนนี้หลายท่านก็แบบสงสัยเมื่อสักครู่นี้จัดรายการที่FM 99นะครับรายการ99 Safe Zone ก็มีคือไลฟ์ Facebook ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นอาการที่มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบเล็กน้อยนะครับถ้าท่านฟังเราอยู่แล้วแบบเข้าดู Facebook ไม่ได้ไม่แน่ใจท่านเข้าดูเราทางไหนต่อนะครับหรือฟังเราทางไหนอยู่อาจจะส่ง SMS ขออภัยไม่มี SMS นะฮะส่ง LINE มาหาเรานะครับส่ง LINE มาที่ @m

0: Hot News นะครับซึ่งเป็น Line Official ของคลื่นข่าวแล้วก็ทาง TikTok
1: มีทาง TikTok ด้วยค่ะ
0: TikTok Live อยู่นะฮะทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่ทาง TikTok นะครับก็ทักทายเข้ามาถ้าฟังอยู่นะครับเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้มีหลากหลายเรื่องนะฮะมีอะไรบ้างฮะ
1: เรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะจะมีเรื่องสุขภาพด้วยพี่โยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกู้รู้สึกว่ามันใกล้ตัวกู้มากเลยนั่นก็คือเรื่องที่มีการแบบพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตว่าเครื่องสำอางถ้าเข้าตาเนี่ยอาจจะทำให้ตาบอดได้ด้วยแล้วปกติกู้เนี่ยก็เป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วนะพี่โยแล้วบางทีเราก็อาจจะล้างหน้าไม่สะอาด
0: ลิปสติกเข้าตา
1: ส่วนใหญ่กูว่าถ้าเข้าตาเนี่ยมันจะเป็นพวกอะไรที่ต้องอยู่ใกล้ๆตาหน่อยไหมพี่โอเช่นแบบมาสคาร่าที่แบบปัดให้ขนตางอนให้ขนตาเด้งนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกอายแชโดว์ที่เป็นฝุ่นเล็กๆอยู่แล้วบางทีก็แบบเขากำลังคิดอย่างนี้ด้วยนะพี่โอที่เป็นแบบกิสเตอร
0: ์
1: ที่แบบวิ้งทาที่เปลือกตาแล้วก็ตาก็จะวิ้งแบบเนี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดเข้าตาเนี่ยมันอาจจะส่งผลอะไรต่อดวงตาเราได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็มีเรื่องภัยไซเบอร์นะคะแน่นอนอยู่แล้วที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นประจำนะคะวันนี้เรื่องที่นำมาฝากกันน่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดูน่ากลัวมากเลยนะพี่โยนั่นก็คือการเรียกได้ว่าเป็นการที่มีมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ากลุ่มไลน์แล้วก็ส่งข้อความบอกเงินเข้านะคะให้ดูเนียนว่าจริงๆให้ดูเหมือนกับเป็นข้อความจากธนาคารแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นข้อความที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาพิมพ์ขึ้นเองทำขึ้นเองแล้วก็สุดท้ายก็หลอกให้เราเนี่ยกดลิงก์เว็บพนันเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามกันในวันนี้ค่ะ
0: ครับเรื่องของความอันตรายของภัยไซเบอร์นะครับก็มีอยู่เนืองๆเรื่อยๆนะครับเห็นได้จากหลายข่าวหลายคดีนะครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ก้าวล้ำไปกว่านั้นนั่นคือเรื่องของ AI นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยที่อาจจะรอเราอยู่ข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับคือ AI เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราก็เตือนอยู่ว่าระวังนะจะให้ข้อมูล AI เข้าไปจะให้ข้อมูล AI อะไรต้องระวัง
1: ค่ะ
0: 1แน่ๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยเอาข้อมูลเราไปและเอาข้อมูลเราไปใช้ได้แต่อาจารย์ปริญญาจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ข้อมูลหรอกที่ AI เอาไป AI อาจจะเอาไปมากกว่าข้อมูลนะครับอะไรที่มันมากกว่าข้อมูลเดี๋ยวรอฟังจากอาจารย์ปริญญาด้วยกันนะครับในช่วง 16:35 นะครับ
1: ค
0: ุณเทียนท่าฉลอมส่งไลน์มานะฮะคุณเทียนกับคุณสุภชัยก็ส่งไลน์มาหาเหมือนกันฟังผ่านอะไรกันฮะฟังผ่านวิทยุกันใช่ไหมครับเพราะว่าหรือว่าฟังผ่านทางแอป Mcord ก็เป็นไปได้นะฮะคุณเทียนท่าฉลอมส่งมาบอกว่าวันอาทิตย์ชิดใกล้ไม่ไกลกันพาผูกพันมั่นคงดำรงคู่ชั่วก่อนแชร์แลดูให้รับรู้สังคมอยู่อย่างไรใจสงบนะฮะต้องอ่านแบบว่าเสียงสงบขอบคุณนะครับคุณเทียนท่าฉลอมครับมาที่เรื่องของเข้าตา
1: ของเข้าตา
0: ครับ คือฟังบอกว่าเครื่องสำอางเข้าตาเนี่ยก็จริงๆคือส่วนตัวเนี่ยไม่เคยใช้นะฮะพวกที่ปัดขนตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติเนี่ยมันเข้าตาอยู่แล้วไหม
1: ปกติกูว่ามันอาจจะมีการสัมผัสแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบแย่เข้าไปในดวงตาโดนอะไรขนาดนั้นพี่โอ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราปัดในตำแหน่งที่มันควรจะปัดจริงๆเนี่ยแน่นอนเลยคือมันจะโดนเปลือกตาเราแต่ว่ามันก็คงไม่ได้โดนถึงขั้นแบบเข้าไปในดวงตาเราขนาดนั้นแต่กูคิดว่าบางจังหวะเนี่ยพี่โยเราจะมีการขยี้ต
0: า
1: การแบบจับแบบบางทีแบบคันจังรู้สึกคันเอามือไปจับอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาจจะหล่นเข้าไปในตาเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็แอบสงสัยเหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี
0: ้และอันตรายหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวไปติดตามนะฮะ
1: วันนี้เรามีคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องนี้กันว่าอย่างไรค่ะ
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าหากเครื่องสำอางเข้าตาอย่างเช่นมาสคาร่าเข้าตาทำให้เกิดอาการแสบตาลืมตาไม่ขึ้นต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงตาบอดได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.

0: สอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์ว่ามาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาอาจจะรุนแรงจนเสี่ยงตาบอดได้นี่จริงไหมครับ
1: จริงครับเป็นไปได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าหรือเป็นอย่างอื่นก็ตามเนี่ยก็เป็นลักษณะของสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าไปบริเวณผิวกระจกตานะครับการที่มีอาการเคืองตามากน้ำตาไหลลืมตาไม่ขึ้นนะครับก็เป็นภาวะที่ผู้ป่วยมักจะรู้สึกวิตกแล้วก็กลัวว่าจะตาบอดนะครับ
0: มาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาทำให้เกิดอันตรายกับดวงตาได้ยังไงครับ
1: ปกติแล้วเนี่ยผิวกระจกตาคนเราเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายขนมวุ้นถ้าสมมติว่ามีสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปสู่บริเวณดวงตาเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกเคืองมากน้ำตาไหลแล้วก็จนลืมตาไม่ขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยแนะนำว่าให้รีบไปพบจากสู่แพทย์หลังจากที่คุณหมอตรวจด้วยกล้องทางการแพทย์แล้วเนี่ยพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาก็จะมีการหยอดยาชานะครับแล้วก็อาจจะใช้คัตตันบัตรหรือเข็มปลายแหลมเนี่ยช่วยเขี่ยสิ่งแปลกปลอมนั้นออกก็จะเป็นอันตรายกับดวงตาน้อยที่สุดมากกว่าที่เราจะปล่อยทิ้งไว้หรือไปขยี้ตาซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นได้ครับ
0: หากเผลอขยี้ตาไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมครับ
1: ถ้าหากเริ่มต้นด้วยการขยี้ตาจะทำให้สิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยซึ่งเดิมเนี่ยอาจจะอยู่แค่บนผิวกระจกตาเกิดการกดฝังเข้าไปอยู่ในเนื้อกระจกตาแล้วก็จะไม่สามารถออกได้เองนะครับซึ่งนอกจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปฝังอยู่ในกระจกตาการขยี้ตาเนี่ยอาจจะทำให้สิ่งแปลกปลอมหรือเศษของมาสคาร่านั้นเนี่ยไปครูดกับผิวกระจกตาเกิดภาวะกระจกตาถลอกซึ่งเสี่ยงมากที่จะนำไปสู่การติดเชื้อถึงขั้นทำให้สูญเสียดวงตาได้เลยครับ
0: หากมีมาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาควรปฐมพยาบาลยังไงครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นทั่วไปหรือเป็นเศษเครื่องสำอางเข้าสู่บริเวณดวงตาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือห้ามเอามือไปขยี้ตาอันที่สองคือให้พยายามกระพริบตาเยอะๆซึ่งธรรมชาติเนี่ยจะสร้างน้ำตาช่วยชำระหรือชะล้างไอตัวเศษสิ่งแปลกปลอมหรือเศษมาสคาร่าเนี่ยให้มันหลุดออกไปได้ถ้ายังทำให้อาการเคืองไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เศษสิ่งแปลกปลอมนั้นยังคงอยู่ที่ตาแนะนำว่าให้ลืมตาในน้ำสะอาดหรือถ้าในกรณีที่มีน้ำตาเทียมอยู่นะครับอาจจะใช้วิธีหยอดน้ำตาเทียมหลายๆหยดเพื่อชำระล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากดวงตาหากหลังจากทำทุกวิธีทางตามนี้แล้วเนี่ยยังมีอาการเคืองตาอยู่ลืมตาไม่ขึ้นน้ำตาไหลอาจจะเป็นได้2 อย่างก็คือสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยยังคงติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาดำหรือด้านในเปลือกตาด้านบนหรือเกิดการถลอกของผิวกระจกตาแนะนำว่าให้รีบไปพบจักษุแพทย์เพราะว่าจักษุแพทย์เนี่ยจะสามารถตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าสิ่งแปลกปลอมหรือเศษเครื่องสำอางนั้นเนี่ยยังติดอยู่ที่บริเวณดวงตาหรือไม่นะครับหรือเกิดภาวะกระจกตาถลอกซึ่งอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อที่มีอันตรายรุนแรงได้เพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป
0: และถ้าหากเราเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปแล้วยังต้องกังวลหรือต้องไปพบจักษุแพทย์อยู่ไหมครับ
1: โดยทั่วไปเราก็สามารถสังเกตอาการได้ภายในสัก 1-2 ชั่วโมงถ้าอาการดีขึ้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปพบจักษุแพทย์แต่ถ้ายังมีอาการรู้สึกว่าลืมตาไม่ขึ้นแพ้แสงนะน้ำตาไหลหรือการมองเห็นแย่ลงเนี่ยเป็นอาการอันตรายที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ครับ
0: เราจะป้องกันไม่ให้มีเครื่องสำอางหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาได้ยังไงบ้างครับ
1: โดยทั่วไปการใช้มาสคาร่าหรือไอไลเนอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องสำอางที่มีโอกาสที่จะเข้าตาค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนั้นในบางคนที่มีลักษณะของตาเป็นภูมิแพ้อยู่เดิมเช่นแพ้เศษฝุ่นอย่างเงี้ยพวกเครื่องสำอางพวกนี้ก็เป็นเศษฝุ่นชนิดหนึ่งเหมือนกันพบได้บ่อยๆที่คนที่ใช้เครื่องสำอางรอบๆบริเวณดวงตาเนี่ยจะทำให้อาการภูมิแพ้ที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยเป็นมากขึ้นได้ครับดังนั้นการใช้เครื่องสำอางใดๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแป้งไอไลเนอร์หรือมาสคาร่ารอบๆดวงตาเนี่ยก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มีเศษเครื่องสำอางนั้นเนี่ยหลุดเข้าไปในดวงตาซึ่งอาจจะเกิดอันตรายอย่างเช่นกรณีนี้เป็นต้นได้ครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่ามาสคาร่าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้นี่เป็นยังไงครับ
1: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้แล้วก็แนะนำการดูแลดวงตาอย่างถูกต้องกันครับ
0: อย่ามองข้ามอาการเคืองตาหากพบความผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @ชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ครับนั่นคือเรื่องของเรื่องของคุณกู้นะฮะ ที่มีเครื่องสำอางเข้าตาอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆไม่เข้าจะดีกว่าเนาะแล้วถ้าเข้าก็อย่าขยี
3: ้
2: นะครับกระพริบตาที
3: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งหน้าอย่างเงี้ยพี่โยมบางทีเราก็จะมีความรู้สึกแบบอยากจะเกาตาเหมือนกันนะอยากจะเอามือไปจับไปสัมผัสอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าบางทีมันแบบสักหน่อยดีกว่าแต่ว่าสักหน่อยของเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียได้นะคะต่อดวงตาเราก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กูรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะ
2: ครับ

0: ก็ติดตามได้นะครับสามารถฟังย้อนหลังหรือไปดูคลิปซ้ำหรือดูเรื่องอื่นเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยได้มากมายเลยนะครับในช่องชัวร์ก่อนแชร์ใน YouTube นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พี่เทียนท่าฉลอมเนี่ย
0: ครับ
1: ตอบพี่โยมาเป็นกลอนด้วยนะคะที่พี่โยถามว่าฟังทางไหนเนี่ย
0: โอ้เหรอ พี่เทียนตอบเป็นคำตอบแบบปกติไม่ได้ต้องพูดเป็นกลอนเสมออย่างเงี้ยเหรอพี่เทียนว่าไงฮะ
1: พี่โยให้เกียรติพี่โยในการอ่านคำกลอนดีกว่า
0: ครับโอ้โหเพราะคือผมถามคุณเทียนท่าฉลอมซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ฟังของเราที่แอคทีฟนะครับที่ส่งข้อความมาให้เราทางไลน์อยู่เรื่อยๆนะครับถามว่ารับฟังทางไหนจริงๆมีคุณธีรพงศ์นะครับก็ส่งไลน์มาบอกว่าฟังจากอโยธยานะครับเสียงชัดเจนดีครับฟังจากอโยธยาแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมนี่ไม่แน่ใจอยู่อโยธยาด้วยหรือเปล่านะครับตอบมาเป็นกลอนฮะวิทยุมีอยู่ได้รับฟังเสียงยังดังเด่นชัดจัดว่าดีชัวก่อนแชร์เรื่องตาพาสุขีทุกนาทีมีค่าว่ามาฟังนะฮะไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยกลัวเสียเวลาตอบเป็นกลอนมาอีกนะฮะพี่เทียนแต่พี่เทียนน่าจะเป็นคนแต่งกลอนเร็วนะครับไพเราะด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือเรื่องภัยไซเบอร์ที่นำมาฝากกันนะพี่โย
0: ครับ
1: คือเราจะเห็นโอ้โหมิจฉาชีพยุคนี้เนี่ยมาหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาในเวอร์ชั่นที่โหดูน่ากลัวเหมือนกันนะพี่โยก็คือจะมีการทำตัวเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นธนาคารเพราะปกติเวลาเราได้เวลามีเงินเข้าเงินออกจากบัญชีธนาคารที่เราใช้อยู่เนี่ยธนาคารก็จะมีการแจ้งเตือนมาใช่ไหมคะว่าเงินมีเงินออกเราได้โอนเงินออกไปหรือมียอดเงินเข้าจำนวนเท่าไหร่แบบนี้นะคะก็เป็นข้อความที่เราได้รับจากธนาคารอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็ใช้วิธีแบบตีเนียนเลยไหมพี่โยเรียกได้ว่าตีเนียนไหมก็คือทำว่าตัวเองเนี่ยเป็นธนาคารแล้วก็เขียนว่ามีเงินเข้าแต่สุดท้ายเนี่ยบรรทัดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นลิงก์ให้กดไปแต่ตัวลิงก์เองเนี่ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่ได้เป็นเว็บธนาคารไม่ได้เป็นลิงก์ธนาคารหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรของช่องทางธนาคารเลยแต่พอกดไปปุ๊บเนี่ยเป็นเว็บพนันเขียนเลยนะคะว่าเป็นเว็บคาสิโนแบบเนี้ยพี่โยรู้สึกว่าน่ากลัวไหมถ้าเราสมมติว่าเรากดไปลิงก์ที่เขาขึ้นมาแบบนี
0: ้โอ้ใช่นะฮะบางทีมันมีเรียกว่ามันมีอุบายล่ะมันมีอุบายหลอกให้เรากดได้หลากหลายนะครับซึ่งถ้าถามว่าคนส่ง SMS มาหาเราเนี่ยเขาจะใช้อุบายอะไรได้บ้างเนี่ยจริงมีเยอะเลยนะครับส่วนตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากที่บอกว่าเงินเข้าแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายอันนะครับเช่นอันนี้เจอเมื่อส่งมาเมื่อ30มิถุนายนนะครับการทางพิเศษแจ้งเตือนรายการค้างชำระดำเนินการด่วน
1: นี่อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวที่ว่าแอบอ้าง M4 นะพี่โยที่เจอเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่า M4 เนี่ยมันเป็นระบบที่ไม่ได้ตัดทันทีแต่มาตัดแบบเราสามารถจ่ายเงินย้อนหลังได้แบบนี้นะคะบางคนก็เจอเหมือนกันที่ลืมจ่ายแล้วก็โดนค่าปรับไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแอบอ้าง M4 ซะเยอะเลยนะคะ
0: ซึ่งจริงๆส่วนตัวคิดว่าแบบแหมทำอย่างนี้ไม่เจ๋งเลยนะฮะคือถ้าจะโฆษณาเว็บพนันเนี่ยบอกมาเลยว่าเว็บพนันนะฮะตรงๆมาเลยดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบอกตรงๆมาเลยไม่ต้องหลอกให้คนที่เข้าไปกดคือยังไงนะฮะพอคนที่กดคิดว่าการทางพิเศษแจ้งเตือนรายการค้างชำระแล้วไงกดเข้าไป
1: พอกดเข้าไปจริงๆเจอหลายแบบเลยพี่โยมีทั้งแบบที่พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเจอกับเว็บไซต์แอบอ้าง
0: โอ้เหมือนจริง
1: ใช่เหมือนจริงนะคะแล้วก็ทำตัวเหมือนกับเป็น M4 เลยแล้วก็มีการให้กรอกชื่อกรอกเลขบัตรแน่นอนปลายทางก็คือเงินเราเนี่ยจะหายออกจากบัญชีแน่นอนแต่อันเนี้ยหายเพราะว่าเราเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเว็บไซต์จริงแต่ความเป็นจริงแล้วก็คือมิจฉาชีพเนี่ยสร้างเว็บขึ้นมาใหม่เลยเพื่อมาหลอกให้เราเนี่ยตัดบัตรเครดิตอะไรเลย
0: ค่ะไปกรอกเลขบัตรเครดิตต่างๆอ
1: ันเนี้ยก็คือเจอเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้มีการเตือนภัยไปแล้วเหมือนกันทางชัวร์ก่อนแชร์นะคะ
0: ครับก็ดังนั้นก็ให้ระมัดระวังไว้นะครับเรื่องของการหลอกลวงที่เป็นอุบายบางทีจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับซึ่งหนึ่งในคำแนะนำเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามี SMS ส่งมาแล้วเป็นลิงก
1: ์
0: ก็ต้องระวังในการกดนะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยก็เป็นของปลอมนะครับโดยเฉพาะ SMS ที่อยู่ๆนั่งอยู่เนี่ยก็ส่งมาเลยนะครับก็อาจจะเป็นของปลอมมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังใช้งานอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วเรามีการเช่นใช้งานแอปนี้และแอปนี้

0: กว่าให้เราใส่เบอร์มือถือเพื่อที่เขาจะส่งมาให้ยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของเครื่องจริงไห
1: ม
0: อันนี้ก็เป็นไปได้ว่า SMS เหล่านี้ก็อาจจะเป็นของจริงนะครับหรือว่าบางแอปที่เคยเจอมาเลยนะเหมือนว่าจะลงชื่อเข้าใช้แอปเนี่ยเราเขาจะให้เราใส่เบอร์มือถือเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเขาจะส่งลิงก์มาให้ทาง SMS
1: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะคือเราก็ต้องกดแหละเพราะถ้าไม่กดเราจะเข้าแอปนั้นไม่ได้นะครับเราก็กดเข้าไปสำหรับคนที่เห็นลิงก์ SMS เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นมาเยอะนะครับตอนนี้จริงๆผู้ฟังเนี่ยไปเปิดกล่อง SMS ดูก็ได้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับแหละอะไรสักอย่างนึงนะฮะลองไปไล่ดูว่าอันที่มันไม่จริงอันพวกเว็บพนันมันมีเทคนิคอะไรยังไงนะครับส่วนอันที่เป็นของจริงเนี่ยพอกดเข้าไปเนี่ยหรือของไม่จริงก็ตามนะฮะพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปที่ปลายทางนึงเข้าไปที่เว็บไซต์นึงซึ่งหลายเว็บเนี่ยดีมากเลยคือระบบของเบราว์เซอร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นของ Chrome ของ Appleบางทีเนี่ยเขาจะมีเป็นขึ้นหน้าสีแดงเลยบอกว่าเว็บนี้อาจเป็นอันตรายนะครับอันนี้ก็เชื่อเขาเถอะนะครับว่าเว็บนี้อาจจะเป็นอันตรายอย่าพยายามกดไปต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางครั้งหน้าเว็บเนี่ยเราดูจากตาเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องมีเทคนิคหลายเทคนิคที่จะต้องไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังไว้ก่อนนะครับถ้าไม่รู้จะดูยังไงจริงหรือไม่จริงนะฮะก็ออกไปก่อนตีว่าไม่จริงไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไม่จำเป็นจะต
1: ้
0: องตีเก๊ไปก่อนเลยนะครับอย่าไปตีว่าจริงเพราะตีจริงนี่อาจจะเสียหายแต่ถ้าตีเก๊เนี่ยเผลอๆนี่ไม่ต้องเสียเงินด้วยนะเพราะถ้าเกิดเป็นพวกโฆษณาอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเขาจะให้เงินเราเป็น1,000 บาท500 บาท200 บาท50 บาทหรือจะให้เงินเราเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยบางครั้งแรกก็ไม่คุ้มนะครับหรือถ้าเกิดว่าเงินนั้นเป็นของเราจริงๆเนี่ยก็คงจะมีช่องทางอื่นที่จะตรวจสอบแบบ cross check และตรวจยืนยันได้นะครับมีเรื่องของการดำเนินคดีจริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นข่าวเรื่องดำเนินคดีอยู่หลายข่าวเลยนะครับที่เป็นข่าวการดำเนินคดีของคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบัญชีม้า
1: ค่ะ
0: นะฮะมีกรณีที่จับพระภิกษุด้วยนะฮะแล้วก็พบว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านะครับหรือว่ามีกรณีนะครับที่ถูกนำบัญชีเนี่ยไปเป็นบัญชีม้านะครับแล้วก็เป็นเอเย่นนะครับอย่างเช่นข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตำรวจไซเบอร์ก็รวบสาวบัญชีม้ารายสำคัญพัวพัน18 คดีนะครับหลอกเป็นหมอฟันชวนลงทุนศูนย์กว่า1.7 ล้าน
1: เยอะมากนะคะ
0: นะครับอันนี้เป็นคดีที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนะครับตำรวจสืบสวนทราบว่านางสาวณภัทรอายุ21 ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาลงมาที่16 กุมภา 69และก็เป็นผู้ต้องหารายสำคัญตามประกาศจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลำดับที่257ซึ่งเชื่อมโยงคดีหลอกลวงออนไลน์ทั่วประเทศ18 คดีความเสียหายเนี่ย7 ล้านกว่าบาทนะครับเจ้าตัวหลบหนีไปกบดานอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจึงนำกำลังลงพื้นที่ติดตามตัวนะครับก็จับกลุ่มได้บริเวณห้องพักไม่มีชื่อที่อำเภอเมืองนครราชสีมานะครับแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุนการทำความผิดของการช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นนะแล้วก็อีกหลายข้อหาเลยเต็มๆย่อหน้าเลยนะครับก็เรื่องราวของกรณีนี้สืบเนื่องมาจากที่ผู้เสียหายหญิงรายหนึ่งนะครับถูกมิจฉาชีพใช้ Facebook ปลอมเป็นหนุ่มหน้าตาดีติดต่อมาอ้างว่าตัวเองเป็นหมอฟันและทำงานที่โรงพยาบาลตำรวจทักแชทพูดคุยตีสนิทก่อนจะชวนเปลี่ยนไปสนทนากันผ่าน LINE และติดต่อกันมาจนสนิทสนมอันนี้ก็เป็นโรแมนต์สแกมแล้วนะครับคือหลอกให้รักถัดมานะฮะคนร้ายก็อ้างว่านอกจากเป็นหมอฟันแล้วยังชอบลงทุนเล่นหุ้นต่างประเทศ
1: อันดับแรกเลยเนี่ยโปรไฟล์ต้องดีก่อน
0: เออก็คือหมอฟันนี่คือเป็นหนึ่งในอาชีพที่สมเหตุสมผล
1: ใ
0: ช่ไหมฮะแต่บอกว่าเป็นหมอฟันโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยจริงๆคือตรวจไม่ยากนะถ้าเราจะตรวจก็โทรเข้าโรงพยาบาลเลยนะฮะว่าหมอฟันคนนี้อยู่ตรงไหนยังไงและขอให้คุยกับเจ้าตัวจริงๆผ่านช่องทางที่เราไปติดต่อเองนะครับเช่นโทรไปโรงพยาบาลตำรวจขอสายคุณหมอคนนี้เลยถ้าเกิดว่าขอไม่ได้คุณหมอเข้าตรงไหนยังไงหรือถ้าแบบสำคัญมากจะต้องโอนเงินไปเยอะแยะแล้วเนี่ยนะครับแวะไปหาคุณหมอเขาเจอหน้ากันหน่อยดีไหมนะครับ เพราะว่ากรณีนี้คนร้ายนอกจากหลอกว่าเป็นหมอฟันนะครับยังบอกว่าชอบลงทุนเล่นหุ้นเทรดหุ้นน้ำมัน

0: เทรดเงินดิจิตอลเทรดเหรียญคริปโตผลกำไรตอบแทนสูงชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนโดยแนะนำแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะชื่อว่า BEOWTFX นะครับชื่อก็อ่านยากนะครับจากนั้นได้สอนวิธีการลงทุนทุกขั้นตอนผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไป13ครั้งช่วงแรกยอดผลกำไรโชว์ในระบบจริงแต่สุดท้ายไม่สามารถถอนได้เสียหาย 1,700,000 บาทนะครับซึ่งนางสาวณภัทรเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินดังกล่าวนะครับเจ้าตัวรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าเคยถูกหลอกไปทำงานฝั่งกัมพูชาแต่เมื่อไปถึงแล้วไม่ได้ทำงานกับถูกบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารและสแกนใบหน้าโอนเงินหากไม่ทำตามจะถูกทำร้ายทุบตีพอบัญชีโดนระงับทั้งหมดจึงถูกปล่อยทิ้งให้กลับประเทศไทยเองเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายโดยอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดรวมทั้งตัวผู้บงการนะครับก็น่าเสียดายนะครับที่หลายคนเนี่ยไปหลงเชื่อว่าจะได้ตังค์จากการทำงานออนไลน์รายได้ดีหรือเดินบางคนเนี่ยบอกว่าข้ามไปทำงานบ่อนในกัมพูชาอะไรแบบนี้เลยนะครับก็เป็นการให้ความหวังที่ลมๆแรงๆอ่ะนะครับบางทีเนี่ยบางคนบอกว่าเออไปเหอะไม่เสียเงินถ้าไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแค่คุณไปเนี่ยคุณก็เสี่ยงแล้วเออเสียคือเสียเวลาแล้วไม่พอนะไปถึงถูกบังคับนี่ถูกบังคับให้เปิดบัญชีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าถูกบังคับหรือว่าเต็มใจหรือยังไงก็ตามนะครับแต่ถูกบังคับให้เปิดบัญชีแล้วก็หลอกให้รับเงินหรืออะไรต่างๆเพราะว่าการเปิดบัญชีเนี่ยมันต้องสแกนหน้าเพื่อถอนเงินไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าธนาคารเองก็คงจะพอเห็นแล้วแหละว่าพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับถ้ามียอดสั่งถอนมาจากแถวไหนเยอะๆเนี่ยก็จะต้องพิจารณาดูนะฮะว่าบัญชีแถวนั้นเป็นยังไงหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่อยากให้คุณผู้ฟังไปตกเป็นเหยื่อเรียกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มบัญชีม้าเหล่านี้ด้วยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่วงนี้ Facebook กลับมาไลฟ์ได้ปกติแล้วนะฮะก็ท่านผู้ฟังที่รับชมทาง Facebook เดี๋ยวเจอกันบน Facebook ได้นะครับและช่วงนี้เราจะพักกันครู่นึงเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับในเรื่องที่บอกว่าAI ไม่ได้ขโมยแค่ข้อมูลแล้วมันขโมยอะไรไปอีกบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับ
2: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวก่อนแชร์วิกเอน
0: อ กลับสู่ชัวร์ก่อนแชร์วีคเอนด์นะครับ

0: นี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท ASIS Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรันจำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: สวัสดีครับคุณโยนกู้สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์เรื่องที่อาจารย์บอกว่าอยากจะชวนคุยกันวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เอาข้อมูลเราไปและไม่ได้เอาแค่ข้อมูลมันเอาอย่างอื่นไปได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็อาจจะงงว่าเอ๊ะนอกจากข้อมูลแล้วมันจะเอาอะไรของเราไปได้อีกนะครับแล้วจริงๆแล้วก็โยงกับเรื่องที่อาจารย์เคยได้เล่าอยู่ตรงนี้บ่อยๆและนานมาแล้วหลายครั้งแล้วนะครับก็คือเรื่องของอธิปไตย AI อยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังหน่อยฮะเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ครับข้อเรื่องนี้ก็มีคนที่มีชื่อเสียงในวงการ IT ฮะเขาก็ออกมาพูด
0: ครับ
2: ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเราก็อาจจะไม่ได้ฟังอะไรมากนะแต่ว่าคนนี้เขาพูดแล้วต้องฟังอ่ะนะเพราะว่าเขาเป็น CEO ของ Microsoft นะครับคุณสัตยานาเดล่านะครับนะครับคนข้างในก็เรียกสัตเทียนะเขาคือเขาเป็นคนอินเดียเนาะคุณโยงผมเคยเห็นหน้าเขา
0: ค
2: นนี้ดังอยู่นะ
0: เมืองไทย
2: ใช่เขาเป็นคนทำให้ Microsoft เป็นคลาวด์เป็น365อะไรทำให้ Microsoftมาถึงวันนี้เขาก็มีส่วนร่วมก็คงมีคนที่บิลเกตได้เลือกแล้วว่าให้มาเป็น CEO ของเขาลูกหม้อ Microsoft เขาก็พูดในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองมีวันเนี่ย
0: คร
2: ับ ที่เราจะออกรายการกันเนี่ยว่าเขาบอกว่า AI อ่ะมันมีการเราจ่าย AI เนี่ยเราจ่ายแบบดับเบิลเพย์เมนต์นะหมายความว่าเราจ่ายแล้วจ่ายอีกอ่ะเหมือนกับเราจ่ายค่าเล่นแล้วก็ยังต้องมาจ่ายอะไรบางอย่างอีกเขาก็พูดทิ้งท้ายไว้แบบนี้แล้วเขาก็ตั้งคำขึ้นมาว่าเป็นปัญหาที่เรียกว่า reverse information paradox นะชื่อเหมือนวง paradox บ้านเราเลยนะเราก็ได้ยินในพวก employment paradox อะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รับคนจะรับคนที่มีประสบการณ์แต่ไม่รับเด็กจบใหม่อะไรเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่มันย้อนแย้งขัดแย้งกัน
0: ความย้อนแย้งครับ
2: ซึ่งความย้อนแย้งเนี่ย paradox เนี่ยแปลว่าความย้อนแย้งเนี่ยคือความย้อนแย้งของข้อมูลที่มัน reverse นะไอ้มัน
0: reverse
2: ยังไง
0: มันก็ย้อนไปแล้วจริง
2: มันย้อนยังไงท่าไหนมันลึกมากเลยคือ
0: คร
2: เราจ่ายเงินใช้ AI เดียวกันแล้วก็ส่งมอบความรู้ในองค์กรเนี่ยให้กับผู้ให้บริการ AI ผ่านการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็นพร้อมดีพนักงานพิมพ์การแก้ไขคำตอบคือเราคุยกับ AI เนี่ยถ้าคุณโยถามตัวเองก็ได้คุณครูถามตัวเองก็ได้ว่าตอนเราใช้มันใหม่ๆถามเรื่องที่เราสนใจเนี่ยมันก็ตอบแบบตอบไม่โดน
0: อ
2: ่ะตอบเข้าคุ้งเข้าแควบ้างมั่วบ้างอะไรบ้างแต่พอเราคุยมันบ่อยๆมากขึ้นอ่ะ
0: ตรงใจเลย
2: มันมักจะตอบตรงใจเราแล้วเราลองสมัครให้เขาใหม่ที่ไม่ชื่อเรานะ
0: ครับ
2: เปิดใหม่แล้วเป็นจอยเป็นเกมเป็นติ๋มจิ๋มอะไรเงี้ยแล้วลองล็อกอินถามคำถามเดียวกันมันตอบไม่เหมือนกันเลยนะตอบแบบหนังคนละม้วนเลย
0: ครับ
2: เพราะนั่นแปลว่าถ้าเราอยากให้มันตอบเราดีอ่ะเราก็ต้องเปิดเผยความในใจเรากับมันถูกไหมคุณโยบอกคุณโยเป็นนักข่าวเป็นผู้จัดรายการอยู่สมททำรายการชัวร์ก่อนแชร์รายการชัวร์แชร์เป็นประเภทไหน
0: ครับ
2: คือคุณโยว่าeducateมันขณะที่คุณโยกำลังeducateมันน่ะคุณโยก็กำลังเปิดเผยความลับของตัวเองแล้วก็บริษัทให้กับมัน
0: คือตัวข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยอันนี้คือต้องเปิดเผยแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช
0: ่แต่ว่ามันมีมากกว่านั้นอีกก็คือสิ่งที่เรียกว่าถ้าเป็นภาษานักเขียนเรียกว่าระหว่างบรรทัดนะอาจารย์สิ่งที่มันอยู
2: ่
0: สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นตัวข้อความอ่ะแต่มันเป็นสไตล์ของการคิดวิธีคิดวิธีตอบสนอง
2: ใช่ใช่ใช่ใช่อย่างเราดูเราฟังเพลงของใครบางคนน่ะ
0: ครับ
2: เราก็รู้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคนคนนั้นถูกไหม
0: ครับ
2: เพลงพี่อิงหยาคาราวานพี่อะไรอ่ะพี่แอดคาราบาวเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแต่งใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ไห
2: มว่ามันจะเป็นกี่ไรหรือว่าเราดูหนังของอะไรอ่ะคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยกำลังดังเลยนะ
0: ที่
2: มหากาพย์โอดิซี่ไม่ได้ดูนะแต่คนที่เข้าไปดูมาเขาบอกว่ามันมีกลิ่นอายของทรอยของแบทแมนฟอร์เวอร์อะไรคือมันแบทแมนบิกินเท่าที่มันเหมือนว่าหนังที่เขาเคยสร้างมาเขาก็เอาโน้ตฮาวไอความองค์ความรู้หรือซิกเนเจอร์ลายเซ็นของเขาว่าเซ็นเข้ามาในหนังใหม่ของเขาด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราจะต้องกังวลหรือว่าเราจะต้องรู้ก็คือว่า AI ไม่ได้เอาแต่ข้อมูลเราอย่างเดียวมันเอาความรู้สึกนึกคิดสไตล์ความเป็นตัวตนของเรารวมทั้งแผนธุรกิจหรือจะทำอะไรต่อไปผมว่ามันลึกกว่าข้อมูลเยอะข้อมูลสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันขนมกล้วยอ่ะไปหาที่ไหนก็ได้
0: อ
2: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าความรู้สึกในจิตใจเราอ่ะมันรู้ได้ไงเราชอบอาหารอะไรนะหรือว่ารู้ถึงว่าเรากำลังรักผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยมันก็

0: ข้าใจว่าคือมันแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วไงถ้าแบบวัยรุ่นนะหมายถึงพวกวัยรุ่นนะก็อาจจะต้องมีความเดือดร้อนตรงนี้ได้เพราะว่าไอ้สิ่งเราคิดอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดอยู่คนเดียวไงมันกลายเป็นสิ่งที่เหมือนกับ public information ที่มันไม่ใช่ธุระอะไรของมันที่ต้องมารู้เรื่องเราแต่มันก็รู้เพราะเราเป็นคนไปสอนมันไปบอกมันให้มันรู้นั่นเองนะมันเป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างดีกว่า
1: คร
0: ับพอเราคุยกับมันเนี่ยเราเสียอะไรให้มันไปบ้างก็คือคำถามอะไรต่างๆถูกไหมการสมาร์ทโฟนที่เราใช้สถานที่ที่เราอยู่ทุกอย่างมันจะประกอบกันหมดเลยมันเป็น behavioral modelเรากำลังใช้ Google Search เปิด YouTube เข้า Facebook ในโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเนี่ยเรามีกิจกรรมมากมายถูกไหมเมื่อเรานำสิ่งต่างๆเหล่านี้มารวมกันรวม GPS รวมอะไรด้วยแล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องสูญเสียไปแล้วมันจะรู้ก็คือว่าบุคลิกความชอบความเชื่อสุขภาพรายได้นิสัยการ spending การใช้เงินเพราะฉะนั้นสิ่งที่ AI มันจะทำได้แล้วมันคาดเดาได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับมันในการทำการตลาดก็คือNetflix อาจจะเดาได้ว่าเราอยากจะดูหนังประเภทไหนเรื่องอะไรต่อไป
1: ครับ
0: Spotify อาจจะเดาว่าเราอยากจะฟังเพลงอะไรต่อ Amazon เดาว่าเราจะซื้ออะไร
1: ครับ
0: TikTok เดาว่าเราจะหยุดดูที่คลิปไหนโอ้ Google เดาคำถัดไปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เวทมนต์นะ
1: ครับ
0: แต่เป็น statistic ระดับมหาศาลเลยที่เอา LLM มา analyze เพราะฉะนั้นพอมันรู้แล้วเนี่ยคุณโยน่าจะเดาได้แล้วว่าสเต็ปต่อไปมันคืออะไรต่อไปมันคือการ persuasion
1: จ
0: าก prediction ก็คือ process ที่คือการชักจูงเราได
1: ้
0: ถ้าอะไรชักจูงเราเนี่ยมันต้องรู้ว่าคุณโยกลัวอะไรคุณโยชอบอะไรคุณโยเชื่ออะไรถูกไหมมันก็สามารถจะทำ personal data personal advertising ให้คนคนนั้นได้หรือว่าส่งข่าวที่ตรงกับความเชื่อเดิมแนะนำสินค้าจัดฟีดให้คุณโยก็ได้ฟีดคุณโยฟีดผมเหมือนกันไหมล่ะเรามาถ่ายอยู่ทุก Facebook แข่งกันดูไหมคุณโยเดี๋ยววันไหนเขาเจอกันนะมาถ่ายกันดูเนี่ยผมว่าคุณโยก็ขึ้นแบบนึงผมก็ขึ้นแบบนึงถูกไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้ในทางวิชาการเขามีคำเรียกด้วยนะ
1: ครับเรียกว่าอะไรฮะ
0: เขาเรียกว่า algorithmic influence คือการ influence แบบมี algorithm
1: ครับ
0: ไม่ได้ influence แบบมั่วซั่วสุ่มมาให้ไม่ใช่แบบนั้นไงแล้วก็ตอนนี้ AI เนี่ยความน่ากลัวมันคือว่ามันเริ่มมาตัดสินใจแทนคน
1: ครับ
0: ซึ่งมันขัดกับหลักการที่เรียกว่า human in the loopก็คือมันตัดสินใจว่าจะอนุมัติสินเชื่อคนคนนี้หรือเปล่า
1: คร
0: ับต้องคิดดูดิคนที่เขากำลังเดือดร้อนแล้วเขาเครดิตดีแล้วเขาสมควรจะได้สินเชื
1: ่อ
0: ไปจุนเชื่อครอบครัวเขาไปรักษาพ่อแม่ที่ป่วยเนี่ยแล้วมันบอกมันไม่ให้อ่ะจนพ่อแม่เขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่หรืออาการหนักเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์จริงๆมนุษย์เนี่ยเขาควรจะได้รับ
1: ครับ
0: แต่ AI มันอีท่าไหนไม่รู้มันบอกไอ้คนนี้มันไม่ให้อ่ะหรือว่าการคัดกรองผู้สมัครงานในเรซูเม่มันมีอะไรบางอย่างซึ่งถ้าเป็นคนที่เสียโอกาสในการสมัครงานไปเลยหรือว่า
1: ค
0: ำแนะนำในการรักษาซึ่งเราไปกินยาไปหาหมอไปอะไรแล้วเราไปหลงเชื่อมันแล้วไปรักษาผิดทางหรือว่าการตรวจจับทุจริตทั้งที่เราไม่ได้ทุจริตเช่นเราโอนเงินเร็วไปจำนวนเงินเราแบบดูสูงติดต่อกันมันก็บล็อกบัญชีเราเลยเราต้องไปเสียเวลาไปแสดงตนที่แบงก์นี้เป็นต้นหรือแนะนำเส้นทางไปเข้าป่าผมเคยตามกูเกิลแมปเกือบจะลงคลองก็เคยครั้งหนึ่ง
1: น
0: ะเข้าป่าไปเลยอย่างเงี้ยก็เชื่อมันอย่างเงี้ยคือผมก็เลยบอกว่าเมื่อ AI มันตัดใจแทนเราแล้วอ่ะมันจะแนะนำหรืออิทธิพลต่อการตัดใจของเราเบสออนข้อมูลที่เราให้มันไป
1: ครับ
0: จริงๆแล้วมันก็มีสิ่งที่ดีที่ว่าถูกใจดีแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือว่ามันสามารถจะทำนายอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่วนตัวของเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวผมสรุปสั้นๆข้อมูลเราคือวัตถุดิบมัน
1: ครับ
0: โมเดล LLM คือโรงงานการคาดการณ์ก็คือสินค้าอิทธิพลต่อการใหญ่ก็คือมูลค่าทางธุรกิจและอำนาจที่มันมีเหนือเรา
1: ครับ
0: แต่อันนี้ถ้าเรามีสติแล้วมีความเฉลียวฉลาดในระดับหนึ่งที่เป็นมนุษย์เนี่ย
1: ครับ
0: เราก็คงไม่เสร็จมันง่ายๆไออายุขนาดพวกเรา40 50แล้วเนี่ยมันกินเรายากอยู
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นเด็กอายุ20กว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือเด็กอายุแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะเงี้ยอาจจะเหนื่อยเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหลายประเทศก็เลยออกกฎหมายไม่ให้เล่นไม่ใช่ AI แล้วแต่โซเชียลมีเดียเลยเพราะกลัวว่าเด็กจะถูกป้ายยาแล้วก็ตัดสินใจไปในทางที่ไม่ถูกต้องขนาดเราเป็นผู้ใหญ่อายุ50กว่าแล้วโดนป้ายยาประจำเลยใช่ไหมล่ะอะไรที่เราไม่เคยอยากได้เลยไม่มีกิเลสเลยเงินไม่ออกจากกระเป๋าเนี่ยเราก็ต้องมาพลักก้อนมาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มามีกิเลสจับมาเสียเงินออกจากกระเป๋าโดยที่เรา

0: อยากจะบอกว่าไร้สตินะแต่ว่าซื้อมาแล้วกลับบ้านแล้วค่อยคิดได้ว่ากูไม่น่าซื้อเลยอะไรแบบนี้ต้นซึ่งมันก็มาจากอิทธิพลของพวกนี้ทั้งนั้นแหละไม่งั้นมันจะรู้ได้ไงว่าเราถ้ามาส่งไม้กอล์ฟส่งสนามกอล์ฟมาให้ผมมันไม่ได้ตังค์ผมหรอกเพราะว่าผมไม่ตีกอล์ฟถูกไหมล่ะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันแบบมันแบบส่งเรื่องกีตาร์ส่งเรื่องดนตรีมาเนี่ยผมก็ต้องใจตุ้นตอบแล้วผมชอบถูกไหมล่ะ
1: คร
0: ับจริงๆมันมีมานานแล้วนะก่อนที่แชท GPT จะบังเกิดอีก
1: ครับ
0: แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้มันเพอร์ซันนอลไลซ์หนักกว่าเพราะมันเอาข้อมูลมาจากทุกอย่างเลยทั้งในแบบในคลาวด์ได้ทั้งฟรีอีเมลทั้งโซเชียลมีเดียมันคอนโซลิเดตเดต้าทั้งหมดในเครื่องเราด้วยเพราะนั้นการพิจิตรชั่นของมันอ่ะจะแม่นยำมาก
1: ครับ
0: ความแม่นยำที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
1: ้ครับผมเรียกว่าเป็นความแม่นยำที่น่ากังวลน่ากลัวเพราะว่ามีเรานึกภาพถ้าเป็นมนุษย์สักคนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่กว่าจะรู้จักกันกว่าจะสนิทกันในลักษณะที่แบบว่าเป็นเพื่อนซี้กันรู้ใจกันทุกอย่างนี่บางคนใช้เวลาเป็นปีนะครับ AI เนี่ยเป็นเพื่อนเราก็ไม่ใช่นะก็คือเขาไม่ใช่มนุษย์นะฮะแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วกลายเป็นว่ารู้ทุกสเต็ปของเรานะฮะว่าเราจะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรจะเป็นยังไงนะครับถ้ารู้แค่นี้แล้วปรารถนาดีต่อเราเนี่ยอันนี้ก็พอจะรับได้ก็คือลักษณะถ้าเป็นเพื่อนซี้หรือเป็นคนที่ครอบครัวเดียวกันนะรู้ใจกันทุกอย่างแบบเนี้ยแต่เผอิญว่าไอ้ความรู้ใจกันทุกอย่างนี่มันถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทำอะไรอย่างอื่นได้ด้วยนะฮะเช่นมันอาจจะเอาความสามารถในการโน้มน้าวอาจารย์ปริญญาไปขายต่ออย่างนี้ถูกไหมฮะจะโน้มน้าวให้อาจารย์
0: มันต้องเมคมันนี่อยู่แล้วมันคงไม่ทำฟรีแล้วครับ
1: ดังนั้นก็เป็นเรื่องที
0: ่
1: ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลเท่านั้นแต่ยังหมายถึงเรื่องของอะไรที่เป็นเรื่องลึกๆเรื่องวิธีคิดต่างๆด้วยอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก่อนจากกัน
0: ครับผมยังมีเพิ่มเติมนี่ว่ามันกำลังกระทบกับมนุษยชาติในวงกว้างในบางเรื่องที่เรานึกไม่ถึงนะครับ
1: ครับ
0: ที่มันจะแย่งชิงไปจากเราโดยที่เราไม่รู้อย่างเช่นอยู่คนก็ตกงานดังนั้น
1: อ
0: ่ะเพราะ AI มันทำงานแทนคนคนนั้นได
1: ้ครับ
0: แต่สิ่งที่มันชัดเจนเนี่ยเรื่องแรกคือเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องจิตวิญญาณของงานสร้างสรรค์เนี่ยบางคนคิดมาแทบตายอ่
1: ะ
0: กว่าจะออกแบบอะไรได้สักรูปนึงมันก็ลอกแป๊บเดียวเลย
1: ครับ
0: เอาไปใช้เลยเพราะมันฝึกฝนมันเรียนแป๊บเดียวให้คนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อ่ะแรงบันดาลใจดั้งเดิมไม่ได้รับเครดิตไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเลย
1: อ
0: ันนี้มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมากมายนะอันที่สองก็คืออัตลักษณ์หรือภาพลักษณ์ของเราอย่างเช่นแก๊งโคเซนเตอร์รุ่นใหม่มันโทรมาหาเราเนี่ยคุยกับเรา10วิแค่นั้นเพื่อจะเอาเสียงเราไปหลอกพ่อแม่เราอย่างเงี้ยมันการเอาเสียงเราไปทำสิ่งที่ว่า voice cloning มันขโมยตัวตนเราไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเอาไปพูดเสียหายเอาไปสร้างวีโออะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สามก็คือโอกาสและความภาคภูมิใจในวิชาชีพของเราซึ่งมันซับซ้อนกว่ามันเร็วกว่ามันถูกกว่าแทนที่เราจะได้โอกาสนั้นได้งานนั้นเขาบอกว่าขอโทษด้วยนะไม่จ้างละไม่ต้องมาละเพราะว่า AI มันก็ลอกเรียนแบบเราแล้วมันก็โคลนเราได้จนไปถึงข้อ4คือเรื่องข่าวปลอมที่โจทำอยู่ความจริงความน่าเชื่อถือในสังคมถ้ามันทำออกมาฮาลูซิเนตอะไรเยอะๆเนี่ยความไว้วางใจของผู้คนก็จะเกิดความสับสนว่าตกลงอันนี้มันจริงหรือมันไม่จริงใช่ไหมไม่งั้นมันจะต้องมีรายการชัวร์ก่อนแชร์ทำไมถ้าทุกอย่างมันทุกคนรู้หมดว่าจริงไม่จริงถูกปะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ที่สุดท้ายก็คือข้อ5คือมันขโมยเวลาเราและความสนใจต่างๆเรากับมนุษย์ด้วยกันกับครอบครัวกับลูกกับพ่อแม่ทุกอย่างคือเราก็หลงเพลิดเพลินไปกับมันเยอะเพราะว่ามันจูงใจเราได้ดีกว่าคนรอบคนที่เป็นมนุษย์จริงๆรอบตัวเราทำให้เราสเปนเวลากับแมชชีนมากกว่าฮิวแมนซึ่งมันในทางจิตวิทยาหรือทางแพทย์เนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะมันจะทำให้เราแบบเหมือนกับอาจจะเป็นซึมเศร้าหรืออาจจะทำให้เราแบบค่อนข้างจะปิดวิเวกอินโทรเวิร์ตเยอะก็อยากจะอยู่กับเครื่องมากกว่าคนเพราะว่ามันพูดจาแล้วมันสนิทสนมกับเรามากกว่าแต่หารู้ไหมว่าข้างหลังนั้นก็คือ Engine AI ที่มันกำลังยิ่งลงลึกยิ่งล้วงข้อมูลเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็อยากจะแนะนำทุกท่านว่าก็ต้องมี Human Touch คุยกับเพื่อนฝูงเช็คข้อมูลกับคนรอบข้างไม่ใช่ว่าไปคุยกับมันแล้วมันบอกอะไรเราก็ต้องไปตามที่มันบอกนะ
1: ครับก็มีทั้งผลกระทบนะฮะความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งวิธีป้องกันและจัดการด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับพบกันอาทิตย์หน้านะครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับ

0: ็อาจารย์เล่าให้เราฟังถึงเรื่อง AI ที่ไม่ได้ขโมยแต่ข้อมูลแต่ว่าเอาสิ่งที่ลึกกว่านั้นไปนะฮะ
1: ค่ะ
0: เรียกว่าเป็นสไตล์เป็นวิธีคิดวิธีตัดสินใจนะฮะซึ่งคุณกู้จัดการเรื่องนี้ยังไงฮะมีวิธีจัดการไหมว่าเราจะทำยังไงที่ไม่ให้ AI มันแบบมันรู้เยอะเหลือเกิน
1: มีวิธีจัดการไหมคือส่วนตัวเนี่ยก็คือจะไม่ไม่ได้ไปบอกมันเรื่องข้อมูลส่วนตัวอยู่แล้วอะเด
0: ี๋
1: ยวก็คือเวลาเราใช้นะเราก็จะเหมือนกับไกด์มันแค่นิดๆหน่อยๆแต่เรื่องข้อมูลส่วนตัวเรื่องบัตรหรือเรื่องอะไรเงี้ยก
0: ็
1: ไม่เคยบอกนะคะไม่เคยบอกเลยแล้วก็เคยถามมันเหมือนกันแบบอยู่เล่นๆอุ๊ยอยากจะลองถามว่าพอเราบอกชื่อจริงเราไปเนี่ยมันตอบถูกไห
0: ม
1: มันก็ตอบไม่ถูกแล้วพอถามไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนมันก็ยิ่งแบบ
0: มั่วไปเรื่อย
1: ยิ่งมั่วไปเรื่อยยิ่งรู้สึกว่ามันจะต้องตอบเราให้เยอะขึ้นอ่ะแต
0: ่
1: สิ่งที่มันเอาข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยก็ยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกค่ะแล้วบางทีก็รู้เลยว่ามันก็ลองไปสังเกตจากในอินเทอร์เน็ตดูว่าแบบชื่อเราเนี่ยมันปรากฏตรงไหนแล้วก็พยายามจะตอบอะไรประมาณนี้ค่ะพี่โย
0: ครับจริงๆส่วนตัวนี้ก็พบเหมือนกันนะว่าจริงๆเครื่องมือที่ดีมากๆเลยในการใช้ AI เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมาจาก AI เนี่ยมันไม่มั่วเท่าไหร่หร
1: ือ
0: ลดความมั่วลงเนี่ยคือถามมันว่าชัวร์เหรอ
1: ใช่
0: คือพิมพ์กลับไปเลยนะฮะว่าชัวร์เหรอใช
1: ่
0: หรือเปล่าแน่ใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเมื่อถามไปปั๊บเนี่ยมันจะขอโทษครับ
1: ใช่
0: ขอโทษครับ
1: เจอเหมือนกันหลังๆเนี่ยต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วนะพี่โยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถามอะไรมันอะคำตอบมันดูแบบไม่น่าจะใช่อ่ะไม่น่าจะจริงหรืออะไรเงี้ยเราก็กู้ก็จะเช็คเหมือนพี่โยเลยว่าแน่ใจหรออะไรเงี้ยแล้วก็จะขอโทษหรือถ้าอะไรบางอันที่มันแบบมันคิดว่ามันถูกแล้วเนี่ยมันก็จะตอบมาประมาณนั้นว่าแบบมั่นใจครับนี่มีอ้างอิงอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะ
0: คือต้องบอกว่าต้องถามมันสัก 2-3 ครั้งเลยนะกว
1: ่
0: าที่จะได้คำตอบจริง
1: ๆค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยก็มีการค้นหาข้อมูลบางอย่างที่มันให้ข้อมูลที่แปลกๆออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานที
1: ่
0: คือเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสจะต้องไปร่วมในหลักสูตรแล้วก็ไปดูงานที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีก็เลยสอบถามลองใช้ AI ดูซิว่า AI มันจะแนะนำอะไรเราได้บ้างนะครับ AI มันจะแนะนำพาให้เราไปรับประทานอาหารที่ไหนยังไงอะไรนะฮะมันก็แนะนำอะไรแปลกๆมาเราก็ต้องถามกลับไปนะแน่ใจนะใช่หรือเปล่าอันนี้แน่เหรอไม่เห็นมีนะครับที่บอกมาเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแบบเนี้ยนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านที่เริ่มใช้ AI เนี่ยได้ลองก่อนแม้ถ้ายังไม่เคยลองนะฮะก็คือเรียกว่าลองถูกมันหลอกก่อนคือถามมันในสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องจริงเรารู้เรื่องไหนจริงๆอยู่แล้วเนี่ยถามมันนะครับดูซิว่ามันตอบถูกไหมที่ให้ถามในเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะได้ตรวจคำตอบมันได
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ถ้าท่านเป็นช่างในเรื่องนี้ท่านลองถามดูถามมันในแบบที่ท่านมีองค์ความรู้อยู่แล้วนะฮะถ้าท่านทำแบบนี้อยู่และท่านรู้เรื่องนี้จริงๆท่านลองถามมันดูซิว่ามันจะตอบอะไรท่านนะครับอันเนี้ยอยากจะให้ท่านคุ้นเคยกับความผิดพลาดของมันนะครับแล้วท่านจะได้ไว้ใจมันไม่ได้นะครับท่านจะได้รู้ว่าท่านไว้ใจมันไม่ได้ในทุกกรณีหรอกนะครับและจะสังเกตแบบมนุษย์ก็ไม่ได้เนาะเช
1: ่
0: นบางครั้งเนี่ยมนุษย์เลยสังเกตว่าคนไหนพูดเท็จคนไหนโกหกนี่จะต้องมีแบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแบบค
1: ือ
0: เหมือนพูดอย่างกังวลใจหัวใจเต้นแรงเหงื่อออกมืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบจับเท็จเนี่ยแบบมนุษย
1: ์
0: แต่ AI เนี่ยมันเนียนนะครับไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ทางจับเท็จ AI ได
1: ้
0: ด้วยลักษณะภายนอกนะฮะมันสามารถจะโกหกได้อย่างแนบเนียนมากๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองให้ลึกไปจนถึงข้อมูลแล้วก็เครื่องมือที่มันใช้ในการให้คำตอบกับเรานะครับ
1: ค
0: ุณมยุรีส่งไลน์มาบอกว่าชอบค่ะนะฮะก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้พวกเราแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ปริญญาด้วยนะครับ
1: ค่ะพี่สุภชัยพอบอกว่าตอนนี้ Facebookไลฟ์กลับมาปกติแล้วเนี่ยก
0: ็
1: มาทักทายเราด้วยนะคะผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็มีพี่อีกหลายท่านเลยนะคะทั้งพี่พูนสุขนะคะบอกว่าขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีพี่ปริชาตินะคะ

0: แล้วก่อนหน้านี้มีเห็นอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะที่ชื่อมันน่าจะเด้งไปแล้วนะคะแต่เป็นแบบพี่น่าจะพี่เสือนะคะก็มาทักทายเรานะคะผ่านทาง Facebook ด้วยค่ะ
1: ครับดังนั้นเรื่องราวของความรู้เท่าทันนะมีหลากหลายเรื่องที่อยู่รอบตัวเราก็อยากจะชวนทุกท่านให้ระมัดระวังแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีหลายเหตุหลายปัจจัยที่เราจะต้องใช้เว็บไซต์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ AI ใช้แอปใช้อะไรกันมากขึ้นเนี่ยเราก็ยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่ตกเป็นเหยื่อของคนร้ายที่สร้างอุบายต่างๆขึ้นมานะช่วงนี้จริงๆรู้สึกว่าข่าวแนวแบบภัยไซเบอร์การหลอกลวงเนี่ยดูเหมือนจะเงียบไปเนาะพี่กู
0: ้เงียบไปค่ะแต่ก็ยังมีแบบอยู่สัก 2-3 แบบพี่โอทั้งเช่นแบบเว็บไซต์นะคะที่แบบเว็บไซต์ก็จะมีการแอบอ้างคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็สุดท้ายก็จะชวนลงทุนบอกว่าคนนี้ทำแล้วได้ผลจริงอะไรแบบนี้ก็มีนะคะหรือว่าเพจ Facebook ก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ช่วงนี้รู้สึกที่ฮอตเลยจะเป็นเรื่องสุขภาพนะพี่โอที่มาเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ครับแต่ก็แบบนั้นนะฮะว่าแม้เราไม่เห็นข่าวแต่อย่าคิดว่ามันไม่เกิดเหตุนะครับ
0: ค
1: ือมีหนังสือเล่มนึงเป็นหนังสือต่างประเทศนะแล้วก็มีการแปลเป็นไทยนะครับเขาก็บอกตั้งคำถามที่น่าสนใจนะว่าบางครั้งเราไม่ได้ยินข่าวเรื่องนี้เลยไม่ได้แปลว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเช่นวันไหนไม่มีข่าวคนเสียชีวิตก็ไม่ได้แปลว่าวันนั้นไม่มีใครเสียชีวิต
0: ค่ะ
1: นะฮะวันไหนเราไม่เห็นข่าวไฟไหม้ไม่เห็นข่าวอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ได้แปลว่าวันนั้นไม่มีเหตุเหล่านั้นเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกหยิบมานำเสนอเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีข่าวอะไรที่เป็นเรื่องภัยไซเบอร์อะไรมากมายนักนะครับแต่อยากให้ทุกท่านตระหนักแล้วก็รับฟังนะครับว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ย เรื่องที่เข้ามาในชีวิตเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็ตรวจสอบให้ดีก่อนด้วยนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมพีรพลอนุตรโสดคุณสวภาครัตนพงศ์นะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์วิกเอนอาทิตย์หน้าพบกันใหม่4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทาง FM 100.5 แห่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอน

ลา 17:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินปลื้มเยือนจีนสำเร็จเผย4บริษัทยักษ์ใหญ่พร้อมลงทุนไทยกว่า 70,000 ล้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศจากนครเฉิงตูมายังกรุงปักกิ่งโดยเปิดเผยถึงความสำเร็จภายหลังการนำทีมคณะไทยแลนด์หารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในประเทศจีน4บริษัทเมื่อวานนี้กลุ่มนักลงทุนจีนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมีความมั่นใจอย่างยิ่งในการเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าเป้าหมายและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆการพบหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ4แห่งได้รับการยืนยันว่ามีแผนการลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความแม่นยำและเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงเพื่อรองรับธุรกิจ Data Center Semiconductor และ Microchip สำหรับการสื่อสารความเร็วสูงรวมถึงการขยายกำลังการผลิตในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า EV อย่างต่อเนื่องการลงทุนมหาศาลครั้งนี้คาดว่าจะทำให้เกิดการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นคนโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะซึ่งแรงงานไทยและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่จากบริษัทชั้นนำเหล่านี้โดยตรงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่ภูเก็ตพบ533ร้านไม่ต่อใบอนุญาตและ12

ของร้านถูกพักใบอนุญาตนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายของรัฐบาลประกาศให้ช่อดอกกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายหรือแปรรูปเพื่อการค้าต้องได้รับใบอนุญาตและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดพร้อมกันนี้รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบการประกอบกิจการเกี่ยวกับช่อ

0: ใช้ผิดวัตถุประสงค์และคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขเดินหน้าปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาทั่วประเทศขออภัยค่ะร้านจำหน่ายกัญชาทั่วจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดในการควบคุมกัญชาเพื่อทางการแพทย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายผลจากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาต533แห่งและร้านถูกพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังมีการลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำความผิดรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการได้รับอนุญาตอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรายการขับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569ตอกย้ำคุณภาพการนำเสนอข่าวที่เข้มข้นรอบด้านและเป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในงานบันเทิง5 Award ปีที่2 Award of the Year โล่รางวัลเกียรติยศแห่งปี2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลและผลงานดีเด่นในหลากหลายวงการทั้งดารานักแสดงศิลปินผู้ประกาศข่าวเพจข่าวสื่อสารมวลชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกโดยช่อง9 Mcot HD คว้า4รางวัลประกอบด้วยจามอนกิจเสาวภาคคว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมแห่งปี2026อรวรรณเผือกไทยสงและกมลเนตรนวลจันทร์คว้ารางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี2026และรายการขับข่าว9คว้ารางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยมแห่งปี2569สำหรับรายการขับข่าว9ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:30 นถึง 22:30 นำเสนอทั้งข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวและประเด็นสำคัญที่สะท้อนปัญหาสังคมไทยเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและรอบด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเกิดเหตุการณ์ระเบิดไฟลุกไหม้ร้านขายลูกชิ้นริมสนามกีฬาฟุตบอลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขณะกำลังแข่งฟุตบอลเมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมาขณะกำลังมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเด็ก7คนรุ่นอายุไม่เกิน13ปีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีท่ามกลางอากาศค่อนข้างร้อนเกิดเหตุไฟไหม้ถังแก๊สระเบิดอย่างรุนแรงต้นเพลิงมาจากร้านทอดลูกชิ้นขณะเจ้าของร้านกำลังทอดลูกชิ้นจู่ๆเกิดประกายไฟลุกอย่างรวดเร็วลุกลามไปยังร้านรถเข็นขายน้ำขายชาบูเสียหาย4ร้านนานประมาณเกือบ20นาทีก่อนจะดับเพลิงได้ส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบสุภมาศมอบประเดิมชัยจัดทัพติวเข้มซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ย้ำสคบ.ยุคใหม่ทำงานเชิงรุกมั่นใจจบปัญหาการซื้อบ้าน หลังจากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากนายประเดิมชัยกล่าวว่าสคบเป็นหน่วยงานทำงานเชิงรุก

0: มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสสามารถติดตามความคืบหน้าทุกขั้นตอนสคบในวันนี้ไม่ใช่หน่วยงานที่รอให้ประชาชนได้รับความเสียหายแล้วจึงเข้าไปแก้ปัญหาแต่เป็นหน่วยงานทำงานเชิงรุกให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมั่นใจว่าเมื่อเกิดปัญหาหน่วยงานของรัฐจะเข้ามาดูแลอย่างรวดเร็วสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและได้รับความเป็นธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะธนากุลรายงานค่ะ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ็อกเน็ตย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาตินะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธตาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับแขกรับเชิญผมวันนี้ก็ตั้งใจมาสักพักนึงแล้วจะได้สัมภาษณ์หรือลองสัมภาษณ์คนเป็นนักการทูตบ้างดีไหมนะครับก็ในที่สุดเขาก็หลวมตัวมานะครับเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำตุรกีนะครับมีถิ่นพำนักอยู่ที่อังการาแต่ว่าก็ต้องดูแลรับผิดชอบอีก4ประเทศนะฮะข้างเคียงเดี๋ยวค่อยให้เจ้าตัวเล่าให้ฟังวันนี้เกษียณเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าชีวิตเป็นไปตามเรื่องที่โจหัวไว้นะฮะก็คือชีวิตเขาสนุกเลยฮะคือครบฮะนะแล้วตอนนี้มันอย่างว่าเวลาผ่านมาแล้วนะครับมันก็คงจะใช้คำว่าสนุกหรือคุยยิ้มได้นะฮะแต่ว่าเอาจริงแล้วตอนสุขเขาก็สุขจริงฮะโอ้โหแต่ตอนเศร้ากับตอนเหงานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาช่วงลำบากของชีวิตก็มีนะครับคือตอนที่ไปผจญภัยแม้ว่าจะไปเรียน

0: นะอยู่ที่อเมริกานะครับเรื่องตื่นเต้นก็มีเยอะแยะนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ให้เจ้าตัวเล่าเองเลยดีกว่านะครับเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับคุณน้อยอภิรัตสุคนธาภิรมณ์พัทลุงอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำตุรกีครับสวัสดีครับน้อยครับ
1: สวัสดีครับยุ้ยครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับน้อยบอกเฮ้ยแน่ใจ
1: ยังไม่รู้จะยังไม่รู้จะเล่าอะไรให้ท่านฟังฟังเลย
0: ชีวิตว่ามันจะขนาดนั้นเฉลียวอะไรเง
1: ี้
0: ยเดี๋ยวลองฟังดูเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะน้อยไม่นั่นอะไรมากมายขออนุญาตดึงหมายถึงว่าขออนุญาตเขาเรียกอะไรเข้าสู่เรื่องงานการโดยไวนะครับเพราะฉะนั้นตอนเด็กขอสักนิดหนึ่งพอให้รู้แบ็กกราวด์หน่อยมาจนกระทั่งถึงเราเจอกันที่คณะรัฐศาสตร์
1: จุฬา
0: เอาครับน้อยเป็นลูกคนโตคนเล็กคนกลางอะไรยังไงครับ
1: ลูกคนโต
0: ลูกคนโตครับ
1: เอาครับสองคุณพ่อคุณแม่เป็นจิตแพทย์จิตแพทย์รุ่นไม่ใช่รุ่นแรกหรอก
0: ครับ
1: แต่เป็นรุ่นแรกๆของเมืองไทยนะครับด้านจิตเวชศาสตร์เนี่ยลูกศิษย์ท่านคุณตาเรียกเราเรียกกันในครอบครัวคุณตาอาจารย์หมอฝนนะฮะแสงสิงแก้วคุณตาหลวงวิเชียนซึ่งเป็นจิตแพทย์รุ่นแรกจริงๆคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์นะฮะคุณพ่อเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งกรมสุขภาพจิตสมัยนั้นยังไม่ชื่อนี้นะยุ้ยสมัยนั้นเป็นฝ่ายแล้วก็เป็น
0: เล็กกว่ากอง
1: แล้วก็เป็นกองแล้วก็ในที่สุดก็เป็นกรมในกระทรวงสาธารณสุขส่วนคุณแม่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งภาควิชาจิตเวชศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์จุฬา
0: โอ้ครับเออชื่อคุณพ่อได้นะคุณพ่อคุณหมอนายแพทย์อนันต์ใช่ไหม
1: อนันต์สุคนธาภิรมณ์พัทลุงนี่ยังจำชื่อพ่อได้กว่าท่านคุณพ่อยังอยู่คุณแม่เสียไปแล้วคุณพ่อคุณแม่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิรมสุคนธาภิรมณ์พัทลุง
0: ครับผมนะฮะน้อยเรียนก่อนมาเจอกันน้อยเรียนที
1: ่ก็อยู่แถวสามย่านนั่นแหละอยู่ตรงตอนนั้นสาธิตจุฬาแล้วก็ไปเข้าเตรียมแล้วก็ไปเรียนต่อจุฬาก็คือวนเวียน
0: อยู่
1: ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นแหละ
0: น้อยรุ่นอะไรฮะสาธิตจุฬา
1: 17
0: โอ้คนดังเพียบรุ่นนี
1: ้มีนายกตลอดการ
0: เป๊ะกันเลยนะ
1: เป๊ะกันนิดคือเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าน
0: ายกสมาคมศิษย์เก่าหมายถึงเป๊ะนะ
1: สมาคมศิษย์เก่าสาธิตจุฬาตลอดการเรียกทีไรก็ได้เป็นเป๊ะแล้วก
0: ็กนิษฐ์สารสิน
1: กนิษฐ์สารสินแล้วก็มีอดีตนายกอีกท่านหนึ่งอภิสิทธิ์เวชชีวะ
0: มันรุ่นนั้นคุณมากอภิสิทธิ์อ๋อโอเคอ่ะแล้วทีนี้ยังไงฮะน้อยไปเรียนสายไหนอะไรยังไงต่อเตรียมใช่ไหมน้อยไปเตรียมใช่ไหม
1: เตรียมสมัยนั้นน่ะสมัยนี้ท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่ออกแล้วมีสิ่งที่เรียกว่ามศ4มศ5รุ่นพวกเรานะครับ
0: ยังเป็นอย่างนั้นพูดสักพวกเราแก่หรือว่า
1: แก่จริงนี่หว่าครับนะครับผมคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเรียนสายวิทย์เถิดนะฮะเพราะว่าหัวไปได้แต่ว่าจริงๆอ่ะรู้ตัวตั้งแต่อายุ12ว่าอยากจะเป็นนักการทูตซึ่งควรจะไปสายศิลป์อักษรอะไรก็ไปศิลป์ภาษาอะไรแต่ว่าก็เพราะว่าเหตุผลที่เถียงไม่ได้คือเรียนสายวิทย์เนี่ยมาเอนทรานสายศิลป์ได้สมัยนั้นมีคำว่าสอบเอนทรานอยู
0: ่
1: เรียนสายศิลป์มาข้ามมาเอนทรานสายวิทย์ไม่ได้ก็เลยเรียนสายวิทย์เอาใจแต่ว่าเล็งรัฐศาสตร์จุฬาเอาไว้แล้วก็เข้าได้เลย
0: เห็นว่าคะแนนดีด้วยใช่ไหมน้อยที่สอบเข้าได
1: ้มันก็ไม่ได้สำหรับสำคัญอะไรมากมายตอนนั้นเนี่ยเมื่อตอนขาเข้าน่ะได้คะแนนเป็นที่2นะฮะคนได้ที่1ก็เป็นเพื่อนสาธิตจุฬาอีกคนนึงนะฮะหลานของนางสาวไทยนะฮะหลานของคุณอภัสราหงสกุล
0: โอ้
1: คริกสายทาน
0: โอ้
1: หงสกุล
0: คุณรู้จักเลย
1: นั่นคือคนที่สอบได
0: ้เอาไว้เดี๋ยวหลังใหม่จะเล่าให้ฟังเลยเคยต่อสู้กันมาแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: เก่งมากคลิกเนี่ยอ๋อเหรอฮะโอเค
1: เสร็จแล้วก็ขาออกเนี่ยคือก็หัวโค้นผิดหน่อยนึงในจุฬา 4P เนี่ยขาออกเนี่ยก็ไม่ได้ออกเป็นที่1ที่2อะไรหรอกตกลงไปเยอะเหรียญทองก็ไม่ได้ด้วยซ้ำไป
0: ก็ได้อะไรอ่ะ
1: ก็ได้เกียรตินิยมอันดับ1เกียรตินิยมมันไม่ได้อันดับ1เกียรตินิยมอันดับ2น่ะเกียรตินิยมอันดับ2ท่าน
0: ผู้ชมได้ฟังดูเพื่อนผมมันพูดไม่ได้อะไรเท่าไหร่เกียรตินิยมอันดับ2โอ้ไม่อยากบอกเลยว่าจบเท่าไหร่เดี๋ยวหลังไมค์จะบอกนะฮะโอเคทีนี้ที่เรามาเจอกันก็คือน้อยก็เลยเลือกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยใจว่าอยากจะเป็นทูตอยู่แล้วตอนนั้นอยากเข้าวงการนี้แล้วมีเหตุผลอื่นไหมครับ
1: ก็จริงๆชอบอาจารย์ของเราตอนนั้นเนี่ย
0: ใครเอ่ย
1: ท่านรองศาสตราจารย์ปทุมพรวัชรเสถียรนะฮะ
0: ผ
1: มชอบมาก
0: โอ้นี
1: ่อาจารย์ตุ้ง
0: รักเลย
1: ว่าคนนี้นอกจากIRเก่งแล้วเนี่ยยังเป็นนักเขียนดวงใจนะฮะตอนนั้นเนี่ยอ่านสตรีสารอยู่แล้วก็เขียนอาจารย์ในงานเขียนว่า
0: โอ้นี่เลยเหตุผลสำคัญที่
1: แล้วก็จบมา
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็จบ
0: อันนี้
1: จบก็เข้ากระทรวงยังไม่เข้าไปแวะเป็นอาชีพสื่ออยู่แป๊บหนึ่ง

0: เป็นนักข่าวภาคสนามของช่อง7สีฮะอยู่กับคุณชาติเชื้อคุณชาญชัยกันสูตรอยู่แป๊บนึง
1: อ๋อนี่ไปอยู่ช่อง7ด้วย
0: เคยมีอาชีพเมื่อนานมาแล้ว
1: อาชีพใกล้ๆกันด้วยนะ
0: จ่อไม้สัมภาษณ์คนสนุกดีเสร็จแล้วก็พอกระทรวงเขารับไม่ถึงปีหรอกที่ทำงานอยู่กับช่อง7สีทีวีพระคุณเนี่ยแล้วก็ไปสมัครเข้ากระทรวง
1: แล้วเข้าก
0: ระทรวงได้นะฮะก็สอบเข้ากระทรวงได้ตอนนั้นเนี่ยอาชีพตำแหน่งแรกเลยในสมัยนั้นเนี่ยคือเจ้าหน้าที่การทูตระดับ3นะฮะสมัยนี้มันเป็นอะไรชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญปฏิบัติการอะไร
1: มากตอนพูดง่ายสมัยเราก็คือเป็น
0: C3ซึ่งภาษาในทางการทูตเขาเรียกว่าอาตาเช่ซึ่งแปลว่านายเวรคำว่านายเวรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนายเวรนี่ต่ำกว่าเลขานุการตรีอีกเลขานุการตรีโทเอกเนี่ยนายเวรนี่ต่ำลงไปกว่าเลขานุการตรีขั้นแรกสุด
1: อ๋อแต่ว่าภาษาทางการทูตเขาเรียกอาตาเช
0: ่อาตาเช่ใช
1: ่อ๋อโอเคแล้วน้อยเข้ากรมอะไรฮะจำได้ไหม
0: กรมการเมืองสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับกรมการเมืองนะครับอยู่ที่วังสารลมตอนนั้นวังสารลมนะ
1: วังสารลม
0: อยู่ในกองที่ชื่อว่ากอง
1: รู้หมดละอายุ
0: เอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้อ๋อฮะช่วงนั้นมีอะไรพอเล่าได้บ้างงานที่กรมการเมืองมีอะไรน่าสนุกบ้างไหมน้อย
0: ปี2530อายุ38 39ปีที่แล้ว
1: เอาเท่าที่จำได้
0: ตอนนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังจำได้นะครับมันมีปัญหาอยู่ติดบ้านเรามากเป็นวิกฤตการณ์ที่อยู่ติดบ้านเราเลยก็คือเขมร4ฝ่ายเขมร3ฝ่ายมีเวียดนามเฮงซัมรินฮุนเซนอยู่ฝั่งนึงแล้วอีก3ฝ่ายเนี่ยเราก็ไทยรวบรวมมาด้วยกันแล้วก็เคารพกันเป็นสงครามกลางเมืองอยู่นะเขมร3ฝ่ายเราสนับสนุนแล้วก็อีกฝ่ายนึงเนี่ยเวียดนามก็สนับสนุนก็คือ
1: เฮงซัมริน
0: ใช่นะฮะกว่าจะมีสันติภาพมีปัญหากระทบของเรามากทีเดียวแหละเพราะว่ามันมีปัญหาผู้ลี้ภัยมันมีปัญหาความไม่มั่นคงตามแนวชายแดนก็ตอนก็ต้องไปดูค่ายยบไปดูไซส์2ไซส์8อะไรต่างๆอะไรเนี่ย
1: ที่เพิ่งมีปัญหาเรื่องดินแดนอะไรกันอยู่อะไรนะ
0: น้องจาน
1: น้องจานน้อยได้ไปไหม
0: น่าจะได้ไปหมดแล้วตอนนั้นมีหลายค่ายนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยกว่าจะมาแก้ปัญหากันได้เนี่ยอาเซียนก็ต้องซึ่งขณะนั้นมี5ประเทศตอนหลังมี6ประเทศแต่ตอนนี้ไม่ใช่10ประเทศนะ
1: คร
0: ับ ห้ากับ6ประเทศอาเซียนก็ช่วยกันแก้กันทีเดียวแล้วก็หรือว่ายังยิ่งท่านนายกชาติชายเปลี่ยนสนามรบให้เป็น
1: สลับการค้า2531
0: เพื่อจะให้เลิกรบกันทีเหอะมาคุยกัน
1: อ๋อนี่อันนี้คืองานของน้อยที่เขาเรียกอะไร
0: และเด็กที่สุดในกองด้วย
1: กรมการเมืองเดี๋ยวนะแล้วน้อยอยู่กองอะไรนะ
0: อันนี้กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันนี้ไม่มีแล้ว
1: นะฮะแล้วหลังจากนั้นน้อยไปไหนครับพออยู่ตรงนี้ทำงานสักพักนึงขยับไปไหนไหมไปกรมอื่นไหม
0: กรมกระทรวงต่างประเทศเขาจะย้ายกรมไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: ใช่โรเทชไปอยู่กรมเศรษฐกิจตอนนั้นก็มีเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกนะฮะประเทศไทยเรากำลังส่งท่านดร.สุภชัยพานิชพักลงเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกคือ WTO แข่งกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ไมค์มัวตอนนั้นก็ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่แต่ก็อยู่ในทีมที่ช่วยกันหาเสียงต้องทำหาเป็นงานหนึ่งที่ช่วยกันในที่สุดก็ต้องแบ่งทีมกันคนละครึ่งเทอมแบ่งเทอมกันคนละครึ่งเทอมแบ่งวาระ
1: อ๋อเรื่องนี้นี่เองอ๋อฮะฮะก็เลยแบ่งกันเป็นคนละ3ปีโอเคแต่ว่าก็ผลักดันสำเร็จก็คืออาจารย์สุภชัยก็ขึ้นเป็นพอ WTO อยู่ช่วงนึงครับ
0: แล้วต้องทำเรื่องอังแทดด้วยแล้วก็ WTO เป็นเรื่องสำคัญด้วยใช
1: ่แล้วที่น้อยไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยแล้วตกลงเป็นช่วงไหนเนี่ยที่เล่ามาน
0: ี่เนี่ยตอนนี้แหละ
1: โอ้งั้นเล่าต่อเลยครับ
0: ก็ได้ทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นแต่ไม่ต้องไปญี่ปุ่นเป็นทุนที่ประหลาดมากแต่ก็บอกว่าไปที่ไหนก็ได้ญี่ปุ่นก็ตามไปจ่ายนะฮะก
1: ็ได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
0: แต่ไปเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเหมือนกัน
1: โอ้ญี่ปุ่นใจปั้นขนาดนั้นเลยนะ
0: สมัยนั้นก็เลือกไปเรียนที่อเมริกา
1: ครับ
0: ก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ก่อนนะฮะไปเรียนทางปริญญาโทที่นั่นแต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สุริชาติประมงสุขท่านอยู่ที่โคลัมเบียที่นิวยอร์กบอกว่าน้อยย้ายเหอะเรียนอยู่ที่เดนเวอร์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเรียนต่อที่เดนที่โคลัมเบีย
1: ที่เดนเวอร์เอ่ยถึงนิดนึงมีผู้จัดรายการของเราอยู่ที่นี่
0: อ๋อใช่
1: เขาเรียนที่นั่นเหมือนกัน
0: เจอกัน
1: นักร้องดังเสียงยังเพราะอยู่จนทุกวันนี้พี่ต้นสุชาติชวังคุณ
0: ด็อกเตอร์สุชาติด้วย
1: ตอนเดนเวอร์น้อยไปอยู่ตรงนู้นโอ้เป็นรูมเมทกันหรือคลาสเมทกัน
0: ไม่ได้เป็นรูมเมทแต่ว่าอยู่ในตึกเดียวกันพี่ต้นน่ารักฮะ
1: ดร.พอบอกเดนเวอร์ปุ๊บนึกถึงพี่ต้นเลย
0: ดร.สุชาติก่อนตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ดร.สุรชาติซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเราสุรชาติมงคลสุขก็บอกว่า

0: อาจจะเรียนกับพี่ดีกว่าตอนนั้นอาจารย์สุรชาติอยู่ที่โคลัมเบียแล้วบอกว่าน้อยย้ายคณะโคลัมเบียย้ายมหาลัยเถิดไป
1: นิวยอร์ก
0: โคลัมเบียมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็เพื่อนโคลัมเบียเขารับก็โอนไป
1: ก็โอนไปแล้วประเด็นนั้นนะตอนที่ไปนี่ได้ทุนไปเรียนเดนเวอร์
0: ใช่
1: แต่สามารถทรานสเฟอร์ทุกอย่างไปอยู่ที่นิวยอร์กคือโคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ได้
0: ใช่
1: แต่มันเรียนน่าจะยากมากนะน้อยเอ้ย
0: มันก็ยากแหละโคลัมเบียมันไอวี่ลีกนะยุ้ยแล้วก็คนเก่งๆมาจากไหนก็มาลูกมาชุมนุมกันอย่างนั้นแต่ในเมื่ออาจารย์เราอะอาจารย์สุรชาติบอกว่าอยู่ทำได้ก็ลองดูก็กัดฟันอะแต่ข้อสำคัญคือเดนเวอร์มันสบายกว่าโคลัมเบียกว่านิวยอร์กเดนเวอร์เป็นเมืองสบายๆนิวยอร์กมันคือนิวยอร์กอ่ะ
1: แล้วชีวิตที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างเล่านิดขออนุญาตออก
0: ข้อแรก
1: เป็นไง
0: คือทุนญี่ปุ่นเนี่ยเขาตามไปจ่ายค่าเล่าเรียนแพงเท่าไหร่เขาก็จ่ายแต่ว่าเขาบอกว่าค่ากินค่าอยู่เนี่ยเขาจ่ายเท่าที่รัฐบาลของท่านให้ท่านเท่านั้นนะไอ้ทุนนั้นก็คือได้เท่าทุนกพ.นะแต่ว่ากพ.ไม่ได้จ่ายนะแต่ญี่ปุ่นเขาใช้อัตรากพ.แล้วสมัยนั้นกพ.เขาใช้ว่า1ประเทศทั้งประเทศอเมริกาเนี่ย1อัตราแล้วไอ้อัตราที่อยู่ได้ที่ที่เดนเวอร
1: ์
0: มันอยู่ไม่ค่อยจะได้ที่นิวยอร์กว่ะ
1: โอ้แน่นอน
0: นะ
1: น้อย
0: มันผิดกัน
1: ใ
0: ช่ครับ
1: ผสมภาษีแล้วแบบโอ้โห
0: ใช่ใช่
1: ก็ลำบากสิน้อยเธอเนี่ย
0: แล้วก็ตอนนั้นนิวยอร์กไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่เลยด้วย
1: นิวยอร์กไม่น่าอยู
0: ่ก่อนรูบิโอจะเข้ามาเคลียร์นิวยอร์กคลีนอัพตอนนั้นเนี่ยยังจำได้เลยนายกเทศมนตรีชื่อเดวิดดิงกินแล้วก็อาชญากรรมสูงแล้วก็บ้านก็แพงทุกอย่างแพงต้องไปเช่าห้องเล็กๆที่เป็นห้องที่นักศึกษาจีนเนี่ยเขามีห้องอพาร์ตเมนต์ของเขาอยู่แล้วเขาแบ่งห้องแค่ห้องเดียวในห้องนั้นเนี่ยเอาเตียงตั้งเนี่ยเต็มแล้วเอาไว้นอนอย่างเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียน
1: คือ
0: ออกมาก็มาเดินข้ามถนนมาโรงเรียนมาที่มหาลัย
1: แล้วน้อยเรียนโคลัมเบียนี่น้อยจะมีเวลาทำงานเพิ่มเติมหาสตุ้งสตางค์ได้เหรอยากตายเลยน้อย
0: ก็ได้ไปช่วยต้องแต่ว่าดีมากเพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางการต่างประเทศการนอกประเทศการทูตของโลก UN อยู่ที่นั่น
1: UN
0: สำนักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติอยู่ที่นั่นกงสุลใหญ่ไทยก็มีที่นั่นก็ไปช่วยพี่ๆพวกนั้นเขาบ้างแล้วก็จูงหมาจูงหมาบ้างรับจ้างจูงหมาทำงานห้องสมุดที่หน่อยอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันก็
1: แต่เป็นชีวิตที่ลำบากเลยน้อยแล้วน้อยเคยเล่านานมากแล้วว่าเคยโดนจี้ที่น
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่
1: เฮ้ยอันตรายมีโดนเป็นอะไรไหมเขาทำร้ายร่างกายป่ะ
0: ไม่อะก็เขาก็เดินมาชนอะแล้วก็โวยวายบอกว่าเราเป็นฝ่ายไปเดินมาชนเขาแล้วก็จะเอาเรื่องก็รู้อยู่แล้วมันเป็นข้ออ้างมันบอกว่าไม่เป็นไรมันตัวใหญ่กว่าด้วย
1: มันดราม่าเนี่ยทุกนั้นเลยวะ
0: ถ้ายืดออกโคลัมเบียเนี่ยลงไปข้างล่างกับขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันอยู่ถนนร้อยกว่านะในมาฮัตตันนะมันเป็นถิ่นที่ไม่ค่อยดีโคลัมเบียเป็นถิ่นที่ดีอยู่ตรงกลางระหว่างถิ่นที่สมัยนั้นไม่ปลอดภัย2ขนาบอยู่แต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าเรียบร้อยดีขึ้นเยอะแล้วนะฮาร์เลมก็อยู่ตรงนั้นนะ
1: โดยที่
0: ฮาร์เลมใช่ก็มีตังติดกระเป๋าอยู่20ดอลลาร์บอกเอาไปเถอะเพื่อนเอาไปยกให้
1: ยกให้เลยมันก็ไปเลย
0: มันก็ไป
1: เท่ากับมันตีกินไปเลย20ดอลลาร์ยุคนั้นก็ประมาณ
0: 400บาทนึง
1: ประมาณเกือบ500นะ400กว่าบาทเอง
0: 400กว่าบาท
1: โอเคฟาดก็ไปน้อยโอเคครับเลยผมเลยชวนเพื่อนเขาออกนอกนิดนึงอ่ะน้อยจบโคลัมเบียจบอะไรครับ
0: เขาเรียกกันเป็นภาษากับโคลัมเบียว่า MIA แต่ว่าไม่ใช่ missing in action นะพวกเราจะล้อกันบอกว่าปริญญาที่พวกเราตกจบนี่คือ missing in action แต่จริงๆ MIA มันคือ masters in international affairs กิจการระหว่างประเทศมหาบัณฑิตตั้งกิจการระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อโทต่อเอกหรอกเอาโทก็พอแล้วกลับมาทำงาน
1: กลับมาเลยนะฮะทีนี้จากตรงนี้ไปขออนุญาตไปแบบนั้นเลยนะเพื่อจะให้น้อยได้เล่าว่าออกโพสต์ที่นู่นที่นี่แล้วมีอะไรสนุกสนุกยังไงบ้างนะครับน้อยก็กลับมาเมืองไทยตอนนั้นจำปีได้ไหมครับ
0: ปีประมาณ1992
1: โอเค
0: นะฮะ
1: ไม่เป็นไร
0: คือ2000เดี๋ยว
1: นะทีนี้ไม่ไปเอาประมาณนี้ทีนี้ไอ้ที่ว่าพอรู้อ่ะก็คือน้อยไปปักกิ่ง
0: ใช่
1: มันต่อเลยหรือมันต้อง
0: แรกอยู่ที่เมืองไทยแป๊บเดียว
1: โอเคฮะ
0: ประมาณเกือบปีที่ส่วนกลางคือมาถึงที่กระทรวงต่างประเทศนะฮะรับตุนกลับมาแล้วแล้วก็เขาก็ให้ออกไปประจำการหนแรกที่สถานทูตไทยที่กรุงปักกิ่งตอนนั้นขึ้นเป็นเลขานุการตรีแล้ว
1: โอเคมีวุฒิปริญญาโทจบจากอเมริกาโทษแล้ว ภาษาจีนนี่ขนาดไหนตอนนั้นถึงเข้าถึงได้ส่งไปปักกิ่ง

0: ศูนย
1: ์เวรกรรม
0: ไปเรียนภาษาจีนกลางที่โน่นแล้วก็ภาษาจีนกลางก็เป็นภาษาจีนที่อะไรล่ะไม่มีพื้นฐานมาก่อนใช่ไหมแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยคนจีนสมัยนี้เนี่ยเขาทันสมัยแล้วเน
1: า
0: ะคือเขาพูดอังกฤษได้แล้วเราก็มีไอ้แอปแปลภาษาสมัยนั้นยังไม่มีอ่ะ
1: ค
0: ือมันคือภาษาฝรั่งเขาเรียก sing or civil integration คือต้องพูดให้ได
1: ้
0: ถ้าไม่ได้มีทางเลือกคือต้องพูดภาษาจีนให้ได้มันก็อดตาย
1: แล้วน้อยทำ
0: ไมมันก็ตายก
1: ็ต้องหัดพูดจีนอ่ะ
0: ก็ต้องเรียน
1: แล้วเจ้าหน้าที่ทูตสอนหรือใครสอน
0: มีอาจารย์ที่เราซื้อที่มาสอนพวกเราสถานทูตนะฮะซึ่งเป็นคุณป้าน่ารักมากนะฮะเราซื้อชื่อป้าเฉินเป็นคนที่สอนมาหลายรุ่นสอนนักสันทูตไทยมาหลายรุ่นตอนนี้น่าจะอายุมากมากแล้วเพราะตอนนั้นก็ค่อนข้างแก่แล้วที่น่าสนใจมากๆก็
1: คือ
0: ป้าเฉินนี่ที่แท้เป็นคนไทยแต่ว่าไปอยู่ที่เมืองจีนแล้วตกค้างอยู่เมืองจีนสมัยที่เรามีปัญหากับรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนมีปัญหาแล้วกลับไม่ได
1: ้
0: พอไปเรียนหนังสือที่เมืองจีนแล้วกลับไม่ได้แล้วก็เลยอยู่ที่นั่นแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลยอยู่เป็นก็กลายเป็นคนจีนไปแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: แท้ป้าเฉินเป็นคนไทยและข้อสำคัญกว่านั้นค
1: ือ
0: ป้าเฉินก็เป็นน้องสาวแท้ๆของคุณเนียนกรูมาโรหิตน้องสาวของภรรยาของคุณสดกรูมาโรหิตปักกิ่งนครแห่งความหลัง
1: โอ้นักเขียนโอเคไอ้ชีวิตน้อยดีเจอนักเขียนอยู่ตลอดนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยตั้งเฉียวผิงยังอยู่ปี1993ไปปักกิ่งปี2536
1: ครับผม
0: นะฮะไปปักกิ่งตั้งเฉียวผิงแก่แล้วแต่ยังอยู่ฮ่องกงยังไม่กลับมาเป็นของจีน
1: อย่างนั้นมันต้อง1997
0: แล้วก็รู้สึกว่าเป็นช่วงที่จีนกำลังจะเปลี่ยนเป็นทุกที่ตั้งเฉียวผิงใช้คำว่าที่4 สมัย อะไรล่ะสังคมนิยมแบบที่มีความเป็นทุนนิยมเข้ามาเป็นลักษณะเฉพาะของจีน รู้สึกได้เลยว่าม
1: ัน
0: ยังเป็นจีนแบบเก่าแต่กำลังจะเป็นยักษ์หลับที่กำลังจะตื่นกำลังจะก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทางด้านต่างๆ
1: ช่วงเปลี่ยนแปลงเลยนะ
0: เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงน่าสนใจมากยักษ์หลับกำลังจะตื่น
1: ยักษ์หลับกำลังจะตื่น
0: เพราะว่าปี1997เนี่ยต้องเสียผิงเสียชีวิตนะฮะตอน2540
1: ครับทีนี้มีอันหนึ่งที่น้อยเล่าให้ฟังแล้วก็เลยอยากให้ขยายตรงนี้นิดนึงน้อยบอกว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพ
0: ใช
1: ่ท่านเสด็จเขาหวงซานใช่ไหม
0: ไปภูเขาหวงซาน
1: แล้วเป็นไงเล่าหน่อยตรงนี
0: ้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจเล็กๆของข้าราชการคำว่าผู้ชายที่สูงสุดนะของข้าราชการตัวเล็กๆนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็ยังเป็นเลขาตรี
1: คร
0: ับ เป็นการโทรอย่างเลขาตรีนี่นะก็รับเสด็จอยู่ด้วยแล้วก็ถวายงานนะแล้วก็ต้องขึ้นเขาตามเสด็จนำเสด็จก่อนด้วยท่านก็เอาทรงเล่าถึงข้าราชการสถานทูตไทยตัวเล็กๆที่ชื่อน้อยเรียกว่าน้อยเลยนะในพระราชนิพนธ์เย็นสบายชายน้ำพูดถึงอะไรไปอ่านเอาเองแล้ว
1: คือปกติเนี่ยเวลาที่ท่านเสด็จที่ไหนก็ตามแต่
0: ท่านจะเขียน
1: หลังจากนั้นจะเป็นบันทึกแล้วก็เป็นหนังสืออันทรงคุณค
0: ่าในรอยทรายเริ่มแรกเลย
1: รูปเรือสวยหมด
0: แม่ใต้เมฆที่เมฆใต
1: ้
0: อันนี้คือเย็นสบายชายน้ำ
1: แล้วในนี้ทรงเอ่ยถึงข้าราชการสถานทูตที่ชื่อน้อย
0: ใช่
1: นิดนึงทรงเอ่ยด้วยเหตุผลใด
0: ไปอ่านเองแล้วกัน
1: โอเคได
0: ้แต่ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดที่ท่านได
1: ้
0: กล่าวถึงส่งคำได้แล้วเผอิญสถานทูตของเราที่นั่นดูแลเกาหลีเหนือด้วยก็เลยตามท่านทูตไปเยี่ยมเกาหลีเหนือ 2-3 ครั้งเพราะว่าเราไม่มีสถานทูตที่เปียงยาง
1: ครับผม
0: ก็ตามท่านทูต
1: ไปโอ้น้อยไปเปียงยางด้วย
0: ไป 2-3 ครั้ง
1: ตอนนั้นใครล่ะ
0: ท่านยังเป็นท่านคิมจองอิลอยู่เลยแต่ที่อิวซุนท่านยังเป็นท่าน
1: ทุกคุณปู
0: ่ยังเป็นท่านคิมอิวซุน
1: ใช่ใช่ของคุณคิมจองอึนปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่เกรทลีดเดอร์แล้วก็ตอนนั้นเดียร์ลีดเดอร์คือคิมจองอิลก็มีบทบาทอะแต่ว่าพ่อคือท่านประธานาธิบดีคิมอิวซุนยังอยู่
1: อ๋อโอเคก็ได้ไปนู้นมีอันนึงฮะท่านผู้ชมท่านฟังฮะเดี๋ยวดูเวลาก่อนอ๋อยังพอได้อยู่น้อยเขาบอกอยู่เอ้ยข้ามตรงนี้บ้างก็ได้นะบอกไม่เอาไม่ข้ามเพราะว่าเขากำลังฟังอยู่ในรถนะฮะน้อยพบรักที่นี่ใช่ไหม
0: ครั้งแรก
1: ก่อนนิด
0: ครั้งแรกแต่มันก็เป็นอะไรที่มันก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป
1: อ
0: ๋
1: ออ
0: ๋
1: อ
0: ใช
1: ่ who is she who was she เพราะเรื่องผ่านไปแล้วเขาเป็นใครอ่ะ
0: ก็เป็นข้าราชการเป็นนักเรียนตอนนั้นเนี่ยเลขานุการตรีคนนี้ก็ได้รับมอบหมายได้ดูหลายอย่างรวมทั้งเป็นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีนะตอนนี้เขาจะว่ามีแล้วเป็นผู้ดูแลนักเรียนไทยด้วย
1: อ๋อผู้ดูแลนักเรียนไทยที่ไปเรียนที่ปักกิ่ง
0: เขาก็เป็นนักเรียนไทยคนหนึ่ง
1: โอ้โอเค
0: ซึ่งตอนนี้ก็แต่งงานแล้วมีความสุขกับชีวิตครอบครัวของเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปถูก
1: ผมเข้าใจแล้วมันรีบตัดบทเลยฮะดูนะไม่ให้ผมเล่าต่อไม่ให้ผมถามต่อแล้วฮะโอเค
0: แต่ว่าในที่สุดก็ไม่ได้ไ

0: ม่ได้คู่กัน
1: เอาข้ามก็ข้ามนะฮะกลับจากปักกิ่งฮะน้อยไปไหนฮะ
0: ตอนนั้นกลับมาอยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศ
1: กรมองค์การฮะ
0: หนแรกอยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศ2หนในชีวิตราชการฮะ
1: ครับผม
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ
1: แล้วไปที่โพสต์ต่อไปที่ที่ว่ามีโอกาสไปหาน้อยที่นู่นด้วยอะไรวะเจนีวาน้อยไปเจนีวาตอนไหนฮะ
0: ตอนนั้นไปเป็นเลขาทัวร์ที่เจนีวาตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณใกล้ๆปี2000แล้วนะ2อาจจะ1999หรือยังไงถ้าจำไม่ผิดถ้าได้ๆก่อนไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วง
1: แต่รู้แต่ว่าน้อยไปเจนีวาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมน้อยที่เจนีวานะฮะแล้วน้องคนนั้นเขาก็ไปเหมือนกัน
0: แหมท่านผู้ฟังครับมิน่าเขาถึงเป็นคำใช้คักฉันเพราะว่าเขาจำได้
1: ไอ้ยูนี่จะขยี้อะไร
0: สุภาพสตรีคนนั้นก็ตามไป
1: ไปหลังจากอุ๊กกลับอะน้อย
0: บินตามไปเยี่ยมผมผมก็ดีใจอันแล้วเราวะผมก็ดีใจแต่ว่าไปเพื่อไปขอเลิกนะฮะเขาก็ไปทำความเข้าใจว่า
1: ไปขอเลิก
0: ไปขอเลิกก็เศร้าเหนาแต่ว่าก็ทุ่มให้กับงานที่อยู่ที่ตรงนั้นนั่นนะฮะงานหลักที่อยู่ที่เจนีวาหลังจากที่จริงมันก็เป็นงานแล้ว
1: ไปถามต่อแล้ว
0: ก็คือประชุมเพราะว่าเจนีวาเป็นสำนักงานของสหประชาติในยุโรปในยุโรปมีทั้งสำนักงานUNที่เจนีวาและที่เวียนนาแล้วก็ที่แอฟริกาก็มีแห่งหนึ่งนะฮะที่นิวยอร์กพี่แล้วก็ที่นิวยอร์กนั่นคือสำนักงานใหญ
1: ่แล้วน้อยก็เลยก็
0: อยู่ที่
1: เจนีวาไปก็เน้นเรื่องอะไรข้อตกลงทวิภาคีพหูภาคีอะไรพวกนี้ใช่ไหม
0: ภาคีใช่พหูภาคีก็ตอนนั้นทำเรื่องสิทธิมนุษยชนทำเรื่องโรคเอดส์ทำเรื่องลดอาวุธทำเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศทำปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
1: ก็ทำงานแล้วก็การทำงานอย่างเดียวเลยน่าชื่นอกรม
0: ก็เป็นอะไรที่อันนี้ฝรั่งพูดนะ
1: ว่าย้ำอีก
0: แล้วอะไรล่ะเรื่องนึงที่ทำคือเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็บางทีเราก็เคยนั่งประชุมกันในปาเลเดนาซิองซึ่งคือ League of Nations เก่าม
1: ันคือสวยเลยที่เจนีวาครับไปแล้วต้องไปเยี่ยม
0: สันนิบาตชาติเก่าก่อนจะมีสหประชาติแล้วพอสหประชาติเกิดขึ้นก็เป็นสำนักงานประจำเจนีวาของ UN นะฮะเราประชุมกันถึงที่3ที่4นะฮะแล้วก็เราก็พูดเล่นกันเองในหมู่ที่ประชุมบอกว่าเรากำลังดูแลสิทธิมนุษยชนของคนทั้งโลกโดยที
1: ่
0: ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเราเองขั้นพื้นฐานคือสิทธิในการกินในการนอน นอนก็ไม่มีสิทธิ์นอนกินก็ไม่มีสิทธิ์กิน
1: โอเคโอเคโอ้มีแอบมีประท้วงเล็กๆนะฮะโอเคน้อยอย่างนั้นก่อนเบรกนะ17:35แล้วโอเคตอนนั้นแหละเข้าใจละน้อยก็อยู่ในสภาพที่อกหักนะฮะเหงาด้วยเศร้าด้วยนะฮะแล้วเอานี่เลยแล้วน้อยเจอน้องบีได้ไงฮะเอาถามตรงๆนี้เลยพอดีผมรู้จักเขา
0: ท่านผู้ฟังครับน้องบีของคุณยุ้ยนี่คือภรรยา
1: เฮ้ยน้องบีของน้อยนี่ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับของยุ้ย
0: คือภรรยาของผมนะฮะ
1: เจอได้ไงครับน้อย
0: อมรไกรศรีนะฮะต้องบอกว่าในครอบครัวของอ้วนเนี่ยสามีโง่กว่าภรรยาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีตรงเป็นเครื่องที่ควรจะเป็นอยู่แล้วเพราะว่าจบแค่ปริญญาโทใช่ไหม
1: แ
0: ข่งปริญญาน่ะจบปริญญาเอกโว้ย
1: นี่เลยครับโอเคครับเอาเดี๋ยวเล่าก่อนเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วน้อยมาเจอกับพี่ได้ไงครับทางไหนยังไง
0: เขาเรียน
1: เพราะน้อยอยู่เจนีวานี
0: ่เขาเรียนปริญญาโทอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอยู่ที่มหาลัยแคลมอนต์เวลานั้น
1: แคลมอนต
0: ์การเมืองเปรียบเทียบเรานั่งอยู่ที่เจนีวาเขานั่งอยู่ที
1: ่
0: แคลมอนต์แคลิฟอร์เนียนะฮะเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงนั่งอยู่ที่กรุงเทพเมืองไทยนั่นเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างนึงก็คือว่าขณะนั้นเนี่ย World Wide Web หรือว่าเว็บไซต์หรือว่าไอ้โซเชียลมีเดีย
1: มัน
0: เพิ่งจะเริ่ม
1: ใช่
0: มันเพิ่งจะเริ่มนะก็มีชมรมของผู้ที่รักวรรณกรรมไทยเกิดขึ้นแล้วก็แลกเปลี่ยนมีกระดานเว็บบอร์ดกันทุกสนทนาแล้วก็คุยถูกคอกันเป็นกลุ่มใหญ
1: ่
0: แล้วก็จากกลุ่มใหญ่ก็เหลือกลุ่มย่อยๆที่สนิทกันในวงค่อนข้างเล็กลงในสุดก็เหลือ2คนแล้วก็เลยคบกันกับดร.บีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสนใจร่วมกันคือความสนใจทางด้านวรรณกรรม
1: คบทางไกลนะหรือว่ากลับมานัดเจอกันที่เมืองไทย
0: นัดเจอกันบ้างที่เมืองไทยแต่เริ่มต้นด้วยการคบทางไกลข้ามโลก
1: โอเคโอเคอีกนิดนึงเนาะอีกนิดนึงก่อนเบรกนะฮะจากเจนีวาเอาละตอนนี้หัวใจเริ่มชุ่มชื่นใหม่ละนะฮะเพราะว่ารู้จักกับน้องบีดร.วราพรอมรไกรศรีนะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บน้อยจากเจนีวาน้อยกลับมาอยู่ที่ไหนฮะ
0: ตอนนั้นกรมเอเชียตะวันออกตั้งแล้วนะฮะ
1: กรมเอเชียตะวันออก
0: จากสมัยที่เข้ากระทรวงใหม่ๆยังเป็นกองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองเอเชียตะวันออกเป็นกองเล็กๆเนี่ยก็กลายเป็นกรมเอเชียตะวันออกตั้งขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็มาอยู่ที่กรมเอเชียตะวันออก
1: แล้วรับผิดชอบ
0: ดูแล
1: ประเทศไหนเป็น

0: ฉพาะไหมฮะ
1: อินโดนีเซีย
0: อินโดนีเซีย
1: นะตอนนั้น
0: ม
1: ี
0: อะไรเล่าให้ฟังได้บ้างไหม
1: ก็เป็นงานที่น่าสนใจว่าตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีหญิงคนแรกของคนเดียวด้วยตอนนี
0: ้
1: ของอินโดนีเซียคือท่านเมกาวตีสุกาโนปุตรีซึ่งเป็นลูกสาวของประธานาธิบดีผู้ก่อตั้งประเทศคือประธานาธิบด
0: ีสุกาโน
1: มาเมืองไทย
0: มาเมือง
1: มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
0: แล้วไง
1: แล้วเราก็
0: เป็นอยู่ในคณะที่ต้อนรับ
1: ภาษาทางกระทรวงต่างประเทศเรียกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำคณะนะฮะเลซองออฟฟิเซอร
0: ์
1: ก็ต้องอยู่ติดกับคณะตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนก็อยู่ในกระบวนนะฮะแล้วเราก็จัดให้ท่านพักที่โรงแรมโอเรนเทนนะซึ่งโรงแรมโอเรนเทนมันก็เป็นโรงแรม5ดาว
0: โอ้แน่นอนแน่นอนตอนนั้นแขกบ้านแขกเมืองอยู่ที่นั่นหมดแล้วคร
1: ับ
0: คร
1: ับแล้วก็วันหนึ่งก็มีหมายมันมีกำหนดการนอกเหนือพิเศษออกมาจากกำหนดการทางการที่เราต้องดูแลท่านประธานดี
0: คือ
1: ท่านจะขอตอนเย็นแล้วยังเย็นๆค่ำๆเนี่ยออกจากโรงแรมโอเรียนเตนไปที่สถานทูตของท่านสถานทูตอินโดนีเซียที่ถนนเพชรบุรีตรงประตูน้ำ
0: อ๋อก็เรื่องปกติฮะผู้นำประเทศไปสถานท
1: ู
0: ตไง
1: แ
0: ต่ว่าไปตอนค่ำ
1: ก็ไปแล้วก็นึกว่าก็ท่านทูตอินโดนีเซียก็จัดก็มีคนมาดูแลในสถานทูตของท่านมีเจ้าหน้าที่สถานทูตมาดูแล้วก็ไม่บอกว่าไทยไม่ต้องมาก็แค่รปภ.นะตำรวจสันติบาลที่ดูแลคนขับรถแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เลซองออฟฟิเซอร์คือ คนเดียวนะพอแล้ว
0: เ
1: จ้าหน้าที่คนเลซองออฟฟิเซอร์ก็คืออ ้วนใหญ่คนเดียวพอแล้วแล้วก
0: ็ตำรวจไปด้วย
1: กับส่วนน้อยตำรวจสันติบาลที่ตาม
0: แล้วท่านไปทำอะไรเล่าได้ป่ะฮะ
1: ไปทานทุเรียนหมอนทองเพราะว่าทุเรียนหมอนทองเข้าโรงแรมโอเรนเตนไม่ได้แล้วก็ทุเรียนถอนทองที่ดังมากในเมืองไทยท่านอยากทานมากท่านก็ต้องออกไปทานที่สถานทูตของท่าน
0: โอ้ครับให้ทางสถานทูตเตรียมมีภารกิจอันนี้ไม่ต้องตามเยอะนะเอาจำนวนคนพอสังเกตพอประมาณพอเพราะว่าเป็นงานที่สถานทูตไม่บอกอะไรแต่เอาน้อยไปด้วย
1: เป็นกำหนดการภายในของ
0: กำหนดการภายในอ
1: ินโดนีเซีย
0: คำตอบคือไปทานทุเรียนหมอนทอง
1: ของไทย
0: ที่สถานทูตอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: ท่านประธานาธิบดีหญิงโอเคอ้าวนะฮะแล้วก็หลังจากนั้น1740ละนะฮะโอเคหลังจากกรมเอเชียตะวันออกครับก่อนจะออกโพสต์ต่อไปน้อยไปไหนครับ
1: ก็ไปอยู่ที่กรมสารนิเทศ
0: ไปอยู่กรมสารนิเทศ
1: ไปอยู่กรมสารนิเทศซึ่งก็เป็นเรื่องที
0: ่
1: น่าสนใจมากเพราะว่าเคยเป็นสื่ออยู่เองตอนนี้มาทำงานร่วมกับพี่น้องสื
0: ่อ
1: ก็ดี
0: ครับแล้วมีอะไรเล่าได้บ้างไหมงานที่กรมสารนิเทศมีอะไรยังไงไม่พาคนไปไหนทำคงทำข่าวไปอะไรยังไง
1: หรือเปล่าอ๋อตอนนั้นก็ตอนนั้นตอนประมาณปี2549
0: 49
1: ครับนะฮะ
0: ครับ
1: ก็กลับไปที่นิวยอร์กไปที่สมัชชาสหประชาชาติอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะของข้าราชการกับกรมการแล้ว
0: ไม่ได้อยู่สถานกงสุลด้วยครับ
1: ไม่ได้เป็นกรมการต่างประเทศแล้วเพราะว่าดูสื่อมวลชนไทย
0: เป็นเจ้าหน้าที่กรมสารนิเทศ
1: ติดตามคณะทางการไทยไปคือท่านนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจะไปกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าสมัชชาสหประชาชาติที่ปี2549ที่นิวยอร์กนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเวลานั้นชื่อทักษิณชินวัตรแล้วก็พอไปนิวยอร์ก
0: รู้แล้ว
1: นะฮะกันยา
0: เ
1: ข้าไปปุ๊บ
0: มันเป็นช่วงเวลาเลยที่จะต้องผู้นำประเทศจะต้องไปขึ้นพูด
1: แต่ท่านไม่ได้พูด
0: ใช่
1: เพราะ
0: โอเคฮะเพราะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอบเลย 1 2 3ครับ
1: คมช.ฮะ
0: ครับผมนะฮะ
1: ท่านนายกทักษิณก็ถูกรัฐประหารกลางอากาศแล้วท่านก็เลยต้องกลับมาที่เมืองไทยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นท่านผู้แทนเอกราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติเป็นคนผู้แทน
0: นะครับเอาละครับก็อันนี้ก็คือเรื่องราวนะฮะผมก็พยายามไปให้ไวนิดนึงนะฮะตอนนี้มาถึงเรื่องนี้ละนะเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านผู้ชมทุกฟังเบรกแป๊บเดียวครับพอกลับมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้จะเริ่มเป็นโพสต์ต่างไปจนกระทั่งหวังว่าจะจบได้ทันถึงเกษียณนะฮะที่ตุรกีนะครับตอนนี้เบรกโฆษณาก่อนครับเชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่

0: หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีควาย4ลูกหมีสอนย่าวาย5หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีควสุธร B4 คูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
5: กลับมารับชมรับฟังรายการกันต่อนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับคุณอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำตุรกีนะครับกำลังเล่าเรื่องราวชีวิตนักการทูตนะฮะมาจนกระทั่งถึงจะออกโพสต์ครั้งต่อไปละที่จาการ์ตานะครับทักทายท่านผู้ชมท่านฟังนิดเดียวนะครับขอบคุณคุณสุภชัยจันนิตนะครับติดตามรับฟังมาโดยตลอดคุณกระจอนเกียรติสวัสดีครับผมคุณเสือนอนไม่หลับคุณปาริชาติท่านมาจากครอบครัวที่ดีเยี่ยมโอ้นามสกุลสุคนธาภิรมย์ณพัทลุงนะโจมิเตอร์เป็นยังไงล่ะพี่ยุ้ยสัมภาษณ์เพื่อนตัวเองก็ต้องแบบนี้แหละครับมันจะได้แบบสนุกสนานเฮฮาได้ขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังครับเวลาผมเหลือไม่มากจริงๆน้อยครับ13นาทีดูซิว่าจะเล่ามันจนจบที่ตุรกีได้หรือไม่ยังไงนะฮะขออนุญาตไปต่อที่จาการ์ตานะฮะซึ่งน้อยไปเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาใช่มั้ยฮะ
6: ใช่แต่ว่าก่อนจะไปจาการ์ตาก็กลับมาที่เมืองไทยแป๊บนึงนะฮะ
5: ครับ
6: แล้วก็ก็ยังอยู่ที่กรมสารีเทศอยู
5: ่
6: แต่ว่าเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือว่าม
5: ีเหตุการณ์สำคัญทางการเมือง
6: ดร.บีเขายอมตกลงปลงใจแต่งงาน
5: โอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมทุกฟังครับพอดีเขากำลังฟังอยู่แน่ๆเลยครับคือจะเล่าให้ฟังว่าแต่งงานว่างั้นเถอะ
6: เขารับพระราชทานคำสั่งจากกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาวันที่8
5: ครับ
6: กันยายน2552คือปี2009แล้วก็ไปจาการ์ตา
5: โอ้แล้วไปจาการ์ตาโอเคเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็คือมีมาดามไปด้วย
6: รอบนี้เป็นรอบแรกที่มีมาดามไปด้วย
5: โอเคโอเคที่จาการ์ตาเป็นไงครับน้อยถ้าไม่นั้นจะได้กระโดดข้ามไปโพสต์ต่อไปเลย
6: ก็
5: จาการ์ตามีอะไรยังไงไหม
6: เป็นโอกาสแรกที่ขึ้นเป็นระดับค่อนข้างจะเป็นผู้บริหารระดับกลางนะฮะคือเป็นอัครราชทูตปรึกษา Minister Counselor หรือเป็นสมัยก่อนเขาเรียก48นะฮะปี2554แล้วก็เป็นการออกโพสต์คู่ คือมีผู้สมรสไปด้วยแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่า

0: การทูตนะครับท่านผู้ฟังนะฮะมันมีทั้งการทูตที่ข้าราชการต้องดำเนินการนะท่านทูตทั้งหลายท่านใดแล้วก็การทูตหลังบ้านการทูตที่คู่สมรสแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเรามีท่านทูตไทยสองท่านคือท่านทูตไทยประจำประเทศอินโดนีเซีย
1: คืออยู่จาการ์ตา
0: และท่านทูตไทยประจำสำนักงานอาเซียนสำนักเลขาธิการอาเซียนในรูปผู้แทนถาวรไทยทั้งสองท่านมีภรรยาแล้วก็มีบทบาทในวงการแวดวงของฝ่ายภรรยาแล้วฝ่ายภรรยาผมไปก็ได้เข้าไปช่วยงาน
1: แล้วก็มีแท็กทีมเลยฮะ
0: แล้วก็ได้ประโยชน์กับราชการและกับทาง
1: โอ้เป็นทีมภรรยานะครับทุกท่าน
0: เพราะว่าด้วยความบังเอิญหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าในขณะนั้นดร.มาตี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียอยู่ถ้าจำได้นะฮะภรรยาของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียในขณะนั้นเนี่ยเป็นคนไทยชื่อคุณจ๋า
1: อ๋อเหรอเป็นคนไทย
0: ลูกสาวของท่านเอกราชทูตศักดิ์ชัยบำรุงพงศ
1: ์ครับ
0: ซึ่งคือเสนีเสวพงศ
1: ์อุ้ยเขียนในมติชนไง
0: ใช่
1: โอ้ใช่โอเค
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: หัวหน้าฝ่ายอะไรหัวหน้าสมาคมภรรยานักการทูตของอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: เป็นคนไทย
1: เป็นคนไทยฮะคุณจ๋านะฮะ
0: อยู่ที่ค่า3ปีแล้วเราก็กลับมาที่กองการสังคม
1: กองการสังคม
0: เป็นการเข้ากลับมาที่กองการระหว่างประเทศเป็นรอบ2
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกองที่หนักมากๆเพราะดูทั้งเรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งเรื่องของการอพยพโยกย้ายหนีภัยการสู้รบนะฮะดูทั้งเรื่องของความมั่นคงของมนุษย
1: ์
0: เรื่องของสุขภาพเรื่องของสาธารณสุขเรื่องโรคระบาดต่างๆหนักมากเครียดมากนะฮะโรฮิงญาอุยกูมาเต็มนะครับตอนนั้น
1: ชื่อไม่บอกเลยกองการสังคม
0: ใช่
1: เหรอมันคือโอ้โหแล้วชอบขนาดนี้เลยเหรอ
0: มันคือประเด็นด้านสังคมในสหประชาชาติในยูเอ็นฟังแล้วก็เหมือนกับว่าจะเฮฮาออกสังคม
1: เปล่าไม่ใช่ใช่ใช่มีความรู้สึกนั่นเลยเหมือนโซเชียลแอฟแฟร์อะไรเงี้ยโซเชียลไลซ์เลยนะโอ้ไม่เลยเหรอ
0: คือประเด็นด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมไม่ใช่ด้านการเมืองไม่ใช่ด้านเศรษฐกิจแต่เป็นด้านสังคมของสหประชาชาติ
1: โอเคเครียดมากเลยงานเยอะมาก
0: จะบ้าตาย
1: อู้จะบ้า
0: โชคดี
1: โอเค
0: เครียดมากฮะ
1: โ
0: ชคดีจริงๆที่ได้ภรรยามีภรรยาอยู่ด้วยคอยช่วยประคับประคองดูแลไม่งั้นแย
1: ่แน่
0: ไม่งั้นแย
1: ่มีหยอดฮะโอเคน้อยต่อเลยแซวมากไม่ได้แล้วเวลาบีบแล้วเกินนะฮะเสร็จแล้วน้อยไปไหนต่อครับหลังจากตรงนี
0: ้ไปนิวเดลี
1: ไปนิวเดลีครับ
0: ภารตะประเทศไปอินเดียครับไปที่ไปเป็นอัครราชทูตอัครราชทูตเป็นมินิสเตอร์49
1: โอ้49แล้ว
0: เป็นหมายเลข2
1: เป็นหมายเลข2เป็นหมายเลข2ของสถานทูตเลย
0: ยังไม่เป็นเอกอัครราชทูตนะเป็นแค่อัครราชทูต
1: อัครราชทูต
0: ครับไปปี2559
1: ครับ
0: นะคร
1: ับ
0: แล้วก็ตอนที่ไปที่นั่นก็อยู่ภายใต้ท่านทูตชลิตมานิตยกุลแล้วหลังจากนั้นก็
1: พี่ชลิตผมรู้จัก
0: หลังจากนั้นก็เป็นท่านทูตแซมท่านทูตที่จินตอนคงศักดิ
1: ์
0: ท่านสัมทูตนะ
1: แล้วที่น้อยได้ที่บอกว่าเป็นเบอร์สองเนี่ยเขามีชื่อเรียกเป็นทางการอะไรนะยาวๆอ่ะเดี๋ยว
0: ก็เป็นมินิสเตอร์คาวเซอร์และตอนที่ท่านทูตมาอยู่พอตอนท่านทูตอยู่บางทีก็มาอยู่ยาวด้วยเพราะว่าท่านทูตคนหนึ่งกลับท่านเกษียณท่านทูตใหม่ยังไม่มาก็เป็นอุปทูตรักษาการเอกราชท
1: ู
0: ต
1: ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกอะไร
0: ชาเชเดอร์แฟร์
1: เป็นชาเชเดอร์แฟร์โอเค
0: เป็นอยู่6เดือน
1: โอ้
0: โอ้เจ้าท่านทูตใหม่ยังไม่มาท่านทูตเก่าเกษียณแล้วก็เป็นชาเชเดอร์แฟร์อยู่ราวๆ5เดือนเสร็จ
1: ว้าว
0: ประมาณนั้น
1: นะฮะขออนุญาตครับแล้วโฮจิมินห์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
0: ก็ต่อกันเลยฮะไม่ได้กลับเมืองไทยอยู่ที่อินเดียประมาณ3ปีก็ต้องย้ายเขาสั่งให้ย้ายย้ายต่อเนื่อง
1: ย้ายต่อเนื่อง
0: นะจากหมายเลข2ของทูตไทยที่อินเดียก็ไปเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครโฮจิมินห์หรือไซง่อนของเวียดนาม
1: ตอ
0: นน
1: ี้ก็
0: ขึ้นไม่ได้กลับไทยตอนนี้ขึ้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานในต่างประเทศคนแรก
1: โอ้แล้วคือยังไงฮะคือหมายความว่าสมมติว่าเขามีคำสั่งออกมาปุ๊บจากวันนี้เก็บข้าวเก็บของออกจากจาการ์ตาจากนิวเดลีบินไปโฮจิมินห์ซิตี้เลย
0: ก็ตามระเบียบราชการต้องเป็นอย่างนั้นฮะคือถ้าเกิดว่าตั๋วเป็นตั๋วที่ราคาไม่เท่ากันนี
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบที่ขาดเป็นแบบที่แวะลงเมืองไทยได้เนี่ยมันก็มีราคาที่ถ้ามันบินต่อเนื่องบินจริงแล้วเนี่ยมันลงที่สุวรรณภูมิอยู่ประมาณ7ชั่วโมงมั้งแต่ออกจากสนามบินไม่ได้พอจากสุวรรณภูมิเสร็จก็บินต่อจากสุวรรณภูมิเนี่ยไป
1: ตุรกีไปโฮจิมินห์เลย
0: ไปโฮจิมินห์
1: ไปโฮจิมินห์เลย
0: ไปโฮจิมินห์เลยใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าจะขอออกนอกสถานสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาขึ้นเครื่องบินใหม
1: ่สมมติ
0: แล้วมาขึ้นเครื่องบินใหม่แล้วซื้อตั๋วอีกใบนึงเนี่ย1ต้องขออนุมัติจากกระทรวงเพราะว่าเขาให้เดินทางไปรับตำแหน่งทันที

0: อเนื่องสองถ้านอกจากขออนุมัติแล้วเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าตั๋วมันราคาไม่เท่ากัน
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ท่านกงสุลใหญ่จ่ายเองนะครับเพราะงั้นก็เลยว่าตกลง
1: โอเคอ่ะไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ที่โฮจิมินห์มีอะไรเล่ายังไงได้บ้างครับก่อนที่จะไปอังการาครับโฮจิมินห์มีอะไรไหมน้อยดูเวลานิดนึงครับผม
0: โควิดทั้งโลกอยู่ในสภาวะวิกฤตทั้งโลกนะฮะ
1: อ๋อนี่2019นะ2019ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: นะโควิดระบาด
1: แล้วกระทบน้อยไหมครับ
0: ก็เป็นหน้าที่ของเราและที่จึงเป็นหน้าที่ของสันทูตของกงสุลใหญ่ทั่วโลกนะฮะที่จะดูแลคนไทยที่ตกค้างอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะรัฐบาลทางการสาธารณสุขของแต่ละประเทศก็มีมาตรการเข้มงวดผิดกันนะครับแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยก็มีช่วงนึงที่ปิดเมืองเข้มเอาทหารเอาตำรวจออกมาควบคุมเลยถ้าเกิดตรงไหนเป็นซีโร่เป็นจุดระบาดเนี่ยก็อาจจะซอยนั้นเนี่ยไม่ให้ออกจากบ้านเลยรัฐบาลทหารก็จะบอกว่าเอาด่านมาตั้งแล้วก็
1: ซีลเลย
0: ซีลเพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดมีบางช่วงที่รุนแรงขนาดนั้นนะฮะต้องปิดเมืองเป็นระยะเปิดบ้างปิดบ้างตามแต่ความรุนแรงของโรคนะครับ
1: แล้วก็เรื่องอพยพคน
0: แล้วก็ต้องมีเรื่องอพยพด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยสถานกงสุลใหญ่ไทยก็ต้องใช้วิธีการแล้วก็เราได้ความช่วยเหลือจากนักธุรกิจไทยในเวียดนามตอนใต้เนี่ยฮะใครมีบริษัทอาหารใครมีบริษัทที่ทำปลากระป๋องบ้างทำไข่ทำอาหารต่างๆนานาเนี่ยเราก็เอามาแขวนกับรถสถานกงสุลป้ายทะเบียนทูตทะลุทะลวงด่านตำรวจทหารเวียดนามได้เอาไปส่งอาหารให้กับคนไทยที่ติดอยู่ในตรงนั้นเป็นรถพุ่มพวงเลยฮะ
1: อ
0: ันนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีเงินก็ซื้อไม่ได
1: ้ครับผม
0: ก็เป็นอะไรที่สนุกดี
1: ออกจากบ้านได้เป็นเวลาอะไรอย่างน
0: ี้นะใช่ๆๆเขาก็มายืนอยู่ตรงด่านแล้วก็ทุกคนต้องใส่ชุดเครื่องควบคุมนะป้องกันตนเองแล้วก็ยื่นข้ามไอ้ด่านของทหารเนี่ยอย่างน้อยก็ดีกว่าผักบุ้ง1กรัมที่ทางเวียดนามเขาแจกให้ก็มีเฉลี่ยกันไปนะแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลไทยก็สั่งบอกว่าเตรียมอพยพคนไทยที่มีความประสงค์
1: ที่สมัครใจกลับ
0: บ้าน
1: ก็มี
0: เครื่องบินพิเศษมันต้องเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดนั้นเนี่ยเครื่องบินไม่มีทั้งโลกถ้ายุ้ยจำได้แล้วก็มันมีมาตรการพิเศษทางด้านของสาธารณสุขต้องควอรันทีนต้องเช็คฟิตทูฟลายต้องตรวจอุณหภูมิต้องอะไรต้องรวบรวมคนมาจากที่ต่างๆแล้วก็ต้องนัดกับทางการที่กรุงเทพว่าเที่ยวนี้กำลังจะเข้าไปเพราะว่าเขาต้องรับลูกต่อแล้วก็ต้องเอาเข้าควอรันทีนที่เมืองไทยต่อ
1: ใช่ลงสูงอุณหภูมิแล้วไม่ได้กลับบ้านได้นะ
0: ใช่มันเป็นอะไรที่ต้องกักตัวอีกเป็นอะไรที่เป็นสภาพที่น่าเป็นความประทับใจอย่างนึงว่าโลกเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน
1: นะฮะน้อยสุดท้ายละทีนี้จากโฮจิมินห์ฮะก็น้อยก็ไปเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำตุรกีถูกไหมฮะไปมีถิ่นพำนักณอังการา
0: อันนี้
1: เกิดขึ้นยังไงฮะเล่าต่อเลยฮะอย่าบอกนะว่าไม่ได้กลับเมืองไทยอีก
0: ไม่ได้กลับเมืองไทยอีกแล้วก็บินตรงตอนนั้นนี่เป็นช่วงปลายโควิดแล้วก็บินตรงจาก
1: โฮจิมินห
0: ์ผ่านแวะพักที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็บินต่อไปตุรกีเลย
1: โอ้โห
0: ระเบียบเป็นยังไงนี
1: ่ชีวิตนักการทูตนี
0: ่สนุกดี
1: มันเอาเรื่องอยู่นะ
0: เหนื่อยเลยนะน้อยเองเพิ่มค่าส่วนต่างตัว
1: แล้วก็คือน้อยก็ไปเป็นเอกอัครราชทูตแล้วอันนี้นะฮะก็4อะไรล่ะ40ประจำที่อังการาเลยก
0: ็
1: แปลว่าต้องมีสารตราตั้งไปพบผู้นำเขาใช่ไหม
0: พระราชสารตราตั้งพระเจ้าอยู่หัวทรงหลวงพระปรมิตรไทยถือไปแล้วก็กระทรวงต่างประเทศก็มอบหมายเพราะเราไม่ได้มีสารทูตทั่วทุกแห่งในโลกนะครับก็เป็นทูตไทยประจำตุรกีนะแล้วก็เป็นทูตไทยเพิ่มในแถบนั้นอีก4ประเทศ
1: อีก4ประเทศ
0: เนี่ยเป็นทั้งหมด5ประเทศทูตไทยประจำตุรกีอาเซอร์ไบจานจอร์เจียเติร์กเมนิสถานและก็นอร์ทมาซิโดเนีย5ประเทศ
1: เป็นทีเดียว5ประเทศ
0: ครับ
1: แล้วก็คือหมายความว่าน้อยต้องไปพบผู้นำทั้ง5ประเทศเลย
0: ก็พบกับท่านประธานวีเอร์ดานแน่นอน
1: เอร์ดาน
0: ของตุรกี
1: มีรูปน้อยเคยเอารูปให้ดู
0: ของตุรกี
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ได้พบกับท่านประธานาธิบดีของนอร์ทมาซิโดเนียในขณะนั้นตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วพบกับท่านประธานาธิบดีจอร์เจียในขณะนั้นตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้ว
1: เปลี่ยนหมดแล้ว
0: ส่วนเติร์กเมนิสถานพบกับท่านประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานนะฮะซึ่ง
1: ยังอยู่
0: ท่านประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานท่านนั่นก็ยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ในขณะน
1: ี้ก็มีแค่เติร์กเมนิสถานไม่ได้พบ
0: แต่ท่านเติร์กเมนิสถานเนี่ยระเบียบปฏิบัติทางการทูตของเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นมีถิ่นพำนักที่อื่นแล้วมาcoverประเทศเขาเนี่ย
1: เข
0: าให้พบประธานสภาแทนก็จะยื่นสารตั้งกับประธานสภา
1: โอเคได้เลยฮะสุดท้ายก็คือเหลือให้น้อยแค่2นาทีจริงๆฮะที่คนไทยได้รับรู้

0: ช่วงหนึ่งแล้วก็ว่าก็ติดตามข่าวอยู่น้อยนะก็คือมีแผ่นดินไหวที่ตุรกี
1: ปี2566กุมภาพันธ
0: ์แล้วน้อยไปช่วยและมีข่าวออกมาบอกว่าท่านทูตไทยประสบอุบัติเหตุเรื่องราวเป็นไงครับเอานิดนึงครับ
1: ตอนนั้นคือตอนที่แผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดครอบคลุม11จังหวัดของตุรกีนะครับรุนแรงที่สุดในรอบ80ปีของตุรกีนะครับมีคนตายคนสูญหายเยอะมากมากยังหาไม่เจอคนไทยเสียชีวิตไป2ท่านนะครับและบาดเจ็บไร้ที่อยู่เต็มไปหมดเลยเราก็ต้องออกไปลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยบาดเจ็บที่จังหวัดอาดานาในทางตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีนะครับ
0: แล้วก
1: ็พอเราไปจัดตั้งเราก็ส่งทีมจากเมืองไทยไปช่วยด้วยมีน้องหมา2ตัวไปช่วยด้วยนะแล้วก็วิ่งกลับมาจากพื้นที่ในฮาไตจะกลับมาที่อาดานาช่วยแล้วช่วยเรียบร้อยแล้ววิ่งตระเวนหาวิ่งตระเวนไปดูคนแรงคนไทยแล้วเนี่ยการจราจรบนถนนนุ่นวายมากก
0: ็
1: เลยรถชนกันนิดหน่อยก็เลยหัวแตกขาแพลงแว่นหักนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรมาก
0: โอ้ยข่าวออกบอกว่าประสบอุบัติเหตุแล้วสรุปคือไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร
0: โอเคนะฮะอ่ะนี่คือแล้วก็น้อยก็เลยอยู่ที่ที่นี่จนเกษียณเมื่อ30กันยายน2568จริงๆมันมีเรื่องอื่นอีกครับอยากให้เล่าเหมือนกันแต่เวลาไม่พอแล้วครับเพราะว่า17 59แล้วนะฮะไม่งั้นจะให้เล่าเรื่องนี
1: ้ก็มีนิดเดียวก็คือช่วยเอาคนไทยออกมาจากอิหร่านนั่นไปครั้งนึงตอนปีที่แล้วที่อิสราเอลกับอิหร่านทะเลาะกัน
0: แล้วก็อะไรสงคราม12วันใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะเอาครับท่านผู้ชมท่านฟังครับผมเข้าใจว่าคงจะเห็นแล้วครับชีวิตครบรถจริงๆฮะสุขเศร้าเหงาตื่นเต้นของอดีตนักการทูตคนนี้นะครับก็ครบหมดเวลาแล้วครับต้องลาแล้วนะฮะเอาไว้ค่อยคุยกันใหม่เมื่อมีโอกาสวันนี้คุณอภิรัตน์สุคนธาภิรมย์ณพัทลุงและผมโอวาทลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
3: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
2: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
6: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
6: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
7: ด้วยความสามัคคี
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 18นาฬิกา2นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับสวัสดีครับพี่เก๋ครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะคุณโอ๊ตแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึง
0: ครับ
1: ออกตัวก่อนเลยนะ ตอนแรก

0: การที่มีศักยภาพที่สุดแล้วแหละตอนนี้ในเวลานี
1: ้มวยแทนมวยแทน
0: ใช่
1: ขออนุญาตนะแฟนคลับคุณณรงค์มาอีก1อาทิตย์
0: ใช่ครับคาดว่าสัปดาห์หน้าพี่ณรงค์กับผมน่าจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน
1: โอเค
0: ครับพี่เก๋จะได้พักในช่วงเย็นวันอาทิตย์สักที
1: ค่ะวันนี้นะคะก็มีหลายข่าวเนาะที่เราจะได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ทางนายกรัฐมนตรีของเราไปเยือนที่จีนนะคะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่แหลมออกมานอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางคุณเอกนิติหรือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะโชว์ความสำเร็จเลยเกี่ยวกับเรื่องของการที่สามารถไปปิดดีลนะคะกับทาง4บริษัทยักษ์ใหญ่ของทางจีนได้แล้วก็เห็นว่าเขามีแผนจะมาลงทุนใช่ไหมคะก็จะสามารถดึงเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยได้กว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ว่าประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะเราจะคุยในแง่ของความมั่นคงเนาะต้องไปเจาะลึกเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทางจีนเนี่ยเขาอาสาเป็นกาวใจใช้คำว่าอาสาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยฟื้นความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา
0: ครับเพราะว่าประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ยังคงยืดเยื้อกันมาร่วมปีแล้วนะพี่เอกหลังจากที่มีการปะทะกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็คือเรื่องของการกระทบกระทั่งในพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของการยั่วยุอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังคงคาราคาซังกันต่อไปแต่ว่าอย่างที่ทราบกันว่าในหลายๆเวทีเนี่ยในหลายๆครั้งที่พอออกจากเวทีอาเซียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของทางผู้นำกัมพูชาเขาเนี่ยก็จะมักจะใช้เวทีโลกนี่แหละไปไม่ว่าเขาจะคุยกันเรื่องอะไรประเด็นอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสองชาตินี้ก็ตามแต่ว่าทางกัมพูชาเนี่ยก็จะใช้เวทีเหล่านั้นในการที่จะเอาหยิบยกประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเข้าไปคุยในเวทีโลกซึ่งอันนึงที่อย่างที่บอกคือล่าสุดอย่างที่นายกรัฐมนตรีไทยไปที่อาจีนเนี่ยก็มีหลายๆเวทีซึ่งหลายๆเวทีนั้นเนี่ยก็จะได้ไปเจอกับทางผู้นำของกัมพูชาด้วยแล้วก็ท่าทีของจีนที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าจะอาสามาเป็นกาวใจซึ่งมันก็มีนักวิชาการหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรที่บอกว่าไอ้นี่มันก็จะเป็นอันนึงที่ไทยคงต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลักการของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการจะพูดคุยกันต่างๆนานาเนี่ยจะต้องเป็นการพูดคุยกันเฉพาะคู่กรณีพูดคุยกันแค่2ฝ่ายจะไม่มีการเอาประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าก็คือในส่วนของทางกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนี้ไงพี่เกศท่านผู้ฟังเขาก็พยายามจะดึงคนนั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ประเทศมหาอำนาจจากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจในฝั่งเอเชียเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นคนที่จะเข้ามากดดันไทยให้มีการพูดคุยกับทางกัมพูชา
1: ใช่ค่ะแล้วก็ประเด็นที่เหมือนกับนายกรัฐมนตรีอย่างคุณอนุทินนะคะก็ออกมาเปิดเผยแบบอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่ทางจีนส่งมอบอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับทางกัมพูชาด้วยน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่ทางรัฐบาลไทยเนี่ยได้เปิดเผยเรื่องของรายละเอียดในการหารือในครั้งนี้แล้วก็ชี้แจงแล้วก็ถามกับทางผู้นำจีนก็มีการชี้แจงแบบอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นสัญญาซื้อขายเดิมทำมาก่อนเกิดการขัดแย้งเคยชะลอการส่งมอบช่วงที่มีสถานการณ์ในความตึงเครียดกันแล้วก็สุดท้ายต้องปฏิบัติตามสัญญาก็ยืนยันว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันจะไม่มากระทบกับความมั่นคงของไทยนะคะอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็มองกันมุมนี้ต่อด้วยขณะเดียวกันวันนี้เนี่ยทางที่ทางข่าวนะคะเดี๋ยวเราก่อติดเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ด้วย
0: ใช่เพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สร้างความฮือฮาแตกตื่นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของถ้าพูดจากเดิมเนี่ยก็จะเราก็จะได้ยินเรื่องของทุนเทาจีนเทาที่มีเข้ามาแผ่อิทธิพลในพื้นที่หลายๆพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในพื้นที่รอบๆปสมทเราเนี่ยก็จะมีธุรกิจหลายๆแห่งหลายอย่างที่เป็นของคนจีนด้วยเหมือนกันซึ่งอันนึงที่มันมาเชื่อมโยงจนถึงเรื่องของพ่อทิพย์ก็มีการสวมสัญชาติแหละก็มีการแจ้งเกิดใช้เอกสารปลอมเข้าไปซื้อคนเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อให้มีการปลอมแปลงเอกสารบางอย่างเพื่อให้ที่จะสวมสัญชาติให้กับคนเด็กทารกที่เกิดจากแม่ชาวจีนพ่อชาวจีนแต่ว่าเอาพ่อชาวไทยมาสวม เพื่อให้ได้สัญชาติไทย
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปแกะรอยขบวนการพ่อทิพย์นะคะแต่จะเป็นการต่อยอดจากปฏิบัติการในการถอดเกล็ดมังกรแต่ว่าจะลงลึกไปนะคะในส่วนของต้นทางขบวนการก็คือในส่วนของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะ

0: ที่มีการออกเอกสารเรื่องของการเกิดซึ่งเขาก็มองว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือนะคะให้เด็กชาวจีนเนี่ยได้รับสัญชาติโดยมิชอบด้วยเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไล่เรียงกันนะคะว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีบทบาทในการเข้าไปนะคะไปดูเรื่องของโรงพยาบาลการขยายผลเนี่ยเป็นกี่แห่งแล้วมากน้อยขนาดไหนแล้วโอ้โหขบวนการนี้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรย
1: ้
0: อนหลังไปกี่ปีมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีการตั้งข้อสังเกตว่าเริ่มที่จะเห็นโมเดลแบบนี
1: ้
0: เป็นการก่อเหตุที่เหมือนกันในหลายๆโรงพยาบาลต้องย้ำนะคะคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตเอาไว้ทีนี้ตั้งข้อสังเกตแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีการลอกเลียนแบบหรือมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่ต้องบอกนะคะว่าข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดย
1: ัง
0: ไม่ใช่ข้อยุติว่าโรงพยาบาลหรือบุคลากรทั้งหมดที่ตรวจสอบจะมีความผิดนะคะเดี๋ยววันนี้เราได้เจาะลึกแล้วก็พูดคุยถึงรายละเอียดความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยค่ะ
1: ครับแต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
0: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: วตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุรรัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะไปคุยกันเลยนะคะอาจารย์ปณิธานนะคะพร้อมแล้วอยู่ในสายนะคะพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะจอดลึกกันหน่อยนะคะสำหรับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะคะระหว่างจีนเสนอเป็นใช้คำว่าเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนาะคืนความสัมพันธ์ไทยแล้วก็กัมพูชาอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานค่ะ
5: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณอาทิตย์ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
6: ค่ะวันนี้รบกวนอาจารย์ช่วงค่ำๆตอนเย็นๆแบบนี้นะคะอาจารย์คุยกันนะคะสำหรับเรื่องของนายกรัฐมนตรีของไทยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาด้วยไปเยือนจีนในครั้งนี้นะคะการที่ผู้นำไทยแล้วก็กัมพูชาไปเยือนจีนนะคะอาจารย์มองว่ามีนัยยะสำคัญอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของทางภูมิรัฐศาสตร์อะค่ะ
7: ครับก็จริงๆเป็นการประชุมสุดยอดด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับระดับโลกที่จีนตอนนี้ก็

0: ได้รับความสนใจค่อนข้างมากนะครับว่าจะเดินหน้าแข่งขันกับอเมริกันได้เข้มข้นขนาดไหนนะครับ จะชะลอนะครับการแข่งขันหรือว่าจะเดินหน้าเต็มที่นะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามอยู
1: ่
0: ความผันผวนทางด้านตลาดทุนตลาดหุ้นของปัญญาประดิษฐ์เราก็เห็นอยู่แล้วในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็สนใจว่าจีนจะผลักดันอย่างไรอันนั้นจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นแม่เหล็กนะครับในการดึงดูดให้ผู้นำทั่วโลกรวมทั้งผู้นำในเอเชียในประเทศหรือในตลาดที่มีศักยภาพสูงๆอย่างเช่นที่ไต้หวันนะครับสิงคโปร์นะครับมาเลเซียประเทศเหล่านี้ก็จะมีนะครับความสามารถในการผลักดันนะครับรวมทั้งแน่นอนญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควบคู่กันไปคุณเก
2: ๋
0: คุณอาทิตย์ท่านผู้ชมและผู้ฟังก็ทราบอยู่แล้วนะครับว
1: ่
0: าจีนเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยสนใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาไทยกัมพูชานะครับแล้วก็ส่งสัญญาณให้เราทราบอยู่หลายสัปดาห์แล้วนะครับ คนวงในการทูตในความมั่นคงเนี่ยได้รับสัญญาณจากจีนนะครับในการส่งข้อความส่งความปรารถนาดีมานะครับว่าถ้าจีนจะเข้ามาเป็นคนกลางหรือว่าเข้ามาไกลเกลี่ยหรือเข้ามาเป็นผู้ประสานงานหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับ
2: คุ
0: ณเอกคุณอาทิตย์ครับทางเราจะยินดีหรือไม
1: ่
0: นะครับทางกัมพูชาซึ่งแน่นอนเขาน่าจะไปขอความช่วยเหลือจีนมาหลายรอบรอบสุดท้ายเราก็เห็นนะครับว่ารักษาการผู้นำของเขาซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดนะครับนายฮุนเซนก็เข้าไปพบกับผู้นำจีน ก็มาถึงวันนี้ครับว่าจีนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการเสนอตัวเองนะครับที่จะเป็นคนประสานงานเป็นคนอำนวยความสะดวกแต่จริงๆคำนี้คุณเอ๋คุณอาทิตย
1: ์
0: คงทราบอยู่แล้วนะครับคนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบบทบาทของมาเลเซียในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในเรื่องสามจุดชายแดนภาคใต
1: ้
0: เพราะว่ามันไม่ได้สะดวกจริงอย่างที่ตั้งชื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของจีนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะครับว่าหนึ่งมันจะออกนอกกรอบนะครับที่เรายืนยันว่าไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่งหรือไม
1: ่ครับ
0: ทั้งนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณจีนก่อนว่าก็ขอบคุณว่าเขาสนใจปัญหาของเราแล้วก็เห็นว่าปัญหาของเราเนี่ยมันกำลังจะเดินไปสู่การรบหรือการปะทะกันในรอบใหม่ได้ไม่ยากนะครับเพราะมีการเติมกำลังในการประชิดกำลังแล้วก็คนไทยก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ต้องการให้จัดการให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะฉะนั้นหลายประเทศก็เห็นถึงลักษณะแนวโน้มที่ไม่ดีนะครับจะกระทบกับกัมพูชานี่ก็กระทบกับประเทศที่ใกล้ชิดกับจีนทั้งเราทั้งกัมพูชาก็ใกล้ชิดห่วงโซ่การผลิตก็พึ่งพากันอยู่เพราะฉะนั้นจีนก็เดือดร้อนพอสมควรนะครับอยากจะให้ไทยกัมพูชาคุยกันอยากจะเป็นตัวกลางอยากจะเป็นคนประสานแต่ทีนี้ก็ต้องถามนะครับว่ากระทรวงต่างประเทศก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับจีนเข้ามาเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับสหรัฐเข้ามาหรือไม
1: ่
0: เปิดโอกาสให้กับอาเซียนเข้ามาหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะยืนยันว่าการจะเจรจาเฉพาะกับกัมพูชาในลักษณะทวิภาคีนะครับในลักษณะ2-2
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามันไปไม่ได้แล้วก็มันสุดทางแล้วก็คนไทยเห็นด้วยว่าก็เชิญชาติมุนชาตินี้มาช่วยไกลเกลี่ยนะครับจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในความเป็นจริงคือเขาจะมาไกล่เกลี่ยครับก็คงจะต้องประเด็นที่สองคือคงจะต้องขอความเห็นจากคนไทยซึ่งจำนวนมากก็อาจจะบอกว่าไม่อยากจะคุยอะไรมากถ้ากัมพูชาไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
1: ครับ
0: ถ้ากัมพูชาไม่ถอนกำลังออกไปถ้ากัมพูชายังให้ร้ายเราอยู่คนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเห็นว่ามันมีเรื่องที่ต้องคุยอย่างเช่นเรื่องการลดกำลังการคงกำลังการไม่เติมกำลังเพื่อลดการปะทะกันไปก่อนแต่ยังไม่พูดเรื่องด่านยังไม่พูดเรื่องอันครอสซึ่งมันก็ต้องไปคุยกันในกรอบ5ชาติอยู่แล้วก็คงจะต้องเดินหน้าระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว
1: ่
0: าในเมื่อมหาอำนาจที่มีศักยภาพสูงๆอย่างจีนเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเราอยากจะให้จีนทำอะไรบ้าง
2: เนี่ยจะถามต่อเลยอาจารย์ว่ามองว่าการขยับครั้งนี้ของจีนเนี่ยขอบเขตแล้วก็บทบาทของเขามันจะเป็นอย่างไรหรือจีนเขาวางตัวหรือวางบทบาทในรูปแบบไหนอะคะ
0: ที่คาใจคนไทยแม่สุดนะคุณเจคือต้องหยุดเติมกำลังให้กับกัมพูชาไม่ว่าจะเติมด้วยวิธีไหนหรือว่าบอกว่าใบสั่งซื้ออาวุธเนี่ยเป็นของเก่าแล้วก็ชะลอไปแล้วชะลอจนสุดแล้วชะลอไม่ได้แล้วนะครับก็เลยส่งมอบมันก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดเพราะว่า

0: เยอรมันไม่ได้ชะลอครับยกเลิกการขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับจีนซึ่งต้องขายให้ไทยเยอรมันก็สั่งยกเลิกมาแล้วนะครับถ้าจีนจะสั่งยกเลิกการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาคนไทยก็คงจะยินดีนะครับคนไทยก็คงจะพอใจขึ้นลำดับแรกก็คงก็ต้องขอร้องให้จีนคุยกับจีนแล้วก็แสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าจีนจะต้องทำอะไรหลายอย่างเพื่อไม่ให้กัมพูชาเติมกำลังไม่ให้กัมพูชามีศักยภาพมากไปกว่านี้นะครับแต่ในทางกลับกันจีนหรือนานาชาติก็อาจจะบอกว่างั้นก็ให้ไทยเลิกขึงรั้วลวดหนามนะครับเลิกให้ไทยไปชิดพรมแดนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็คงจะต้องดูว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าจีนจะเข้ามาไก่คืออยากเข้ามาเป็นผู้ประสานงานก็จริงแต่ว่าในเชิงที่คนไทยเป็นกังวลก็คือการช่วยลดนะครับความแปรปรวนในเรื่องการส่งมอบอาวุธนะครับแล้วจะให้ดีกว่านั้นก็คือช่วยปราบแก๊งจีนเทาที่บอกว่าไม่อยากให้เราพูดถึงจีนเทาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับก็ปราบอย่างจริงจังแล้วปราบได้เมื่อไหร่ชายแดนก็จะเรียบร้อยขึ้นเยอะและจีนก็ทำได้นะครับแล้วก็ในเมื่ออยากทำอันนี้จะเป็นเงื่อนไขที่เราควรจะวางไว้ซึ่งก็หวังว่าจะวางไว้นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าหวังว่าจีนก็คงจะรับไปแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับคนไทยก็เป็นกังวลว่าแล้วไทยได้อะไรนะครับคุยกันกับกัมพูชาแล้ววิธีการคุยกันเนี่ยจีนจะต้องนั่งอยู่ด้วยหรือไม่เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคทางการทูตซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้บอกให้เราทราบว่าตกลงจีนจะแค่ประสานงานหรือว่าจะมานั่งอยู่ตรงกลางแบบมาเลเซียนะครับพอมานั่งอยู่แล้วเนี่ย
2: ค
0: ุยไปคุยมาก็กลายเป็นว่าไปเข้าข้างฝ่ายนู้นหรือเปล่า
2: คือจีนก็ต้องวางบทบาทเองให้ชัดใช่ไหมอาจารย์ว่าจะต้องจะเข้ามาบทบาทไหนจะอยู่กรอบไหนบ้างอาจารย์
0: ครับคุณอาทิตย์มีสิทธิ์เรียกร้องนะครับรัฐบาลไทยกระทรวงต่างประเทศไทยเขาก็คงจะดูทางความเหมาะสมแต่ว่าประชาชนคนไทยก็มีสิทธิ์เรียกร้องว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่บทบาทยังไงก็ควรจะแถลงให้ชัดเจนนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเวลาเราไปทำงานทางด้านนี้บางเรื่องเราก็แถลงไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ลับมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจีนจะเข้ามาเป็นผู้ประสานงานในเรื่องอะไรจะทำอะไรจะอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าถึงจะแถลงยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็ทราบไปอยู่แล้วนะครับว่าถ้าจีนปิดสวิตช์หลายตัวเนี่ยนะครับกัมพูชาจะไม่มีสภาพแบบนี
1: ้
0: กัมพูชาอาจจะไม่ถึงสิ้นสภาพแต่เขาจะกล้าปิดสวิตช์ไหมนะครับ ตอนนี้กัมพูชาเติมกำลังในหลายพื้นที่นับพันนายนะครับในบางพื้นที่เนี่ยมีปืนใหญ่มีรถถัง T-90นะครับมีขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ร้ายแรงกองทัพไทยพูดง่ายๆว่าดูแลจัดการได้แต่ว่ามันก็จะสุ่มเสี่ยงต่อความสูญเสียทั้งของฝ่ายไทยและกัมพูชาอีกถ้าลดตรงนี้ได้นะครับถอนกำลังออกไปได้ทำเขตปลอดทหารได้เขตปลอดอาวุธใหญ่ได้ซึ่งบางเรื่องก็อยู่ในข้อตกลง MOU อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ทำนะครับอย่างเช่นเรื่องของอาวุธหนักเนี่ยมีอยู่ในข้อตกลงอยู่แล้วก็ถ้าจีนไปกดดันช่วยเรานะครับเราก็สามารถอธิบายกับประชาชนว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องกลับไปคุยกับกัมพูชาในเมื่อเขาลดละเลิกวิธีการที่ยั่วยุนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงทางการทหารในวิธีการคุยกันก็อาจจะคุยกันถึงเรื่องข้อตกลงเดิมของ JBC ที่กัมพูชายอมรับแล้วนะครับว่าไม่ใช่แผนที่1-200,000นะครับแล้วก็ใช้แผนที่ดาวเทียมแล้วก็จะเดินเท้าสำรวจกันถ้าเดินต่อตรงนั้นได้นะครับตามข้อตกลง JBC ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเลิกประชุมกันไปหรือว่ายุติกันไปก็สามารถทำให้คนไทยมั่นใจว่าเขตแดนที่จะปักทางบกเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียเปรียบอีกนะครับส่วนทางทะเลตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรออันครอส
2: อันครอสครับ
0: นะครับ
1: ค่ะอาจารย์ถ้ามองอันนี้เป็นระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะแม้ว่าทางจีนเนี่ยเขาจะยืนยันว่าเงื่อนไขเนี่ยไม่ใช้เรื่องของยุทธปกรณ์ดังกล่าวมาสร้างความเสียหายให้กับไทยแต่ว่าในแง่ของความมั่นใจในการลดความกังวลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะลดความกังวลได้มากน้อยขนาดไหนหรือว่ามันจะต้องขึ้นอยู่กับปฏิบัติจริงของทางกัมพูชาด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับครับก็ต้องทำให้เกิดความมั่นใจนะครับก็อันนี้ก็ต้องก็ซึ่งชื่นชมจีนนะครับเขาก็พยายามนะครับ
2: ครับ
0: ในหลายครั้งที่พบกันก็ดูเหมือนว่าเขาก็จริงใจอยู่พอสมควรนะครับหน้ากากมหาเสน่ห์ที่เขาใส่ไว้เนี่ยนะครับก็ยังมีมนต์ขลังอยู่นะครับเราก็เชื่อใจเขาเยอะนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ในมือใครจะใช้แบบไหนบางทีในพื้นที่จริงเนี่ยมันพูดยากอิสราเอลไม่เคยทำตามข้อตกลงหลายอย่างที่สัญญาไว้กับประชาคมโลกกับสหรัฐก็เห็นมาแล้วกัมพูชาจะไว้ใจได้หรือไม่

0: จีนเขาก็จริงๆก็พยายามทำเต็มที่ว่ามีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก็ต้องลงรายละเอียดนะครับว่าจะปิดสวิตช์เลยไหมครับถ้าเกิดเขาจะใช้อาวุธนะครับตัดเรื่องแผนที่ทางอากาศตัดเรื่องการส่งกำลังบำรุงและที่สำคัญคือ เลิกส่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนในการลบที่จะดูแลยุทธปกรณ์พวกนี้เลยไหมครับถ้าอย่างนั้นมันก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอาวุธเหล่านี้พออยู่ในมือทหารเขมรแล้วเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับที่จะไปไว้ใจเพราะว่ามันจุกระสุนมันเล็งมาที่เราเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเพื่อป้องกันตนเองแล้วเดี๋ยวเขาจะไปอ้างว่าเราไปบุกเขาลุกเขาก่อนแล้วก็จะยิงป้องกันตนเองและจีนจะว่ายังไงนะครับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่จีนก็คงต้องหาคำตอบให้เราเหมือนกันแต่ว่าในธรรมเนียมทางการทูตเขาไม่พูดเรื่องพวกนี้กันนะครับคุณอาทิตย์ครับ
1: ค
0: ุณเก๋ครับบางทีมันอาจจะดูก้าวร้าวมันอาจจะดูแล้วไม่เป็นมิตรบางทีแต่ว่าถ้าไม่พูดนะครับบางทีมันอาจจะเข้าใจกันผิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยกับให้จีนชัดๆก็จะขอบคุณเขาแล้วต้องถามเขาด้วยแล้วก็ต้องยื่นเงื่อนไขอย่างเช่นบอกว่าให้กัมพูชาถอนกำลังได้ไห
1: ม
0: ให้ทำเขตปลอดอาวุธได้ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าทำให้ผู้สังเกตการอาเซียน2ทีมเนี่ยครับอยู่ฝ่ายเราทีมหนึ่งฝ่ายกัมพูชาทีมหนึ่งแล้วไม่ค่อยเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่อยากจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวจะมองว่าเราไปละเมิดทางการทูตแต่ว่า2ทีม LT นี่ไม่ใช่ทีมเดียวกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ควรจะเป็นทีมเดียวกันถ้าจีนจะไปทำให้เป็นทีมเดียวกันอาเซียนจะว่ายังไงประธานอาเซียนก็อยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นกังวลมากฟิลิปปินส์นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็เริ่มกังวลแล้วครับก็มาบอกพวกเราว่าเรื่องไทยกัมพูชานี่เราไงดียังมีเรื่องพม่าอีกนะครับซึ่งเหล่านี้พอมีจีนเข้ามาก็จะยิ่งซับซ้อนต้องคุยกับประธานอาเซียนด้วยนะครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะคะบทบาทของจีนในฐานะผู้มีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคนี้นะคะเขาต้องการเข้ามาจัดระเบียบหรือไม่หรือว่าอย่างไรอะคะ
0: จริงๆความต้องการของเขาเนี่ยดีนะครับเขาต้องการให้ไทยกัมพูชาต้องการให้ภูมิภาคนี้สงบความสงบเสถียรภาพสันติภาพจะทำให้จีนเนี่ยค้าขายได้คล่อง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆว่าคุณจุฬารักษ์ก็จะเป็นหนี้จีนมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เขาจะกำไรมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นบริวารเขาก็ดีประเทศที่เป็นพันธมิตรเขาก็ดีประเทศที่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก็ดีที่ในภูมิภาคเนี้ยนะครับเขาก็ไม่ต้องปวดหัวมากมาจัดระเบียบมาแก้ปัญหานะครับคือพูดง่ายๆว่าในครอบครัวของจีนเนี่ยถ้าญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกันนะครับหัวหน้าครอบครัวก็มีโอกาสไปถ้าทำให้ครอบครัวเข้มแข็งนะครับทางเศรษฐกิจและอื่นๆเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของจีนก็สอดคล้องกับเรานะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยก็ยืนยันไปแล้วว่าเราก็รักสันติแบบจีน
1: ครับ
0: เราก็ไม่ต้องการที่จะลบลาฆ่าฟันใครนะครับแล้วเราก็ป้องกันตนเองเพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันไปว่าเราก็เห็นด้วยกับจีนในแง่นึงว่าเราต้องการสันติภาพนะครับแต่สองกัมพูชานะครับไม่ได้ต้องการสันติภาพหรือไม่เพราะว่าไปโจมตีไทยกล่าวหาไทยด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จเยอะนะครับข้อมูลที่เป็นจริงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเขาไม่ได้พูดเท็จอย่างเดียวเขาพูดจริงหลายเรื่องเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าคนเขาเสียหายมากก็จริงนะครับของเขาเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บมากกว่าเราเยอะนะครับสองก็คือว่าพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่เคยได้เข้าไปดูแลหรือเป็นพื้นที่เก่าของเราเข้ามายึดครองมาลุกล้ำตอนนี้เขาก็ไปพูดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเขาเดิมแต่เขาไม่ได้พูดว่าเดิมเมื่อไหร่นะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: เดิมเมื่อก่อนลูกหลานเราครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เราต้องหาทางคุยกับทั้งจีนอาเซียนนะครับแล้วก็นานาชาติที่หนุนเขาอยู่ว่าให้เขาลดเรื่องเหล่านี้เราจะได้กลับไปเจรจาซึ่งขณะนี้ชะงักเกือบหมดนะครับทุกโต๊ะ RBC JBC นะครับ GBC คือระดับภูมิภาค
1: ระดับพื้นที่นี้ไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะฉะนั้นก็จีนก็ถึงก็เป็นห่วงนะครับว่า
1: ค
0: ุณไม่คุยทั้งสองฝ่าย
1: ไม่คุยกันสักที
0: แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างกล่าวหากันเดี๋ยวก็เดือดร้อนกันอีกแล้วก็ตอนนี้สรุปก็มีความเชื่อกันว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเข้าสู่สมรภูมิกันอีก
2: ก็ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์เปราะบางนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเหมือนเป็นการคานอำนาจกับอีกมหาอำนาจหนึ่งหรือเปล่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะ
0: ครับไม่มีที่ไหนไม่คานอำนาจหรอกนะครับถ้าเราคิดว่าเป็นปัญหาของระบบโลกไปแล้วเป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัญหาที่จีนกับสหรัฐกำลังแข่งสร้างอิทธิพลนะครับในขณะที่สหรัฐถดถอยลงเรื่อยๆจีนทะยานขึ้นมาแบบฉุดไม่อยู่ในหลายกระดานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเวทีไหนนะครับทั้งสองประเทศจะเข้ามาแข่งขันจะมากจะน้อยจะแล้วแต่ประเทศเจ้าบ้านมีกำลัง

0: เปิดประตูปิดประตูขนาดไหนที่อ่อนแรงไปก็แทรกแซงเต็มตัวนะครับที่ยังเข้มแข็งแบบเราเนี่ยก็ได้บ้างบางเรื่องเพราะฉะนั้นต้องดูจังหวะให้ดีทั้งสองประเทศเนี่ยเดินหน้าพูดคุยกับเราเสนอข้อเสนอให้เราเยอะนะครับถ้าเราก็ส่งทีมอย่างเช่นเราส่งทีมกระทรวงต่างประเทศไปที่ฮาวายพูดกับสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นการปรับดุลนะครับ
1: นั่นแหละกำลังจะถามว่าถ้าเกิดการที่เรายอมให้จีนเข้ามาเป็นกาวใจเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทางฝั่งสหรัฐหรือทางฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยเขาน้อยใจเลยอาจารย์แล้วเราจะมันจะรับมือกับเรื่องกับแรงกดดันทางยุทธศาสตร์จากฝั่งโน้นยังไงได้ไหมอาจารย
0: ์จริงๆคุณอาทิตย์พูดจาน่ารักนะครับ
1: ครับ
0: น้อยใจเสียใจแต่เวทีการเมืองมันมีแต่ความแค้นใจความสั่งใจ
1: ครับ
0: นะครับความสมหวังผิดหวังแต่ว่าใช่ครับผมคิดว่าทางสหรัฐก็จะเฝ้าดูแล้วก็คงหาทางที่จะโต้ตอบจีนนะครับถ้าจีนได้เปรียบเข้ามามีบทบาทเขาก็ต้องหาทางเข้ามาโต้ตอบจีนแต่บางเรื่องก็ดีกับเรานะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันก็ดีกับเราแต่หลายครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาคานจีนแล้วเราก็โดนไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเช่นมาคาดโทษเราว่าไม่ให้ใช้อุปกรณ์จีนทั้งที่อุปกรณ์จีนถูกกว่านะครับแล้วศักยภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มายุติการสนับสนุนเราในบางเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยจะดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือก็ต้องคุยกับสหรัฐซึ่งทางการไทยก็คุยไปบ้างแล้วเขาคงทราบล่วงหน้าแล้วว่าจีนเขาคงจะเข้ามาเสนอตัวเองนะครับแล้วก็เลยไปคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปรับสมดุลแต่ว่าทางสหรัฐจะพอใจหรือไม่นะครับที่คุณอาทิตย์บอกจะน้อยใจหรือว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่โต้ตอบหรือไม่เนี่ยต้องจับปฏิกิริยานี้ให้ดีนะครับแล้วมันจะอยู่ที่เงื่อนไขด้วยนะครับถ้าเงื่อนไขมันไม่ได้ทำให้อิทธิพลอเมริกันกระทบมากนักนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: ค่ะอาจารย์สนใจอีกหนึ่งประเด็นค่ะเพราะว่าเห็นว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับจีนเสนอจะจัดประชุมแทนไทยด้วยนะคะในการรับเป็นเจ้าภาพประชุมแม่โขงแล้วก็ล้านช้างตรงประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรอะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเหตุผลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจในการเดินทางมาประชุมอันนี้มันจะมองยังไงได้บ้างคะที่จีนรับเป็นเจ้าภาพแทนนะคะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต้องขออนุญาตคุณอาทิตย
2: ์ okay.
0: ใช้ศัพท์ของคุณอาทิตย์ว่าถ้าจีนเอาไปจัดคนไทยต้องน้อยใจแน่ว่าเราหมดสภาพแล้วหรือยังไร
1: ใช่เพราะว่าคนที่รู้สึกว่าจะมีปัญหาไม่ใช่เราไงนะครับ
0: ใช่ครับแล้วต่างประเทศจะมองว่าไทยหมดสภาพเลยหรือยังไรด้วยนะครับ
2: ค
0: ่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีอันตรายหรือยังไรที่ชาวกัมพูชาทีมกัมพูชามาไม่ได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็จีนเอาใจกัมพูชาหรือไม่นะครับจัดการประชุมทั้งที่กัมพูชานะครับควรจะมาประชุมบ้านเราแล้วรับรองความปลอดภัยได้ทั้งที่จีนควรจะยืนยันกับกัมพูชาว่าไปประชุมที่ไทยจะไม่มีปัญหาทำไมไม่เลือกวิธีการนั้นก็ต้องถามนะครับว่าอยู่ดีๆจะดึงเอาการประชุมตรงนี้แต่เราก็เข้าใจความกังวลนะครับว่าแม่โขงล้านช้างหรืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนี่สำคัญสำหรับจีนมากถ้ามันไม่เดินเฉพาะความขัดแย้งสองประเทศเนี่ยมันยังมีประเทศอื่นที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับแต่ทั้งลาวทั้งเวียดนามซึ่งเขาก็ไม่สมควรได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ทีนี้วิธีการแรกอาจจะไม่สำเร็จแล้วก้าวข้ามไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องก้าวข้ามไปหรือไม่เพราะกัมพูชาเขาเคยยืนยันหลายครั้งนะครับว่าเขาจะไม่มาประชุมกับไทยไม่มาแข่งกีฬาในเมืองไทยเพราะเขากลัวความไม่ปลอดภัยจริงๆถ้าจะให้มาไทยรับประกันความปลอดภัยก็ได้นะครับคนไทยคงไม่ได้ทำร้ายอะไรเขานะครับแล้วก็ทางจีนให้ความมั่นใจก็ได้ผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทางเลือกแรกซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกเลือกจริงจังการที่จีนเอาไปจัดจีนก็ได้ประโยชน์นะครับได้บารมีกัมพูชาก็ได้ประโยชน์แต่ไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรอาจจะถูกมองว่าเป็นประเทศไม่ปลอดภัยนะครับอาจจะมองว่าหมดศักยภาพนะครับแต่อาจจะได้ความรู้สึกที่ดีว่าไทยก็มีสปิริตมีน้ำใจจากให้การประชุมเดินหน้าได้ก็เลยมอบให้คนอื่นไปจัดนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องอธิบายให้กับคนไทยให้รับสภาพแบบนี้ให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์มองมันเหมือนเป็นการที่จีนใช้กลยุทธ์ในการกดดันไทยทางอ้อมไหมอาจารย์ให้รับบทบาทจีนที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางในการเข้ามาเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจารย
0: ์ครับจริงๆเรื่องความเป็นธรรมก็จีนก็คงใช้กลยุทธ์ทั้งสองทางนะครับกับกัมพูชาด้วยซึ่งจะง่ายกว่าเพราะว่ากัมพูชาก็พึ่งไทยขอโทษพึ่งจีนมากกว่าไทย
1: ครับ
0: ใช่แต่ใช่ครับคุณชื่อครับก็เป็นการทูตที่แยบยลของจีนนะครับก็คนทั้งสองฝ่ายผลประโยชน์ของจีนก็ไม่เสีย

0: หายและแถมยังได้บารมีว่าได้เข้ามาจัดการกับในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐก็อยากทำแบบนี้นะครับอยากจะได้รางวัลสันติภาพอยากจะถูกอยากจะถูกมองว่าเขาเป็นคนที่นะครับผลักดันให้เกิดการพูดคุย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองที่พูดถึงเรื่องการจัดเนี่ยผมคิดว่าละเอียดอ่อนกว่าเรื่องแรกที่เสนอตัวเป็นผู้ประสานงานอีกครับ
2: ค่ะค่ะอาจารย์ทีนี้หันกลับมาดูความสำคัญของเวทีที่มีการประชุมกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เปิดหัวมาเกี่ยวกับเรื่องของ AI อะค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าเรื่องของ AI อะมันถูกยกระดับเป็นวาระความมั่นคงไม่ใช่แค่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะมันกลับเหมือนสะท้อนเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ไปแล้วอาจารย์ประเด็นนี้อาจารย์มองอย่างไรบ้างคะ
0: ครับจริงๆก็มีข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าชาติใดสามารถกลุ่มสภาพการนำหรือว่าความได้เปรียบในเรื่องของปัญญาประดิษฐ
2: ์
0: ระบบอัตโนมัตินะครับระบบสั่งการระบบบัญชาการรบนะครับแล้วก็ระบบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับ
2: คุณเจ
0: ครับในสาธารณสุขการศึกษานะครับการค้าการลงทุนก็จะชนะเลยนะครับ
1: ม
0: ันในแง่ของการเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่ง
1: ครับ
0: ซึ่งขณะนี้จีนกับสหรัฐกำลังแข่งขันหายใจลดคอกันอยู
2: ่
0: ลดต้นคอกันอยู่แต่ว่าจีนยังตามอยู
2: ่
0: เล็กน้อยนะครับในปัญญาประดิษฐ์หลายตัวที่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในการคำนวณทางการทหารทางเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ทุกชนิดนะครับรวมทั้งการแพทย์ด้วยว่าเป็นว่าปีที่แล้วเนี่ยจีนตัดสินใจที่ยังไม่ทุ่มกำลังสุดตัวที่จะเอาชนะอเมริกันเพราะว่ามันจะต้องราคาแพงมากการพัฒนาชนะอื่นจะช้าแต่ว่าดูแนวโน้มในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ย ก็บอกว่าช้าๆได้พ้าเล่นงามนะครับอีกไม่นานก็ชนะอเมริกันอยู่ดีไม่จำเป็นต้องออกแรงแล้วจะไปกระตุ้นให้อเมริกันเนี่ยฟาดงวงฟาดงาเอากฎหมายมาอีกเยอะถ้าไปปิดกั้นนะครับตลาดอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าใช่ครับปีนี้คนก็อยากจะดูว่าต่างจากปีที่แล้วไหมปัญญาประดิษฐ์ของจีนบางตัวเนี่ยมันกระโดดข้ามอเมริกันไปแล้วมันจะมีตัวอื่นมาหรือไม
2: ่
0: แล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าบางส่วนเนี่ยที่เอาไปให้กับนะครับอิหร่านใช้นะครับต่อสู้กับกองเรือของอเมริกันเนี่ยได้ผลนะครับปัญญาประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆอิหร่านก็ยืนระยะได้ก็เชื่อเข้ามาทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยก็หนุนหลังให้อิหร่านรบกับอเมริกันอยู่นั่นนะครับลิเดตของปัญญาประดิษฐ์ในแง่การทหารซึ่งยังมีหลายเรื่องในแง่หลายสมรภูมิเพราะฉะนั้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ที่พูดแค่ทุกสมรภูมิเนี่ยคนก็อยากไปคนก็อยากจะไปร่วมรับฟังแล้วก็อาจจะไปแสดงความเห็นว่าบางเรื่องต้องควบคุมนะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยปั่นป่วนมากการลบอัตโนมัติโดยไม่ต้องสั่งการเนี่ยจีนก็เป็นกังวลนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปคุยกับสหรัฐไปบ้างแล้วนะครับว่าจะทำไงให้ไม่มีระบบอัตโนมัตินะครับหรือระบบที่ปัญญาประดิษฐ์อาจจะป้องกันเราด้วยการสั่งการลบหรือทำอะไรบางอย่างที่เราควบคุมได้ยากนะครับในอนาคตเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่ครับแล้วก็ต่างกันอยู่ทุกเวทีที่ทั้งอเมริกันแล้วก็ทั้งจีนจัดครับ
2: ค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มองว่าการเยือนจีนในครั้งนี้ค่ะคือเราคุยกันทั้งมิติเรื่องของการเมืองความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจเลยนะคะครอบคลุมกันไปในส่วนของไทยเองไทยต้องวางยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับจีนแล้วก็ยังคงรักษาสมดุลระหว่างสัมพันธ์มหาอำนาจอื่นๆแล้วก็บทบาทเรื่องของอื่นๆในอาเซียนด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่สนับสนุนและชื่นชมรัฐบาลนะครับที่พยายามรักษาสมดุลนะครับแต่ไม่ใช่สมดุลแบบครึ่งๆ50-50นะครับแต
1: ่
0: เป็นสมดุลที่ซับซ้อนนะครับบางเรื่องก็อาจจะมากหน่อยบางเรื่องอาจจะน้อยหน่อยขณะนี้เรื่องที่พบจีนบ่อยๆเนี่ยถือว่าดีแล้วนะครับได้พบกับผู้นำได้พบกับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจหลายเรื่องต้องพบกันบ่อยๆแล้วก็คุยกันเยอะๆทำให้เห็นว่าเราใกล้ชิดมีอะไรก็ต่อสายคุยกันไปเจอกันในเวทีต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมออกมาอย่างเช่นจะมาช่วยไก่เกลี่ยจะมาช่วยเป็นคนกลางก็ตั้งข้อเรียกร้องให้ชัดเจนแต่คือตอนนี้ก็ต้องกลับไปหาสมดุลแบบนี้กับอเมริกันอีกรอบหนึ่งนะครับผู้นำไทยถ้าไม่ไปพบกับทางสหรัฐซึ่งผู้นำกัมพูชาเขาไปแล้วนะครับในเวทีอย่างเช่นคณะกรรมการสันติภาพเราก็ต้องหาโอกาสไปแบบนี้ครับไปปรับสมดุลแล้วก็จะนำมาสู่จังหวะที่สองก็คือคุยเจรจาเรื่องภาษีการค้ากับสหรัฐค
2: ุ
0: ยกันเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ของจีนแล้วเรื่องที่เราขาดดินมโหฬารกับจีนนะครับแล้วก็จีนเจาะเข้ามาในตลาดของเราอย่างเช่นที่เราเห็นแปรปรวนมากนะครับก็จังหวะที่สองนะครับแล้วจังหวะที่สามก็ทำให้คนไทยคนอเมริกันทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้วก็พูดง่ายๆว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะเป็นเงินเป็น

0: เศรษฐกิจที่เข้าสู่กระเป๋าประชาชนก็เป็น3ระดับนะครับระดับผู้นำบางทีอาจจะไม่ถึงกระเป๋าประชาชนแต่ลงมาในระดับที่คนเดือดร้อนปราบปรามพวกแก๊งต่างๆนะครับซึ่งปัญหาเยอะตามแนวชายแดนยาเสพติดแล้วก็ปัญหาอื่นๆแล้วก็ในสุดแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนก็เป็นเรื่อง3ระดับที่เราก็ตามกันอยู่นะครับแล้วก็หวังว่าจะรวดเร็วขึ้นกว่าในอดีตครับ
1: ครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายกรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะว่าเวทีที่ทั้งผู้นำของไทยแล้วก็ผู้นำของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไปพบกันที่จีนเนี่ยก็หลายๆมันก็มีหลายๆวงเพราะว่าตามข่าวที่ออกมาทั้งนี้ตรีก็ไม่ได้ไปประชุมไม่ได้มีการไปพบปะโดยตรงกับทางผู้นำของกัมพูชาก็จะมีการไปคุยกับหลายๆวงของทางจีนทั้งผู้ประกอบการทั้งSME ต่างๆก็เอาภาคธุรกิจของไทยเนี่ยไปคุยกับภาคเอกชนของทางจีนด้วยก็แต่ว่าอย่างที่อันหนึ่งที่เราบอกไปว่าก็ที่จับตากันรวมถึงสื่อในจีนเนี่ยเขาก็จับตาด้วยเหมือนกันเรื่องของการพบปะกันระหว่างผู้นำไทยกับผู้นำกัมพูชาบนเวทีที่อยู่ในจีนด้วย
2: ใช่ค่ะส่วนเรื่องของความสำเร็จนะคะในการเดินทางไปในครั้งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไปโรดโชว์แหละนะคะแล้วก็ไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการไปปิดดิวเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเองเนี่ยเอาในมุมของคุณเอกนิติธันประภาสก่อนนะท่านก็ไปด้วยนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยถึงการเดินทางไปที่จีนเนี่ยบอกว่าการเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน4แห่งประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวโดยจะแบ่งเป็นการขยายการลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทการลงทุนใหม่ 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็มองว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมองว่ากระแสความขัดแย้งในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การปรับห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังผลักดันให้บริษัทจีนเนี่ยย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียนแล้วประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายสำคัญด้วยนะคะก็มีการเปรียบเทียบกับยุคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นลงทุนในโครงการ Eastern Seaboard นะคะรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นคลื่นการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI ยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อัจฉริยะด้วยค่ะเห็นบอกว่ารายละเอียดในการไปหาลือแล้วก็ปิดดีลได้เนี่ยเป็น4บริษัทยักษ์ใหญ่เลยนะคะอย่างบริษัทฉางอันออโตโมบิลอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนด้วยนะตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองแล้วก็ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปยังประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 200,000 คันต่อปีปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานแล้วกว่า40บริษัทเลยนะคะขณะเดียวกันก็มีบริษัท InnoLight Technology ด้วยค่ะอันนี้ดำเนินธุรกิจด้านอุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยแสงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญศูนย์ข้อมูลแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยนะคะแผนการลงทุนของเขาเนี่ยก็คือขยายฐานการผลิตในไทยสร้างการจ้างงาน 20,000 ตำแหน่งร่วมวิจัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยไทยนะคะแล้วก็ใช้วิศวกรไทย 15,000 คนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนด้านการผลิตแต่มันจะเชื่อมโยงเรื่องของการวิจัยการพัฒนาบุคลากรและเขาก็จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยค่ะ บริษัทที่3เป็นบริษัท eOpto Link นะคะเทคโนโลยีบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงรายใหญ่ของโลกอันนี้เนี่ยความคืบหน้าเห็นคุณเอกนิติบอกว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกที่จังหวัดระยองแล้วก็เปิดแล้วด้วยนะเห็นบอกนะคะบอกว่าเตรียมขยายโรงงานแห่งที่2ค่ะและบริษัทที่4เสี่ยมี่คอร์ปอเรชั่นนะคะก็เห็นบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเสนอให้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะผลิตอุปกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็โดยใช้จุดแข็งของไทยอย่างเช่นเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็ซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยด้วยก็เตรียมจะเปิดเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทต่างชาติเนี่ยได้มาลงทุนในไทยนะคะสามารถเข้าตลาดทุนไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป้าหมายก็คือต้องการเพิ่มเทคโนโลยีในตลาดทุนไทยดึงเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกเพิ่มความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแล้วก็ต้องการที่จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการลงทุนระดับภูมิภาคด้วยค่ะ
1: ครับก็เชื่อว่าเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นวงรอบปกตินะ

0: เมื่อกี้ที่เวลาเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีเนี่ยไม่ว่าจะไปชาติในอาเซียนหรือว่าในต่างประเทศหรือชาติไหนก็ตามเนี่ยกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ต้องมีการรายงานความคืบหน้ากันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคือเวทีนี้นอกจากเรื่องของการจับตาว่าจะไทยจะไปคุยอะไรกับทางจีนแล้วเนี่ยอีกอันนึงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่กับอาจารย์ปณิธานนั่นแหละเรื่องของไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าพอท่านรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงไทยวันพรุ่งนี้เนี่ยนักข่าวต้องถามประเด็นนี้แน่นอนเรื่องการที่จีนเนี่ยเสนอเป็นตัวกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือแล้วอันนึงอย่างที่เราจะเห็นว่าภาพก่อนนั้นที่แม้ว่าจีนจะบอกว่าเป็นจะมาอาสาเป็นตัวกลางแต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้นปรากฏก็คือจีนก็ยังคงมีการส่งอาวุธให้กับทางกัมพูชาอยู่เลยและจะมาบอกว่าจะมายืนยันว่าไม่มีการใช้ต่อสู้กับไทยแน่นอนแต่ว่าในทางปฏิบัติมันเป็นไม่ได้หรอเพราะว่าเอาจริงๆภาพข่าวที่เราได้รับมาแทบทุกวี่ทุกวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพฤติกรรมของทางทหารกัมพูชาเขาเป็นยังไงแล้วก็ได้เห็นอยู่บางคนบางหน่วยบางหมวดเนี่ยคือไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยวินัยทหารอยู่ตรงไหนเราก็ยังตั้งคําถามอยู่แล้วเนี่ยพอมันมาเรื่องแบบนี้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่ในมือเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยง
1: อย่างอย่างที
0: ่ในมือคนแบบนี้อ
1: ย่างที
0: ่
1: น้องอ้นบอกอะค่ะว่าเดี๋ยวนายกกลับมาเนี่ยเข้าใจว่าก็น่าจะมีคนถามประเด็นเนี้ยกับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่นายกออกมาเปิดเผยว่าทางสีเจิ้นผิงเขาจะอาสาเป็นกาวใจปัญหาชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยแล้วก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของการส่งอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อ2วันที่แล้วแล้วหลังจากนั้นอะก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ออกมา
0: เร
1: ื่อง
0: ประเด็นนี้เลยใช่เพราะว่าตามข่าวในเทศถ้าอยู่สื่อกลุ่มทำเนียบเนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของความร่วมมือต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าประเด็นที่จะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรียังไม่มีก็คงต้องติดตามว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยเรื่องเหล่านี้เรื่องของกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: นาฬิกา 48 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุรารัตน์ประพฤติดีครับ
6: ค่ะนะคะประเด็นเรื่องของ

0: นายกเยือนจีนนี่เห็นว่าทางจีนเองเขาก็ชื่นชมนายกด้วยนะนายกพูดภาษาจีนอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่มันก็จะมีหลายๆครั้งที่เวลาไปพูดเนี่ยก็จะต้องบางคำบางเวิร์ดที่อาจจะไม่ใช่เป็นภาษาทางการแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาที่สื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความรู้สึกความเป็นมิตรกันมากกว่าเป็นทางการมันเลยทำให้ทางสื่อจริงเขาค่อนข้างที่จะชื่นชมแต่ว่าบทบาทของนายกรัฐมนตรีในรอบนี้พี่เก๋ท่านผู้ฟังก็รู้สึกว่าจะได้รับคำชื่นชมจากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะเมื่อสักครู่อย่างอาจารย์ปณิธานก็ยังชื่นชมในส่วนของรัฐบาลไทยที่ไปเวทีนี้ก็คืออันนึงก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของการไปแสวงหาความร่วมมือทั้งในส่วนของระหว่างภาครัฐต่อรัฐรวมถึงเอกชนที่เอาไปหาเอกชนทางฝั่งของจีนมาลงทุนในไทยได้หลายๆอย่างที่เมื่อสักครู่ที่พี่เก๋บอกไป4บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะมาเปิดบริษัทจะมาลงทุนในไทยซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างโดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเห็นทางท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของจีนแล้วนะรถยุโรปรถญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะเห็นน้อยลงแล้วจะเป็นแต่ว่ารถจีนรถไฟฟ้าจากจีนเนี่ยจะมาตีตลาดบ้านเราซะเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือเราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างประเด็นของไทยกัมพูชาแล้วมันจะมีอันนึงที่เราแตะเป็นเรื่องของว่าถ้าเกิดเรารับจีนเข้ามาแล้วทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งอเมริกาเขาจะอะไรยังไงเพราะว่ามันก็คงต้องคานอำนาจต้องสร้างสมดุลเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกมันก็สำคัญเพราะว่าแม้ว่าเราจะเอาจีนเข้ามาเนี่ยแต่ว่าเรื่องของไทยกัมพูชาเนี่ยเราเคยพยายามที่จะคุยกันแบบ2ประเทศแบบทวิภาคีพยายามจะใช้กรอบของอาเซียนทั้งในตั้งแต่รอบที่แล้วที่มาเลแล้วตอนนี้เป็นฟิลิปปินส์ซึ่งฟิลิปปินส์เองก็ค่อนข้างที่จะหนักใจว่าจะยังไงกันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังมีเรื่องของมีฝั่งเมียนมามาอีกด้วยก็คงต้องรอดูเพราะตอนนี้มันหลายๆอย่างมันก็ล้อมๆไทยไปหมดเลยซึ่งไทยเองเนี่ยก็ต้องวางบทบาทให้ดีเพราะเหมือนอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์ปณิธานบอกมันก็เป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนทางการทูตด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะบางเรื่องก็พูดไม่ได้แบบตรงๆนะคะนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าทางสื่อมวลชนเสฉวนของจีนเนี่ยเขาพาดหัวข่าวเลยนะว่าคุณอนุทินเนี่ยโชว์พูดจีนนะคะมันเหมือนกับเป็นการสะท้อนความจริงใจแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์สองประเทศเลยนะคะอย่างทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณลลิดานะคะเพิดวิวัฒนาเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนเกี่ยวกับการเยือนจีนของคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะว่านอกจากเรื่องของการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสื่อท้องถิ่นของจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการที่ใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการสะท้อนเรื่องของความเป็นมิตรแล้วก็ความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วยนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่ามันจะมีคำที่เหมือนกับนายกอ่ะไปพูดแล้วพูดแบบพูดหลายครั้ง
1: uh-huh.
0: พูดทั้งในช่วงของการปาฐกถาพิเศษอะไรแบบนี้แล้วพูดหลายครั้งมากเลยนะคะแล้วก็ถ้อยคำที่นายกพูดเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนแบบสะท้อนเรื่องของความจริงใจความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนนะคะมีเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานเนี่ยอย
1: ่
0: างอบอุ่นเลยทีเดียวคือเหมือนกับหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆอะไรที่นายกพูดอ่ะขึ้นมาเป็นข่าวพาดหัวของเขาเลยนะเนี่ย
1: คำว่าอะไรนะคำว่า
0: อะไร
1: เชียโย
0: นั่นแหละ
1: เชียโยซึ่งอย่างที่ทางสื่อจีนเขาบอกว่ามันก็จะแปลว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันอย่างที่เขาอย่างที่สื่อทางจีนเขานำเสนอว่าพูดติดต่อกันถึง4ครั้งถึง4ประโยคบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีซึ่งมันก็อย่างในมุมมองสื่อจีนเขาบอกว่ามันเป็นการใช้ภาษาเป็นการใช้คำที่มันดูลึกซึ้งมันสนิทแนบชิดมากกว่าการเป็นประเทศกับประเทศแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นสะท้อนถึงความจริงใจแล้วก็มิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างไทยกับจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เปิดเผยเลยนะคะก็ย้ำถึงความสำเร็จละค่ะที่เราพูดไปนะคะว่าการไปหารือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีนเนี่ย4แห่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ได้รับการยืนยันว่าทั้ง4บริษัทชั้นนำเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีแผนจะมาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะแล้วแผนที่จะมาลงทุนเนี่ยภายในปีพ.ศ. 2569ด้วยนะก็ปีนี้แหละแล้วก็บอกว่าการลงทุนครั้งนี้เนี่ยก็จะมุ่งไปสู่เรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทางแสงรองรับธุรกิจ Data Center อันนี้คนพูดถึงเยอะ

0: data center นะคะแล้วก็semiconductor microchip สำหรับระบบสื่อสารความเร็วสูงแล้วก็การขยายกำลังการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็บอกว่านายกบอกว่าการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการจ้างงานคนไทยหลายหมื่นตำแหน่งเลยก็ย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเรื่องของเม็ดเงินลงทุนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานไทยโดยแรงงานไทยเนี่ยก็จะได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อะไรต่างๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระยะยาวด้วยค่ะก็เรียกได้ว่านักธุรกิจไทยที่ดำเนินการอยู่ในจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจด้านเกษตรอาหารโรงไฟฟ้าโรงแรมผู้ประกอบการไทยเนี่ยเขาก็สะท้อนมาเหมือนกันว่าเขาก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ความสะดวกจากรัฐบาลจีนเป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นอีกมุมหนึ่งที่ทางจีนเข้าเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทกับเศรษฐกิจประเทศไทยมากขึ้นน
0: ะ
1: ถ้าเกิดเราพูดถึงเมื่อสักครู่อย่างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ทางฝั่งอเมริกาเองที่เคยเข้ามามีบทบาทก่อนหน้านี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่ทราบกันมาช่วงเวลาเนี่ยทางอเมริกานอกจากเขาจะมีบอลโลกที่จะสิ้นสุดในคืนนี
0: ้
1: แต่เขาก็ยังมีเรื่องของสงครามในพื้นที่ตะวันออกกลางที่อาจจะทำให้ความสนใจของอเมริกาต่อภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันในต่อประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าในส่วนของจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในเอเชียอยู่แล้วแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนซึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์พิธีทันบอกไปว่าทางจีนเนี่ยก็จะมีเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ของหลายๆชาติในอาเซียนซึ่งพอหลายๆชาติในอาเซียนถ้าเกิดมีปัญหากันเนี่ยมันก็ทำให้การค้าการลงทุนของเขาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นายกรัฐมนตรีไปรอบนี้มีการเอานักลงทุนเอาบริษัทจากจีนมาลงทุนในไทยมากขึ้นเนี่ยแต่ว่ามันก็อีกในมุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงหน้าพี่เก
0: ๋
1: ก็เป็นเรื่องของทุนจีนทุนเทาที่มันก็จะเป็นแทรกซึมเข้ามาอีกในมุมหนึ่งที่เราเองก็คงจะต้องมีการตั้งรับต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะไม่เปิดรับมาซะทุกอย่างที่มาจากจีนเพราะว่าเราก็จะทราบกันดีว่าจีนเนี่ยมันก็นอกจากจะมาในมุมถ้าเกิดเอามาลงทุนเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับเราเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของพ่อทิพย์การสวมสิทธิ์สวมเรื่องของสัญชาติต่างๆนานาแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าธุรกิจสีเทาที่อยู่รอบๆแถวๆนี้มันก็อีกอันนึงก็มาจากทุนจีนด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่การไล่ไปที่โรงพยาบาลเข้าใจว่าตรวจไปเนี่ยน่าจะประมาณสัก6โรงพยาบาลที่สามารถขยายเครือข่ายได้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมี2แห่งนะคะมี2แห่งที่เหมือนกับให้ข้อมูลมาแล้วส่วนอีก4โรงพยาบาลเนี่ยก็อยู่ระหว่างในการขอข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็มีเคสอะไรต่างๆที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ในกระบวนการในการจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่หมายถึงผู้เข้าเกณฑ์ต้องตรวจสอบเนี่ยคือยังไม่ได้มีการยืนยันว่าเขามีการแจ้งข้อมูลเท็จหรือเขามีความผิดแต่อย่างใดใช่ไหมคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะได้คุยกันนะคะเป็นเรื่องของกรอบในการตรวจสอบของทางสบส.ด้วยที่เขาตั้งเป้าในการที่จะตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั้งหมดของโรงพยาบาลนะคะไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะให้เสร็จเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการขยายผลต่อไปด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าคือการที่จะต้องไปตรวจสอบอ่ะมันมีหลายอย่างนะอย่างเรื่องขององค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างเรื่องของใบแจ้งเกิดเนี่ยมันมีทั้งวันเวลาเกิดมีเรื่องของเพศน้ำหนักเรื่องของชื่อมารดาชื่อบิดาที่มีการรับรองที
1: ่
0: สำคัญเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือต้องไปดูเรื่องของการลงลายมือชื่อของคนที่ทำคลอดลายมือชื่อแพทย์ผู้ดูแลชื่อคนที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยท
1: ั้
0: งหมดเนี่ยก็เรียกได้ว่าหลายระดับอ่ะก็ต้องไปดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยขนาดไหนหรือใครทำผิดหรือเปล่ามีบุคคลไหนอย่างไรด้วยนะคะ
1: เพราะคงต้องถามทางคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าไอ้นี่เรื่องของการออกใบทร.1/1เนี่ยหรือว่าใบรับรองการเกิดเนี่ยคืออ่ะผมเองก็ได้ไปรับรองการเกิดลูกตัวเองด้วยซึ่งมันก็มีอย่างที่บอกว่ามันมีหลายขั้นตอนในนั้นมันมีเอกสารสำคัญหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะต้องค่อนข้างรัดกุมนะว่าจะเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นรับรองบุตรแต่ละคนที่จะมาเป็นสัญชาติไทยนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าเรื่องของการแทรกแซงแล้วการไปบิดเบือนข้อมูลตัวนี้มันเข้ามาในขั้นตอนไหนซึ่งเดี๋ยวสักครู่ในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราได้คุยกันนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News

0: เดตช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรสิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชรเข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะฮะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
7: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีครับ
8: นะคะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้นะคะเราจะคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการ

่อเนื่องเรื่องของปฏิบัติในการถอดเกล็ดมังกรนะคะว่าล่าสุดเองการตรวจสอบเนี่ยไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะคะสำหรับขบวนการนี้นะคะก็อย่างวันนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะต้องแกะรอยนะอย่างเห็นเขาบอกว่าข้อมูลใหม่เข้ามานะคะเพิ่มจากข่าวเมื่อก่อนเนี่ยอย่างโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปลายสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ขยายผลประมาณสัก6โรงพยาบาลแต่ว่าวันนี้เนี่ย

0: ขาเนี่ยถ้าย้อนหลังเนี่ยมันจะต้องย้อนไปกี่ปีทำมานานมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะแนวทางในเรื่องของการสืบสวนเนี่ยอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะคุยกันต่อด้วยนะคะเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจว่ามันเป็นโมเดลในการก่อเหตุที่เหมือนกันหลายโรงพยาบาลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการลอกเลียนแบบหรือว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวต้องถามคุณหมอด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือหลักฐานเนี่ยก็คือเรื่องของการสวมสัญชาติเนี่ยมันมีประวัติว่ามีมันย้อนหลังไปถึง10ปีอ่ะพี่มันก็สอแววว่าก็คือคนไทยที่อยู่ในขบวนการเนี้ยมีอายุมากสุดถึง10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าขบวนการเนี้ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี56ตอนเนี้ย10ปีเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่ผ่านกระบวนการนี้ไปได้สัญชาติด้วยวิธีการแบบนี้มันไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งทางอย่างที่บอกไปว่าในส่วนของทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการกรมการปกครองเขาก็จะมีการร่วมมือการบูรณาการตรวจสอบเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดมันออกมาแบบนี้เลยเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอย่างที่พี่เก๋บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยมีการตรวจสอบเนี่ยพบโรงพยาบาลในเฉพาะในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลแต่ว่าพอสืบเข้าไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีขบวนการแบบนี้โผล่ออกมาในหลายๆโรงพยาบาลด้วยเหมือนกันมันไม่ได้กระจายอยู่แค่ในกรทมกับปริมณฑลแล้วมันไปต่างจังหวัดแล้วด้วย
0: อ๋อค่ะนะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวจะได้ถามคุณหมอด้วยเพราะว่าอย่างล่าสุดประเด็นเรื่องของครูทรายอะค่ะที่มีเรื่องของพาสามีไปตรวจเรื่องของการรักษาโรคหัวใจแต่ว่าหมอไม่ยอมตรวจให้แล้วก็ไล่กลับบ้านสุดท้ายสามีช็อกจนเสียชีวิตเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวทางสบส.ก็จะลงเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะซึ่งล่าสุดสำหรับประเด็นนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยมีการออกแถลงการเป็นฉบับที่2แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าตามที่เกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตและเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก่อให้เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากแก่ครอบครัวแล้วก็ญาติตลอดจนประชาชนในวงกว้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ออกแถลงการเป็นฉบับที่1เนาะให้คำสั่งให้แพทย์คนดังกล่าวเนี่ยพักการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลแล้วก็ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานภายนอกเช่นแพทยสภาจะเสร็จสิ้นนั้นนะคะจากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งพบว่านายแพทย์ได้มีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยในลักษณะคำพูดที่ไม่สุภาพจริงๆตามที่เป็นข่าวด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของโรงพยาบาลที่ระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ปฏิบัติตนในทางที่เสียหายแก่ส่วนรวมและโรงพยาบาลละเว้นการกระทำที่ไม่สุภาพแล้วก็ปฏิบัติผิดต่อข้อบังคับแพทยสภาด้วยว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมนะคะที่ระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยโดยสุภาพล
1: ่
0: าสุดค่ะโรงพยาบาลมีมติให้แพทย์ดังกล่าวออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลในทันทีแล้วมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยออกแถลงการมาเป็นฉบับที่2เนี่ยบอกว่าพร้อมจะให้ความช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ขอน้อมรับข้อเสนอแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความเคารพด้วยค่ะ
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราก็จะได้ถามสำหรับประเด็นนี้พ่วงไปด้วยเลยนะคะ
1: เพราะว่าก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนอันนึงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากสปส.นะเพราะว่าสปส.เองอย่างที่บอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี
0: เข้าไปดูเรื่องของการรักษา
1: เรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลใช่มาตรฐานแต่ละโรงพยาบาลว่ามีการรักษามีเข้าโรงเรียนอะไรต่างๆนานาหรือไม่ทางสปส.เนี่ยก็จะเข้าไปตรวจสอบมีหน้าที่ตรงนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของตั้งแต่มันก็มาสืบเนื่องตั้งแต่เรื่องของพ่อทิพย์มาจนถึงเรื่องของที่โรงพยาบาลที่ราชบุรีที่ไม่รับรักษาคนไข้เนี่ยมันก็คงต้องมีการชี้แจงแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงลึกด้วยเหมือนกันว่ามันบกพร่องตรงไหนยังไงด้วยกัน
0: ซึ่งประเด็นของกรณีครูทรายเนี่ยเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวได้ขยายความกันต่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนถ้าเปรียบเทียบกับทางเคสที่เกิดขึ้นที่อยู่ในต่างประเทศคือเขามีการเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของหมอเนี่ยควรที่จะมีการประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นเคสที่เกิดขึ้นกับครูทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุเยอะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเลยมีการตั้ง

0: คำถามกันนะคะว่าเมืองไทยควรจะมีการถกกันไหมว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพเนี่ยไปจนถึงอายุเท่าไหร่อาจจะพออยู่ที่60หรือ70ถ้ายังให้ตรวจคนไข้ต่อเนี่ยมันจะเสี่ยงไห
1: ม
0: เกี่ยวกับเรื่องของการวินิจฉัยโรคที่ผิดพลาดแล้วก็เกิดขึ้นแบบกรณีของครูทรายแบบนี้ค่ะที่สามีเธอเสียชีวิตนะคะ
1: ครับอ๋ออันนี้น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรานึกถึงโรงพยาบาลตามต่างจังหวัดเนี่ยนอกจากคือเราจะต้องยอมรับว่าคือคุณหมอเนี่ยพอเวลาอายุราชการเนี่ยก็จะอาจจะยังอยู่ในสังกัดของโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีนั่นแหละไปเปิดคลินิกหรือว่าตอนช่วงเย็นก็ไปเปิดสถานอันนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็เลยทำให้บางทีเราก็จะเห็นว่าคุณหมอเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอายุแล้วก็มาตรวจมันก็ทำให้เราซึ่งเป็นผู้ป่วยผู้ไปรับบริการ
0: จะมีความเสี่ยงหรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณหมอไหวหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดมีถามคุณหมอได้ก็น่าจะชัดเจนว่าจะมีกำหนดอายุแพทย์ผู้ทำการรักษาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่บางโรคบางเฉพาะบางคุณหมออาจจะบางอาการหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางบางเฉพาะทางที่สามารถให้บริการจนถึงอายุเยอะได้ไหมหรือยังไง
0: คือคนที่ออกมาเปิดเผยแล้วก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้ถกเถียงกันเนี่ยเป็นเพจของ Drama Addict นั่นเองเขาก็มีการตั้งคำถามว่าถึงเวลาที่ไทยควรจะจำกัดอายุของหมอได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าหมออายุเยอะๆเนี่ยบางคนอาจจะมีเรื่องของสมรรถภาพที่ถดถอยแล้วอาจจะการตรวจการรักษาคนไข้เนี่ยมันอาจจะมีความผิดพลาดแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะเสื่อมถอยตามวัยซึ่งอันนี้ทุกคนก็ไม่มีใครหนีพ้นได้สำหรับเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างเคสในหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราต้อง
1: พักกันก่อนครู่นึงคร
0: ับ ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: วันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับยังคงอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
4: ค่ะนะคะตอนนี้นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวระหว่างรอคุณหมอนะคะก็เราก็ไล่ไปสำหรับประเด็นนะคะยังมีให้คุยอีกหลากหลายประเด็นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยที่จะได้ตามต่อกันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอหาข่าวแป๊บหนึ่ง
3: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องของพ่อทิพย์เนี่ยเพราะว่ามันก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่หลายๆคนติดตามเฝ้ารอเพราะว่าคือไม่ได้เจอแค่โรงพยาบาลแห่งเดียวเจอกันแล้วก็เจอหลายจุดด้วยแล้วก็เจอเรื่องของพฤติกรรมอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันคล้ายกันไปหมดเลยแล้วก็พอสืบไปเชิงลึกก็กลายเป็นว่าอ้าวกลายเป็นเครือข่ายเดียวกันกลายเป็นกระบวนการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันก็จะต้องรอดูแล้วพออย่างที่บอกเมื่อสักครู่ไปว่ามันมีหลักฐานบางอย่างที่สืบค้นไปได้ว่ากระบวนการเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีเนี่ยคนที่อายุมากที่สุดในกระบวนการเนี้ยอายุแล้ว10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไปถึงไหนแล้ว
4: คือถ้าย้อนกลับไปเอาจุดเริ่มต้นก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นปี66ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคดีเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์นะคุณผู้ฟังหรือสแกมเมอร์แล้วก็มันมีความเสียหายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนเงินแต่ว่าตำรวจผู้รับแจ้งเนี่ยเขาทำคดีแบบไม่ปล่อยให้คนร้ายลอยนวล นะคะจนในที่สุดเนี่ยเหมือนนำมาสู่เรื่องของการจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีจุดเริ่มต้นในการที่จะขยายผลไปสู่

0: การจับกุมเรื่องของขบวนการพ่อทิพย์นะคะที่มีการจ้างคนไทยให้รับเป็นพ่อแล้วก็แจ้งเกิดเท็จให้กับเด็กชาวจีนด้วยค่ะก็เลยนำมาสู่เรื่องของการปฏิบัติการถอดเกร็ดมังกรนั่นเองนะคะก็นำหมายค้นหมายจับ35หมายเข้าจับกุมขบวนการพ่อทิพย์ด้วยค่ะ
1: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่ในสายนะครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.กระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับคุณหมออาคมครับ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณหมอคะจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราไล่ขยายผลไปเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเลขของโรงพยาบาลจะอยู่ที่6แห่งนะคะณเวลานี้เนี่ยขยายผลเพิ่มเติมไหมคะหรือว่ายังหยุดที่ตัวเลข6แห่งอยู่คะ
2: ครับตอนนี้มีการขยายไปนะครับโดยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะไปประมาณสัก3โรงนะครับส
1: ั
2: ปดาห์หน้าครับครับครับ
0: อ๋อจะไปต่ออีกเหรอคะ3อีก3โรงพยาบาล
2: ในช่วงวันที่20 21เราก็จะไปต่อ22ครับครับ
1: ม
2: ันจะธนาคารพุทธจะไป3ที่ครับครับ
1: ครับ
0: เท่ากับตอนนี้จะรวมเป็น9แล้วไหมคะ
2: ตอนนี้ที่ดูคร่าวๆนะครับเนี่ยก็จะประมาณใช่ครับประมาณ9ครับใช่ครับครับ
0: โอ้อันนี้มากกว่าเดิมอีกนะคะคุณหมอ
2: ครับเพราะว่าก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของทางกรมการปกครองเข้าไปร่วมด้วยครับ
0: เหตุผลแล้วก็พฤติกรรมที่เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะณวันนี้เนี่ยถ้ามี9โรงพยาบาลคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างไรแล้วเราเห็นเรื่องของโมเดลในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมมันเป็นรูปแบบไหนอย่างไรหรอคะ
2: ครับจริงๆแล้วก็สืบเนื่องจากทางมีการแจ้งเบาะแสนะครับจากฝั่งของผู้เกี่ยวข้องนะครับครับในการที่จะมีการแจ้งทำสูญจิบัตรโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ
1: ครับ
2: ก็มีการสงสัยนะครับก็เลยทำให้เป็นที่มาของตำรวจเข้าไปตรวจค้นนะครับโรงพยาบาลก่อนนะฮะ
1: คร
2: ับ จากนั้นทางกรมสปส.เราครับก็ได้ทราบจากข่าวตรงส่วนนี้นะครับเนี่ยเราก็ดำเนินการมีการไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลการตรวจสอบนะครับก็ไปดูยึดอายัดเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำคลอดแล้วก็การออกใบไปที่ว่าหนังสือรับรองการเกิดของส่วนนี้นะครับนะฮะก็เรียกว่าใบหรือใบทอร์1ทับ1นั่นแหละที่ออกโดยนายที่เบียนกลางนะครับตามพรบที่เบียนราชตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งตรงนี้เราก็มีการขยายผลนะฮะตอนนี้ก็ได้ประมาณข้อมูลตัวเลขผมนะครับอย่างโรงพยาบาลแรกที่ไปเนี่ยก็พบข้อมูลแล้วกันนะครับถือว่าเป็นข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับนะ164รายนะฮะแห่งที่2เนี่ย4รายแห่งที่3 135รายแห่งที่3เนี่ยประมาณ14 13รายด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: ครับเราก็รวมๆแล้วก็ประมาณสักตอนนี้ได้วันสักประมาณ300กว่าเคสด้วยกันนะฮะตรงส่วนนี้ครับ
1: ครับที่เราจะมีการร่วมกับทางกรมการปกครองเนี่ยเราจะเน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษนะครับคุณหมอครับ
2: ครับก็คงจะเป็นพื้นที่นะครับที่เป็นว่าในส่วนของในกทม.นี่แหละนะครับ
0: ที่
2: น
0: ี่
2: แหละนะครับครับทั้งหมดนี่ฮะ
0: ก็แสดงว่า9โรงพยาบาลนี้ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับครับไปตรวจสอบทั้ง9ทั้งอีก 3-4 โรงพยาบาลให้เรียบร้อยตรงส่วนนี้นะครับครับ
1: ครับทำไมครับอาจารย์เชิญต่อครับคุณหมอครับ
2: ครับก็ไปตรวจสอบแล้วถ้าเกี่ยวข้องกับส่วนไหนก็จะดำเนินการตามกฎหมายส่วนนั้นครับ
1: แล้วตรงนี้ทำไมความผิดปกติส่วนใหญ่มันถึงกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโรงพยาบาลในแถบชานเมืองหรือว่าในแถบกทม.เนี่ยคุณหมอครับ
2: ครับผมเข้าใจว่าตรงส่วนนี้นะครับหากสมมติว่าข้อมูลนะครับเนี่ยจริงๆแล้วรายละเอียดข้อมูลเราต้องส่งให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับ
1: ครับ
2: ตรงนี้เป็นคนดำเนินการตรวจสอบในส่วนของพนักงานเจ้าที่โดยกรมสปส.ตามพรบ.สัมพยาบาลเนี่ยเราก็จะเพียงไปเอาข้อมูลมาก่อนตรงส่วนนี้นะครับรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากว่ามันมีโทษนะครับที่ค่อนข้างสูงนะเนี่ย
1: ครับ
2: จะเป็นโทษจำคุก2ปีแล้วก็3ปีบนธรรมดานะฮะเราจำเป็นต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบข้อเท็จจริงตรงส่วนนั้นนะครับ
1: อ
2: ันนี้ในส่วนของคำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีการขยายผลใช่ไหมฮะขยายผลเพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีคล้ายๆกับเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยอาจจะทำเป็นบางพื้นที
1: ่
2: ในภาพไหมฮ
0: ะ
2: เพราะว่ากลไกของใบหรือหนังสือรับรองการเกิดตรงส่วนนี
1: ้
2: มันต้องมีการ มอบให้ทาง

0: ผู้แจ้งนะครับผู้แจ้งคือประชาชนนะครับจะเป็นมารดาบิดาก็ได้นะครับเนี่ยไปที่นาย
1: ที่เขต
0: นายทะเบียนราษฎร์ส่วนที่เขตนะครับเพื่อจะมีการให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยออกไปสูจิบัตรให้ตรงส่วนนี้นะครับงั้นกลไกตรงส่วนนี้ก็ต้องมีการที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกันหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องอาจเป็นส่วนที่เขาได้พูดคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะเป็นบางพื้นที่ที่มีการกระทําเรื่องพวกนี้นะครับส่วนอื่นเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยเขาก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะจริงแล้วตัวนายทะเบียนผู้รับแจ้งนะครับเขาต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าการจะออกสูจิบัตรเนี่ยใบหนังสือรับรองการเกิดเป็นเอกสารเพื่อแจ้งเพื่อให้นายทะเบียนรับทราบใช่ไหมฮะนายทะเบียนก็ต้องหาข้อมูลว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นจริงไหมข้อมูลต่างๆก่อนที่ออกสูจิบัตรให้
1: คร
0: ับ แต่เป็นการได้สัญชาติตรงส่วนนี้ก็ต้องมีหลักฐานราชการซัพพอร์ตไม่ใช่แค่ใช้ใบแค่เพียงใบทะเลาะ1/1เท่านั้นครับ
2: ค่ะอย่างประเด็นที่ออกมาตามข่าวเนี่ยค่ะไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าเริ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่อยู่คนละเขตแต่ว่ามันมีรูปแบบการทำพฤติกรรมเนี่ยคล้ายๆเหมือนกันแบบนี้ค่ะถ้าเราตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมันอาจจะเป็นวิธีในการลอกเลียนแบบอันนี้ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงคุณหมอมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนยังไงอะคะ
0: ครับผมก็มองว่าในส่วนนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีหลายพื้นที่นะเช่นในต่างจังหวัดก็มีนะครับที่ผ่านมาเราก็เคยไปดำเนินการที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะในเขตกทมนะ
1: ฮะ
0: แต่ว่ากทมนี่พบเป็นเครือข่ายค่อนข้างใหญ
2: ่
0: ของส่วนนี้นะครับอันนี้ย้อนหลังไปที่10ปีนะฮะอย่างโรงพยาบาลแรกที่เราไปเนี่ยเราก็ไปย้อนหลังไปที่ถึงปี56เลยนะฮะ
1: คือ
0: ประมวลย้อนหลังไปนะฮะส่วนในต่างจังหวัดเราก็เคยไปนะครับที่เชียงรายเราก็เคยไปพบเหตุการณ์อย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเป็นข่าวโด่งดังมากนักอย่างว่าอยู่ในต่างจังหวัดนะครับ
2: ค่ะอย่างช่องโหว่ที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกว่าอย่างเอกสารเรื่องของทร 1/1 เนี่ยค่ะคือเราต้องไปดูเรื่องของต้นทางแล้วก็เข้าใจว่าใบอันเนี้ยมันมีคนที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะเยอะในทุกขั้นตอนอันนี้เราก็ต้องไล่ตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่แพทย์นะครับผู้ทำคลอดนะครับแล้วก็หรือพยาบาลผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในส่วนของแพทย์ที่รับรองใบทะเลาะ1/1ว่าได้หลักฐานถูกต้องตรงส่วนนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องมีการเซ็นรับรองตรงส่วนนี้ไว้แม้กระทั่งนะครับในส่วนของเจ้าบ้านนั่นคือผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลใช่ไหมฮะที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขาก็ต้องมีการเซ็นมอบอำนาจนะครับให้คนเนี้ยเอาใบทร 1/1ไปแจ้งเกิดที่นายทะเบียนเพื่อออกสูจิบัตรตรงส่วนนี้นะ
1: ครับ
0: นั่นตรงนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยครับไม่เป็นพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของแพทย์ผู้ทำคลอดแพทย์ผู้รับรองใบทร 1/1 หร
1: ือ
0: ว่าหนังสือรับรองการเกิดจนกระทั่งเจ้าบ้านคือเจ้าของโรงพยาบาลหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยที่เซ็นให้กับคนที่จะเอาหนังสือทร 1/1ไปแจ้งกับนายทะเบียนเพื่อจะออกสูจิบัตรอันนี้ก็ทั้งหมดสอบหมดเลยครับ
1: อันนี้แสดงว่าเราได้เคยได้ไปสอบแพทย์ที่มีปรากฏชื่อในใบรับรองมาแล้วใช่ไหมครับคุณหมอครับ
0: ครับครับเราเคยไปแล้วครับก็ไปก็มีการบันทึกถ้อยคำทุกอย่างครับ
1: อันนี้ที่เราไปเนี่ยเรามีให้น้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างกันแพทย์เขาจงใจหรือว่าเขาถูกลักลอบแบบนี้ไหมครับอาจารย
0: ์ครับคือเบื้องต้นนะครับเนี่ยเรามองว่าตรงนี้ถ้าหากเป็นความผิดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกระทําเป็นกระบวนการนั่นแหละส่วนนี้นะครับแต่เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งในส่วนของกรมสปสที่เราเข้าไปเป็นเพียงการไปเอาข้อมูลนะฮะแถวข้อมูลแล้วก็กับมีการบันทึกถ้อยคํากับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ยังฝั่งของเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับให้เขาดําเนินการต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเพราะว่าชั้นของกฎหมายเนี่ยนะครับมันหลักฐานเท็จในโทษจำคุก2ปีนะฮะ
1: ค
0: ือปรับไม่เกิน 40,000 บาทเราก็ต้องส่งให้พนักงานสอบสวนดําเนินการตรงส่วนนี้นะครับกรมสอบสวนก็จะมีการไปรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ไปบันทึกถ้อยคําผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มัดรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดส่งไปที่เจ้าพนักงานสอบสวนหรือตํารวจครับ
1: ครับ
2: อย่างเรื่องของถ้าหากเราพิสูจน์ว่ามีความผิดจริงๆอันนี้ก็จะมีความผิดเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับมาดูเรื่องของขบวนการเนี้ยค่ะโอ้โหเขามีเรื่องของค่าดำเนินการเขามีพฤติกรรมในการทำอย่างไรที่เป็นข้อมูลที่พอจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังได้บ้างอะค่ะ
0: ครับที่รู้มานะครับเนี่ยก็จากการสอบถามนะครับก็จะมีเคสหนึ่งประมาณ4

0: หมื่นถึง70,000 บาทตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: ในการสวมรอยนะครับเป็นพ่อทิพย์ต่างๆตรงส่วนนี้ที่เรากับถามผู้เกี่ยวข้องดูนะครับประมาณนี้จริงๆอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหลายๆภาคส่วนหลายๆขั้นตอนนะครับครับ
1: ครับคุณหมอมองไหมครับว่าเป้าหมายหลักของกระบวนการสวมสิทธิ์ครั้งนี้มันไม่น่าจะใช่เรื่องแค่สัญชาติไทยอย่างเดียวทางสปสมีการประเมินไหมครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของกระบวนการนี้เขาต้องการสัญชาติไปเพื่ออะไรครับคุณหมอ
0: ครับก็ผมมองว่าเราต้องคาดการณ์ในสิ่งที่มันเลวร้ายก่อนนะครับก
1: ็
0: เป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับไม่ว่าสิทธินะครับในการใช้สัญชาติเรานะครับในการไปทำธุรกรรมทางราชการต่างๆนะครับคือเป็นเจ้าของกิจการต่างๆนะฮะหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยการไปซื้อที่ต่างๆอสังหาริมทรัพย์ต่างๆจนกระทั่งการรับสมัครรับราชการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นราชการตำรวจทหารหรือฝ่ายของส่วนต่างๆก็จะมีผลต่อความมั่นคงของประเทศพอสมควรครับครับและเนี่ยการดำเนินการในตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นผลเสียต่อความมั่นคงของประเทศเราอย่างมากครับซึ่งตรงนี้ผมสวัยก็มองความสำคัญจะได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดครับ
2: อืมค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยค่ะหลังจากถ้าเราพิสูจน์ว่ามีความผิดได้จริงๆขั้นตอนต่อไปมันอาจจะมีเรื่องของการเพิกถอนสัญชาติด้วยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็รวมไปถึงไม่แน่ใจว่าถ้ายังไม่ได้รับความร่วมมือมันจะถึงขั้นไปเลือกเคสในการที่จะตรวจ DNA ไหมคะเกณฑ์นี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถึงเรื่องของการตรวจ DNA อะค่ะ
0: ครับคือ DNA นะครับเนี่ย เมื่อดำเนินการแล้วก็ต้องมีพิสูจน์ว่าพ่อคนที่มาสวมรอยเป็นพ่อนะครับเนี่ยได้เป็นพ่อจริงหรือไม
1: ่
0: ก็หมายความว่าพอเวลาชาวต่างชาติเข้ามาคลอดใช่มั้ยครับพอคลอดลูกออกมานะครับเนี่ยก็ยังมีคนเอาคนไทยนะครับก็มาสวมเป็นพ่อในหนังสือรับรองการเกิดหรือใบทะเบียน 1/1 ส่วนนี้ใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ว่าเด็กที่คลอดออกมานะครับเนี่ยกับคนที่เป็นพ่อทิพย์คนนี้คนไทยเนี่ยเป็น DNA ตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่าไม่ใช่พ่อลูกกันอย
1: ่
0: างนี้เป็นต้นซึ่งทางตำรวจเขาจะดำเนินการตรวจสอบในตรงส่วนนี้ครับเบื้องต้นก็ได้คุยกับทางตำรวจแล้วเขาก็มีการดำเนินการตรวจสอบได้หลายรอบเป็นร้อยเคสแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ตรวจสอบ DNA ตรงส่วนนี้ฮะนะ
1: ครับคุณหมอครับจากข้อมูลจากที่เราตรวจสอบจนถึงตอนนี้นอกจากจากเรื่องของชาวจีนแล้วเนี่ยมีสัญชาติอื่นที่มาสวมสัญชาติไทยด้วยไหมครับคุณหมอ
0: ที่ผมทราบมานะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นที่เราทราบตามข่าวเป็นชาวจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าชาติอื่นยังไม่ได้พบเท่าไหร่ครับครับ
1: ครับ
2: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำแบบนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าทางสบสจะมีการปรับระบบอะไรยังไงไหมคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีการพูดคุยแล้วก็ยกระดับประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับกรมก็จะเชิญทางผู้ประกอบกิจการผู้ดำเนินการโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคลินิกสูติต่างๆนะครับที่มีส่วนในการที่จะทำให้เด็กคลอดออกมาได้นะครับเนี่ยเราก็จะมีการเชิญนะครับเข้าชี้แจงนะครับเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าการที่เราเป็นคนไทยนะครับเนี่ยแล้วเห็นผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยทำให้ประเทศชาติเสียหายได
1: ้
0: ตรงส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะในอนาคตถ้าเราไม่ป้องปรามไว้นะครับเนี่ยพื้นดินประเด็นของเรานะครับอันดับจะไม่ใช่ของเราแล้วล่ะเราเป็นเพียงคนไปเช่าต่างหากจริงๆแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วด้วยการสวมสัญชาติแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลทั้งหมดหากมีการดำเนินการถ้าเราตรวจพบเนี่ยเราก็จะดำเนินการโดยเด็ดขาดตรงส่วนนี้นะครับนะครับก็จะเป็นการเชิญผู้เกี่ยวข้องมารับทราบแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศแล้วก็ความสำคัญจนกระทั่งถึงข้อกฎหมายที่รุนแรงที่เขาต้องรับผิดชอบผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
2: ค่ะแสดงว่าขบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องมีนายหน้าด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารเนี้ยค่ะคุณหมอ
0: ครับมันต้องมีอยู่แล้วครับถ้าผิดนะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะว่าดีมันจะเกิดกลไกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่มีนายหน้าเนี่ยมัน
1: ยาก
0: มันเป็นไปได้ยากมันต้องมีอยู่แล้วล่ะครับ
1: ฉ
0: ะนั้นเนี่ยมันต้องมีคนเกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ครับ
2: ค่ะอย่างเรื่องของการลงโทษเนี่ยในแง่ของการพิจารณาถ้าสมมติว่าเราสาวไปถึงถ้าเป็นในแง่ของ เจ้าหน้าที่เพียงบางคนไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยโรงพยาบาลต้องร่วมรับผิดชอบมากน้อยขนาดไหนหรือถ้าเป็นหากสาวไปถึงเรื่องของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมเลยอันนี้ถ้ามีหลักฐานชัดเจนนะคะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วย

0: มันจะถึงขั้นแบบว่าพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตแบบนี้เลยหรือเปล่าคะหรือบทลงโทษมันจะเป็นเกณฑ์ยังไงหรอคะคุณหมอ
1: ครับก็กรณีโทษนะครับจริงๆโทษตัวนี้มันเป็นโทษที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับกฎหมายเขียนไว้ว่าบุคคลไทยบุคคลใดทำหลักฐานเท็จนะครับหรือยินยอมให้ผู้อื่นทำหลักฐานเท็จเนี่ยก็จะมีโทษนะครับจำคุกแล้วก็โทษปรับตรงส่วนนี้นะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะหากว่าโทษเหล่านี้นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการผู้รับใบอนุญาตตรงส่วนนี้นะครับอันโทษในการพักใช้ใบอนุญาตนะครับหรือการเพิกถอนใบอนุญาตก็จะเป็นโทษที่ต้องพิจารณาตามมาโดยจะมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาอยู่ตรงส่วนนี้ครับถ
2: ึ
1: งความรุนแรงแล้วก็อันตรายจะเกิดขึ้นกับประเทศของเราครับ
0: ก็ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราก็ไล่ตรวจสอบไปแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างตำรวจใช่ไหมคะผลการสอบสวนจะออกมาเป็นอย่างไรการตรวจเอกสารการพิสูจน์หลักฐานมันถึงจะสรุปได้ว่าใครผิดหรือไม่ผิดคือณเวลานี้เนี่ยเข้าไปตรวจก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลจะผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับเราเป็นการแปลข้อมูลแล้วก็มีการบันทึกถ้อยคำผู้ที่เกี่ยวข้องจริงๆแล้วเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเราก็เชื่อว่าถ้าเขาไม่ได้ทำโดยมีความผิดจริงเขาก็ไม่ผิดตรงส่วนนี้นะครับแต่ท้ายสุดแล้วแต่นะครับเนี่ยก็เป็นการยืนยันในชั้นของพนักงานสอบสวนซึ่งจะมีการตรวจสอบทางดีเอ็นเอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะครับครับแต่ผมก็ทราบว่าตอนนี้ทางตำรวจเขาก็ทางกรมปกครองนะครับเขาก็แจ้งมาว่าก็มีบางส่วนนะครับที่ทางคนต่างชาตินะครับเนี่ยเขาก็มาถอนสัญชาติบางส่วนนะฮะที่เขาก็มาถอนสัญชาติจากเขาไม่เอาสัญชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเขารู้ว่าเขาจะมีความผิดต่อกฎหมายนะครับเขาก็มาถอนสัญชาติบางส่วนแล้วครับ
2: ครับแต่ถ้าถอนแบบนี้มันถือว่าความผิดสำเร็จไปแล้วไหมครับคุณหมอ
1: ครับความผิดก็คือความผิดสำเร็จไปแล้วเขาก็ว่ากันตามกฎหมายครับความผิดสำเร็จแล้วก็การดำเนินการอย่างไรก็แล้วแต่ความผิดถือว่าสำเร็จแล้วผู้เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายคร
2: ับ
1: เพราะความผิดมันสำเร็จแล้วครับ
2: ครับ
0: ค่ะคุณหมออย่างโรงอย่างอีกหนึ่งเคสนะคะขอถามความคืบหน้าของคุณเรื่องของโรงพยาบาลที่จังหวัดราชบุรีกรณีครูทรายเนี่ยค่ะเห็นว่าทางสบส.ก็จะต้องลงไปสอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกรมสบส.เองนะครับก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อจะไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรบ้างในที่เหตุการณ์นี้คงเกี่ยวข้องกับฝั่งของสภาวิชาชีพด้วยนะครับเรื่องของมาตรฐานทางการแพทย์นะฮะองค์ส่วนนี้ครับ
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
1: ครับครับ
2: ขอบคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณนะครับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสปส.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่บอกว่างานชุมมากสปส.หลังจากพ่อทิพย์มาก็มีเรื่องของโรงพยาบาลเอกชนที่ราชบุรีด้วย
0: โอ้ไปมานี้โรงพยาบาลจะไม่ได้หยุดแค่3 4 5โรงพยาบาล7 8โรงพยาบาลนี้คืบหน้าไปถึง9โรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าตามกำหนดเนี่ยคือแค่ปลายสัปดาห์แล้วก็น่าจะตรวจสอบหมดแล้วกลับกลายเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมีแผนแบบว่าทั้ง20 21 22ย
2: ัง
0: ต้องลงตรวจสอบอีก3โรงพยาบาลนะคะ
2: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือคุณหมอเองเนี่ยก็คือจะลงไปสืบค้นข้อมูลในส่วนของสปส.ที่รับผิดชอบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลที่พบไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะว่ามันก็จะมีความผิดทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลเท็จเรื่องของการไปแจ้งเกิดต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าเรื่องทร. 1/1เนี่ยหรือว่าหนังสือรับรองการเกิดมันก็มีหลายๆภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องกันในส่วนนี
0: ้
2: ท
0: ั้
2: งในส่วนของแพทย์ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยก็คงต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดหรือว่ามันมีปัญหาในขั้นตอนไหนซ
0: ึ่
2: งทางสปส.เองก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณหมอก็บอกว่าต่อไปก็คงจะต้องมีการมาพูดคุยกันแหละให้มันการดำเนินการต่างๆเหล่านี้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะคือถ้ามองในแง่ของประเด็นความมั่นคงเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะห่วงนะคะการมาสวมสิทธิ์แบบนี้เนี่ยม
2: ัน
0: ก็อาจจะมีเรื่องของการถือครองทรัพย์สินตามกฎหมายไทยในกรณีที่กฎหมายกำหนดเนี่ยตามมาหรือเปล่าเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินการใช้สิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทยตามกฎหมายนะคะอันนี้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงมากๆถ้ามองในมุมของเรื่องของความมั่นคงนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการขยายผลนะคะมันจะเดินหน้าไปสู่เรื่องของการหาคนผิดเพิ่มเติมได้มากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเรารอดูนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าช่องโหว่ที่เป็นขบวนการที่เขาใช้เนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่เอกสารทร. 1/1 นั่นแหละหน
2: ัง
0: สือรับรองการเกิดซึ่ง

0: มันจะเป็นต้นทางในการออกสูติบัตรใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีเรื่องของชั้นในการที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะมากเมื่อสักครู่คุณอ้นเล่าให้ฟังบอกว่าสูติบัตรของลูกเนี่ยมันจะเขียนแบบว่าชัดเจนเลยว่ามีใครกำกับ
1: เอาจริงๆ
0: พี่เก๋ยังไงบ้าง
1: คือวันนั้นเอาถ้าเกิดอาจจะผมส่วนตัวเองเนี่ยก็คือเป็นคนไปแจ้งเกิดให้ลูกชายตัวเองเหมือนกันพอได้เอกสารนี้มาเนี่ยมันขั้นตอนมันงงจริงนะพี่เก๋
0: ยยังไง
1: หรือว่าเราอาจจะต้องพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อ
0: ได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
3: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา37 นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติครับ
4: ค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต่อกันเลยสำหรับประเด็นที่เราค้างเอาไว้
3: เชื่อว่าคุณพ่อหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีความตื่นเต้นไม่ต่างจากผมเพราะเมื่อสักครู่เราคุยกันหลังไมค์กับพี่เก๋ว่าใบทร1/1เนี่ยคือตอนแจ้งเกิดด้วยความไม่รู้ว่าคุณพ่อท่านอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าม
4: ันจะมีความ
3: ต
4: ื่
3: นใช่มันทำตัวไม่ถูกคือเรายังไม่ทันได้เห็นหน้าลูกเลยแต่เราได้ใบนี้มาแล้วคือมันจะเป็นใบเหมือนกับหนังสือรับรองการเกิดทร1/1เนี่ยก็จะเป็นเอกสารที่ออกโดยโรงพยาบาลที่เด็กเกิดซึ่งเราก็จะต้องมีเอาใบเนี้ยพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของบิดาหรือบิดมารดาแล้วก็ทะเบียนบ้านที่เราจะเอาเด็กเนี่ยไปย้ายชื่อเข้ารวมถึงทะเบียนสมรสของบิดามารดาแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งในกรณีที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้มีไปแจ้งด้วยตัวเองเนี่ยก็ต้องมีใบมอบอำนาจให้คนอื่นไปแจ้งแทนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะด้วยอารมณ์ด้วยมั้งพี่เก๋เราตื่นเต้นกับการที่ได้เป็นพ่อแหละ
4: แล้ว
3: พอได้เอกสารต่างๆนานาที่ทางโรงพยาบาลให้มาเนี่ยจำได้ว่ามันเยอะมากแล้วมันก็ไม่ใช่ใบเดียว
4: ไม่ใช่ใบเดียวหรอ
3: ไม่ใช่ใบเดียวมันจะเป็นใบเป็นแบบกระดาษหลายๆชิ้นพี่เก๋ท่านผู้ฟังแล้วก็แม็กติดกัน

0: มันเราก็จะไม่รู้แต่คือเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็จะบอกว่าเอาใบนี้นะคะคุณพ่อไปแจ้งที่เขตแล้วก็ไปดำเนินการแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือหลายๆจุดเนี่ยมันก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์เขตเขาดำเนินการเปิดแค่ครึ่งวันก็บางทีต่างก็ต้องรีบต้องเร่งแล้วอย่างที่บอกว่าคือขั้นตอนต่างๆนานาในใบก่อนที่จะออกมาเป็นสูติบัติเนี่ยมันก็จะมีสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของแพทย์ผู้ให้ทำการคลอดเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อย่างที่ถามคุณหมอไปว่ามันก็จะมีอีกอันนึงเนี่ยที่ทางสปสเขาก็มีอำนาจโดยตรงที่จะต้องไปตรวจสอบว่าในใบนั้นเนี่ยคุณหมอที่ลงชื่อในการทำคลอดเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับขบวนการหรือไม่หรือว่าถูกแอบอ้างหรือว่าเอาถูกชื่อไปสวมรอยหรือเปล่
1: า
0: ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะมีบทบาทมันก็จะมีบทลงโทษของทางสปสที่จะต้องดำเนินการกับคุณหมอที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ด้วยเหมือนกัน
1: แต่ว่าไปดูแพทย์บางคนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำเอกสารเนี่ยก็บางทีแพทย์เขาก็ไม่ได้รับรู้ด้วยนะแล้วก็มีการทำหนังสือเป็นกองๆมาเขาถึงเวลาเขาก็ไม่ได้อ่านแล้วเขาก็เซ็นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยว่าเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมคะทีนี้เล่าต่อพอไปถึงเขตเอาเอกสารที่เป็นปึกๆไปทำยังไงต่อที่เขต
0: ก็คือบางทีคือด้วยไปถึงเขตนะแล้ววันนั้นมันเป็นวันเสาร
1: ์
0: ครึ่งวันแล้วคือบรรยากาศที่เขตราชเทวีผมโรคลูกชายผมคลอดที่โรงพยาบาลราชวิถีก็ไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือเอกสารเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราไปเนี่ยทุกคนเนี่ยคือจะต้องมีการเตรียมเอกสารสำคัญเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของสำเนาทะเบียนบ้านที่เราจะเอาลูกเราเข้าไปเอาชื่อเข้าไปเนี่ยจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงแล้วก็ทะเบียนสมรสแล้วก็รวมถึงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของพ่อหรือของแม
1: ่
0: ที่จะต้องเอาไปยื่นตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอไปถึงเขตแล้วมันเป็นวันเสาร์เนี่ยคนแทบจะไม่มีเขาจะเปิดแค่แผนกเดียวก็คือนี่แหละแจ้งคลอดแจ้งเกิด
1: อ
0: ย่างเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าถามว่าขบวนการต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะไม่ยากหรอกถ้าเกิดมีคนที่มีสติทำแท็กให้คุณพ่อทำคุณพ่อที่ยังไม่ค่อยมีสติในเวลานั้นนะพี่เก๋
1: ครั้งแรกลูกคนแรกพอลูกคนที่สองอาจจะ
0: เชี่ยวชาญมากกว่านี้หรือว่าอาจจะมีการมอบถ้าเกิดคนอื่นมีเพื่อนไปด้วยมีอะไรไปด้วยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยเราการให้ข้อมูลตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดมันพลาดไปหรือว่านามสกุลผิดหรือว่าคือจะเคยเห็นหลายเคสหลายครั้ง
1: กดอย่างนี้หรอ
0: ใช่เพราะว่าอย่างพยาบาลที่ออกใบทร.1/1มาให้เนี่ยเขาจะเน้นย้ำเลยว่าคุณพ่อต้องแจ้งชื่อนามสกุลให้ถูกต้องตรวจทานให้ถูกเพราะว่าเวลาออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอกสารมันผิดเนี่ยมันเสียเวลาแก้ยาวนานมากแล้วมันจะต้องใช้หลักฐานต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปแจ้งเนี่ยเขาต้องตรวจเช็คและคือบางที่บางจุดเนี่ยถ้าเกิดพยาบาลเขาไม่ได้แจ้งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตรงสำนักงานเขตถ้าเกิดเป็นกทม.ก็เป็นที่สำนักงานเขตถ้าเป็นที่ต่างจังหวัดก็จะเป็นที่อำเภอเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีการตรวจฐานไม่ได้มีการบอกว่าคุณพ่อดูชื่อก่อนนะดูนามสกุลก่อนนะถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราออกจากพื้นที่ไปแล้วเนี่ยแล้วมันผิดพลาดเนี่ยมันก็เสียเวลาในการที่ต้องมาแก้ใหม่
1: เพราะว่าเขาจะให้ดูเรื่องของตัวสะกดอะไรต่างๆเนี่ยว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงแม่ของดิฉันเองนะคะไปที่สำนักงานเขตชื่อบุญเลื่
0: อ
1: นแต่ว่าพอไปทำอะไรสักอย่างนึงเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะแล้วทีนี้กลับมาเป็นบุญเลือนเลยค่ะไม่เอง
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันออกมาเอกสารสำคัญราชการพอมันออกมามันพลาดมันผิดไปเนี่ยกว่าจะแก้ไขเนี่ยมันยากแต่ถ้าเกิดเราสามารถทักท้วงได้ตอนนั้นได้มันก็จะดีกว่า
1: ใช่ค่ะน้องอาทิตย์เนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยก็กำลังจะบอกว่าเพื่อให้เห็นภาพเนาะเพราะว่าอย่างเรื่องของการขยายผลเนี่ยก็กำลังจะตรวจแหละว่าใครเกี่ยวข้องหรือเปล่าสิ่งที่เขาจะต้องไล่ตรวจเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่ในส่วนของโรงพยาบาลอย่างเดียวผู้ทำคลอดโรงพยาบาลแพทย์เวชระเบียนผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลอันนี้เนี่ยก็ต้องสืบไปถึงเจ้าหน้าที่เขตนายทะเบียนด้วยใช่ไหมคะอ
0: ัน
1: นี้เนี่ยต้องดูว่าใครมีส่วนร่วมหรือมีเพียงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรนะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราได้ดูกันด้วยนะคะเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยถ้าฟังคุณหมอให้สัมภาษณ์แบบนี
0: ้
1: มันเหมือนกับว่าไม่น่าจะหยุดแค่นี้แล้วนะเป็นตัวเลขเรื่องของการสวมสิทธิ์แล้วก็การขยายผลถึงโรงพยาบาลแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูด้วยนะคะว่าผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องย้ำแหละว่าอันนี้เป็นนะคะเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่เขานะคะที่จะไล่ในการขยายผลนะคะฉะนั้นทุกคนที่มาให้ข้อมูลก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเขายังเป็นผู้ที่ถูกตรวจสอบยังไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันใน

0: สัปดาห์หน้าน่าจะเป็นทิศทางข่าวเหมือนกันที่เราจะต้องตามต่อด้วยนะคะ
1: ครับพออ่านมาขยักจะขยายอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างที่คุณหมอมีความกังวลเพราะว่าเรื่องของจุดประสงค์ที่แท้จริงของเรื่องของการสูญสัญชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่ว่าเขาอยากได้สัญชาติไทยก็ถามคุณหมอว่าทําไมเขาถึงอยากได้สัญชาติไทยมันไม่น่าจะใช่จะต้องมาเสียเงิน 40,000 50,000 เนี่ยจะอยากได้สัญชาติไทยอย่างเดียวหร
0: อแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องดูด้วยนะประเด็นเรื่องที่ว่าทำเป็นเครือข่ายหรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันนะคะทางแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเขาก็บอกว่าโรงพยาบาลมันอยู่คนละพื้นที่คนละเขตอ่ะแต่ทำไมมันรูปแบบมันเหมือนกัน
1: อ
0: ่ะมันเหมือนกันอ่ะเขาก็เลยตั้งข้อสงสัยว่ามันจะเป็นเครือข่ายเดียวกันที่มีการกระจายตัวอยู่ในหลายๆพื้นที่หรือเปล่า
1: ครับรวมถึงเรื่องของอย่างที่พี่เกถามคุณหมอไปนายหน้าเนี่ยถ้าจับตัวได้เนี่ยมันก็คงจะต้องสาวไปได้แล้วว่าเขาเคยไปก่อเหตุลักษณะนี้ที่พื้นที่ไหนบ้างแล้วก็ทำมาแล้วเท่าไหร่กี่ปีเพราะอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ข้อมูลของคุณหมอบอกไปถ้าสืบย้อนหลังไป10ปีเนี่ย
0: 10ปี
1: มันก็มีคนที่ได้สมศรีไปแล้วเนี่ย300กว่าคนแม้ว่าบางคนบางรายเนี่ยจะมาเพิกถอนจะมาขอสละสิทธิ์ไม่ขอสัญชาติไทยแล้วเนี่ยแต่ว่าความผิดมันก็สำเร็จไปแล้วมันก็คงต่างกันต่างวาระไปเมื่อความผิดสำเร็จก็มีโทษมีบทลงโทษตามกฎหมายอยู่แล้ว
0: ค่ะส่วนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีนะคะก็ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.โดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เดี๋ยวอย่างที่คุณหมอบอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะลงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งกรอบเรื่องของการทำงานเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก7วันนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยการตรวจสอบนะคะก็ได้สั่งการให้ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีเนี่ยโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบที่เป็นโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนเนาะก็กรณีถูกกล่าวหาว่าวินิจฉัยโรคผิดทำให้การรักษาล่าช้าจนนำไปสู่เรื่องของการเสียชีวิตของผู้ป่วยตั้งเป้าแล้วก็กรอบเวลาในการตรวจสอบเอาไว้นะคะจะเริ่มตรวจสอบเชิงลึกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะแล้วก็คาดว่าจะได้เห็นผลในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยใน7วันหรือในสัปดาห์ถัดไปนะคะสิ่งที่เขาจะมุ่งประเด็นในการพิจารณาก็คือต้องไปดูเรื่องของมาตรฐานในการรักษาการคัดกรองผู้ป่วยการประเมินอาการแนวทางในการวินิจฉัยการรักษาการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของเวชระเบียนเอกสารทางการแพทย์ข้อมูลการรักษาทั้งหมดด้วยว่าการดูแลผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่นะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็เห็นบอกว่าจะมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายโรงพยาบาลญาติผู้เสียหายมาให้ถ้อยคำในการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทันตแพทย์นะคะอาคมประดิษฐ์สุวรรณเนี่ยล่ะค่ะรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสบส.จากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ย้ำเลยนะว่าสถานพยาบาลทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะถ้าหากขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญขาดอุปกรณ์ในการรักษาเนี่ยคุณจะต้องส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าโรงพยาบาลดำเนินต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยก็จะมีผลต่อผู้ให้บริการเช่นแพทย์ผู้รักษาอาจจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายวิชาชีพด้วยนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยความผิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าพิสูจน์แล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ฐานไม่ควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลที่อาจจะต้องรับผิดชอบก็มีโทษจำคุกปรับแล้วก็อาจจะส่งเรื่องให้ทางสภาวิชาชีพดำเนินการด้านจริยธรรมเพิ่มเติมด้วยค่ะ
1: ครับผมเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับพี่เกศท่านผู้ฟังก็คงจะต้องรอดูเพราะว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีเนี่ยหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจที่จีนตั้งแต่ช่วงวันที่16ที่กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้นะครับถึงไทยช่วงเย็นๆค่ำๆซึ่งก็คงมีหลายเรื่องนะครับที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องมาจัดการอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างช่วงโมงที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของการที่จีนจะอาสาเข้ามาเป็นตัวกลางเป็นกาวใจระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่คงต้องมีการติดตามรวมถึงประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีการเพิกถอนบัญชีผู้สอบแข่งขันแล้วกว่า 5,000 รายนะครับที่พบคะแนนผิดปกติแล้วก็มีการยกเลิกการประกาศขึ้นบัญชีเดิมทั้งหมดก่อนที่จะมีการจัดทำบัญชีใหม่จากคะแนนที่มีการตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการประกาศบัญชีใหม่ได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับรวมถึงประเด็นของความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะครับที่เกิดเหตุมาครบ1สัปดาห์แล้วนะพี่เก๋ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาต
0: ั
1: วเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างล่า

0: สุดในเช้าเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยก็พุ่งไปอยู่ที่34รายนะครับโดยผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงวัย20ปีนะครับที่เสียชีวิตที่ห้อง ICU นะครับหลังจากที่รักษาตัวมานานกว่า1สัปดาห์รวมถึงมีการสูญเสียสมาชิกของวงทศกัณฐ์เนี่ยไปถึง4รายแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผู้บาดเจ็บวิกฤตหรือว่ากลุ่มสีแดงอีก13รายที่ยังคงต้องพักรักษาตัวอย่างใกล้ชิดในหอผู้ในห้อง ICU นะครับซึ่งทางแพทย์เนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอาการแบบวันต่อวันนะครับนอกจากนี้ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าทางคดีการแจ้งข้อหาทางเจ้าของแล้วก็หุ้นส่วนรวมถึงการเยียวยาและก็การรักษาพยาบาลของผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของกฎหมายสำคัญนะครับอย่างการออกร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่นะครับซึ่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งป้องกันปัญหากระบวนการค้ามนุษย์นะครับโดยประชาชนก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทาง www.law.go.th นะครับได้จนถึงสิ้นเดือนนะครับวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลมฟ้าอากาศนะครับที่มีการประกาศเฝ้าระวังเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำหลากโดยทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะครับได้มีการตั้งศูนย์จัดการน้ำแล้วก็แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเนื่องจากมีคำเตือนรับมือกับสภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่20ถึง23กรกฎาคมนี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคกลางฝั่งตะวันตกส่วนเรื่องฟุตบอลโลกพี่เก๋คืนนี้ก็จะปิดฉากแล้วนะครับตีสองคืนนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นแชมป์บอลโลกปีนี้นะครับระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินาส่วนที่3เนี่ยก็ชิงกันไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นอังกฤษนะที่เอาชนะฝรั่งเศสไปได้6-4คว้าอันดับ3บอลโลกในครั้งนี้ไปครองนะครับคืนนี้พี่เก๋เชียร์
1: อาร์เจน
0: ชัดเจนเลยพี่เก๋ไม่มีเป็นกลางไม่มีแบบว่าเชียร์ทั้งสองทีมไม่มีเลย
1: แล้วก็น้องอ้นเชียร์สเปน
0: ใช่ชัดเจนเหมือนกัน
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยกลับมาคุยกัน
0: เชื่อว่าอะไรนะครับ
1: เดินทางมาถึงบทสรุปสุดท้ายจริงๆใช่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดใครที่เป็นคอบอลเนี่ยก็ถ้ามีการติดตามกันมาตลอดเนี่ยก็มีการถ้าเกิดไม่ได้มีการซื้อแพ็กเกจจากทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาอะมันก็จะมีฟรีทีวีที่เขาเปิดที่เขาเอามาฉายให้ในฟรีทีวีเนี่ยบางคู่แต่ว่าก็จะเป็นช่วงแบบช่วงตีสามช่วงตีสี่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยแหละพอรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะมีฟรีมาให้ดูด้วยเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกับคืนนี้ที่เขาเปิดสวนรถไฟให้ดูด้วยเหมือนกันนะพี่เจ๊
1: เขาบอกว่าคนชอบมากนะ
0: ใช่เมื่อ
1: เช้ามันเหม
0: ือ
1: นแบบได้การไปร่วมไปเชียร์แล้วคนเยอะๆแบบนี้
0: ใช่ก็แต่ว่าเช้าวันอาทิตย์นะวันเช้าวันจันทร์พรุ่งนี้ก็ต้องทำงานเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆท่านถ้าเกิดมีการวางแผนกันมาแล้วมีการเตรียมตัวกันมาแล้วเนี่ยเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหากับคู่สุดท้ายคู่ชิงชนะเลิศคืนนี้ตอนที่สอง
1: นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเห็นเขาบอกว่าความเคลื่อนไหวของแมสซี่เนี่ยเขามีการส่งสารก่อนเกมนัดชิงด้วยนะวันนี้มีความเคลื่อนไหวก็ใช้ช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวเนี่ยแหละสื่อสารถึงเพื่อนร่วมทีมงานแล้วก็แฟนบอลอาร์เจนตินาด้วยเป็นข้อความที่เน้นในเรื่องของความสามัคคีความผูกพันความทรงจำร่วมกันมากกว่าจะพูดถึงแรงกดดันในการคว้าแชมป์นะแล้วประโยคที่แมสซี่ใช้ก็คือบอกว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ถ้วยแชมป์ที่เราคว้ามาได้แต่มันคือทุกช่วงเวลาตลอดการเดินทางเขาก็กำลังจะสะท้อนว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้วัดจากถ้วยรางวัลเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงประสบการณ์ที่ทุกคนร่วมสร้างมาตลอดหลายปีนั่นเองนะคะแล้วก็เขายังขอบคุณนักเตะทุกคนสตาฟโค้ชบุคลากรเบื้องหลังด้วยที่มีการช่วยกันสร้างทีมชาติอาร์เจนตินาให้เป็นครอบครัวนะคะแล้วก็มีการบอกทุกคนว่าเราเนี่ยร่วมผ่านวันที่ยากลำบากวันที่ประสบความสำเร็จมาด้วยกันไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรทีมชุดนี้จะสร้างประวัติศาสตร์แมสซี่ย้ำว่าแม้ว่านัดชิงเนี่ยจะยังไม่ได้ในบอกว่าทีมชุดนี้เนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันแล้วความทรงจำเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีวันถูกลบเลือนด้วยแล้วก็ข้อความสุดท้ายบอกว่าไปลุยกันอาร์เจนตินา
0: ครับมันก็จะมีถ้าพูดถึงสีสันนะพี่เกศท่านผู้ฟังมันก็จะมีก่อนหน้านี้มันจะมีเหล่าบรรดาสัตว์หลายๆชนิดที่ออกมาเชียร์ออกมาทำนายผล
1: คุณผู้ฟังบอกว่าอาร์เจนตินาอะไรเนี่ยอาร์เจนตินาเก๋ากว่าเยอะอีกคนนึงบอกสเปนอ้าวบัฟกันเข้ามาคืนนี้เดี๋ยวรอเลย
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่านี่ไงผมมารวบรวมเนี่ยมันก็จะมีในประเทศไทยเราก็จะมีเหล่าสัตว์ซุปตาในสวนสัตว์หลายๆแห่งเขาก็มีการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยแหละผู้ฟังว่าเอามาเรียกได้ว่ามาร่วมสร้างสีสันให้กับฟุตบอลโลกมีการเชียร์กันมีการทำนายกันว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์นี่ผม

0: แยกออกมาเป็น2ทีมนะพี่เก
1: ๋
0: มีฝ่ายที่พยากรณ์ว่าอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์เนี่ยมีหมูเด้งนี่หมูเด้งเป็นฮิปโปแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็มีการเชียร์ว่าทางอาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์รวมถึงไทเกอร์ซึ่งเป็นแพนด้าแดงจากสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: อันนี้2ตัวเนี้ยบอกว่าอาเจนจะเป็นแชมป์แต่ก็จะมีอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะพี่เก๋ท่านผู้ฟังที่พยากรณ์ที่เดาว่าสเปนจะเป็นแชมป
1: ์
0: น้องหมูแดงนี่มีน้องหมูแดงเป็นฮิปโปแคระจากสวนสัตว์นครราชสีมาก็บอกว่าสเปนจะเป็นแชมป์นะครับ
1: ม
0: ีเจ้าบอยนะครับเป็นสิงโตขาวจากสวนสัตว์ขอนแก่นอันนี้มีโอ้โหเขามีสถิติมาให้ด้วยนะพี่เก๋สถิติแม่นสุด 100% จากรอบรองชนะเลิศได้มีการกระโดดตะปบเหยื่ออาหารที่แขวนไว้อยู่ใต้ธงชาติสเปน 2-3 ครั้งเจ้าบอยสิงโตขาวบอกว่าสเปนจะเป็นแชมป์รวมถึงหญิงลีซึ่งเป็นเสือดำจากสวนสัตว์เชียงใหม่ก็มีการเข้าไปดมแล้วก็เลือกกินเนื้อที่อยู่บนลูกฟุตบอลที่ติดธงชาติสเปนก็ฟันธงว่ากระทิงดุสเปนจะเป็นผู้ชนะในค่ำคืนวันนี้นะพี่
1: ก็บอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่เป็นเพียงเรื่องของการชิงบัลลังก์แชมป์โลกสมัยล่าสุดเท่านั้นนะแต่ว่ามันเป็นการดวลระหว่าง2เจเนเรชันของวงการฟุตบอลใช่ไหมดาวรุ่งมหัศจรรย์ของสเปน
0: อ
1: ่ะ
0: เอมิลิโอ มาลซึ่งที่เราแรกๆที่พอน้องเขาโด่งดังมาแล้วบอกมันเป็นเนี่ยสัญชาติไทยลูกครึ่งยะลา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีการแซวกันมีการให้ข้อมูลแล้วก็มันสื่อหลายอันไปตีข่าวนี้เหมือนกันนะพี่เก
1: ๋
0: ยังมียอมมาแล้วก็บอกว่าเป็นลูกครึ่งยะลาสุดท้ายยืนยันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไทยเลย
1: ค่ะ
0: เราอย่าไปทำแบบนั้นเราอย่าไปเคลมเหมือนกับบางประเทศตอนนี้ไม่เอาแบบนั้น
1: เนี่ยก็จะเจอกับตันอย่างทีมอาร์เจนตินาอย่างแมสซี่นั่นเองนะคะรอดูแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมประเด็นพรุ่งนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นทิศทางข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโอ้โหอันนี้ประเด็นใหญ่เลยนะคะเรียกได้ว่าคนตกเกณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวเข้าใจว่าเมื่อตอนกลางวันสัมภาษณ์คุณสิริพงษ
0: ์
1: เห็นบอกว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่
0: ใช่
1: สำหรับประเด็น
0: ค
1: ือ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยื่นไปประมาณ18 ล้านผ่านเกณฑ์อยู่แค่9ล้าน
1: ค
0: ือครึ่งๆที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตั้งแต่วันที่17-31กรกฎาคมผ่านแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารแล้วก็สามารถแก้ไขเอกสารได้จนถึงวันที่16สิงหาคม
1: คือไปติดเงื่อนไขเรื่องของรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมาเป็นอันดับ1เลยนะคะก็เห็นว่ามีการกรมขนส่งเนี่ยเขามีข้อเสนอส่งไปถึงกระทรวงการคลังอาจจะต้องมีการทบทวนในบางหลักเกณฑ์ด้วยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เรื่องของโกงข้อสอบนะคะก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังเดี๋ยววันที่20นะคะก็คือพรุ่งนี้เนาะ11นาฬิกานะคะทางเขาบอกว่าคาดว่าจะมีการประชุมกันนะคะโดยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยค่ะจะมีการนัดประชุมพนักงานสอบสวนบช.ก.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องของข้อกฎหมายรวมไปถึงพยานหลักฐานต่างๆแนวทางในการขับเคลื่อนคดีทุจริตโกงสอบทุจริตให้รัฐกุมก่อนที่จะมีการนำสำนวนส่งปปช.ด้วยก็คาดว่าจะใช้เวลาอีกสัก 4-5 วันนะคะส่วนเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10คนที่ทางปปช.ร่วมกับทางกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบเนี่ยพบในวันที่บุกตรวจที่บริษัทนะคะที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยคาดว่าจะเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับขบวนการคดีโกงสอบท้องถิ่นทั้งหมดก็จะได้เข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบชก.แล้วก็ปปช.แล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการหารือในข้อกฎหมายเนื่องจากสอบปากคำให้การของขบวนการให้การว่าบิ๊กเบิ้มปัจจุบันยังรับราชการเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการหากพบความผิดที่มีความชัดเจนก็จะรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาขอศาลออกหมายจับด้วยไม่แน่ใจว่าบิ๊กเบิ้มนี่บิ๊กเบิ้มขนาดไหนเดี๋ยวรอดูนะคะทิศทางข่าวสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ครับก็คงต้องรอดูเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ท่านรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงวันพรุ่งนี้หลายๆประเด็นที่รัฐมนตรีจะต้องมีการตอบกับสื่อมวลชนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเดินทางไปจีนเนี่ยหลายๆเรื่องก็จะเป็นหน่วยงานนี่แหละที่เขาดำเนินการไปแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยที่จะให้ข้อมูลสักเท่าไหร่นะแต่พอหลังจากนี้ท่านรัฐมนตรีเดินทางกลับมาแล้วก็เชื่อว่าหลายๆประเด็นก็น่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: คร
0: ับรวมถึงคืนนี้ตีสองถ้าเกิดใครง่วงเสร็จจากรายการแล้วพักผ่อนก็ได้แล้วก็มาตื่นมาดูฟังตอนตีสองนะครับวันนี้
1: หมดเวลาแล้วค่ะ
0: ใช่2ชั่วโมงเต็มไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าพี่เกจะมาอีกหรือเปล่านะ
1: ไม่สิให้2หนุ่ม2หนุ่มจะหนีไปเที่ยวที่ไหน
0: ได้ครับก็ฝากไว้นะครับวันนี้2ชั่วโมงเต็มผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่เกจุฬารัตน์ประพฤติลาไปก่อนครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: นี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และครูจิตอาสาวันนี้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและมอบรางวัลพระราชทานแก่บุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์และเกียรติบัตรแก่ครูจิตอาสาที่ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์904ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์และรักษาดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยอันเป็นศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยกับทั้งทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนรวมถึงบุตรหลานข้าราชบริพารในพระองค์ได้มีโอกาสได้ศึกษาและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยราชการในพระองค์จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์เมื่อวันที่1มีนาคม2566และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยตลอดจนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทยนาฏศิลป์หน่วยราชการในพระองค์ณอาคารที่พักข้าราชบริพารเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30เมษายน2566ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้มีความเจริญก้าวหน้าจบจนถึงปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในรายวิชานาฏศิลป์ปี่พาทย์เครื่องสายและขับร้องเพลงไทยเดิมในปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวน124คน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแพทยสภารับเรื่องตรวจสอบด้านจริยธรรมหมอวินิจฉัยสามีครูทรายจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านโรงพยาบาลซานคาเมโลแถลงการฉบับ2มีมติไล่ออกแพทย์พาร์ทไทม์วัย70ปีจากกรณีนางสาวเบญญาพรพันเพชรหรือครูทรายครูและอินฟลูเอนเซอร์ชาวจังหวัดราชบุรีร้องขอความเป็นธรรมหลังสูญเสียสามีวัย30ปีจากภาวะหลอดเลือดหัวใจ

ตีบ2เส้นทั้งที่ก่อนหน้านี้สามีมีอาการปวดร้าวจากแขนลามถึงหน้าอกเหงื่อออกมากผิดปกติเพื่อนร่วมงานจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมอ้างว่าระหว่างการรักษาสามีถูกส่งต่อหลายแผนกก่อนที่แพทย์กระดูกจะสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและส่งต่อให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปแต่เมื่อขอ

0: นายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์เฟซบุ๊กว่าเลขาธิการแพทยสภารับเรื่องตรวจสอบกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตในจังหวัดราชบุรีไว้แล้วขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครูสายและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นความสูญเสียที่สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวและประชาชนในฐานะเลขาธิการแพทยสภามอบหมายนิติกรของแพทยสภาและผู้ช่วยเลขาธิการด้านจริยธรรมให้ติดตามประสานงานและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมล่าสุดโรงพยาบาลซานคาเมโลออกแถลงการฉบับ2มีมติให้ในายแพทย์คนดังกล่าวให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลซานคาเมโลในทันทีโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและพร้อมช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้สูญเสียด้านเพจดราม่าแอดริกได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าเมืองไทยควรมีการถกกันว่าเราจะให้หมอประกอบวิชาชีพไปจนถึงอายุเท่าใดพอ 60-70 หากยังให้ตรวจคนไข้ต่อเสี่ยงมากบางคนอาจเริ่มสมองเสื่อมบางคนสมรรถภาพถดถอยจนไม่สามารถตรวจคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แล้วต่อให้เคยเป็นแพทย์ที่เก่งมีความสามารถขนาดไหนมาก่อนพออายุมากขึ้นก็มีความเสื่อมถอยตามวัยของทุกคนไม่มีใครหนีพ้นได้จริงๆมีเคสตัวอย่างในหลายประเทศที่หมอมีภาวะสมองเสื่อมแล้วและทำให้เกิดปัญหากับคนไข้ซึ่งอันตรายมากแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะบอกให้หมอเลิกตรวจคนไข้เพราะอาจจะถูกมองว่าเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีแพทย์อาวุโสแต่ไม่ไหวแล้วจริงๆมีเคสตัวอย่างจากต่างประเทศเป็นเคสศัลยแพทย์อายุ78ปีซึ่งเป็นศัลยแพทย์ที่เก่งกาจมีความสามารถมากๆในวัยหนุ่มพออายุมากขึ้นก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อแต่อยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เขากำลังผ่าตัดคนไข้ไม่สามารถผ่าตัดคนไข้จนจบได้ทั้งที่ผ่าตัดเคสแบบนี้มาเป็นพันครั้งและมีอาการสับสนระหว่างที่กำลังผ่าตัดจำอนาโตมีไม่ได้จนวิสัญญีแพทย์ต้องบอกให้แพทย์คนนี้หยุดทำการผ่าตัดบ้านเราทุกวันนี้ยังไม่มีมาตรการรับมือในเรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการใดออกมาป้องกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M

0: Hot News โทร02-201-6373เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tilter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนยนนี้
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
3: นาฬิกา 12 นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคม 2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้ก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกเนี่ยช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบเซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นเคมีวิศวกรรมผู้ขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกับบทบาทสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับเป็นใครเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องเด็กไทยสารฝันรัฐบาลต้องสนับสนุนครับโดยเฉพาะยิ่งกระแสน้องเนเน่เนี่ยนะครับเราเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับตอนนี้ทางเพจ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ถ่ายทอดสดแล้วนะครับท่านเข้ามาได้แสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามาในรายการได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์เขาว่า MCOT News MCOTNEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect ก็ CONNECT ดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เลือกคำว่า Radio คือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกโปรแกรมรายการของเรานะครับคือ FM 100.5 จะฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกนะครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่ลับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่ลับกับเซเลบ
3: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโดยพื้นฐานนี่เป็นเคมีวิศวกรรมนะครับเป็นผู้ที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและปัจจุบันก็อยู่กับบทบาทของการเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับแนะนำ

0: ไม่รู้จักกับนะครับคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์สวัสดีครับคุณเกียรติชัยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ
0: เกียรติชัยนี่ชื่อเล่นคือ
1: หมูครับ
0: ชื่อหมูนะฮะชื่อหมูนี่หมายความว่าตั้งแต่เด็กๆ
1: โลมากเลยครับ
0: ฮะ
2: โลมากมีคนชื่อ
1: เยอะน่าจะเป็นเพราะเกิดปีกุล
0: อ๋อเหรอฮะ
1: เกิดปีกุล
0: เออเป็นไปได้นะ
1: ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรก็ชื่อหมู
0: พี่น้องมีกี่คนฮะพี่น้อง
1: ก็ผมเป็นพี่คนโตฮะชื่อหมู
0: คนที่
1: สองนี่เป็นผู้หญิงชื่อป้อม
0: ป้อม
1: คราวนี้เขาจะคล้องละก็คนที่สามชื่อป๋องคนที่สี่ชื่อแป๋ว
0: มีทั้งหมดสี่คน
1: ก็มีลูกชายสองลูกสาวสองก็ผมก็เป็นคนโตครับ
0: คนโตสุดนะฮะเป็นคนกรุงเทพหรือว่าที่ไหนนะ
1: เกิดกรุงเทพครับเกิดแถวๆดินแดง
2: แล้วคนชื่อเกียรติชายนี่คนอื่นมีกอไก่มีอะไรงี้มาไหมฮะ
1: เกียรติชายคนที่สองชื่อผ่องพันคนที่สามชื่อไก่สอน
0: เอาเหรอ
1: คนที่สี่ชื่อพิมพรอะไรเงี้ยแล้วตอนกลางหลังก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่อะไรนะฮะก็ไม่แล้วแต่ตอนนี้ไม่คล้องกันแบบนั้น
0: ดินแดงเหรอดินแดง
1: ผมก็ตอนน่าจะเป็นโรงพยาบาลหญิงนะถ้าจำได้จาก
0: โรงพยาบาลหญิงปัจจุบันก็เป็นโรงพยาบาลราชวิถี
1: อะไรประมาณนั้นเท่านั้นครับ
0: เสร็จแล้วก็เรียนหนังสือที่ไหน
1: ก็จริงผมเรียนครั้งแรกเรียนอนุบาลก่อน
0: อ
1: นุบาลอภิวัตศึกษาครับอภิวัตศึกษาแถวๆใครเคยไปแถวถนนตกถนนตกถนนสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพครับ
2: ยังมีอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับโรงเรียน
0: ถึงลูก
1: โรงเรียนอภิวัตศึกษาก็บ้านอยู่แถวนั้นคือบ้านอยู่แถววรสิงห์ขอนแถววัดพญาไกร
0: อยู่ไอ้ถนนเจริญกรุง
1: ใช่อยู่ถนนเจริญกรุงครับก็ครอบครัวก็อยู่แถวนั้น
0: คร
1: ับ จริงพื้นฐานเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะยากจนหน่อยไม่ยากจนหน่อยยากจนมากนะครับก็
0: ชาวจีนหรือเปล่ารู้ไหมไม่มี
1: คือพ่อแม่มาจากต่างจังหวัดครับก็คือคุณแม่มาจากโคราชคุณพ่อเนี่ยเขามาจากฉะเชิงเทรานะครับฉะเชิงเทราก็จริงๆคุณพ่อขับแท็กซี่นะครับขับรถเมย์มาก่
0: อ
1: นคุณพ่อขับรถเมย์ขับแท็กซี่นะครับคุณแม่ก็ขายของขายลาบขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยนะครับผมก็เป็นพนักงานล้างจานแล้วก็เก็บชาม อะไรมาก่อนแบบนี้แล้วก
0: ็
1: มาโดยตลอดฮะแล้วก็รวมถึงรับถังหญ้ารับกวาดบ้านอะไรพวกเนี้ยทำมาก่อนก็คือเอาไว้ว่ายากจนนะฮะจนเรียนจุฬายังไม่มีเงินซื้อรถเลยครับก็เรียกว่านั่งรถเมย์กันมาโดยตลอดเพราะว่าคุณพ่อขับรถเมล์แล้วก็ขับแท็กซี่อันนี้พูดไม่อายเลยนะก็เพราะว่าเรามีความภูมิใจครับว่าชีวิตจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเกิดมามีเงินมีทองอะไรหรอกแต่ว่าเราอ่ะต้องสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้นะก็คือหลักการเพราะนั้นก็เราต้องไม่อายกับเรื่องพวกนี้ครับพอเรียนอนุบาลเสร็จก็มาเรียน
0: ประถม
1: ประถมเนี่ยก็คือโรงเรียนอภิวัตเนี่ยแหละอนุบาลอภิวัตศึกษาเนี่ยแล้วก็มาเข้ามัธยมก็สอบที่โรงเรียนยานเวศวิทยาคม
0: อ๋อก็อยู่แถวย่านนั้นเอง
1: ใกล้ๆวัตถุทีนะวัตถุทียานเวศวิทยาคมที่จริงก็สอบเข้าวัตถุทีไม่ได้นะสมัยก่อน
0: วัตถุทีก็ผมโรงเรียนที่ผมเรียนอยู
1: ่
0: แล
1: ้
0: ว
1: ใช่ไหมที่กับวัตถุทีผมเรียนยานเวศก็ต้องรู้จักยานเวศใช่ไหม
0: เพราะเมื่อก่อนมันสี่โรงเรียนเนี่ยยานเวศ
1: แล้วก็มีสีสุริโยไทยอะไรอย่างเงี้ย
0: สีสุริโยไทย
1: แล้วตอนเราเรียนเนี่ยก็สอบไม่ได้ครับแล้วก็มาเข้าย
0: านเวศตอนนี้เป็นของเทียมอุดมแล้วนะ
1: ตอนนี้เป็นเทียมอุดมพัฒนาการแล้วนั้นเรียนยานเวศก็เรียนตั้งแต่ม.1ถึงม.3แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไปต่อนะครับก็ไปสอบเทียมอุดมนะไปสอบเทียมอุดมก็ไม่ได้ฮะก็ไม่ได้แล้วก็อยู่ที
0: ่ยานเวศ
1: ยานเวศต่อ
0: จนกระทั่งจบ
1: แต่ก็ถือว่าได้เกรดสูงสุดอ่ะในยานเวศนะครับ
0: ม.5แล้ว
1: ครับม.5
0: ทีนี้ก็เอนทราน
1: ซ์ใช่ก็เอนทรานซ์เข้ามา
0: เลือกอะไรเนี่ยเอนทรานซ์
1: สมัยโอ้โหเลือกถ้าอันนี้มันลึกเหมือนกันจริงๆผมเลือกหมอรามาอันดับหนึ่งนะ
2: อยากเป็นหมออะไร
1: อยากเป็นหมอสมัยก่อนก็อยากเป็นหมอแล้วก็
0: อยากเป็นเอง
1: มันไม่อยากเองเป็นเองหรอกก็ลองดูแต่ว่าเลือกคณะเกษตรเนี่ยจริงๆชอบเกษตรนะเกษตรเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายเลยเข้าใจว่าแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าจะอันดับที่4
0: หมอสักสามอันดับแรก
1: หมอสามอันดับแล้วก็มีหมอนึงที่หมอมงกุฎวัดมงกุฎหมอทหารเนี่ยก็หมอทหารหมอรามาหมอ
0: หมอศิริราช
1: ศิริอะไรอย่าง

0: เงี้ยนะครับเท่าที่จำได้นะครับแล้วก็มาได้อันดับ4
1: อันดับ4คือคณะวิทยาศาสตร์จุฬา
0: คณะวิทยาศาสตร์ครับ
1: แต่เตรียมมาไว้แล้วว่ายังไงก็ไม่พลาดอย่างน้อยก็ไปติดเกษตร
0: ก็อย่างน้อยก็ต้องได้เกษตรเพราะว่าเกษตรนี่ก็ชอบสุดนะฮะ
1: ชอบ
0: แต่ว่าชีวิตมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ให้เวลากับการเรียน 100% ก็คือ
1: ทำงานด้วย
0: ก็คือทำงานด้วยเลี้ยงชีพไปด้วย อะไรต่อมีอะไรก็พยายามปรับตัวกับชีวิตที่ว่าไม่ได้ทุ่มเทให้เรียน
1: 100%
0: นะค่อยๆใช้ชีวิตที่มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะก็เรียกว่าขายของทุกอย่างเคยขนาดตำๆได้เนี่ยก็คือขายขนมขายไอ้ขนมปังทาเนยอะไรพวกเนี้ยเข็นขายเน
2: ี่
0: ยย
2: ัง
0: จำได้นะพูดถึงโอ้โหแล้วก็เย็นเนี่ยก็จะต้องไปเช็ดรถได้เงินเดือน20บาทเอง
1: โอ้
0: 20บาทนะก็เช็ดรถกวาดบ้านเช็ดรถกวาดบ้านเนี่ยแต่ว่ามันทำให้ดีมันก็ทำให้เรามีเวลากับการใช้ชีวิตกับการคิดอะไรพวกเนี้ยทำให้เราเนี่ยมองไปในอนาคตแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆก็คือตั้งใจมันก็จะปรับตัวไปเรื่อย
2: ก็เริ่มเก็บเงินตั้งแต่เด็ก
0: ก็เริ่มเก็บเงินนะแล้วก็สอนพิเศษอะไรแบบนี้นะก
1: ็
0: คือทำแบบ
1: สอนพิเศษ
0: ก็คือใช้ชีวิตแบบเหนื่อยยากเล็กน้อยนะก็ประมาณนี้เรียนจุฬาก็นั่งรถเมล์แล้วก็
1: ตอนนั้นก็ยังอยู่ที่ที่เดิมนะเจริญกรุงเหมือนเดิมนะ
0: ตอนนั้นก็ยังอยู่ที่เจริญกรุงนะอยู่ที่เจริญกรุงโดยตลอดแล้วก็พยายามผลักดันให้คุณแม่เนี่ยไปขายของที่นิเทศศาสตร
1: ์มีปัญหาช่องทางให้แม่มา
0: เพราะว่าพยายามจะหาทางแล้วก็ไปอยู่ทบวงไปเอาไปขายของก็เป็นล็อบบี้อ่ะต้องไปก็ไปตอนกลางวันบางทีอยู่ที่คณะก็ไปช่วยแม่ขายของเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตประมาณเนี้ย
1: แล้วตอนปีหนึ่ง
2: ก็ต้องไปเลือกวิทยาศาสตร์แล้วทั้งที่ชอบค้าขายนู่นนี่นั่น
0: ไม่ใช่ค้าขายนี่เป็นฟังก์ชัน
2: น
0: ะเป็นงานเบสไลน์แล้วค้าขายเนี่ยคือช่วยคุณพ่อคุณแม
2: ่
0: ช่วยพ่อได้ช่วยแม่โทษช่วยแม่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้อายอะไรเพื่อนก็ไปซื้อนะในขณะที่ตอนเรียนวิทยาศาสตร์ตอนนั้นก็หลายคนเขาก็นั่งรถขับรถอะไรกันมาหมดแล้วล่ะเราก็มีความรู้สึกว่า
1: ผมก็ขึ้นรถเมย์เหมือนกัน
0: เราก็อยู่กรุ๊ป4นะแต่ว่าเราชอบที่จะทำกิจกรรมตอนนั้นก็
1: ทำอะไร
0: ชมรมการศึกษา
1: ชมอ๋อ
0: ก็คือทำวารสารทำเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆทำเขียนบทความผมก็ทำเขียนบทความเล่าสู่กันฟังทำบทความวิทยาศาสตร์ต่างๆแล้วก็เป็นติวเตอร
2: ์
0: นะก็เรียนก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะก็พูดถึงว่ารอดมาแต่เข้าเคมเทคได
1: ้ตอนปี2เนี่ยมันจะต้องเลือกภาควิชาถูกไหม
0: ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเลวนะ เพราะว่าตัวเองใช้เวลาในการอ่านหนังสือจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งอะตอนจะสอบเพราะว่าไม่ได้เหมือนกับต้องเข้าเรียนตลอดนะแล้วก็ใช้เวลาในการทำกิจกรรมซะมาก
1: สุดท้ายเราก็ได้ภาควิชาเคมีเทคนิค
0: ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจคร
1: ับ ก็คือแล้วก็เลือกโปรแกรมที่เป็นเคมีคอลอินจิเนียร์ถูกไหมฮะ
0: ครับก็โดยรวมเนี่ยก็คือใช้ชีวิตแบบสมบุกสมบันพอสมควรก็คือทั้งหาเงินแล้วก็เพราะว่าไม่มีผมได้ทุนจากบุญรอดนะ
1: ก็ได้ทุนบุญรอด
0: ท่านบุญรอดท่านประจวบพระลมพักดี
1: หมายถึง
2: สมัยปีไหน
0: ทุนหมายถึงว่าทุนเรียนปีหนึ่งนะปีหนึ่งปีสองปีสามก็เขาก็จะมีเสื้อผ้ามีอะไรต่อมีอะไรก็ได้อยู่แล้วก็ไปฝึกงานก็ไปฝึกบุญรอดนะฝึกที่บุญรอดเพราะนั้นก็ขอทุนขออะไรกันมาโดยตลอดเพราะที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินสนับสนุนอะไรมากมายนะครับแล้วเราก็พยายามจะหาให้หางหาลู่ทางให้บ้านเราเนี่ยมีรายได้ก็คือโดยสรุปเนี่ยชีวิตที่ไม่ได้ราบเรียบอะไรแบบหลายๆท่านมาก่อนนะให้ทราบบางคนหลายคนคิดว่าหุ้ยมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้ต้องมาจากตระกูลร่ำรวยอะไรเงี้ยนะก็เปิดด้วยเกมตัวนี้ก่อนแต่จะให้เห็นว่าคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเริ่มมาเนี่ยด้วยอะไรที่สมบูรณ์หรอก
1: ใช
0: ่ครับ
1: แต่มันก็เป็นความท้าทาย
2: คุณสมประสงค์เขียนมาจากฝรั่งเศสนะบอกว่า the school of life is the best school to success after ใช่ไห
0: ม
2: ไม่ต้องเขิน no shame
0: no shame
1: เดี๋ยวไอ้ตอนที่เรียนจุฬาเนี่ยนะตอนนั้นไปทำให้ชมรมการศึกษา
0: ครับ
1: มันจะมีเรื่องอะไร

0: อะไรการเตรียมตัว pre entrance
1: ใช่อันนั้นก็ผมก็เป็นคนเริ่มนะก็คือว่าสิ่งที่เราทำนะหนึ่งคือวารสาร2ก็คือว่าเราเห็นว่าที่เกษตรเนี่ยเขามีการจัดแข่งขันคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เขาโอ้โหแบบมีการติวกันแล้วก็มีการไปสอบแข่งขันแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทำให้เด็กของเราเนี่ยลองมาหัดสอบเอนทรานดูนะก็เลยผมก็เลยริเริ่มที่จะทำไอ้ตัวการสอบแบบทุกวิชาเลยก็คือแทนที่จะเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยแต่เราก็เอาแนวของการสอบเอนทรานเนี่ยมาใช้ก็มีสอบเคมีสอบชีวะ
0: ล้อไปกับเอนทรานเลย
1: ใช่ก็คือสอบทุกวิชาเลยนะครับภาษาก็เรียกว่าแต่เอาทางวิทยาศาสตร์เป็นก็เรียกว่าเราเรียกว่าการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกนะครับซึ่งก็ได้รับการนิยมแบบโอ้โหแบบเรียกว่าไม่น่าจะเป็นไปได
0: ้
1: ก็คือว่าเราเปิดจุฬาทุกคณะแล้วยังไม่พอต้องไปเปิดที่ขอนแก่นไปเปิดที่เชียงใหม่ไปเปิดที่จังหวัดอื่นด้วยนะครับก็คือสรุปเนี่ยมันก็เกิดเป็นกระแสที่เราเคาะเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำให้อาจารย์ที่มหาลัยเนี่ยเกิดแอคทีฟแล้วก็ส่งข้อสอบเราใช้วิธีไม่ยากก็คือว่าเราเอาอาจารย์ที่สอนเก่งๆเนี่ย
0: มาเป็นผู้ออกข้อสอบ
1: มาเป็นผู้ข้อสอบเราเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่เราจัดกติกาแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วก็ให้อาจารย์เนี่ยมาเอาข้อสอบมาแข่งกันแล้วก็เราก็มีกรรมการเลือกแล้วก็เอาข้อสอบที่แบบอาจจะให้ยากกว่าข้อสอบ entrance เล็กน้อยเนี่ย มาเป็นข้อสอบแข่งขันแล้วก็ตั้งรางวัลขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นกิมมิกที่ทำให้เด็กของเราเนี่ยมันเจออะไรที่มันโหดกว่าการสอบเนี่ยแล้วก็พอไปเจอ entrance เนี่ยจะง่ายขึ้นสมัยก่อนเราเคยเป็นผู้เฉลยข้อสอบนะ entrance พอออกปุ๊บ
0: เราเป็นผู้เฉลยเลย
1: เราจะเป็นทีมเฉลยคือเราเป็นทีมเฉลยเลยเฉลยเร็วมากเลยปุ๊บพอออกมาปั๊บเนี่ยรู้เฉลยเลยแต่เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าโกงข้อสอบแบบนี้นะคือเราเหมือนว่ารู้ข้อสอบปั๊บเนี่ยเราก็เฉลยมันเพราะนั้นทีมเราเนี่ยเหมือนเป็นทีมวิชาการแต่ว่าเรายังผลักดันให้เด็กๆเนี่ยที่อยากเรียนเนี่ยรู้จักตั้งใจรู้จักที่จะหาจุดที่จะไปสู่ความสำเร็จได้อย่างตรงไปตรงมานะเราก็พูดถึงว่า
0: แล้วคนที่มาสอบกับเราก็ส่วนใหญ่ก็สอบอินทรานได
1: ้หลังๆเนี่ยก็เกิดเป็นกระแสไวรัลขึ้นมาเลยก็โรงเรียนขุนวิชาก็เนี่ยมาเรียนสิเดี๋ยวจะไปสอบเพียนทานเพื่อจะได้เพียนทานจะได้คะแนนดีอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจอันนี้ก็เป็นความภูมิใจคิดที่หนึ่งเลยว่าได้ริเริ่มแล้วก็ทำให้คนเนี่ยติดคำว่าเพียนทานสอบนะครับ
0: พอเราจบปี4เรียบร้อยตอนนั้นบอกไปฝึกงานที่บุญรอดนี่ไปทำอะไร
1: ฝึกบุญรอดก็ไปดูเรื่องระบบน้ำเสียเขาก็ระบบน้ำเสียเนี่ยเขาก็จะเป็น
0: ที่บุญรอดก็คืออยู่บุญรอดใกล้ๆบุญรัฐสภาเนี่ย
1: ติดสภานี่เลยตอนนี้ก็มาดูโอ้ยเปลี่ยนไปเยอะไอ้ตรงบุญรอดเนี่ยมันก็มีน้ำเสียจากไอ้ขบวนการหมักแล้วก็จะต้องมีขบวนการที่เอาน้ำพวกนี้มาทำให้เกิดย่อยสลายโดยแบคทีเรียแล้วก็เราก็จะทำพวกระบบพวกนี้ตอนนั้นผมก็ทำไอ้ซีเนียร์โปรเจกต์โดยเอาไอสารในพวกนี้มาทำเป็นปุ๋ยแล้วเราก็มองว่าพวกนี้พวกเวสเนี่ยมันควรจะถูกยูทิลไลซ์ให้เป็นของที่เป็นประโยชน์ได
0: ้
1: ซึ่งมันก็เกิดในความคิดวันนี้นะเกิดความคิดของเราวันนี้นะนาทีนี้เราอยากจะไม่อยากเห็นขยะเกิดขึ้นในประเทศแล้วเราต้องการเอาขยะตัวนี้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับเพราะนั้นแนวความคิดมันก็มาจากสมัยนู้นนะก็คือเวสมันไม่ควรจะเรียกว่าเวสมันควรจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็คิดโปรเจกต์ขึ้นมาก็อันนี้เป็นเซเนียร์โปรเจกต์นะอาจารย์เพนพักเนี่ยก็เป็นที่ปรึกษาผมก็ทำพวกออกซิเดชันแล้วก็เอาสลัดตัวเนี้ยไปทดลองอันนี้เป็นโปรเจกต์แต่ว่าที่อันนึงที่ดีเหมือนกันตอนนั้นอ่ะเราอยู่บางกระบือเนี่ยเราเพราะว่าเราเทสไปเนี่ยน้ำที่เทสเนี่ยมันอร่อยมากเลยน้ำที่บางกระบือ
0: ที่ก็จะไปทำเบียร์พูดง่าย
1: ใช่มันอร่อยแล้วก็เราก็เลยแนะนำบอกว่าไอ้นี่มันควรจะทำน้ำนะเนี่ยทำน้ำขาย
0: อ๋อน้ำดื่มตอนนั้นยังไม่ม
1: ีใช่ไม่มีน้ำดื่มเป็นน้ำสมัยก่อนมันเป็นน้ำโพลาริส
0: อ
1: ันเดียว
0: ใช่ใช่
1: เราก็เลยแนะนำทางทีมเขาเหมือนกันว่าที่จริงอ่ะมันมี potential นะที่ร้านที่บางกระบือเนี่ยน้ำมันดี
0: น้ำจากเจ้าพระยาเนี่ย
1: ไม่น้ำบาดาล
0: อ๋อน้ำบาดาล
1: ดีมาก
2: ก็เลยดื่มน้ำบาดาลมันก็เลยรู้สึกอร่อย
1: แล้วเราเทสเนี่ยเราโอ้โหน้ำบาดาลที่นี่มันทำไมดีจังเลยอ่ะมันอร่อยมากเลยตอนนั้นเรานึก พูดถึงโจ๊กนะก็คือตอนเย็นๆเราก็ไปเรียน

0: เบียร์นะดื่มเบียร์กินแล้วกินน้ำไปเบียร์ไปอะไรเงี้ยเราก็เกิดความคิดเออ
1: น่าทำน้ำดื่ม
0: น่าทำน้ำดื่มนะอันนี้ก็ในที่สุดวันนี้ก็มีความภูมิใจนะว่าสิ่งก็ทำน้ำดื่มแล้ว
1: อาจจะเริ่มต้นจากมันนะ
2: เอาไปเป็นรอดเอง
0: ใช่อันนี้ก็เป็นสองเรื่องที่เป็นอะไรแทรกเข้ามาน
1: ิ
0: ดหน
1: ึ่
0: งนะครับว่าเอาจริงจริงๆเราทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดไอเดียแล้วก็ทำแล้วก็คอนวินมันจะเกิดกระบวนการที่ว่าเกิดความคิดแล้วก็ต้องพยายามโน้มน้าวแล้วก็พยายามหาประโยชน์แล้วก็บูรณาการทุกเรื่องทำให้มันเกิดขึ้นมันก็ตอนสมัยเรียนปี3ก็ประมาณนี้ครับ
1: แล้วพอจบแล้วทำงานหรือว่าคิดจะไปเรียนต่อ
0: จบปุ๊บเนี่ยจบนะก็จริงๆเรียนอยากเรียนต่อแต่ว่าไม่มีตังค์นะก็เลยอยากเรียนต่อคือตอนนั้นก็อยากเรียนต่อทางสายวิศวะก็ไปสอบ IE ที่จุฬา
1: ต่อวิศวะจุฬาเนี่ยนะ
0: ก็ได้สอบได
1: ้
0: สอบได้สอบได้แต่ว่าไม่มีตังค์ก็เลยไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครับก็เป็นข้าราชการตอนแรกไปสอบ TOA ก่อน TOA เงินเดือน 5,000 นะ 5,000 ก็ได้ TOA ครับแล้วก็แต่ว่ามาได้ราชการด้วยคือได้ที่สม
1: อสมอสำนักงานมา
0: สมอเนี่ยได้เงินเดือน 2,765 บาท
1: ครึ่งนึงเลย
0: แต่ว่าถ้าเป็น TOA เนี่ยจะได้ 5,000 แล้วตอนนั้นเนี่ยหัวหน้าที่สมอตอนนั้นเราพอดีเราสอบปริญญาโทได้ไงเขาเราก็ถ้าเป็นปริญญาโทได้เนี่ยมันก็ควรจะทำราชการแล้วผมยอมรู้สึกว่าเกิดตอนนั้นวูบขึ้นมาเลยนะว่าถ้าราชการมันก็มีเวลาเรียนเงินเดือนน้อยก็ยังดีก็เลยเอาราชการนะทำไป2ปีไอ้2โทษ2 2เดือนทำไป2เดือนเรียนรู้เยอะมากเลย2เดือนเนี่ยเรียนรู้ว่าหัวหน้า
1: บรรจุหรือยังจริงๆยังใช่มั้ย
0: บรรจุครับ
1: อ๋อ2เดือนได้บรรจุแล้วอ่ะ
0: ก็บรรจุแล้วก็เริ่มทำงานไป2เดือนเนี่ย
1: อ๋อโอเค
0: เพราะว่าเราก็ได้คนเดียวตอนนั้นน่ะก็ทำเรื่องร่างหนังสือตอนนั้นคุณกัญญาสินสกุลตอนหลังก็จะเป็นท่านเป็นทิพดีเป็นเลขานะครับแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แต่ก็สอนเราเยอะมากในเรื่องการร่างหนังสือการเขียนอะไรเงี้ยแล้วผมก็ไปตรวจโรงงานตรวจโรงงานเป็น10โรงงานเลยนะตอนนั้นเป็นมาตรฐานสินค้าแล้วก็แต่ผมได้ bad experience อันนึงคือว่าเราได้2,700 2,700เนี่ยแต่ว่าเราไปดูงานพวกเนี้ยไปตรวจเนี่ยเขาจะเลี้ยงเราตลอดเวลาม ันเหมือนชีวิตมันคงจะจบด้วยว่าเงินเดือนน้อยแต่รวยอ่ะ
2: ผม
0: ก็เลยไม่เอาอ่ะคือเรามีความคิดว่าถ้าเราได้รายได้มาจากวิธีแบบนี้
1: มันดูแล้วไม
0: ่วิธีแบบเหมือนอะไรกันคุณก็เงินเดือนแค่นี้แต่คุณรายได้คุณสูงขึ้นมาได้ไงมันก็เป็นไปได้ซึ่งเราไม่ค่อยชอบในคอนเซปต์นี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนทำงานที่มีเงินเดือนดีแล้วก็เก็บเงินจากการทำงานมากกว่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นธีมที่เราคิดนะฮะแล้วเราก็เลยมาสอบจุฬาตรงนี้แต่พอนี้มันก็มาอีกทิกหนึ่งที่เรามาเจอความคิดว่าเราเรียนเนี่ยเราก็โกงเวลาเรียนกันนะ เพราะว่ามันเรียนกลางวันเนี่ยมีเรียนกลางวันด้วยแล้วนายหัวหน้าก็ตอนนั้นนะไม่เปิดเผยนะว่าใครนะก็บอกว่าก็พอเรียนได้แต่ว่าผมก็ว่ามันเป็นการเบียดบังเหมือนกันก็เลยไม่เอาเหมือนกันก็เลยไม่เอาก็เลยลาออกมาสอบปตท.ไม่ใช่ลาออกผมมาสอบปตท.มาสอบปตท.ก็ตอนนั้นคุณโสพลสุภาพงศ์นะครับนี่ซึ่งเป็นนายที่ผมเคารพมาก
1: ปตท.หรือบางจาก
0: ปตท.
1: โสพลอยู่บางจาก
0: ไม่ผมไม่ได้อยู่บางจากมาก่อนผมมาสอบปตท.
1: ปต
0: ท.ตอนนั้นคุณโสพลสุภาพงศ์เนี่ยมาจากเอโซ
1: ่มาจากเอโซ่นะ
0: ครับคุณโสพลมาจากเอโซ่นะครับมาจากคุณรัฐมนตรีสุรีที่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีแล้วก็สมัยป๋าเปรมเนี่ยกำลังยึดลงกันบางจากนะครับมาจากเจซีฮวงจากเขาไอ้ไต้หวันนะครับแล้วก็กำลังจะรวมเป็นปตท.เป็นปตท.คือเอาองค์การแก๊สธรรมชาติองค์การเชื้อเพลิงมารวมกับองค์การบางจากที่ยึดมารวมเป็นปตท.แล้วก็ไปชวนคุณสมพลเนี่ยมาเป็นรองผู้ว่าเพื่อดูแลเรื่องบริหารการกันน้ำมันนะก็เรียกว่าด้านจัดหาและการกันตอนนั้นแล้วก็ยังไม่มีพนักงานเลยครับพนักงานก็มาจากคนเก่าแก่ของเพื่อนๆคุณโสพลอ่ะก็เป็นคุณแล้วผู้ช่วยซูโร่อะไรเงี้ยมาจากเอสโซ่นะฮะมารวมตัวกันก็เรียกว่าโอ้โหเป็นเอาสิ่งเอสโซ่เนี่ยมารีครูทเด็กใหม่ก็จะมีเด็กใหม่เข้ามาอย่างผมอย่างเงี้ยรุ่นใหม่ๆก็มีไม่กี่คนนะ

0: ที่เข้ามาแล้วก็มีคนที่มาจากการเรียนต่างประเทศเลยก็ได้เพื่อนคุณวิเชียรคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์อย่างเงี้ยคุณประเสริฐมันก็
1: ประเสริฐก็มาจากเอโซอีก
0: มาอย่างใช่มาจากเอโซก็คือมารวมตัวกันหมดเลยนะคุณวิเศษจูพิบาลอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับนะคุณดร.ปรัชญาเลย
1: มาร
0: ว
1: มตัว
0: ชุดนี้หมดเลยมาเป็นคนสัมภาษณ์ผมมาเลยนะตอนนั้นผมก็ภูมิใจนะว่าโอ้โดนโอ้โห
1: ใครเป็นชอบไ
0: ป
1: โอเนีย
0: มากเลยว่า
1: พปทเลย
0: แล้วพปทก็มาสร้างกลุ่มนี้ที่เรียกว่าด้านจัดหาทักษะเพื่ออะไรตอนนั้นเรายึดโรงกลั่นมาเนี่ยเราอ่ะจะต้องเอาน้ำมันดิบมาให้ได้ตอนนั้นสมัยก่อนไต้หวันเนี่ยเป็นคนจัดหาน้ำมันดิบเองแต่เราต้องจัดหาน้ำมันมาแทนเขาแล้วก็ให้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยคือเขาเรียกว่าเราใช้พลังงานทหารกับกลุ่มที่เป็นลูกจ้างของไต้หวันเดิมอ่ะซึ่งเป็นคนไทยที่เก่งเหมือนกันเราก็เอามารวมกันคือหาน้ำมันมาแล้วมาผสมกับคนเดิมแล้วก็ต้องพยายามต่อสู้ในการปฏิบัติการให้กำไรซึ่งวิธีแบบนี้มันก็มีปัญหาคือปตท.เนี่ยหาน้ำมันส่วนพลังงานทหารกับเจ้าหน้าที่เดิมเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติซึ่ง KPI ทั้งคู่เนี่ยมันไม่สอดรับกันทำให้แผนหรืออะไรแน่ผมเนี่ยต้องไปโรงกลั่นทุกวันเลยเพื่อจะประสานเอาน้ำมันมากลั่นกับเงี้ยแล้วโดยเฉพาะโจทย์ใหญ่มากที่เป็นความท้าทายตอนนั้นของผมก็คือว่ามันมีน้ำมันดิบเพชรที่เรา
1: อ๋อจากPG
0: ซึ่งเป็นน้ำมันใช่กำแพงเพชรนั่นมันเป็นน้ำมันจากแหล่งซิลิกิตตอนนั้นเราก็มีช่วงชาชวาลเราเจอแก๊สเราเจอน้ำมันในอ่าวในบนบกนะที่กำแพงเพชรแต่เราก็มีโรงกลั่นปรากฏว่าองค์กลั่นที่มีอยู่ในประเทศไทยเอสโซไทยออยเนี่ยตอนนั้นมีเอสโซไทยออยเท่านั้นเองแล้วก็มีบางจากเนี่ยที่เป็นของไต้หวันแล้วก็เรากำลังจะเข้ามาเนี่ยกลั่นไม่ได้เลยน้ำมันที่เราผลิตเนี่ยไม่ได้เลยก็เป็นความท้าทายว่าเอ้ยไม่ได้ละเราจะต้องเอาน้ำมันตรงนี้มากัดที่โรงกลั่นบางจากให้ได้อันนี้คือโจทย์ณตอนนั้นผมอยู่2ปี3ปีก็คือไปศึกษาเรื่องว่าจะเอาน้ำมันดิบเนี่ยมากั่นที่โรงกลั่นนี้ได้ยังไงนะก็เอาระบบขนส่งเพราะไอ้น้ำมันนี้แปลกมากเลยถ้าโยนตกลงไปในน้ำเนี่ยมันจะแข็งเลยจะแข็งทันทีมันมีจุดไหลเทสูงมันก็เลยแบบแข็งเร็วมันก็เลยต้องไปทำระบบให้ความร้อนนั่นตอนนั้นก็ทำระบบขนส่งระบบท่อระบบถังระบบกันแล้วก็ประสานงานกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ออกแบบโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันประเภทนี้ได้แล้วเราก็เป็นโรงกลั่นแรกที่เราเอาน้ำมันเนี้ยมาเริ่มผลิต
2: อ
0: ันนี้เป็นความสำเร็จแล้วก็มีความภูมิใจว่าสุดท้ายเนี่ยน้ำมันตรงนี้นะแยกกันใหญ่เลยนะจากตอนนั้นน่ะไม่มีใครเอานะไม่มีใครเอาเลยเป็นน้ำมันที่ทุกคนแบบรังเกียจมากอยากส่งออก
1: น้ำมันที่ว่านี่คือก็เรียกน้ำมันลานกระบือ
0: น้ำมันด
1: ิ
0: บเพชร
1: แหล่งนั้นก็เรียกลานกระบือ
0: ลานกระบือ
1: เป็นที่ดังมากเป็นที่ฮือฮามากช่วงนั้น
0: ดังมากแล้วว่าดังมากตอนนั้นคือเชลอยากจะส่งออก
1: ใช่
0: เราก็เฮ้ยต้องเอากลับมาให้ได้อันนี้คืองานแรกที่คุณประเสริฐทุนสัมพันธ์ก็ทำงานกับผมก็เป็นลูกน้องท่านนะก็คือไปทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อจะเอาเนี่ยมาที่นี่ให้ได้แล้วก็มากั่นให้ได้
1: พอทำสำเร็จ
0: ทำจนไปมาปุ๊บสุดท้ายก็มารีสตรัคเจอร์ว่าเราทำกันแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเราจะมาตั้งบริษัทใหม่ดีกว่าตั้งชื่อว่าบริษัทบางจากวิตโตเรียม
1: เกิดตั้งแต่ตอนนั้นเลย
0: เกิดตอนนั้นตอนนั้นอ่ะไปตอนนั้นก็ผมไปทำโครงสร้างมันเพื่อว่าจะทำอย่างเงี้ยเป็นโรงกลั่นคนไทยนะเป็นโรงกลั่นที่เอาน้ำมันดิบในประเทศไทยมากลั่นให้มากที่สุดโรงกลั่นนี้ควรจะเป็นโรงกลั่นคนไทยเพื่อคนไทยและจะต้องทำให้สังคมไทยดีขึ้นและจะต้องดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะนั้นโรงกลั่นนี้จะเป็นธีมก็คือว่าจะต้องดูแลธุรกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมสังค
2: ม
0: ตอนนั้นเรายังไม่พูดถึง CSR กันเลยเราเป็นคนแรกที่บอกว่าถ้าเราจะทำโรงกลั่นนี้ให้ได้เนี่ยเราจะต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะเราอยู่กรุงเทพ
1: มันอยู่ตรงบางจากนี่เอง
0: เรามีคนอยู่เต็มเลยในกรุงเทพเราต้องดูแลสังค
2: ม
0: เพราะนั้นโรงกลั่นเราน่ะจะต้องทำตรงนี้ให้ได้แต่จะทำตรงนี้ได้โรงกลั่นจะต้องกำไรจะต้องมีประสิทธิภาพดีไม่มีเนาะไม่มีว่ากันกันแล้วน้ำมันหายไปแล้วก็กันแล้วเนี่ยจะต้องได้มูลค่าสูงสุดกันแล้วจะต้องไม่มีอะไรที่เป็นประสิทธิภาพต่ำเช่นว่าไปมีไฟออกไปที่เผาอยู่แต่ใครขับผ่านโรงงานบางจากจะรู้สึกว่าไม่ต้องเปิดไฟเลยเพราะว่ามันจะที่แฟร์เนี่ยที่ป่องเนี่ยมันจะมีไฟเปลวไฟตลอดเราก็เป็นความท้าทายเราว่าต้องมาทำพวกนี้นะมาทำพวกนี้นะถ้าเราทำพวกนี้ให้มันกำไรปีแรกได้นะถือว่าสุดยอดคุณสุพลก็ตั้งเป้าผมก็เป็นเลขาของกรรมการ เขาเรียกว่าสร้างผลกำไร

0: เป็นเลขาของคณะนี้เลยพระท่านประธานท่านโสภณก็เป็นประธานผมก็เป็นเลขาผมก็เป็นเจเนอเรลเบย์ว่างั้นเถอะเป็นทำเขียนการรายงานไปดูติดตามอะไรเนี่ยก็เป็นความภูมิใจของงานตอนนั้นนะก็ลูกกันมาจากก็กำไรในปีแรกเลยนะปีแรกเลยแล้วก็อยู่กันแบบจนโต๊ะนั่งอะไรตอนนี้อะไรไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ตอนนั้นตำแหน่งอะไรที่บางจาก
0: ตอนนั้นเป็นวิศวกร
1: ไม่ในบางจาก
0: อ๋อตอนนั้นเป็นวิศพอมาตอนไปอยู่ปตท.เป็นตำแหน่งเขาเรียกวิศวกรประจำแผนกหนึ่งนะครับคราวนี้พอมาอยู่บางจากก็เป็นนักวางแผนเป็นนักวางแผนหนึ่งเงินเดือนขึ้นนะครับจากตอนนั้น
2: อยู่
0: ราชการก็2,700ใช่ไหมเพราะว่าปตท.ได้3,500แล้วไปอยู่ปตท.ไป3ปีอยู่3ปี
2: รัฐวิสาหกิจแล้วใช่ไหมตอนนั้น
0: ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจจะเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นไม่ค่อยดีผู้ว่าตอนนั้นเงินเดือน55,000
1: โอ้โหมันห่างกันมากนะจ๊ะ
0: 55,000ก็บอกโอ้โหเอาไม่อยู่หรอกถ้า55,000เนี่ยปตท.จะมาบริหารโรงกลั่นเนี่ยจะไปจ้างคนได้ยังไงแต่ว่าตัวผู้ว่าเองเนี่ยเงินเดือน55,000เลยจะไปเอาคนจากไทยออยมาทนจากเอสโซมาเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ถามพี่เนยดูถ้า พี่เนยอยู่เอสโซอ่ะพี่เนยรู้ใช่ไหมผมพวกผมเนี่ยเงินเดือนน้อยก็ทำยังไงอ่ะก็คือเลยต้องเสนอกระทรวงการคลังว่าต้องสปินออฟมาเป็นบริษัทโดยใช้หลักของการบินไทยทำแบบการบินไทยทำแบบการบินไทยการบินไทยเนี่ยเขาทำยังไงเขาเป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อบริษัทการบินไทยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่
2: ใช่ไ
0: หมนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะตั้งยังไงเขาจะเห็นว่าเงินเดือนของกัปตันเงินเดือนของพวกที่จะเป็นเอ็กซ์แพดเนี่ยที่มาจาก SAS ตอนนั้นนะก็ต้องสูงก็ทำให้คนไทยอ่ะเวลาจะจ้างจะต้องทำยังไงก็ต้องมีระบบเงินเดือนของตัวเองคราวนี้เราก็ทำเหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็คือบางจากก็ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ย CEO หรือตัว MD เราได้ถึง 400,000 ถ้าเทียบกับ
2: ตอนนั้นคุณสมบูรณ์เป็นคนแรกเนี่ยนะ
0: คนแรกที่ได้เงินเดือนสูงเลยโอ้โหย้ายมาจากปตท.เนี่ยนะผู้ว่าหนุ่มเนี่ย36อายุ36นี่เนี่ยผมแซวนะท่านถ้าท่านสมพลยังฟังก็
1: อายุ36ได้400,000
0: ก็เรียกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างนั้นแล้วพวกผมก็เงินเดือนขึ้นเหมือนกันได้16,000ครับ
2: โอ้โหมันจะใช้ได้เลยเท่เลยนะ
0: โอ้เท่เลยตอนนั้นแล้วเราก็ภูมิใจนะที่ได้ย้ายมาอยู่บางจะแล้วก็มาเป็นสตาร์ทอัพทีมมาเป็นทีมแรกนะแล้วก็อยู่แต่ว่าชีวิตสวัสดิการต่างๆเลยก็ต้องมาสร้างกันใหม
2: ่
0: มาสร้างกันใหม่ก็จริงๆก็เหมือนกับก๊อปปี้ระบบเอสโซมาเลยครับเรียกว่าโอ้โหแมนคอมมาเลยครับทุกอย่างเนี่ยเบสแพ็กทิสเรียกว่า
2: พูดมาอย่างนี้ผมรู้หมด
0: เล
2: ยผม
0: ถูกไหมเพราะเป็นเอสโซ่ใช่ไหมเพราะว่าตำราเอสโซมาเลยครับเปิดตำราเลยครับฝ่ายจัดซื
2: ้
0: อ
2: สมิธชันเมที
0: กรรมการเรียกว่ามีคอมมิตี้ของการจัดซื
2: ้อ
0: ความซื่อสัตย์เป๊ะความซื่อสัตย์นี่มาก่
2: อ
0: นเพราะว่าเราตั้งโจทย์อันแรกเนี่ยผมก็ยังภูมิใจจนถึงวันนี้นะครับคนบางจากจะต้องเป็นคนดีมีความรู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็คือแปลว่าเราเลือกคนดีก่อนนะคือคนที่ต้องไม่โกงก่อนเพราะคุณสมควรนี่เป๊ะมากเรื่องความไม่โกงเพราะเราไม่โกงอ่ะมันจะง่ายทุกอย่างเพราะว่าเราทำอะไรทุกอย่างมันก็จะมีศรัทธาคือคนก็จะเชื
2: ่อ
0: นะถ้าทำอะไรก็จะเอาเนี่ยมันมีปัญหาเพราะนั้นเราเริ่มจากคนดีแล้วเราค่อยเอาความรู้เนี่ยไปส่งคนไปเรียนส่งกันไปเรียนเพิ่มให้เขารู้แล้วรู้จากชีวิตจริงรู้จากการเรียนรู้รู้จากทฤษฎีไม่พอเราต้องรู้จากการปฏิบัติรู้จากประสบการณ์ของงานรู้จากระบบต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้นี่แหละทำให้ชีวิตผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากการที่ว่าสอบได้นู่นสอบได้นี่มันสู้การทำงานไม่ได
2: ้
0: การทำงานจริงปฏิบัติจริงจากความท้าทายแต่ละเรื่องเนี่ยสำคัญมากนะคร
2: ับแต่โรงกลั่นเริ่มต้นเลยจริงๆมันเป็นโรงกลั่นถูกไหมฮะ
0: ถูกต้อง
2: บางจากเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่มีตลาดนะครับ
2: ไม่มีการตลาด
0: ไม่มี
2: มันมาเกิดตอนไหนก
0: ัน มันมีตลาดมันตอนนั้นเราก็พลิกโฉมโรงกลั่นก่อนนะคร
2: ับ
0: พลิกโฉมโรงกลั่นให้เราแข่งขันได้ก็คือโดยมาผมตอนนั้นผมก็ทำโปรเจกต์พัฒนาโรงกลั่นนะครับพัฒนาโรงกลั่นให้เทียบเท่าหลังจากนั้นเนี่ยพบว่า
2: ขยายด้วย
0: พบว่าเราขยายโรงกลั่นจากเดิมเนี่ยมันประมาณ 20,000 บาร์เรล
2: ซึ่งน้อยมาก
0: 20,000 บาร์เรลเนี่ยกับ 40,000 บาร์เรลเนี่ยคือ 60,000 บาร์เรลแล้วก็ขยายออกมาเป็น 80,000 บาร์เรลโดยทำให้โรงกลั่นทันสมัยขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีนโยบายของรัฐบาลนะว่าเฮ้ยการเติบโตของเศรษฐกิจมันเพิ่มเนี่ยต้องการโรงกลั่นเพิ่มขึ้นอีก1โรงที่มาบตะพุดตอนนั้นจำได้ว่าจับประมูลนะเป็นเรียกว่าเหมือนโรงกลั่นที่มาบตะพุด1โร

0: ปรากฏว่าไปมาประมูลได้2โรง1โรงผลรับออกมาเป็น2โรงก็ออกมาเป็น2โรงกันคืออะไร SPRC Caltech กับ Shell RRC จากเดิมกะจะมีโรงกันหนึ่ง มันก็เลยเป็นเหตุให้เดิมทีปตท.เนี่ยถือหุ้นเราอยู่กับกระทรวงการคลังก็จำเป็นจะต้องแบ่งใจไปเอาน้ำมันจากทางนู้นเอาน้ำมันจากทางนู้นแล้วในตอนนั้นเองเนี่ยผู้บริหารของบางจากเองซึ่งมีความ
1: หมายก็คือเขาไม่ซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเราม ากเท่าที่ควร
0: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเพื่อเราขยายกำลังการผลิตแล้วเนี่ยทางนู้นน่ะก็จะมีตลาดของเขาค่อยๆไปเกิดโรงงานใหม่ขึ้นมาปตท.ก็เลือกที่จะไปลงหุ้นทางนู้นขณะเดียวกันอาจจะมีคอนฟลิกต์กันบ้างระหว่างบางจากกับปตท.แบบเล็ก
1: ๆ
0: ก็ทำให้โรงงานบางจากเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากโรงงานเนี่ยเป็นผู้ผลิตเนี่ย
1: เป็นผู้ค้าด้วย
0: ไปเป็นผู้ค้าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยก็สนุกอีกตอนนึงเพราะพวกเรามันเป็นหัวสี่เหลี่ยมคือเป็นพวกผลิตอ่ะต้อง efficiency จะต้องทำตามระเบียบจะต้องไม่เคยรู้จักลูกค้ามาก่อนนะถ้าคุณสุพลนี่เขาก็นี่ต้องถ้าคุณสุพลฟังนะก็คุณสุพลก็จะรู้ว่าเราเอาคำว่าการตลาดอ่ะใส่ไปในทุกฝ่ายเลยถ้าผมนี่ผมก็แก่แล้วไงก็นี่เล่าเรื่องอดีตนะก็คือใส่การตลาดเข้าไปแล้วก็จำได้ว่าเราเอาหนังอันนึงเรื่องภูเขาหินเก่าภูเขาหินเก่าเนี่ยมันเหมือนกับเวลาจะขายของเนี่ยมันจะต้องรู้จักลูกค้ารู้จักอะไรเงี้ยนะเรียกว่าเรียนทางมันเอาเบสิกการตลาดเนี่ยมาว่าการจะรู้จักเอมพัตตี้อ่ะหรือว่าเรารู้จักเอาใจคนอื่นมาใส่แล้วเขามีความต้องการแบบนี้เนี่ยเราจะต้องทำอะไรไปให้เขาไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วเราก็พยายามจะไปยัดเยียดให้คนอื่นเขาอะไรเงี้ยคือมองกลับกันก็คือหัดอย่างเป็นอย่างนี้ว่าเพราะนั้นมันก็จะเกิดกระแสของการทำงานร่วมกันว่าเวลาเราทำงานวันนี้เขาจะมีคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ให้นะคนหนึ่งจะเป็นผู้รับ
1: อ
0: ะไรเงี้ยแล้วก็รับกันไปเรื่อยๆเพราะนั้นบริษัทเราเนี่ยมันจะมีลูกค้าหมดอ่ะคนหนึ่งก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งคนนี
1: ้ทำให้คนหนึ่งลูกค้าของเรา
0: คนที่ทำให้เราเนี่ยก็เราอะเป็นลูกค้าเขาไอ้คนที่เราเนี่ยเราจะทำให้ใครก็ต้องนี่คุณเป็นลูกค้าใครวะก็เกิดขบวนการ work process ขึ้นนะรีวิวมาเลยว่าเอ้ยคุณทำอะไรเพื่อใครคุณทำเพื่อใครมันจะมีการทำเพื่อใครขึ้นมาปุ๊บเลยเดิมทีอะมันเพื่อเรา
2: เ
0: นี่ยมันอันนี้เป็นหลักการซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้ผมก็มีความภูมิใจในความเป็นบางจากมากนะถึงก็ไปซื้อเอสโซมาแล้วนะ ซื้อบริษัทเอสโซมาแล้วทั้งปั๊มและโรงกลั่นเองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นจากวันที่ผมพูดถึงวันแรกเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็พัฒนากันมาแบบคนไทยล้วนๆเนี่ยจนมาถึงวันนี้ผ่าขึ้นลมมามากมายเนี่ยให้เห็นว่าณสถานการณ์วันนั้นอ่ะมันเป็นยังไงว่ามันเริ่มจากนับ1นับ2กันยังไงซึ่งผมก็อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นแล้วก็มาถึงวันนี้เห็นน้องรุ่นน้องๆต่างๆที่เขามาถึงวันนี้ผมก็มีความภูมิใจแล้วก็ตัวเองก็มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี
1: ้ตอนนั้นบางจากก็เริ่มต้นด้วยการทำธุรกิจกับพวกสหกรณ
0: ์ใช่ไหมฮะใช่เราเริ่มต้นเนี่ยจริงๆครั้งแรกเนี่ยขายกับทหารก่อน
1: ทหารก่อนเพราะมันก็ประกันทหารนี่มาจากกัน
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื่องจากเราอ่ะมีที่ทหารนะเป็นผู้ปฏิบัติเราก็พี่ก็ซื้อน้ำมันเราบ้างเราก็เริ่มกันก็เสร็จหลังจากนั้นเราก็ไป segmentation ตลาดโดยใช้พวกกลุ่มสหกรณ
1: ์
0: สหกรณ์เนี่ยมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปสนับสนุนผู้ค้ารายใหญ่นะเราเอาว่าผู้ที่เขาซื้อน้ำมันเนี่ยมาเป็นเจ้าของเองแบบเราเป็นหลักการสมัยก่อนคือสหกรณ์จุฬาเนี่ยเวลาเขาตั้งสหกรณ์มาเนี่ยก็ซื้อไอ้พวกเครื่องเขียนเครื่องอะไรก็ซื้อกันเองแล้วก็กำไรก็มาแบ่งปันผล
1: ใช่ใช
0: ่หลักการเนี้ยมันก็คือหลักการของไอ้สหกรณ์ออมทรัพย
2: ์
0: สหกรณ์การเกษตรพวกเนี้ยเราก็ไปสอนวิชาเขาดีกว่าแล้วก็เอาวิชาตัวนี้ให้เขาบริหารแล้วก็เริ่มเราก็ทำปั๊มเล็กปั๊มเล็กเนี่ยปั๊มเล็กเนี่ยทำปั๊มเล็กปั๊มหลอดปั๊มอะไรก่อนเนี่ยทำหมดเลยปั๊มเล็กเนี่ยมันก็เริ่มแบบนี้ฮะแล้วสุดท้ายเราก็ขยายจากปั๊มเล็กมาเป็นปั๊มใหญ่ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆแล้วก็หลักสำคัญที่สุดของบางจากและก็เป็นหลักของผมด้วยคือเรื่อง CSI in process คือหมายว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันต้องนึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้
1: อม
0: นั่นแปลว่า DNA ของเราเนี่ยเราไม่แค่ว่าจะหากำไรหรอกเราจะต้องหากำไรและเป็นประโยชน์และไม่ทำลายสังคม

0: ไม่หากำไรแล้วไม่ทำร้ายสังคมและก็ต้องไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมแต่จริงไม่อย่าเรียกว่าไม่ทำร้ายสังคมเลยต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่าคือเช่นว่าเราควรจะซื้ออะไรกับใครเนี่ยเราควรจะทำ CSR in process ไม่ใช่ว่ารวยแล้วค่อยเอาเงินไปให้เขาแต่เราจะต้องทำทุก process นั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยเช่นว่าเราจ้างพนักงานเราก็ต้องจ้างพนักงานแถวๆพื้นที่ในโรงกลั่นแถวๆโรงกลั่นเราก่อนเราจะไปซื้อของเราจะสนับสนุนให้เขามาทำอาหารหรืออะไรเงี้ยเราก็นึกถึงคนแถว
1: ที่เป็นสังคมก่อนในพื้นที่ก่อน
0: เป็นคนที่ยากไร้ก่อนนะนี่ว่าก็คือคนที่ที่ลำบากกว่าเรานั้นด้วยหลักอันเนี้ยมันก็จะทำให้คนน่ะไม่เกลียดเราและสนับสนุนเราสังตัวธุรกิจเราก็จะไปได้ไม่ใช่ว่าเรารวยเราไม่เรามาค่อยมาแบ่งปันแต่เราแบ่งปันทุกขั้นตอนเราแชร์แวลูทุกขั้นตอนนะนะเพราะนั้นเราจึงใช้คำว่า CSR in process นะไม่ใช่ after process ว่าพอมีแล้วค่อยให้นะมีแล้วค่อยไปคิดว่าจะทำโครงการอะไรให้เขาดีนะอันนั้นก็เป็นหลักอันนึงที่บางจากทำแล้วก็เราเองเราก็ตั้งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขึ้นในโรงกลั่นเราเลยเพื่ออะไรเพื่อเราบอกว่าวันเนี้ยกฎหมายเนี่ยมันจะมาถึงวันงานผมวันเนี้ยกฎหมายประเทศไทยอ่ะล้าสมัยมากในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราไม่ควรจะต้องยืนบนกฎหมายหรอกเราควรจะยืนบนมาตรฐานโลกโดยเอามาตรฐานโลกเนี่ยมาเป็นเบนช์มาร์กก่อนเลยโดย ISO 14000เอาเรื่องของ International Standard เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นมาตรฐานก่อนโดยตั้งสมาคมสิ่งแวดล้อมไทยแล้วตั้งเป้าไปสู่เป้านั้นโดยกฎหมายไม่จำเป็นจะต้องมาหรอกไม่ต้องรอให้กฎหมายมาแต่เราจะไปสู่สุดนั้นก่อนอันนี้ทาร์เก็ตนั้นด้วยทำสองเรื่องสังคมกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะนั้นบางจากเนี่ยจึงใช้โลโก้สีเขียวแล้วเราไม่วอรี่ว่าเราจะมาบอกว่าเราเชยว่าบางจากหรือว่าเป็นสีเขียวเนี่ย มันไม่แรงนี่ว่าแต่เราเน้นความเป็นสะอาดไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเป็นมิตรเราสู้ในสถานการณ์นี้มาโดยตลอดของแจกในปั๊มก็จะเป็นของแจกที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
1: บางทีแจกไข่ไก่ก็ยัง
0: มีบางทีก็อะไรขายไม่ได้ก็มาขายที่ร้านไก่ได้นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่พวกเราทำกันมาแล้วมีความสุขนะเพราะฉะนั้นการทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยก็เป็นฐานหนึ่งของเราคือว่าเราไม่ใช่ว่าทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเราทำงานรู้สึกว่ามันมีความสุขที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
1: อยู่บางจากกี่ปี
0: ผมอยู่35ปีอยู่ปตท3ปีไงปตท3ปีมาบางจาก
1: มาอยู่35ปี
0: แล้วเราเองอ่ะมุ่งหวังอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะจะต้องทำพลังงานสีเขียวให้เกิดขึ้นใหม่ๆเพราะนั้นเราก็เป็นต้น
1: แบบ Biodiesel.
0: ต้นแบบของการทำแก๊สโซฮอล
1: แก๊สโซฮอล
0: คือว่าเอาเอทานอลเนี่ยผสมนะก็สนับสนุนโครงการเนี้ยแล้วก็ไปช่วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการทดลองในสวนจิตนะว่าเอาเนี่ย
2: ท
0: ดลอง ทำจากพืชนะทำจากมันทำจากโบลาสเนี่ยลองกันดูนะครับเรามาผสมทำสูตรทำอะไรถูกด่าก่อนนะแก๊สโซฮอลบางจากถูกด่าหมดตลอดอ่ะแล้วบริษัทอื่นอ่ะก็ยืนดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะแล้วก็เราก็โดนอ่ะแล้วก็โดนแต่เราอดทนอ่ะอดทนแก๊สโซฮอลแล้วก็มาไบโอดีเซลด้วยไบโอดีเซลก็ทำทดลองเหมือนกันนะเราทดลองทั้งหมดเราเป็นโรงกลั่นไม่ใหญ่เราเป็นตลาดก็ไม่ใหญ่อีกแต่เราอ่ะเป็นผู้ทดลองหนูตะเภาคนแรกเสม
1: อ
0: แล้วเราภูมิใจนะว่าถ้ามีคนมาทำตามเราเนี่ยแล้วเราขายเราอาจจะมีรู้สึกว่า มีคนขายมากกว่าเราอีกเรามีความสุขนะเราไม่ใช่มีความทุกข์ว่าเอ้ยมาแย่งเราอีกแล้วโอ้โหเราอุตส่าห์คิดนะมันไม่ควรมีคนอื่นมาแย่งแบบเราไม่ใช่เรามองว่าถ้าสิ่งดีอ
1: ่
0: ะม
1: ัน
0: เกิดขึ้นนะอยากให้คนอื่นมาทำไม่มีปัญหากับว่าใครจะมาทำแล้วดีกว่าเรา
1: อ
0: ันนี้สำคัญนะมันจึงเกิดวันนี้ขึ้นนะจะเห็นว่านโยบายแก๊สโซฮอลสมัยก่อนจากที่ว่าอุ้ยรถไม่ยอมใช้ไม่ยอมปรับปรุง
1: ตอนนี้เป็นแก๊สโซฮอลแล้ว
0: จะไม่มีรถคันไหนไม่ใช้แก๊สโซฮอลเลยถูกไหมเอาวันนี้จากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้จริงๆนะครับจากที่ถูกประณามจนในที่สุดรัฐบาลเห็นพ้อง
1: ถอนนึกอะไรไม่ออกก็โทษแก๊สโซฮอลไว้ก่อน
0: ถูกต้องแล้ว

0: ทษบางจากด้วยครับผมกับดร.นุสรเนี่ยรับลูกกันโดยตลอดแล้วผมก็ไปบราซิลไปนู่นไปนี่ไปทดลองเอาจนสำเร็จสุดท้ายนะครับแต่ว่าวันเนี้ยมันก็เริ่มแกว่งว่าเดี๋ยวทำบ้างไม่ทำบ้างตอนนี้ผมก็มายืนหยัดตรงนี้ว่าหลังสถานการณ์ที่เกิดในตะวันออกกลางวันนี้เนี่ยเราต้องยืนนะครับว่านโยบายนี้เนี่ยมันเป็นความยั่งยืนนะเพราะว่ามันเป็นออปชันมันไปพึ่งกับปิโตรเลียมไม่ได้ก็ยังตอนนี้กำลังขอรื้อฟื้นตัวนี้วันก่อนเจอท่านรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่านโยบายนี้เนี่ยแม้ว่าราคามันจะบางครั้งเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบอะหรือเทียบกับน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยมันจะแพงก็จริงมันก็ยั่งยืนนะเพราะว่าเราทำของเราเองไม่ใช่ไปพึ่งคนอื่นแล้วราคาก็ไม่ต้องสวิงอะไรประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ก็เป็นประชาชนในประเทศไทยเราเอาราคามาพูดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูระบบเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นไอ้นี้ก็เป็นอันนึงที่เป็นหน้าความภูมิใจเพราะฉะนั้นความเป็นสีเขียวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าด้วยจากจุดเปลี่ยนที่เรามองก็คือว่าคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของ climate change เข้ามา climate change เข้ามาจากสถานการณ์ของโลกเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดขึ้นว่าภัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้ธุรกิจปิโตรเลียมเนี่ยซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการปลดปล่อยเจ้าแก๊สเรือนกระจก 70% ของโลกเนี่ยที่ทำให้โลกเราเนี่ยมันเก็บสะสมความร้อนเอาไว้มากเนี่ยเราอ่ะเป็นผู้หนึ่งอ่ะที่เป็นธุรกิจนี้แล้วที่ทำอยู่เราจะทำยังไงดีงั้นลงกันบางจากเนี่ยบางจากบริษัทบางจากเนี่ยตั้งเป้าตัวเองเป็นเน็ตซีโร่ก่อนเลยนะครับไปดูประวัติศาสตร์มาได้ว่าคนอื่นยังไม่พูดกันเลยเน็ตซีโร่เนี่ยบางจากเนี่ยกำลังพูดถึงเป็นเรียกว่าเคิร์ฟสองเคิร์ฟคือว่าเคิร์ฟหนึ่งกำลังเติบโตเคิร์ฟหนึ่งกำลังจะวิ่งขึ้นไปเป็นสองเอสเคิร์ฟแล้วเรากำลังทำ new S curve ใหม่แล้วก็ S curve ใหม่ S curve เดิมเนี่ยก็ต้องทำยังไงให้มันลงด้วยสมูทที่สุดแล้วเราก็ไปสู่ net zero นะอันนั้นน่ะคือ
1: ช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังที่
2: net zero คืออะไร
0: เอา net zero ไอ้คำว่าอย่างนี้ครับคือก็เป็นเพราะว่าไอ้คำนี้มันเกิดจากไอ้ภัยพิบัติพอจากภัยพิบัติมันเกิดเนี่ยภัยพิบัติอะไรก็คือเกิดน้ำท่วมเกิดพายุเกิดเรียกว่า global warming อ่ะแล้วมันก็เกิด
2: เรียกว่าโลกร้อน
0: พอเกิด global warming global warming คือว่าโลกเนี่ยเราเนี่ยอุณหภูมิที่ต่างๆในโลกเนี่ยมันก็อยู่ดีกินดีกับมันอยู่แต่วันดีคืนดีอุณหภูมิในทุกแผ่นดินในโลกเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมินะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ว่าโลกเนี่ยได้เก็บสะสมความร้อนมากขึ้นเก็บสะสมความร้อนมากขึ้นเอ๊ะเขาก็ไปเช็คว่าไอ้ความร้อนที่มันเก็บสะสมมากขึ้นเนี่ยที่ทำให้โลกร้อนขึ้นแค่นี้โลกร้อนขึ้นมันไม่ใช่แค่ร้อนเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำท่ว
2: ม
0: ที่หนึ่งน้ำแรงที่หนึ่งแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลเกิดเปลี่ยนแปลงของสภาพฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมีการล้มตายแล้วก็เกิดอพยพมากขึ้นเขาก็เกิดการวิเคราะห์ขึ้นมาว่ามันเป็นเพราะอะไรนะก็เกิดนักวิทยาศาสตร์ไปค้นพบว่ามันเกิดกลุ่มแก๊สกลุ่มหนึ่งที่มีการสะสมไว้แล้วกับกลุ่มนี้แก๊สตัวนี้มันไม่สลายไปมันอยู่ที่บรรยากาศของโลกมันก็เลยเก็บความร้อนไว้ทำให้อุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าโลกร้อนนะตัวนี้มันเกิดจากแก๊สเรือนกระจกไอ้คำว่าแก๊สเรือนกระจกมันก็อุตส่าห์ตั้งชื่อนะจริงๆมันคือกลุ่มแก๊สนี่แหละมันมีสัก7ชนิดได้ที่มันเป็นเกิดจากมนุษย์เราเนี่ยไอ้เรือนกระจกเนี่ยมันเป็นคำหนึ่งอ่ะที่เขาใช้ในขั้วโลกที่มันหนาวๆอ่ะแล้วก็เอากระจกไปใส่ปุ๊บเนี่ยพอเอากระจกไปใส่ในเป็นเรือนขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าในเรือนนั้นอ่ะพอใส่กระจกเข้าไปเฉยๆเนี่ยในเรือนนั้นจะอุ่นกว่าข้างนอกเป็นเพราะว่าพอแสงเข้ามาปั๊บแสงมันจะไม่ออก
2: ไ
0: ปมันก็จะมีสภาพแบบโลกโลกเลยตั้งชื่อไอ้แก๊สพวกนี้ว่าแก๊สเรือนกระจกเพราะมันเป็นกรีนเฮาส์แก๊สซึ่งเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละเอากระจกมาใส่ดื้อพอแสงเข้ามาในกระจกนี่ข้างในเลยอุ่นโลกเราก็เหมือนกันก็คือแก๊สพวกนี้เขาจะคล้ายๆกระจกมาคุมโลกอยู่แล้วก็เลยโลกก็เลยอุ่นประมาณนี้ก็เรียกว่าแก๊สเรือนกระจกไอ้เจ้าแก๊สเรือนกระจกเนี่ยเขาไปแงะดูเนี่ยมันเป็นมาจากไอ้เจ้าปิโตรเลียมซะเยอะมาจากแก๊สธรรมชาติจากการเผาแก๊สธรรมชาติมาจากเผาน้ำมัน
2: เดี๋ยวเราจะต้องพักฟังข่าวสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยคุณเกียรติชัยต่อนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวสักครู่นึงครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอรวรรณนายกรัฐมนตรีหารือหัวเว่ยเดินหน้าพัฒนา AI คลาวยกระดับทักษะคนไทยสร้างงานและโอกาสเศรษฐกิจดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหัวเว่ยพร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระบบคลาวด์เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาบุคลากรไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมสานต่อความร่วมมือกับหัวเว่ยในฐานะนักลงทุนและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเทคโนโลยีต้องนำไปสู่ประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพบริการภาครัฐการศึกษาการสาธารณสุขการเกษตรการบริหารจัดการเมืองตลอดจนการสร้างงานและอาชีพใหม่ที่มีรายได้สูงขึ้นนายกรัฐมนตรีย้ำว่าประเทศไทยเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI เซมิคอนดักเตอร์ Data Center ระบบคลาวด์และเทคโนโลยีสื่อสารความเร็วสูงโดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศการลงทุนและฐานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่การผลิตโลกทางด้านผู้บริหารหัวเว่ยระบุว่าบริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า20ปีและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งศูนย์พัฒนาทักษะดิจิทัลบริการคลาวด์ Data Center และสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคพร้อมชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างมีศักยภาพและมั่นใจในบรรยากาศและศักยภาพของไทยที่เหมาะต่อการดำเนินธุรกิจดิจิทัลลาวไม่ทราบสาเหตุนักท่องเที่ยวตาย6รายกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสปป.ลาวแถลงว่าไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตหรือเอาผิดขั้นรุนแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายเสียชีวิตจากการดื่มเหล้าปนเปื้อนสารเมทานอลที่เมืองวังเวียงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024ได้เนื่องจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตปฏิเสธที่จะให้แพทย์ทำการชันสูตรพลิกศพทำให้เจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในการสรุปผลทางกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขของลาวตรวจพบระดับสารเมทานอลสูงเกินมาตรฐานในเหล้ายี่ห้อไทเกอร์วอดก้าต่อมามีการยืนยันผลตรวจเลือดจากสถานทูตออสเตรเลียและโรงพยาบาลในไทยว่าพบบันทึกสารเมทานอลปนเปื้อนที่กระแสเลือดของวัยรุ่นชาวออสเตรเลียทั้ง2รายที่เสียชีวิตทางการสปป.ลาวได้สั่งห้ามจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อไทเกอร์วอดก้าและไทเกอร์วิสกี้ทั่วประเทศเจ้าของโรงกลั่นถูกตั้งข้อหาผลิตหรือขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและดำเนินกิจการโดยผิดกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดเพียง3เดือนถึง4ปีและโทษปรับเท่านั้นโดยผู้ประกอบการรายนี้ยังคงปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนเจ้าของและพนักงานรวม10คนของนานาแบ็คแพคเกอร์โฮสเทลจุดที่นักท่องเที่ยวพักและดื่มเครื่องดื่มแจกฟรีก่อนล้มป่วยและเสียชีวิตถูกศาลตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาและปรับเงินคนละ185ดอลลาร์สหรัฐฐานทำลายหลักฐานจากการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตชาวอเมริกันไปโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวรวรรณรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง

0: ริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์

0: 4 W Tower และ4อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Pete Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม 5. Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันนะครับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบยังคุยอยู่กับคุณเกียรติชายไมตรีวงศ์นะครับคุณหมูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะครับอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
9: ค่ะทางไลน์ก่อนนะคะก็มีคุณสุภชัยสวัสดีคุณลักษณาคุณ

0: เสน่ห์แล้วก็คุณเกียรติชัยคุณสุภพัฒน์นะคะคุณคริสคิงก็บอกว่าฟังแล้วคารวะคุณลุงเลยครับ คุณภูนสุขเรียกลุง คุณภูนสุขบอกว่าชื่นชมที่ท่านต่อสู้ชีวิตนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนและการงานจนเติบใหญ่ชื่นชอบที่ท่านอธิบายชัดเจนเราฟังต่อนะคะคุณเสือหวานเจี๊ยบ
1: มีกลอนนะครับ
0: ค่ะคุณเสือเป็นเจี๊ยบบอกว่าสวัสดีครับสาวพี่สาวเจ้าเสน่ห์อาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮัลโหลทูคุณสมประสงค์แอดแพรริสครับ
1: คุณสมประสงค์มาแล้วครับ
0: และสวัสดีครับคุณหมูเกียรติชายไม่เฉิดฉายชายบ้านๆผ่านชีวิตจวบนิสิตติดวิศวะคละภารกิจคละการกิจต้องหาเงินเหินเทียบเรียนเพียรชีวิตไม่เอื้ออิดคิดอายไม่หน่ายน้อยเริ่มบุญรอดสอดแสวงแหล่งเคมีปูวิถีดีคุณค่ามาใช้สอยมีโอกาสว่ารายได้ให้ไม่น้อยใจไม่ถอยถอยใจไม่ถอยถอยตักกะละกำกวมผ่านองค์กรป้อนฝีมือถือมากมายขยับขยายได้โรงกลั่นขั้นเทพสมบางจากปิโตรเลียมเทียมเท่าเข้าทุนร่วมสวสวมร่วมเฉิดฉายเกียรติชายไมตรีวงจากคุณเสือวันเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา19กรกฎาคม2589
1: 69ครับ
0: 69เขาเขียนเป็นภาษาไทย
1: เดี๋ยวมาดูทาง Facebook ต่อคุณสุประชัยมาคนแรกเช่นกันนะครับจากนั้นก็มีนะครับคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสวันนี้26องศานะก็อุณหภูมิก็พอสมควรนะก่อนหน้านี้เป็น30กว่านะ
2: เป็นฮิตเวฟมา
1: ใช่คุณศักดิ์รินทร์ก็สวัสดีมาคุณสิทธิชัยมาแล้วสวัสดีพี่ติ๋มนะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติกเกอร์มาคุณศาสิมาก็สีสันชีวิตว่าที่สวัสดีลัคนาคุณอาจารย์เสน่ห์แล้วก็สวัสด
0: ี
1: นะคุณเกียรติชัยมาด้วยนะครับคุณสุขใจก็สวัสดีทั้ง3ท่านมาคุณภูสุขก็บอกน่าสนใจนะครับแล้วก็คุณสมประสงค์พูดถึงว่าThe third specialty is chemistry two week อ๋อนี่ก็พูดถึงแขกที่เรามาเนี่ยนะฮะก็จะมีคนที่มีแบ็คกราวด์ทาง chemistry นี่หลายคนนะโอเคแล้วก็คุณชัดชัยก็สวัสดีมาเช่นกันนะครับนะฮะคุณกาแฟโบราณสวัสดีมานะครับคุณทูลทองสวัสดีครับมาคุณอนุชาสวัสดีทั้ง3ท่านมานะครับดาราก็ส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณภูนสุขก็ชื่นชมท่านทู่ชีวิตนะคุณบุญมากก็สวัสดีมานะครับคุณแดงศิรวิทย์เยี่ยมมากแนวคิดที่ดีจริงๆท่านชื่นน่าชื่นชมนะครับคุณสมนึกก็สวัสดีครับนะต้องสู้ครับสุดยอดคุณเล็กก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกเลข1มาเลยนะครับนะโอเคมีไลน์มีเพิ่มไหมฮะ
0: ไม่มี
1: โอเคเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะครับตะกี้บอกว่าอยู่บางจากตกลงเท่าไหร่35ปี
2: ครับ
1: แล้วทําไงครับเกษียณที่นี
2: ่ก็เกษียณครับเกษียณก็ช่วงแรกเขาก็จ้างให้เป็นที่ปรึกษาต่อนะครับไปอยู่สภาอุตสาหกรรมฮะดูเรื่อง
1: ทีนี้ไปทํางานสภาอุตสาหกรรม
2: ไปทํางานสภาอุตสาหกรรมดูเรื่องของนวัตกรรมฮะ
1: ครับ
2: ก็ตอนนั้นบางจากเองอ่ะเปลี่ยนจากบริษัทพลังงานไปเป็นนวัตกรรมสีเขียวแล้วเราก็พยายามจะผลักดันให้เกิดสินค้าและคุณค่าใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากคนไทย
1: ครับ
2: นะครับก็ทำไปได้พักเดียวก็มีคนมาทาบทามไปสมัครไอตัวผู้อำนวยการองค์การบริหารการแก๊สเรือนกระจก
1: เมื่อกี้ที่ก่อนพักได้พูดอธิบายเรื่องการเรือนกระจกเนี่ยนะ
2: คือในกระแสโลกเราเนี่ยมันกำลังมาแรงในเรื่องของการต่อต้านไอตัวแก๊สเรือนกระจกแล้วการเรือนกระจกก็ได้ถูกพิสูจน์ว่ามันเป็นตัวศัตรูตัวใหม่ของโลกนะที่ทำให้โลกเราร้อนขึ้นและทำให้เกิดกลไกวิปริตในโลกแล้วก็เขาประเมินว่ามูลค่าความเสียหาย

0: ที่มีความเสี่ยงจากไอตัวเนี้ยมันสูงกว่าเรื่องของออยล์สปิลที่เกิดขึ้นจากเรือน้ำมันแตกหลายเท่าหลายเท่าคือเขาพูดถึง GDP ของโลกเนี่ยสัก 25% อาจจะมี value ที่ตกต่ำลงไปจากขบวนการและปัญหาตัวนี้ความเสี่ยงตัวนี้นะครับทำให้ทั่วโลกเนี่ยโหกดดันให้พลังงานเนี่ยต้องถูกเปลี่ยนรูปแบบจากฟอสซิลเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดนะอันนี้ก็เป็นกระแสใหญ่มากจนถึงวันนี้รัฐบาลเนี่ยที่เราพูดถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่เนี่ยก็เป็นกระแสนี้แหละครับก็คือหนีจากฟอสซิลมาเป็นพลังงานสะอาดนั้นเขาถามว่าเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนจากพลังงานอื่นทดแทนอะไรทดแทนเกี่ยวกับฟอสซิลฟอสซิลคืออะไรน้ำมันและแก๊สหรือถ่านหินนะสามตัวเนี่ยต้องหนีนะมันก็เลยเป็นกระแสที่ต้องมีการวัดบาปกันวัดบาปเนี่ยคือเขาเรียกว่าฟุตปรินท์วัดบาปที่เกิดจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขณะที่พอมีวัดบาปก็มีวัดบุญด้วยว่าแล้วใครทำดีล่ะใครทำบาปล่ะมันก็เกิดองค์กรนี้ขึ้นนะองค์กรการเปลี่ยนไอองค์กร
1: แก๊ส
0: เรือนกระจกบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกของเราเนี่ยนะครับตัวนี้แหละเป็นผู้วัดฮะผู้วัดแล้วก็แค่เราไม่เป็นแค่ผู้วัดเราต้องมาอธิบายด้วยว่าเหตุผลมันทำไมถึงต้องมานั่งวัดกันอยู่เนี่ยวัดฟุตปรินท์วัดอะไรกันเนี่ยแล้วใครทำดีใครทำชั่วมันก็จะอยู่ตรงนี้โดยผู้วัดก่อนโดยโลกเรากำหนดกติกามันก็เลยองค์กรนี้เลยต้องมีซึ่งผมก็สนุกด้วยตอนนั้นผมก็บอกเข้าไปวันแรกผมว่าโอ้โหดีโอกาสจะได้ทำบุญเพราะว่าจะได้เอาให้คนเราเนี่ยมาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ทำไอ้ตัวนี้ให้มันเป็นรายได้ได้ไหมทำให้การทำดีเนี่ยมันเป็นรายได้ได้ไหมโดยเรามาทำเป็นเกมคือถ้าอะไรทำเป็นเกมแล้วมันจะสนุกมันเหมือนเป็นเล่นฟุตบอลเนี่ยจะเห็นว่าฟุตบอลเนี่ยทำให้เราเกิดรายได้นะเพราะชนะกันใครแพ้เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะมีการแข่งนะ ก็จะเห็นว่ามีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะมากจากความสนุกจากการชนะกันเนี่ยมันเราก็ใช้สกอร์การ์ดเนี่ยนะมาเป็นเหตุให้ประเทศนี้ปล่อยเยอะประเทศนี้ปล่อยน้
1: อ
0: ยประเทศนี้ไม่ปล่อยประเทศนี้ดีมากเลยประเทศนี้การวัดเนี่ยหรือการประเมินเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเกิดการทะเยอทะยานเกิดการแก้ไขปัญหาคะแนนเป็นตัวบอกแต่คนวัดคะแนนต้องเป๊ะนะห้ามโกงคะแนนนะเพราะฉะนั้นองค์กรเราเนี่ยแหละจะเป็นองค์กรที่เป็นตัวกลางคนก็เลยสนุกอยู่กับเขาเนี่ยสัก4ปี
1: ไปเป็นผู้บริการใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: การเรียนกระจกนะฮะ
0: คราวนี้เราก็ไปสร้างหลายเรื่องนะครับก็คือไปเปิดสถาบันที่เรียกว่าสถาบันวิทยาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้นิดนึงว่าเน็ตซีโร
1: ่
0: คำว่าเน็ตซีโร่เนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคผมนี่แหละก็คือเราก็สนับสนุนให้จริงๆต้องขอบคุณท่านวราวุธศิลปะอาชานะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยท่านเห็นดีเห็นงามกับเราว่าเจ้าแก้เรื่องกระจกเนี่ยเราทำแบบชิวๆไม่ได้แล้วเราตั้งเป้าการลดแก้เรื่องกระจกแบบเราทำได้เท่าไหร่เราเอาตัวเลขบวกกันแล้วก็ไปรายงานเขาเถอะอย่างเงี้ยมันไม่ท้าทายมันต้องทำให้ประเทศเราเนี่ยเป็นที่ดึงดูดมีที่ยืนในโลกแล้วก็ทำให้เป็นจุดมุ่งมั่นทำให้เกิดรายได้ของประเทศเราเพราะประเทศเราเนี่ยมีโอกาสทางภาคเกษตรพื้นที่ว่างเปล่าพื้นอะไรเยอะแยะมีศักยภาพที่จะทำดีอื่นๆให้โลกได้แล้วเอาตรงนี้มาเป็นเหตุให้ได้รับการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆและทำให้ประเทศไทยรวยขึ้นและมีรายได้สูงขึ้นได้ทำไมเราถึงจะปล่อยโอกาสนี้ไปวันนั้นประเทศไทยจะต้องตั้งเป้าให้มัน
1: เป็นเน็ตซีโร่
0: โหดขึ้นโหดขึ้นคราวนี้คำว่าเน็ตซีโร่เนี่ยมันหมายความว่าถ้าประเทศอื่นทำไม่ได้เนี่ยหรือเราทำไม่ได้เนี่ยเราไปเอาตัวช่วยจากคนอื่นมาได้มันก็เลยเกิดซื้อขายกันได้ไอ้คำว่าเน็ตเนี่ยแปลว่าตัวเราอ่ะมีเท่าไหร่แล้วเราลดได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปเอาคนอื่นมาเนี่ยเรามาลบอีกทีเนี่ยเราจึงมีคำว่าเน็ตแต่ว่าทำว่ารีดิวคือทำให้น้อยเนี่ยมันไม่ต้องมีเน็ตทำให้โลหรือศูนย์มันจึงมีคำว่าซีโร่กับเน็ตซีโร่ซีโร่แปลว่าทำตัวเองได้ฮะแต่ถ้าซีโร่แล้วใครเป็นเนกาทีฟเนี่ยอันนี้ทำได้แบบดีแต่บางคนไม่ซีโร่ซีโร่ไม่ได้ฉะนั้นซีโร่ไม่ได้เขาจะไปเอาไอ้คนที่มันเนกาทีฟอะเอามาลบกับซีโร
1: ่
0: มันก็เลยเกิดการช่วยเหลือกันในระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศระหว่างองค์กรระหว่างactivity กันทำให้เกิดการคนหนึ่งมีรายได้คนหนึ่งมีต้นทุนเกิดระบบค้าขายขึ้นนะอันนี้ก็คือมันเป็นมาตรการหนึ่งที่โลกเราพยายามทำให้เกิด collaboration เรียกว่า work together คือเราต้องไปด้วยกันทั้งโลกนะอันนี้ก็เลยเกิดแนวความคิดของการประเมิน เกิดขึ้นว่าโลกเราจะต้องมีการประเมินประเทศระดับประเทศมีการตั้งเป้า

0: แข่งขันกันบริษัทก็มาตั้งเป้าเปิดเรียกว่ามีการวัดว่าบริษัทไหนใครปล่อยเยอะใครปล่อยน้
1: อ
0: ยแล้วใครปล่อยที่ปล่อยน้อยในกระถิ่นก็มาแชร์ให้กับอีกคนนึงก็เกิดคำว่าคาร์บอนเครดิตขึ้นก็มันก็เลยมีทั้งบาปและบุญเกิดขึ้นนะก็คือคาร์บอนเครดิตก็คือไอ้พวกที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกแล้วปล่อยน้อยแบบที่เราเคยเราเรียกว่าปล่อยน้อยแล้วไม่พอปล่อยน้อยไปที่เราเคยปล่อยมันก็เลยเป็นเครดิตคือทำให้คนอื่นด้วยอ่ะทำแถมให้คนอื่นอีกคนนึงปล่อยอยู่แต่ลดเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็จำเป็นต้องไปเอาเครดิตคนอื่นมาก็เช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตัวเองปล่อยเยอะก
1: ็
0: เลยอยากจะไปเอาเงินไปลงทุนในประเทศอื่นช่วยทำหน่อยทีช่วยทำหน่อยประเทศไทยก็ทำข้อตกลงเขาก็เอาเงินมาให้เราให้เราลงทุนในประเทศเราพอทำได้เขาบอกเขาขอเอาความดีไปลบหน่อยดิแต่เขาเอาเงินมาลงให้นะอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างประเทศสวิสก็เหมือนกันชาวเกษตรเขาเนี่ยเขาเลี้ยงวัวแล้ววัวตัวหนึ่งอ่ะปล่อยแก๊สเรือนต้อง3กิโลต่อปีนะคือว่าไอ้3ตันต่อปีตัว3,000กิโลต่อปีตัวหนึ่งอ่ะขนับตามตัวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปให้เขาไม่เลี้ยงวัวก็ไม่ได้อย่างเงี้ยงั้นอะไรก็ตามที่เขาทำแล้วลดไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่างั้นเขาเอาเงินนะที่เขามีรายได้น่ะไปให้คนอื่นทำให้ดีกว่าเขาก็ไปซื้อโครงการคนอื่นมาลบนี่เป็นต้นก็เกิดขบวนการที่ช่วยเหลือกันในโลกนะแล้วทำให้เกิดขบวนการหนึ่งที่เกิดรายได้ขึ้นมาได
1: ้
0: นะอันนี้ก็เป็นหลักการ
2: ช่วยอธิบายนิดนึงคนฟังอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมวัวนี่มันสร้างแก๊ส
0: ที่วัวเนี่ยมันปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพราะว่ามันปล่อย
2: ขี้วัว
0: อย่างนี้ฮะคือวัวเนี่ยมันไปกินพืชพืชเนี่ยก็คือมันกินพืชไอ้พืชตัวนี้มันก็ย่อยสลายพืชมันย่อยสลายเป็นแก๊สตัวหนึ่งที่เรียกว่าแก๊สมีเทน
2: อ
0: ่ะคือเป็นแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติที่เกิดจากการย่อยเนี่ย
1: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งของแก๊สเรือนกระจก
0: แก๊สเป็นตัวหนึ่งของแก๊สตัวนี้นะมันขึ้นไปสะสมอยู่บนท้องฟ้าเราเนี่ยหรือบรรยากาศเราเนี่ยมันจะเก็บความร้อนไอ้แก๊สตัวนี้จะมีเท
2: นคือจากอุจจาระของเขาอ๋อ
0: จากอุจจาระมันเนี่ยจากอุจจาระเนี่ยมันตดเราเนี่ยง่าย
1: มนุษย์กับท้ามันก็เป็นตัวปล่อย
0: แต่มนุษย์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแอดยูชัวมนุษย์เราเนี่ยแต่มนุษย์เราเนี่ยดันไปเลี้ยงสัตว์เยอะพอเลี้ยงสัตว์เยอะสัตว์ก็เลยเหมือนกับไปสร้างแก๊สเรือนกระจกขึ้นวันนี้ก็ถึงมีแอนตี้เนื้อวัวไงเห็นไหมกินวัวเนี่ยปล่อยแก๊สเรือนกระจกเห็นไหมเพราะอะไรวัวที่มันผลิตมากขึ้นเนี่ยก็เลยเกิดกิจกรรมนึงได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณกินวัวนะคุณจะต้องไปทำบุญนะทำบุญโดยการไปซื้อเครดิตมาออฟเซ็ตหรือตอนนี้ถ้าคุณอันนี้เป็นเรื่องของบัวนะก็เพราะว่ามันปล่อยแก๊สเรือนกระจกวันนี้เอาง่ายปลูกข้าวเนี่ยมีการน้ำขังอยู่ที่ต้นข้าวเนี่ยน้ำขังก็เกิดแก๊สเรือนกระจกที่เรียกว่ามีเทนเหมือนกันเพราะมันเกิดสะสมแล้วก็เกิดแก๊สเรือนกระจกขึ้นแก๊สมีเทนเนี่ยมันมีศักยภาพในการเก็บความร้อนเนี่ยมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ตั้ง12เท่าไอ้โทษ28เท่าแปลว่าไอ้นี่เก็บได้1น่ะไอ้เจ้ามีเทนน่ะเก็บ28เท่าเลย1กิโลมันเท่ากับ28กิโลเลยอย่างงี้เพราะนั้นวันเนี้ยเขาถึงต่อต้านข้าวด้วยไม่ใช่แค่วัวนะข้าวด้วยก็ตอนนี้จะเห็นว่ามีข้าวลดโลกร้อนแล้วฮะข้าวลดโลกร้อนคือแปลว่าข้าวที่ลดเวลาของการเอาน้ำขังเนี่ยให้มันน้อยลงเรียกข้าวเปียกสลับแห้งวันนี้มันยังเกิดกระแสหลายกระแสเลยที่จะผลักดันให้คนเราเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเลิกกินวัวสองก็คือปลูกข้าวเนี่ยช่วยลดน้ำหน่อยได้ไหมหรืออย่าใช้น้ำมันได้ไห
1: ม
0: ใช้ EV ได้ไหมใช้พลังงานทดแทนได้ไหมมันเริ่มมีคำถามพวกนี้มาแล้วก็เริ่มแอนตี้และเริ่มส่งเสริมอีกทางหนึ่งเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกระแสที่เข้ามาเรียกว่าพยายามผลักดันให้โลกเราโดยเขาทำไงเขาไม่มาลงทุนถ้าใครทำผิดกระแสไม่ลงทุนนะเขาเรียก ESG ถ้าใครอยู่ในตลาดหุ้นตลาดทรัพย์เนี่ยพี่เนวิเคราะห์หุ้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่า ESG เนี่ยจะเห็นว่าถ้าหุ้นยั่งยืนเนี่ยจะคุณจะต้องปล่อยแก๊สเรือนกระจกน้อยคุณต้องไม่มีปัญหากับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะอันนี้ก็จะเข้ามาอันที่สองตอนนี้กำลังจะเข้ามาสู่เรื่องของภาคอากาศยานใครเพราะภาคอากาศยานเนี่ยมันไปใช้น้ำมันเยอะแล้วน้ำมันตัวนี้จะเริ่มมีการวัดละพวกเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ต่อคนต่อตัวหนึ่งใบตอนนี้จะต้องมีการที่ว่าจะต้องเริ่มลดละโดยไปซื้อน้ำมันเทลิสที่ว่า sustainable aviation fuel เนี่ย
1: ตอนนี้บางจากเพิ่งจับมือกับการบินไทย
0: เนี่ยมันก็กระแสว่าเอ้ยน้ำมันเครื่องบินเนี่ยมันไม่ดีนะมันปล่อยแก๊สเรือนกระจกเยอะนะถ้าคุณจะต้องลดนะแล้วต่อไปข้างหน้าเขาจะคุมโควต้าว่าห้ามเกิน2020

0: ห้ามปล่อยถ้าคุณจะบินมากขึ้นคุณจะต้องไปซื้อน้ำมันแบบนี้หรือไม่คุณต้องไปเอาคาร์บอนเครดิตมาลบนะมันก็เกิดไอ้พวกนี้เนี่ยยังไงก็ต้องบินยังไงก็ต้องทำบาปต่อพอทำบาปต่อก็ต้องไปทำบุญละเพราะว่าตัวเองจะต้องยอมจ่ายนะเขาจะมีคนต่อไปก็ต้องบินไปที่เรือแล้วต่อไปก็ต้องไปที่เงินกู้เงินกู้คือว่าการจะให้กู้เงินเนี่ยถ้าคุณเอาไปทำถ่านหินคุณไปทำน้ำมันจะไม่ให้ถ้าคุณไปทำถีเขียวจะให้อย่างนี้เป็นต้นเพราะจะมีการประเมินโครงการใหม่แบบนี้นั้นกระแสวันนี้มันมาแบบนี้แล้วครับแล้วก็ถ้าประเทศไทยไม่ปรับตัวเนี่ยล่าสุดอย่างเงี้ยอย่างเดือนกุมภาก็จะมีว่าใครส่งออกสินค้าหลายตัวเช่นปูนซีเมนต์นะครับเหล็กอลูมิเนียมพลังงานถ้าใครไม่เก็บต้นทุนเรื่องคือไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องคาร์บอนเนี่ยจะต้องไปโดนภาษีคาร์บอนที่ต่างประเทศ
1: ไปทาง
0: โดนหักอยู่ดีแปลว่าถ้าคุณไม่ลดแก๊สเรือนกระจกที่ประเทศคุณต่อสินค้าหรือต่อหน่วยเนี่ยคุณก็จะต้องโดนชาร์จเช่าเทียมกับประเทศที่ยุโรปเขาทำเพราะวันนี้ยุโรปเนี่ยเขาตื่นตัวเขาเริ่มบอกว่าบังคับให้บริษัทต่างๆเนี่ยลดแก๊สเรือนกระจกและต้องชาร์จแล้วว่าใครปล่อยเยอะโดนชาร์จใครปล่อยน้อยโดนชาร์จน้อยอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครอย่างเราเนี่ยมันก็เลยทำให้ประเทศพวกนั้นอะหนีมาผลิตที่ประเทศไทยหมดเลยเพราะประเทศไทยจะส่งกลับไปเขาบอกไม่ได้แล้วคุณเล่นเอาเปรียบนี่ว่าคุณไม่สนใจเนี่ยไอ้ธุรกิจพวกนั้นก็ตายดิเพราะเขาโดนภาษีมันก็เลยเกิดขีดกันของกลับไปใหม่ต้องโดนชาร์จเท่านั้น มันทำให้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีกฎหมายที่ของเราจะเข้าเนี่ยคือเราจะต้องทำกฎหมายที่เราต้องจัดการกับคนปล่อยแก๊สเรือนกระจกสูงเหมือนกันเพื่อเอาไปอ้างว่าเฮ้ยเราจะได้ส่งของไปได้เหมือนกันเพราะเรื่องกฎหมายแบบเดียวก
2: ันระดาวันถามมาบอกว่าขอความรู้เรื่องการดักจับคาร์บอนค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงและที่ไทยเราเนี่ยมีหน่วยงานไหนทำบ้างแล้วแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงหรือไม
0: ่การดักจับคาร์บอนเนี่ยนะมันอย่างนี้วิธีการลดแก๊สเรือนกระจกมี2แบบก็คือไปลดที่แหล่งมันตะกี้นี้ก็คือใช่ไหมน้ำมันลดการใช้น้ำมันบ้างลดต้นเหตุนะครับลดเจ้าการปลูกพืชต่างๆที่ปล่อยแก๊สเรือนกระจกหรือใครมาจากขยะหรือมาจากมูลสัตว์อะไรก็ได้อันนี้ลดนะคราวนี้มันมีอีกทางหนึ่งก็คือลดไม่ได้ก็ไปช่วยเก็บสิก็คือเก็บธรรมชาติคือปลูกต้นไม้เขาเรียก nature based solution ก็ปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้เก็บได้ปลูกต้นไม้เนี่ยคือยิ่งต้นไม้ยิ่งโตเนี่ยมันจะมาเก็บไปในเนื้อไม้อันนี้ไม่รวมกิ่งไม้ที่ถูกตัดใบไม้ที่ถูกตัดหมุนเวียนนะพืชหมุนเวียนเนี่ยไม่ถือว่าเก็บครับเช่นว่าเราไปตัดใบไม้เช่นเราปลูกข้าวอยู่แล้วก็มันก็เก็บคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วสุดท้ายมันก็ถูกย่อยสลายกลับไปอย่างเงี้ยอย่างนี้เราถือว่ามันไม่ได้เก็บจะเก็บก็ต่อเมื่อมันอยู่ในเนื้อไม้อะ
2: ต้นไม้ใหญ
1: ่เนื้อไม
0: ้และต้องเป็นไม้ยืนต้นที่มีเนื้อไม้แข็งแรงอยู่อายุยืนอันนี้เป็นโจทย์อันที่2ถ้าเศษใบไม้เนี่ยหรือเศษกิ่งไม้เนี่ยถ้าคุณเอามาเผาที่อุณหภูมิสูงเป็นถ่านเดิมทีอ่ะถ้ามันย่อยสลายมันจะเป็นคาร์บอนกลับไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเป็นถ่านบล็อกอยู่เนี่ยโดยเขาเรียกว่าไอไบโอชาก็ได้เรียกไบโอชาไบโอแปลว่ามาจากพืชชาแบบชาโคถ่านถ้าเอาพวกเนี้ยมาฟิกให้เป็นถ่านโดยเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยมันจะเก็บคาร์บอนอีกส่วนหนึ่งไว้เหมือนกันสองส่วนเนี่ยคือเผาเป็นถ่านและเก็บไว้สองแต่มันมีถ่านอีกประเภทนึงคือเผาเหมือนกันเป็นถ่านแต่เอาถ่านไปเผาอีกทีนะเช่นหมูสเต๊ะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้เพราะว่าถ่านถูกเผากลับไปไม่ได้ต้องเป็นถ่านที่ถูกเก็บไว้เป็นไอ้ตัวดูดความดูดกินหรืออะไรเอาไปใช้ปรับดินอย่างเงี้ยได้งั้นการเก็บธรรมชาติมี2แบบเป็นไบโอชากับเป็นอยู่ในเนื้อไม้นะครับแล้วก็มีวิธีเยอะแยะเลยในการปลูกต้นไม้มีคนถามว่าเอาสาหร่ายได้มั้ยสาหร่ายไม่ยั่งยืนเพราะสาหร่ายมีหมุนเวียนก็ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้คราวนี้มันมีอีกวิธีนึงนะก็คือเก็บด้วยเครื่องมือก็ได้ก็คือเครื่องมือเนี่ยมันมีวิธีว่าที่ป่องของพวกที่เผาไหม้ที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาก็จะเป็นเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาดักกับไว้อันนี้ใช้หลักเคมีใช้พวกอะมีนในการแอบซอบเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้แล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาเป็นของเหลวแล้วก็อัดลงไปในหลุ
2: ม
0: ในหลุมเนี่ยก็เรียกว่าคาร์บอนเรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์คือ
2: เป็นดักจับ
0: คาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นแก๊สเนี่ยเอามาเป็นของเหลวแล้วก็เอาของเหลวเนี่ยมาเก็บในบ่อที่ปิดสนิทแล้วก็หนีไม่ได้เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์แต่บางคนเนี่ยเขาเอาคาร์บอนไปใช้ด้วย ก็จะเรียก carbon capture and utilization เอาคาร์บอนไปใช้เป็นสินค้าเป็นตัว

0: ผลิตภัณฑ์เงี้ยวันนี้มันก็เกิดกระแสว่าแต่พวกเนี้ยมันจะแพงกว่าต้นไม้เพราะนั้นคนเรามันก็เลยต้องทำลดก่อนอันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือมาปลูกต้นไม้กันมาเก็บไอ้พวกนี้อย่าเผาเป็นมลพิษเลยเอามาเก็บเป็นถ่านหรือถ้าทำไม่ได้แล้วอย่างเช่นที่ไอซ์แลนด์ที่นิวที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะทำเป็นยูนิตแต่ยูนิตที่เวิร์กเนี่ยก็คือต้องทำที่มันเกิดจากปองเพราะว่าความเข้มของมันแล้วมันเยอะแต่ถ้าเกิดไม่มีรู้จะทำอะไรแล้วเนี่ยทำต้นไม้แบบต้นไม้เทียมก็ได้คือเก็บจากอากาศเลย อากาศเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์แค่ 3% จุดไม่ถึง 1% นะซึ่งไม่เหมือนกับป่องที่มันเผาเยอะเขาก็ทำป่องก่อนแล้วเก็บคาร์บอนไดออกไซด์มามันก็จะเก็บได้เยอะกว่าแต่ถ้าเก็บไม่พอเนี่ยมาเก็บจากอากาศก็ได้เก็บอากาศนี่โอ้โหกว่าจะได้คาร์บอนไดออกไซด์ตันนึงเนี่ยโอ้ยมันแพงเพราะนั้นสรุปว่าขาเก็บก็มีมันวันนี้เขาถึงเชียร์ให้ปลูกต้นไม้ก่อนเนี่ยมันทำง่ายๆดีที่สุดใช่ไหมลดแล้วก็เก็บเนี่ยมันต้องทำสองอย่างเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งอย่างผมเนี่ยปล่อยแก้เรื่องจบประมาณ8 ตันต่อปี
1: แล้วหน่วยงานไหนที่เป็นผู้ที่จะวัด
0: ก็นี่แหละครับผมเนี่ยแหละผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนจบ
1: นี่เลยใช่ไหม
0: เซอร์ติฟายว่าคนหนึ่
1: ง
0: มีส่วนร่วมเป็นองค์การมหาชน
2: TGO
0: เนี่ยอบก.เนี่ยเป็นองค์การเป็นเรกูเลเตอร์ทางด้านคุณภาพในการวัดประเมินการปล่อยในทุกภาคส่วนคือไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับกิจกรรมเช่นว่าเราอย่างเงี้ยเราอยู่เนี่ยเราเปิดไฟหลายดวงเลยนะเราใช้ไฟไปกี่หน่วยนะเนี่ยเราเปิดจัดรายการไปเนี่ยสมมติว่าเราใช้ไป100 หน่วยเนี่ยยูนิตเนี่ยเราคิดเลยเราเนี่ยช่วยทำให้ไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยไปผลิต100 หน่วยเนี่ยปล่อยเท่ากับ 0.5 คูณ100หน่วยก็ประมาณ50 กิโลเราปล่อยเราอ่ะมีส่วนร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจก50 กิโลในกิจกรรมออกอากาศแถวนี้ หรือเราขับรถมาเนี่ย เราใช้น้ำมันเบนซินไปกี่ลิตร1ลิตรเนี่ยมันปล่อยแก๊สเรือนกระจกประมาณสัก 2.8 กิโล ถ้าเราใช้ไปกี่ลิตรเราก็คูณไปเพราะนั้นเมื่อไหร่เราใช้ไฟฟ้าเมื่อไหร่เราใช้น้ำมันเรามีส่วนร่วมในการที่ไปทำให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยปล่อยขึ้นเราอ่ะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่ว
2: ม
0: ถูกประเมินว่ามีการส่วนร่วมหรือเราไปจัดประชุมแล้วมีคนมาเนี่ยที่สภาตอนนี้ผมนี่จะบอกเลยสภาตอนนี้เราตั้งเป้าเป็น net zero ในปี2032สภาเองปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยล่าสุดประมาณ 19,000 ตันต่อปีจากการใช้ไฟฟ้าประมาณ40 ล้านหน่วยต่อปีตอนนี้เราถึงผมเนี่ยเป็นประธานกรรมการที่จะดูแลเรื่องจะพยายามทำให้สภาเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้องลดการใช้การปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงก็ทำทั้งลดทำทั้งปลูกต้นไม้ทำทั้งหาเครดิตจากคนอื่นมาลบนะทำทุกรูปแบบเลยลดขยะทำทุกอย่างเลยซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างของประเทศว่าหรือเป็นตัวอย่างขององค์กรนะซึ่งเรามีการวัดแล้วก็ลดแล้วก็ชดเชยนะวัดก่อนแล้วก็ลดแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ชดเชยอันนี้
2: เดี๋ยวข้ามไปนิดหนึ่งตะกี้เป็นผู้ในการก๊าซคือพอหมดหน้าที่ก็มาต่อเป็นวุฒิสภา
0: ใช่ครับก็เนื่องจากแก๊สเรือนกระจกเนี่ยพอดีมันเป็นงานที่แบบได้เจอกับหน่วยงานเยอะมากแล้วก็ได้ประสานกับที่อื่นในระดับประเทศเราก็อาจจะเป็นที่รู้จักอยู่บ้างนะครับก็เลยจับพัดจับผูไปสมัครสวนะครับในกลุ่ม8สิ่งแวดล้อมพลังงานซึ่งมันเป็นตรงกับเราพอดีก็คิดว่าเป็นความยากก็ทดลองเท่านั้นเองเพราะจริงๆเราครบอายุ4ปีเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็มีต่ออายุให้จนถึง65อีกประมาณ 7-8 เดือนยังรอที่จะลงนามในสัญญาต่ออายุอยู่ระหว่างต่อเนี่ยพีช่วงว่างอยู่ก็เลยมาสมัครไม่ได้กะว่าจะได้เพราะเกรงใจรัฐมนตรีว่าต่ออยู่แล้วยังอุตส่าห์มาสมัครอะไรเงี้ยก็ไอ้รอบอำเภอรอบอำเภอเนี่ยเข้ามาด้วยจับฉลากนะจับฉลากรอบแรกจับฉลากรอบแรกเพราะว่าคะแนนเท่ากันหมดแล้วก็พอรอบสองมีคนรู้จักเราก็เลือกเราเป็นได้อันดับหนึ่งก็เลยเข้ามาอันดับจังหวัดก็ช่วงแรกก็เท่าคนอีกเหมือนกันก็จับฉลากอีกเหมือนกันจับฉลากจับฉลากอย่างเดียวเลยโอ้โหแบบว่าเข้ามาด้วยการจับฉลากก่อนในรอบแรกแล้วรอบสองเนี่ยมีคนรู้จักเราก็จะเข้ามาช่วยก็เลยเข้ารอบประเทศ

0: ข้ามารอบประเทศเข้ามาก็บุดบิดเหมือนกันก็คือผ่านรอบแรกมาด้วยคะแนน14เอง14จริงๆ14ก็มาจากคะแนนพิศวาสคนใกล้คนนั่ง คนอะไรกันอยู่ใกล้ๆกันแล้วแหละแล้วก็มารู้จักกันในห้องบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีเน็ตเวิร์คมากมายแบบทั่วไปนะครับก็เลยได้เข้ามาแบบเฉียวเฉียดเหมือนกันนะก็อยู่ลำดับหลังๆหลังๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ได้โอกาสได้ทำงานนะฮะแล้วก
1: ็ได้ทำทางด้านสิ่งแวดล้อมอีก
0: ใช่เพราะว่าใช่เราก็จะเน้นในเรื่องคือได้เป็นได้อยู่ในกรรมธิการเป็นรองประธานกรรมธิการพลังงานนะครับก็ผลักดันเรื่องพลังงานสีเขียวเต็มที่นะครับก็วันนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับด้วยทิศทางที่เราพูดเต็มที่นะครับเรื่องการเรียกว่าวันนี้มาตรการตอนนี้ผมก็เป็นประธานหัวหน้าคณะทำงานติดตามเรื่องงบเปลี่ยนผ่านพลังงานไอ้4แสนล้านนี่ด้วยนะ
1: 200,000ไม
0: ่ใช่200,000หลัง แต่200,000แรกก็ดูด้วยไอ้เรื่องนั้นนะก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานติดตามงบแล้วก็เป็นโฆษกกรรมการติดตามงบแล้วก็เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิกฤตพลังงานด้วยอันนี้เป็นของประธานเป็นประธานกรรมการเลยก็เป็นด้านที่ปรึกษาให้กับท่านประธานวุฒิและผู้ที่สมาชิกทั่วไปก็ขับเคลื่อนรัฐสภาสีเขียวไปร่วมประชุมขอบต่างประเทศเป็นตัวแทนของรัฐสภาไปประชุมต่างประเทศพอดีผมก็ได้อยู่ในเวทีต่างประเทศจำนวนมากแล้วก็เป็นสปีกเกอร์เป็นคีย์โน้ตสปีกเกอร์ในหลายที่นะครับก็ได้ผลักดันให้ประเทศไทยยืนอยู่ในเวทีโลกในเรื่องนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนในการเข้ามามีส่วนร่วมทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนผ่านแล้วก็เอากองทุนต่างๆเนี่ยเข้ามานะจากเกาหลีบ้างจากญี่ปุ่นบ้างจากสวิตเซอร์แลนด์บ้างเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องส่วนตัวหน่อย
0: ส่วนตัว
1: แต่งงานเรียบร้อย
0: มี
1: ลูกทำงานอะไรยังไง
0: โอ้แต่งงาน
2: สองคน
0: แต่งงานก็โอ้แต่งเร็วนะผมแต่งไอผมอายุ29ภรรยาอายุ24ภรรยาอายุน้อยกว่
1: าประมาณ5ปี
0: ก็เจอแถวบ้านนะผมเป็นคน optimization ก็คือที่จริงผมมีแฟนตั้งแต่ผมอยู่ยังไม่เข้าปี1เลยก็จริงปี1นะเพราะแฟนผมเนี่ยเขาเป็นมัธยมก็ยังมัธยมอยู่เลยยังไม่รู้ว่าเขาจบคณะอะไรไงแต่ผมเป็นติวเตอร์นะเป็นติวเตอร์ภรรยาจนเข้าธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์นะภรรยาผมรัฐศาสตร์เขาก็เรียนเก่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่ผมเนี่ยไม่ได้เกียรตินิยมไม่ได้เกียรตินิยมนะก็เรียกว่าลุยกันมาทำงานด้วยอันนี้ผมก็พอใจแล้วล่ะว่าด้วยเวลาประมาณนี้เราได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตกันมาแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราก็ยากจนด้วยกันทั้งสองครอบครัวครับก็ขนาดวันแต่งงานยังไม่มีเงินจะลงยังโอ้โหแบบต้องกู้หนี้ยืมสินนะวันแต่งงานเนี่ยผมยังนึกถึงนะแล้วผมอยู่กันแบบครอบครัวของเราเนี่ยโอดีมาโดยตลอดนะโอดี
1: โอเวอร์ดรอ
0: แปลว่าใช้เงินกู้ที่เกินกว่าเงินเดือนแล้วก็เราต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้เงินเดือนขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมาใช้หนี
1: ้
0: แล้วก็ตั้งใจที่จะทำให้ส่งลูกของเราให้เรียนมากที่สุดโดยยึดธรรมะเป็นหลักก็คือว่าลูกเราจะต้องยืนบนหลักของการที่ไม่เบียดเบียนคนอื่น แล้วก็ใช้ชีวิตว่าตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตน นะครับแล้วก็การเรียนนี่แหละเป็นโซลูชันเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วผมก็จะส่งเสริมการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือส่งให้ลูกเรียน แล้วก
1: ็ลูกกี่คนนะ
0: ลูกสองคนนะ ลงทุนนี่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนะลงทุนที่ไปส่งเขาสอนให้เขารู้สึกใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก
2: ็
0: ยึดหลักพุทธศาสนาครับคือกฎแห่งกรร
2: ม
0: คือกฎแห่งกรรมเนี่ยเป๊ะที่สุดแล้วครับก็คือถ้าเราขยันเรียนเราทำดีเราทำอะไรที่ดีลงไปเนี่ย
1: ได้กลับมา
0: สุดท้ายมันต้องได้มาอยู่ดีมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไรตอนนี้นะแต่ว่าทำไปเถอะก็คือการลงทุนจะส่งผลมาคือตอนนั้นเราจนนะครับเราก็บอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนชีวิตเราเนี่ยการเรียนนั่นแหละจะเป็นการเปลี่ยนนะครับแล้วลูกผมก็ประสบความสำเร็จทั้งสองคน
2: ตอนนี้ทำงานอะไร
0: นะครับคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแพทย์หญิงแพรวณิชไมตรีวงศ์นะครับ นี่ก็ตอนนั้นก็เรียนโรงเรียนที่ติดกับบ้านติดกับที่ทำงานผมนะโรงเรียนพิพัฒนาโดยอาจารย์นี่เก่งมากนะเป็นผู้อำนวยการที่อยู่ที่

0: จุฬานะครับจารย์อัมไพสุจริตกุลนะครับเป็นไปดร.อัมไพเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล
1: คณบดีคณะครุศาสตร
0: ์ใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนสมาธินะลูกผมก็เรียนสมาธิแล้วก็เป็นแบบในแนวสาธิตจุฬานะครับลูกผม2คนก็เรียนที่โรงเรียนนี้ผมก็มีความใกล้ชิดกับเขามาที่โรงการแล้วก็มาด้วยกันพร้อมกันนะคุณตาก็มารับก็เป็นลักษณะที่ใกล้ชิดครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างนะแล้วก็ส่งเสริมมาเรื่อยๆท่านก็ลูกผมก็เรียนเก่งแล้วก็เรียนเก่งได้เป็นแบบระดับแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ตลอดคนแรกเนี่ยก็ไปต่อที่เตรียมอุดมพัฒนาการนะฮะได้ 4.0 เลยนะ6ปีเนี่ย 4.0 แล้วก็ไปเข้าจุฬาเป็นหมอจุฬานะครับได้เกียรติยศอันดับ1เหมือนกันก็ 3.7 เหมือนกันก็ตอนนี้ก็เรียนเฉพาะทางมีคลินิกตัวเองเป็นหมอผิวหนังเอ็กซ์เพิร์ทนะครับได้เกียรติยศอันดับ1เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทำธุรกิจอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์นะครับแล้วก็มีคลินิกเป็นของตัวเองมีธุรกิจนะแต่งงานแล้วคนแรกกำลังมีหลานกำลังเริ่มจะมีหลานแล้วคนแรกนะคนที่สองเนี่ยเป็นน้องชาย3ปีนะฮะคนนี้ก็เรียนเก่งมากนะครับก็อยู่พิพัฒนาเนี่ยก็ไปต่อสาธิตจุไปประสานมิตรเอ้ยโทษทำไมสาธิตปทุมวันจำลูกตัวเองไม่ได้สาธิตปทุมวันอยู่ปทุมวันก็ไปต่อเอ็มวิทนะครับคือมหิดลวิทยานุสรณ
1: ์
0: 3ปีแล้วก็มาเข้าศิริราชคนนี้จีเนี่ยถึงเหรียญทองเป็นโอลิมปิกแล้วก็จะอยู่ที่ศิริราชก็จะพาร์ทชั้นแล้วก็จะไม่ต้องใช้ทุนคือใช้ทุนปีเดียวก็เป็นอาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ที่หนุ่มหน่อยเป็นอาจารย์เอ็กซ์เพิร์ททางด้านรังสีร่วมรักษานะครับก็เป็นหมอที่เป็นสปีกเกอร์ที่เก่งแล้วก็เก่งภาษาอะไรต่างๆมากก็ตอนนี้เป็นอาจารย์ครับก็ประมาณนี้
1: ตั้งแต่หนุ่มนี่เป็นอาจารย์เลยนะ
0: เป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์หนุ่มนิดนึง
2: อ
0: ายุ32
2: เป็นอาจารย์อยู่ที่ไหน
0: ศิริราช
1: ศิริราช
0: ไงก็สรุปว่าก็เลยเป็นหมอ2คนนะ
2: ก็อยู่จุฬาคนอยู่ศิริราช
0: ครับก็เรียนเก่งทั้งคู่ก็คนที่2นี่ยิ่งเกรดเยอะเข้าไปใหญ่ก็เกียรติยศอันดับ1เหรียญเงินเหรียญเงินนะครับก็เป็นความภูมิใจผมคิดว่าทุกอย่างทำไปเนี่ยแต่ไม่มีอะไรหรอกเราก็ทำเพื่อลูกแล้วก็ทำเพื่อสังคมและประเทศนะก็อยากเห็นถ้าเราทำตัวอย่างเราไม่ดีเราครอบครัวเรายังเอาตัวไม่รอดอ่ะมันก็ไม่ได้นะแล้วก็ไม่รู้จะไปสอนใครอีกอย่างนึงพอเราทำงานเนี่ยถ้าเรานี่คือตรวจแห่งกรรมเนี่ยเราต้องมีเมตตาต่อลูกน้องมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนเราต้องไม่เบียดเบียนไม่สร้างกระแสอมหิตต่อคนอื่นมันก็จะเป็นเชิงบวกแล้วก็เกิดการร่วมไม้ร่วมมือนะก็ถ้าครอบครัวมันก็เลยเป็นแบ็กอัพที่ทำให้เรารู้สึกเป็นอะไรที่สบายใจถ้าเราทำงานแล้วกลับมาที่บ้านก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะดีฮะก็จะดีแล้วก็จริงๆเชื่อภรรยาก็จะดี
1: เอาล่ะที่บอกอะไรแนวคิดที่จะเอาศีลธรรมจากศีล5เป็นศีล6เนี่ยคืออะไร
0: ก็จริงๆในแนวภรรยาผมเนี่ยเค้าก็เป็นคนธรรมะธรรมโมก็เรียกว่าเราก็ต่างคนต่างก็เข้าวัดกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เรียนจุฬากันแล้วล่ะก็ไปพุทธธรรมสถานแล้วก็ไปสถานปฏิบัติอะไรต่างๆเพราะนั้นในหลักการศาสนาพุทธเนี่ยก็ยึดหลักตนเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะก็คือเราจะไปภาวนาให้คนอื่นมาช่วยนู่นนั่นนี่โดยการให้ทานแล้วจะขอนู่นขอนี่เนี่ย ไม่ใช่คอนเซปต์เราคอนเซปต์เราคือว่าก็คือเราต้องศีลน่ะคือต้องรักษาศีลสำคัญศีลอย่างน้อยก็5ข้อนะ5ข้อนี่คือไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายอันที่สองเนี่ยเรื่องทรัพย์เรื่องคู่ครองเรื่องวาจาวาจาเนี่ยแม้แต่เป็นพูดจริงแต่ไม่เหมาะสมในการเสียดสีหรือเป็นความจริงที่ผิดเวลาเนี่ยก็ต้องระวังแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของสตินะครับสติก็คือการไปกินน้ำเมาไปอะไรต่อมีอะไรส่งเสพอะไรที่ทำให้เราเนี่ยมีสติเรื่อยๆลดลงซึ่งเรากำลังทำกระแสตักกลับกันเราต้องพยายามมีสติพอมีสติแล้วก็จะได้สมาธิเสร็จแล้วก็จะมีปัญญา

0: เกิดขึ้นในการที่จะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วปล่อยวางได
1: ้
0: ปล่อยวางได้สำคัญมากคือเห็นเรื่องต่างๆเป็นเรื่องเป็นหน้าที่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแล้วมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเรารับไม่ได้แล้วถ้าเรารับไม่ได้บ่อยๆเนี่ยจะมีปัญหาจริงๆต้องรับเรื่องนั้นได้และเห็นเหตุและผลมันเพราะฉะนั้นกระบวนการพวกนี้มันจะอยู่กับเราก็คือมีศีลแต่ตอนนี้ผมกำลังมีอีกข้อนึงใช่ไหมตะกี้พูดถึงศีลหกศีลหกเนี่ยคือตะกี้เราเบียดเบียนคนอื่นไปหมดเลยนะเป็นเบียดเบียนคนอื่นศีลเนี่ยจริงๆก็คือโดยหลักมันก็คือไม่เบียดเบียนแต่จริงๆเราต้องมีไม่เบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะซึ่งอันเนี้ยตะกี้เนี่ยห้าข้อเนี่ยจะเป็นสังคมและคนอื่นซะมากแต่ข้อ6ของผมเนี่ยที่ผมยึดหลักเนี่ยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับก็คือเราต้องมี3เรื่องคือรักษาธรรมชาติให้มีอยู่ตอนนี้ผมก็ยังยืนนะถ้าเป็นในสภาเนี่ยถ้าใครมาทำร้ายธรรมชาติเนี่ยต้องคืน2เท่าหรือคืนอย่างน้อยต้อง1เท่าก็เรียกว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะต้องถูกคืนในการลงทุนในอะไรใหม่จะต้องถูกคืนอย่างน้อยต้องเท่าทุนแต่ในต่างประเทศเนี่ยตัดต้นไม้2ต้นต้องปลูก4ต้นนะก็คือง่ายๆธรรมชาติเนี่ยทำลายได้ฮะแต่ต้องคืนมันให้มากกว่าอันนี้1อันนี้2อย่าปล่อยมลพิษครับอย่าปล่อยมลพิษคือมลพิษเนี่ยคือปล่อยไว้ให้ใครแล้วเนี่ยใครๆก็ไม่ชอบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันออยล์สปิลไม่ว่าจะเป็นแก๊สพิษไม่ว่าจะเป็นขยะพิษนะเรียกพิษทั้งหลายเนี่ยพิษหมดอ่ะพวกนี้หรือน้ำเสียอะไรพวกนี้เราไปทำเข้าไปปล่อยไปหนึ่งดอกเนี่ยมันกระทบต่อคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอันนี้ถือว่ากรรมหนักมากผมถือว่ากรรมหนักเพราะว่าปล่อยหนึ่งกระทบเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนนะแล้วก็อันที่สามคือล่าสุดฮะแก๊สเรือนกระจกครับถ้าคุณมีส่วนร่วมในการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยคุณก็ทำบาปเหมือนกันเพราะแก๊สเรือนกระจกหนักกว่ามลพิษอีกครับเพราะว่าร้อนขึ้นเนี่ยมันร้อนทั่วโลกเลยนะแล้วมันทำให้โลกทั้งโลกเนี่ยเดือดเลยนะตอนนี้ไม่ได้พูดถึงโลกร้อนและโลกเดือดแล้วโลกเดือดเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยแม้ว่ามันจะเกิดจากที่เล็กๆของเรานิดเดียวเนี่ยเรามีส่วนร่วมในการทำบาปแรงมากเพราะนั้นบาปแรงมากเนี่ยเหมือนฆ่ามดทั้งรังเหมือนฆ่ามดทั้งรังอยู่ๆเนี่ยคุณเอาไปทำลายเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ากรรมไหลรังเราจะตายพร้อมกันเราจะตายแบบไม่น่าจะตายได้เลยเรายังคิดว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราอ่ะไม่ระลึกถึงเรื่องพวกนี้เราอาจจะมีน้ำท่วมครั้งหนึ่งที่อาจจะพวกเราอาจจะตายกันเยอะแยะเลยก็ได้พร้อมกันเป็นต้นนะครับเพราะนั้นผมมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมนะเราอ่ะถ้ามีประโยชน์ถ้าเรามีโอกาสถ้าได้ทำอะไรเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนใครเลยนะทั้ง6แต่ถ้าจะให้ดีต้องมีเมตตาก็คือสร้าง value added ให้เกิดขึ้นในกิจกรรมของเราตามหน้าที่ที่เรามีตามหน้าที่ที่เรามีทำอะไรที่มันดีขึ้นได้เนี่ยก็จะทำเพราะนั้นต้องไม่เบียดเบียน6อย่างแล้วก็ทำสิ่งใหม่ๆให้มันดีขึ้นผมก็อยากเห็นนะก็คือเศรษฐกิจสีเขียวที่เกิดจากเกษตรกรที่ยากจนของเราพื้นที่ที่คนของคนจนของเราเนี่ยพลิกสถานการณ์มามีรายได้มากขึ้นนะครับลดการโกงสังคมอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเนี่ยก็อยากเห็นแบบนี้นะครับอยู่เป็นสว.ก็อยากจะเห็นภาพนี้ไม่อยากจะทะเลาะกับใครไม่อยากเป็นศัตรูกับใครอยากจะมีโอกาสทำดีก็ได้ทำดีก็พอแล้วนะแล้วทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็ทำใหม่แล้วก็แก้ไขทำผิดก็ต้องยอมรับผิดฮะยอมรับผิดได้แล้วก็แก้ไขมันก็เป็นบทเรียนไม่มีใครไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดผมก็อยู่แค่นี
1: ้
0: ก็ไม่อายอะไรเพราะว่าเราก็ต้องปล่อยวางได้ผิดได้สอนคนอื่นได้นะก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆครับ
1: เอาละครับวันนี้เต็มที่เลยนะท่านผู้ฟังฮะปล่อยเราก็ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับนี่แหละครับจากพื้นฐานจริงๆเนี่ยจบเคมีคอลอินจิเนียร์นะเคมีวิศวกรรมนะครับเสร็จแล้วก็บนเส้นทางที่มาทำงานกับบริษัทพลังงานบริษัทบางจากเนี่ยนะเป็นชุดแรกๆจนกระทั่งทำให้บางจากมาถึงวันนี้เป็นบริษัทนะพลังงานบริษัทของไทยที่โอ้โหถือว่าใหญ่โตมากมายนะครับและที่สำคัญก็คือได้ขับเคลื่อนนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงบทบาทในปัจจุบันนี้คือการเป็นสว.นะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับคุณเกียรติชัยไมตรีวงศ์ขอบพระคุณมากนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับนะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก็อ อย่างที่ได้

เกิดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าคือเรามีเด็กไทยของเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เป็นเด็กไทยที่มีวาดฝันสารฝันนะอยากจะทำนั่นอยากจะทำนี่แล้วล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือว่าเด็กไทยที่สารฝันนั้นต้องมีรัฐบาลสนับสนุนครับในนี้เราพูดกันถึงน้องเนเน่ซึ่งเป็นตัวอย่างอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะกระแสของน้องเนเน่ซึ่งได้รับความสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเด็กอายุ16ที่เมื่อวานเราพูดถึงเนี่ยนะฮะเด็กภูเก็ตภาคใต้ของเราแท้ๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าในระดับโอ้โหอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยนะครับน้องเนเน่ก็ได้รับก็เรียกว่าความนิยมนะฮะผลจากที่ออกอากาศไปเนี่ยนะครับคลิปของน้องเนเน่นี่ได้รับดูโอ้โหยอดกระฉูดเลยทีเดียวนะครับของอเมริกาก็ทาเลนต์นี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเด็กไทยเราได้รับความนิยมแล้วก็เป็นที่มาที่ว่ารัฐบาลก็มาประกาศการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของน้องเนเน่เพื่อที่จะไปแข่งขันในรอบต่อๆไปเนี่ยนะครับที่อเมริกาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งแต่มันก็มีคำถามขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เด็กของเรามีเฉพาะน้องเนเน่เท่านั้นแต่ถามว่ามีอีกหลายช่องทางมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เด็กไทยเนี่ยต้องการโอกาสอย่างนี้นะครับในการที่จะให้ได้รับการสนับสนุนนะฮะเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพบว่าเด็กไทยที่สานฝันขึ้นไปสู่ระดับโลกเนี่ยนะครับมีทั้งหลายสาขาศิลปินเพลงนี่เราไม่ต้องพูดถึงแหละนะเราก็รู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นน้องลิซ่านะต้องตอนนี้โอ้โหระดับโลกจริงๆเลยน้องมิลลิอันนี้ก็ระดับโลกจริงๆเลยแล้ววันนี้เรากำลังมีน้องเนเน่เนี่ยนะฮะซึ่งที่จากเด็กภูเก็ตเนี่ยนะครับจะเป็นศิลปินระดับโลกแน่นอนอันนี้ยืนยันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ส่งเสริมกันไปนะครับก็ยังมีโอกาสที่ดีแต่ถามว่าสำหรับพวกนักกีฬาล่ะอันนี้คือเส้นทางที่ถือว่าสำคัญเช่นกันนะครับเรามีเด็กไทยที่สานฝันเข้าไปเป็นนักกีฬาระดับโลกมากมายนะครับขอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าพอเราพูดถึงนะครับเทนนิสนะกีฬาเทนนิสก็ต้องนึกถึงน้องแทมมี่แทมารินธนสุการซึ่งวันนี้ก็รีไทร์ไปแล้วไม่ได้เล่นเทนนิสแล้วหรือว่ามีพาราดอนศรีชาพันธ์เนี่ยนะครับแล้วเรามีนักกอล์ฟผู้หญิงเนี่ยซึ่งโอ้โหระดับโลกเลยเป็นมือหนึ่งของโลกเลยเช่นเอริยาจุธานุการโมริยาจุธานุการหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ที่ถือว่าดังมากตอนนี้อยู่อันดับ2เนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นอันดับ1แล้วก็มาอันดับ2ก็ยังอยู่ในภาพของการแข่งขันเนี่ยนะครับน้องจีโน่อัธยาทิติกุลเนี่ยนะครับเรามีโปรแพตตี้นะครับประพังกรนะฮะทวัฒนกิจอย่างนี้เป็นต้นโปรแหวนพรนนท์เพชรล้ำเนี่ยนะครับขอโทษนะคนเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเด็กที่สารฝันเข้าไปสู่ความสำเร็จระดับโลกแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เกิดจากทุนตัวเองทั้งสิ้นเลยนะครับพ่อแม่บางทีก็ทุ่มเททุกอย่างนะอย่างเช่นเนี่ยกรณีของโปรเมโปรโมเนี่ยพ่อดีแบบตัดสินใจไม่ทำอย่างอื่นเลยขายสมบัติทั้งหลายเนี่ยไปส่งลูกเลยแล้วก็ดันต่อที่อเมริกาจนกระทั่งประสบความสำเร็จถามว่าตรงจุดนี้รัฐบาลได้สนับสนุนหรือเปล่านะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากนะแล้วเขาก็สร้างชื่อเสียงนะในเราพูดถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะประกาศสนับสนุนค่าเดินทางเท่านั้นแหละตรงนี้นะก็เพิ่งจะมาสนับสนุนตอนนี้ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้นะโอเคแล้วก็เนี่ยแม้กระทั่งนักอะไรสนุกเกอร์หญิงตอนนี้ก็ระดับโลกเลยนะของเราอ่ะมือหนึ่งของโลกเลยมิ้งสลับบุรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเรามีอะไรนะแบดมินตันนี่ก็เป็นอดีตมือหนึ่งของโลกนะปัจจุบันนี้วิวกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยนะหรือเมรัชนกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยบ้านทองหยอดเห็นไหมสร้างด้วยตัวเองทั้งนั้นทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับคือต้องการจะบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลให้การสนับสนุนเนี่ยเรามีเด็กไทยที่จะสานฝันไปสู่ความสำเร็จต่างๆมากมายแต่ผมอยากจะเห็นโครงสร้างของการสนับสนุนที่มาชัดเจนไม่ใช่ว่ากันเป็นเฉพาะกิจพอดังทีเนี่ยก็เชิญเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็บอกว่าจะสนับสนุนอย่างเนี้ยผมว่ามันดูแล้วมันไม่มีหลักกันมันไม่มีความยั่งยืนเอางั้นดีกว่าถูกไหมครับมันมีตัวอย่างของต่างประเทศที่เขามีโครงการต่างๆมากมายเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเพิ่มเวลาจะคุยได้น้อยเนี่ยนะสิงคโปร์นี่เขามีโครงการในการสร้างพัฒนาทักษะต่างๆนี่อย่างเป็นจริงเป็นจังเลยมีโครงการที่มันเป็น talent program นะเขาเรียกว่า global ready talent program ซึ่งแบบโอ้โหสร้างคนเก่งๆขึ้นมาเนี่ยนะเขามีทุนให้เขามีอะไรต่อมีอะไรต่างๆให้มากมายนะครับแล้วเจาะเข้าไปถึงการดึงดูดคนเก่งระดับโลกผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นอเมริกาก็เช่นกันญี่ปุ่นก็เช่นกันประเทศที่เจริญเหล่านี้นะ

0: ครับเขามีช่องทางในการส่งเสริมหรือพัฒนาโดยพิจิตรสิ่งที่เรียกว่าทาเลนต์ของเราเด็กไทยที่เป็นแบบระดับทาเลนต์ก็มีต้องเยอะแยะมากมายถูกไหมครับแต่โอกาสของการสนับสนุนนี่มันน้อยมากถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียกร้องว่าให้สิ่งเหล่านี้มันถูกได้ถูกเอาออกมาใช้ถูกไหมครับคือเข้าใจแหละไอ้เงินทองที่จะช่วยคนแบบประเภทอะไรคนที่มีโอกาสน้อยทางสังคมเช่นที่รายได้ต่ำแล้วก็จ่ายแกไปเนี่ยนะเพื่อช่วยเขาเนี่ยนะฮะแต่จริงช่วยเขาก็ต้องให้เขาแข็งแรงขึ้นมาด้วยนะไม่ใช่ช่วยไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับแต่เด็กเหล่านี้ถ้าเราเด็กที่สานฝันเด็กจะเก่งแล้วมันได้กลับมาทำประโยชน์ให้กับประเทศหรือสร้างชื่อเสียงระดับโลกดึงเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรต่างเนี่ยนะพวกนี้เราต้องสนับสนุนถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะรณรงค์เข้ามานะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามีอมยิ้มก่อนนอนทักนิดหนึ่งนี่ก็ต่อเนื่องจากที่บอกว่าตอนนี้กำลังดังเพราะเรามีสาวไทยเราดังเช่นน้องลิซ่าดังระดับโลกเป็นลูกสาวแห่งชาติเนี่ยนะน้องมิลลี่แล้วเราก็มีน้องเนเน่ลูกสาวคนใหม่แล้วอายุ16เองนะน้องลูกสุดท้องแต่เราก็ตอนนี้ก็มีดังระดับชาติอีกคนหนึ่งก็คือน้องแป้งที่หิ้วผงเข้าไปนะออสเตรเลียเนี่ยดังได้ยังไงยังนึกไม่ออกเลยนะนะนี่
1: จะดังแบบนี้เลยขอเอาบวกกับ
0: แมวแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้คดีมันเงียบไปซะแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้แต่จริงๆมาไอ้ที่ออสเตรเลียเขาไม่เงียบนะ14กันยาท่านได้รู้ไว้ด้วยเขาจะตัดสินแล้วนะฮะอันนี้ก็เสียหายกับชื่อเสียงของประเทศชาติอย่างยิ่งนะครับอย่าทำเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับพี่ติ๋มฮะ
2: เรามีแขกรับเชิญเป็นวิศวกรนักบริหารทางด้านการไฟฟ้
0: า
2: เป็นผู้เชี่ยวชาญการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิงสู่พลังงานสะอาดนั่นก็คือคุณสหรัฐบุญโพภักดี
0: อันนี้เป็นคนที่เก่งมากอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะฮะ
2: ใช่
0: เสร็จแล้วที่สำคัญก็คือมีเป็นคนที่นี่เลยล่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการไฟฟ้าเลยนะรับรู้เลยเพราะว่าตอนนี้พลังงานไฟฟ้าของเราที่เราผลิตไฟฟ้าจากเดิมเนี่ยเราจะใช้พวกอะไรน้ำมันใช้พวกฟอสซิลที่เราพูดถึงตอนนี้เข้าสู่ยุคของการใช้พลังงานสะอาด
2: ใช
0: ่นะนี่แหละครับน่าสนใจคุณสารัตน์นะฮะ
2: สีเขียวแล้วก็คนที่สองก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะจะเป็นมือบริหารบริษัทน้ำมันเหมือนกันก็ไปเป็นผู้นำกลุ่มบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของไทยเลยนะคะ
0: ค
2: นั่นก็คือคุณสุนทรเก่งวิบูลย์ค
0: ่ะนี่ถ้าท่านพูดถึงบริษัทโอสถสภาเนี่ยคนนี้เลยนะฮะ
2: ใช
0: ่อันนี้เป็นมือที่ทำเขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคโอสถสภานี่ก็เป็นบริษัทไทยที
2: ่ยุคแรกๆเลย
0: ยุคแรกๆเลยนะและทุกวันนี้เราก็ยังนะผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่สมัยโอสถสภาขายยานะก็ชื่อไงโอสถเนี่ยใช่ไหมฮะแต่เค็งหยูอ่ะ
2: ใช่
0: เดี๋ยวว่าให้ท่านมาเล่าเองดีกว่านะอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณสุนทรเก่งวิบูลย
2: ์
0: เพราะฉะนั้นนี่เราก็จะได้ฟังเรื่องราวเก่าๆอีกหลายอย่างนะฮะของการพัฒนาเข้ามานะครับ
2: ใครอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยต้องผ่านแต่เค็งหยูโอสถสภาก็อย่าลืมติดตามนะคะ
0: เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะได้พบกับทั้งสองท่านนี้แน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับทุกความคิดความเห็นการทักทายเข้ามาในรายการนะครับนะฮะวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจับปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 100.5 คืบหน้าข่าวนิวส์อัปเดตช่วง Good Morning อาเซียน

0: วัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN อันนี้ก็เป็น Good Morning ASEAN ฉบับสุดสัปดาห์นะคะหรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะมีดิฉันวิรันวรรุษนะคะมาพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์แต่วันนี้คุณวิรัตศรีพงษ์ก็ซูมเข้ามานะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวิรัต
1: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ขออนุญาตสวัสดีคุณผู้ฟังจากทางบ้านอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวประจำการที่ห้องส่งตามเดิมนะครับผมครับผม
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณวิรัตมีติดภารกิจแล้วก็ซูมเข้ามาก็ดีแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะได้รวบรวมข่าวคราวต่างๆด้วยที่น่าสนใจเสนอต่อคุณฟังเราม
1: า
0: หลากหลายช่องทางเลยนะคุณวิรัตว่าไหม
1: ครับก็มีทั้งช่องทางเช่นเคยนะครับที่ช่องทาง Facebook นะครับ FM 100.5 นะครับผมแล้วก็ช่องทางของ Good Morning ASEAN นะครับทั้ง2เพจครับสามารถรับฟังรับชมรายการเราก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของช่องทาง LINE ครับที่ LINE ID @ncotnews นะครับแล้วก็เป็น @sign นะครับ @ncotnews ครับที่สามารถทักทายเข้ามาได้ครับก็หลากหลายช่องทางนะครับท่านใดเป็นยังไงบ้างก็สามารถทักทายเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะอ่ะเรามาติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจมีเยอะๆเลยนะแม้จะเป็นวันอาทิตย์นะแต่ก็มีข่าวเข้ามามากมายเลยนะ
1: เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างครับสถานการณ์ก็ไม่ถือว่าจะดีขึ้นเลยครับ
0: ไม่ดีเลย
1: หัวข่าวของเทเลซากมูนครับอาจารย์บอกว่าลูเวลลี่เดอะกุมบาอันตอสตอลาแยสโอโมยานอรยองก็เป็นการยิงของฝ่ายอิหร่านแล้วก็มีอเมริกาที่ยิงตอบกลับมาด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางอิหร่านเนี่ยได้ยิงเข้าไปในคูเวตแล้วก็จอร์แดนแล้วก็ดันแล้วก็ไปโจมตีส่วนที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานแล้วก็ศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นการศูนย์ที่ทำให้น้ำเนี่ยมันแปรน้ำเค็มเป็นน้ำจืดเนี่ยนะครับผมซึ่งทำให้ทางคูเวตกับทางกาตาร์เนี่ยไม่ทางจอร์แดนเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมแล้วทางอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มีการพูดเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเผื่อทางสหรัฐอเมริกายังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องอย่างตอนนี้นะครับอีกไม่กี่วันอิหร่านจะยกระดับการโจมตีให้มากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาข่าวของเทเลซากโมนเนี่ยก็ได้รายงานนะครับบอกว่าก็มีการพบเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับเข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องบินรบนะครับแล้วก็เข้ามาประจำการเขาก็คาดการณ์กันว่าทางสหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมยกระดับการโจมตีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันในข่าวนี้เองนะครับก็มีการแสดงภาพการโจมตีในที่ต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องที่อิหร่านเนี่ยได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำนะครับที่ผ่านช่องแคบฮอร์มูซทีนี้คือทางอิหร่านเองก็บอกว่าเรือทั้ง2ลำเนี่ยไม่ได้มีการบอกสัญชาติหรืออย่างไรนะครับแล้วก็มีการเข้ามาในโซนที่อิหร่านได้มีการประกาศเตือนแล้วเหตุการณ์ก็ยังเป็นที่ตึงเครียดกันอยู่นะครับในส่วนของสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคูเวตกับจอร์แดนนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าไม่ก็ค่อนข้างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่คาดว่าจะมีการโจมตีในลักษณะนี้นะครับก็อิหร่านเองก็เล็งที่จะโจมตีส่วนที่อิหร่านบอกว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะยิ่งฐานทัพของสหรัฐเองด้วยครับเหตุการณ์ก็ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในขณะที่ครับในหลายส่วนเนี่ยนักวิเคราะห์เองเขาก็เรียกร้องออกมานะครับเพื่อที่จะให้มีการพูดคุยกันแล้วก็เข้าสู่โต๊ะเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็เตือนกันแล้วว่าการโจมตีในลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะครับแต่ว่าจากที่นักวิเคราะห์ของหลายฝ่ายในยุโรปเนี่ยมองนะครับคือเขาก็มองว่าการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยทำอย่างนี้คือเพื่อที่ต้องการที่จะผลักให้อิหร่านเนี่ยอยู่ในสถานะหลังชนฝาแต่ว่านักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มองว่าการอยู่ในสถานะหลังชนฝาของอิหร่านอย่างนี้สิที่จะทำให้เหตุการณ์มันเลวร้ายขึ้นนะครับคือควรจะอยู่ในลักษณะที่มีการโปรโพสเรื่องของแพ็กเกจการเจรจาที่ชัดเจนมากกว่าที่จะโจมตีอิหร่านในลักษณะนี้นะครับก็ต้องติดตามเหตุการณ์นะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็เห็นว่ามันจะมีแนวโน้มการพูดคุยมากขึ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยแนวโน้มการพูดคุยเรียกว่าเป็นศูนย์อีกครั้งนึงนะครับ
0: ค่ะก็มีเรื่องของเรื่องนี้ที่จะต้องจับตามองด้วยนะก็มีการออกมาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าตอนนี้สหรัฐนี่ก็ถล่มหนักเลยเนี่ยนะคะต้องไม่ว่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ต่างๆของอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายทางทหารโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์โลจิสติกทั่วอิหร่านเนี่ยประมาณ90แห่งเนี่ยนะ

แล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการโจมตีนะระเบิดสะพานอันนี้ซึ่งถือว่าสำคัญมากเลยเป็นเส้นเลือดใหญ่คือสะพานออกเต้ขานเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นเส้นเลือดที่เชื่อม3ประเทศด้วยกันคืออิหร่าน

0: สร้างพื้นฐานนะแต่ยังเป็นการตัดเส้นทางลำเลียงสำคัญที่อิหร่านเนี่ยใช้ชดเชยผลกระทบจากการถูกปิดล้อมทางทะเลพร้อมกับส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังเครือข่ายการค้าของรัสเซียแล้วก็จีนด้วยซึ่งก็ต่างพึ่งพาเส้นทางสายนี้เนี่ยในการขนส่งสินค้าผ่านภูมิภาคยูเรเซียยูเรเซียก็คือเชื่อมระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยนะคะทีนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะเส้นทางที่ว่านี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative ของจีนนะแล้วก็มีรายงานว่าปริมาณสินค้าที่จีนขนส่งผ่านเส้นทางนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าก่อนเกิดการโจมตีขณะเดียวกันรัสเซียก็อาศัยเส้นทางที่เส้นทางนี้แหละในการขนส่งสินค้าเข้าสู่อิหร่านด้วยนะตั้งแต่ปลายปี2568หรือปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อลดการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือที่อาจจะถูกชาติตะวันตกตรวจสอบหรือว่าสกัดกั้นได้เนี่ยนะคะทีนี้การที่มาระเบิดสะพานเนี่ยอิหร่านก็เลยตอบโต้นะด้วยการส่งกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC เนี่ยยิงขีปนาวุธนะส่งโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐในคูเวตแล้วก็บาเรนด้วยก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งนี่กำลังจะขยายวงมากขึ้นไปทุกทีเลยเนี่ยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็มีข่าวมาเอาสั้นๆแล้วกันนะคุณผู้ฟังคะอิหร่านเนี่ยก็ได้ไปบอกให้กลุ่มฮูตีเนี่ยนะปิดถ้าเผื่อว่าเป็นถึงขนาดที่ว่าสุดๆแล้วเนี่ยอิหร่านเนี่ยนะไพ่ตายของอิหร่านก็เลยจะขอให้ฮูตีเนี่ยปิดช่องแคบบาบอัลมันเดฟนะบาบอัลมันเดฟนี่ก็ถือว่าเป็นช่องแคบที่มีความสำคัญเชื่อมระหว่างทะเลแดงแล้วก็เป็นทางออกเนี่ยนะสำหรับซาอุดีอาระเบียด้วยนี่มันจะกระทบกระเทือนกันไปหมดเลยแล้วถ้าฮูตีนะปฏิบัติตามซึ่งฮูตีก็เป็นอย่างที่เราทราบกันอยู่เนี่ยอิหร่านให้การสนับสนุนนะฮูตีในเยเมนเนี่ยนะคะก็มีการออกมาพูดเหมือนกันว่าหากฮูตีปิดทะเลแดงแล้วก็สายเคเบิลใต้น้ำเนี่ย 90% ก็จะอยู่ในความเสี่ยงด้วยแล้วก็จะทำให้การขนส่งสินค้าไม่เฉพาะทะเลไม่เฉพาะไอ้น้ำมันนะเขาบอกว่าความสำคัญของทะเลแดงเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ขนส่งสินค้านะแต่ยังเป็นคอขวดด้านดิจิทัลของโลกด้วยเพราะสายเคเบิลเนี่ยในสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงใต้ทะเลที่เชื่อมยุโรปกับเอเชียประมาณ 90% ก็พาดผ่านเส้นทางนี้โหคงจะต้องดูกันต่อไปแล้วนะว่าอย่าให้มันรุนแรงเลยอย่าให้มันถึงขั้นอิหร่านทนไม่ไหวแล้วต้องให้ฮูตีปิดไอ้ช่องแคบที่ว่านี้นะคะใหญ่ช่องแคบนึงแล้วนะ
1: หลายคนอาจจะมองไม่ออกในเรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าประเด็นของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญใต้ทะเลเนี่ยนะครับหรือว่า critical infrastructure under sea เนี่ยมันเป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในหลายประเทศนี่ยังอาจมองไม่ออกเพราะว่าหลายคนเนี่ยมองไปที่เรื่องของน้ำมันหรือว่าพลังงานเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้ตัวโครงสร้างพื้นฐานใต้ทะเลอันนี้อย่างที่อาจารย์ได้เรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเกิดมันมีการปิดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการมันเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมทีนี้มันก็กระทบหลายอย่างเลยทั้งเรื่องการค้าทั้งเรื่องของการสื่อสารโอ้ทีนี้ไปกันใหญ่
0: ไปกันใหญ่เลยนะขอให้อย่าได้ไปถึงขนาดนั้นก็แล้วกันนะถ้าข่าวนี้การคุณวิรัตเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่ใช่ไหมคะว่าญี่ปุ่นนี่เขาก็มีเรื่องของราชวงศ์สืบทอดกันมานานต้อง 1,500 ปีแล้วแหละนะมีมายาวนานเลยนะทีนี้เนี่ยสภารัฐญี่ปุ่นเนี่ยนะแน่นอนออกมาแล้วผ่านกฎหมายนะของการสืบราชสันตติวงศ์เขาบอกเฉพาะเชื้อพระราชวงศ์ที่เป็นชายเท่านั้นนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เลยทำให้มีการมองกันแล้วก็นักวิเคราะห์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเนี่ยนะคะว่าการปรับปรุงครั้งประวัติคือเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยเขามีการปรับปรุงครั้งประวัติศาสตร์ต่อกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉบับศตวรรษตั้งแต่ศตวรรษที่19นะโดยมีการยืนยันว่าเฉพาะบุรุษนะที่สืบสายเลือดทางฝ่ายบิดาเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเนี่ยเป็นสมเด็จพระจักรพรรดินะนี้โดยการผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยก็เลยจุดชนวนความวิตกกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้มีขนาดเล็กอยู่แล้วเนาะต้องเผชิญกับการภาวะเสี่ยงต่อการที่จะสูญสิ้นในอนาคตนี่ก็มีคนก็แสดงความวิตกกังวลแบบนั้นเนี่ยนะทีนี้การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ว่านี้เนี่ยรวมถึงการเปิดทางให้มีการรับบุตรบุญธรรมที่เป็นผู้ชายที่มีสายเลือดราชวงศ์ห่างๆเนี่ยมาเป็นบุตรบุญ

0: ธรรมเพื่อให้กำเนิดพระราชบุตรเพื่อให้กำเนิดราชบุตรที่เป็นรัชทายาทในอนาคตแล้วก็อนุญาตให้เจ้าหญิงเนี่ยนะก็ยังคงสามารถรักษาฐานันดรศักดิ์ไว้ได้แม้จะเสกสมรสกับสามัญชนก็ตามเนี่ยนะทีนี้โดยบรรดาผู้สังเกตการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์เนี่ยต่างก็กังวลว่ามาตรการใหม่นี้เนี่ยอาจจะส่งผลร้ายจนถึงขั้นทำลายสถาบันสืบสันตติวงศ์ที่สืบทอดกันมายาวนานเลยถึงพันห้ากว่า1,500ปีเนี่ยนะเนื่องจากการดีนกรานให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เป็นจักรพรรดิได้เนี่ยสร้างความกังวลอย่างยิ่งเลยเกี่ยวกับจำนวนราชวงศ์ที่กำลังลดจำนวนลงแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ที่ก้าวสู่วัยชราเนี่ยมากขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าในบรรดาเชื้อพระวงศ์เนี่ยระดับผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มี16พระองค์นะแล้วก็มีเพียง5พระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้ชายนะทีนี้ผู้ที่จะเขาก็มองกันนะเจ้าชายฮิซาฮิโตะนะซึ่งเป็นหลานน่ะถ้าเรียกพูดแบบสามัญชนก็เป็นหลานของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะนะแต่ว่าพระองค์นะเจ้าชายฮิซาฮิโตะเนี่ยเป็นราชโอรสในเจ้าชายฟูมิฮิโตะเจ้าชายฟูมิฮิโตะเนี่ยเป็นอนุชาของจักรพรรดินารุฮิโตะเนี่ยนะแล้วก็เจ้าชายฟูมิฮิโตะเนี่ยนะที่เป็นพระอนุชาเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารนะเพราะฉะนั้นโอรสของพระองค์ก็คือองค์ที่เมื่อกี้ว่าไปเนี่ยนะฮิซาฮิโตะเนี่ยก็จะเป็นรัชทายาทลำดับที่2เนี่ยนะคะสำหรับสมเด็จจักรพรรดินารุฮิโตะค่ะคุณฟังคะตอนนี้ทรงเป็นพระจักรพรรดิองค์ที่126เป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ปัจจุบันแล้วก็ขึ้นครองราชเมื่อวันที่1พฤษภาคม2562หลังจากที่สมเด็จจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะนะคือพระบรมราชชนกเนี่ยสละราชสมบัติซึ่งการขึ้นครองราชของพระองค์ได้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นราชสมบัติใหม่ของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเรวะนะแล้วก็มีสมเด็จพระจักรพรรดินีชื่อมาซาโกะนะทรงมีทั้งสองพระองค์เนี่ยนะพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกับจักรพรรดินีเนี่ยทรงมีพระราชธิดาคือเจ้าหญิงไอโกะซึ่งตอนนี้ก็มีพระชันษา25ปีแล้วดิฉันก็เข้าไปดูนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะคะทีนี้เจ้าชายฟูมิฮิโตะซึ่งเป็นมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นเนี่ยก็ทรงอย่างที่บอกก็ทรงเป็นพระราชโอรสองค์รองในสมเด็จพระจักรพรรดิพระเจ้าหลวงอากิฮิโตะกับสมเด็จพระจักรพรรดินีพระพันปีหลวงมิชิโกะนะคะ
1: ค่
0: ะก็เป็นเรื่องของราชวงศ์ของญี่ปุ่นค่ะจะต้องเป็นชายเท่านั้นเองที่จะตามกฎหมายนะก็จะขึ้นเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นได้ค่ะ
1: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงครับในกระดานโลกอีกอันนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัสเซียยูเครนครับอันนี้พาดหัวข่าวของ BBC นะครับก็เป็นอีกความตึงเครียดนึงที่ก็กำลังร้อนระอุอยู่ตอนนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Russian online retail warehouse hit by deadly Ukrainian strikes นะครับก็เป็นการที่ทางยูเครนเนี่ยได้มีการโจมตีคลังสินค้าปลีกออนไลน์ใหญ่ของรัสเซียซึ่งก็เทียบง่ายๆก็เป็นบริษัทคล้ายๆกับAmazon นะครับชื่อว่า Whiteberries นะครับก็เป็นการโจมตีคลังสินค้าโลจิสติกสองคลังใหญ่นะครับของทางยูเครนที่ส่งโดรนเข้าไปโจมตีในรัสเซียนะครับก็ทำให้เกิดการสูญเสียอย่างน้อยมีผู้เสียชีวิต8รายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บร่วมทั้งหมด62รายตอนนี้นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปประมาณ475กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทำให้ทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลกับเรื่องนี้นะครับคือคลังเนี่ยมี2ที่มีที่เมืองตัมบอฟแล้วก็ที่เมืองโทรสตาร์นะครับผม2ที่นะครับก็ทั้ง2ที่เนี่ยก็มีทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ทางฝั่งยูเครนเองเนี่ยก็มีการโจมตีคลังสินค้าครั้งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเหมือนกับโจมตีส่วนสำคัญที่จะกระจายสินค้าไปนะครับผมในรัสเซียแล้วก็เพื่อเป็นการเหมือนกับตอกย้ำเรื่องของการคว่ำบาตรรัสเซียของเวทีระหว่างประเทศด้วยนะครับที่รัสเซียเองก็คงจะมีมาตรการตอบโต้ในเร็วๆนี้เองด้วยนะครับ
0: คือ
1: ทางฝั่งรัสเซียเองเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Whiteberries เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นค่ำคืนที่โหดร้ายแล้วก็น่ากลัวจริงๆสำหรับบริษัทแล้วก็มีการเผยแพร่วิดีโอของพนักงานที่วิ่งหนีที่วิ่งหนีเสียงระเบิดแล้วก็เปลวไฟที่ลุกท่วมด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ก็เศร้าสลดนะครับแล้วก็จริงๆความตึงเครียด

0: ระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงแต่อย่างใดนะครับผมครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระดานโลกแล้วก็ถือว่าเป็นมุมร้อนอีกมุมนึงนะครับนอกเหนือจากตะวันออกกลาง
1: พูดถึงเรื่องของอังกฤษนะคนใหม่ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคุณวิรัติเห็นข่าวนี้ไหมคะ BBC เสนอไหมก็เขาก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยนะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยเดนกำลังหาที่อยู่เพราะว่าเมื่อวานก็ทุ่ดดูข่าวเนี่ยแล้วก็คิดว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดเขาก็ได้รับการชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นำของพรรคแรงงานเนาะทีนี้พรรคแรงงานเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นใครเป็นผู้นำพรรคแรงงานเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีโดยปริยายไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ชนะการเลือกตั้งหลังจากที่เกียร์สตาร์เมอร์เนี่ยก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะตามคำเรียกร้องของสมาชิกพรรคแรงงานบอกลงมาเถอะนะถ้าไม่มีผลงานอะไรมากมายเนี่ยนะแล้วก็ประกาศลาออกไปแล้วนะแล้วก็เจอคนใหม่ก็คือแอนดี้เบอร์นัมนะชื่อแอนดี้เบอร์นัมเหมือนคนนี้ก็ต้องจับตามองนะก็จะคือหลังจากที่ได้รับชัยชนะเนาะในการเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคแรงงานเนี่ยนะ379คนจากทั้งหมด403คนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้เขาก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเหลือไม่ถึง3ปีก็จะมีการเลือกตั้งใหม่นะเบอร์นัมจึงจำเป็นจะต้องเริ่มปฏิบัติการตามคำมั่นสัญญาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะเขาก็ออกมาเน้นเหมือนกันนะว่าเขาจะเน้นประชาชนแล้วก็ท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลของเขาจะดำเนินการค่ะ
0: ครับมาต่ออีกเรื่องนึงนะครับผมเป็นเรื่องของ World Artificial Intelligence Conference ที่เพิ่งจัดไปที่นครเซี่ยงไฮ้ก็เมื่อวานนี้อาจารย์ก็ได้รายงานไปแล้วนะครับมีความหลงนิดนึงครับของ CCTN นะครับผมที่พาดหัวข่าวบอกว่า International Experts HighlightsChina's role in advancing global AI governance นะครับผมก็การจัดงานอันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยส่งเสริมความสมดุลระหว่างการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยนะครับทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือมันก็ยังไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนแต่ว่าในเวทีระหว่างประเทศมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น Digital Compact ขององค์การสหประชาชาติที่เป็นกรอบแนวทางในการที่จะเหมือนกับอยู่กับ AI แล้วก็อยู่กับเรื่องของการใช้โลกดิจิตอลอย่างมีจริยธรรมแล้วก็มีเรื่องของการพัฒนาไปข้างหน้าในขณะที่เวทีระหว่างประเทศเนี่ยกำลังพัฒนาเรื่องของกฎระเบียบระหว่างประเทศเกี่ยวกับ AI นะครับในส่วนตรงนี้เองครับคือทางนักวิเคราะห์ระหว่างประเทศเนี่ยเขาก็มองว่าอย่างผู้เชี่ยวชาญของ UC Berkeley นะครับผมที่ชื่อว่าคุณมาร์คนิทสเบิร์กนะครับผมก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหาร Human CapacityCompatible AI นะครับผมก็บอกว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยจีนได้สร้างประโยชน์ต่อการดูแล AI ในโลกอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงสร้างแล้วก็กรอบกฎหมายในการควบคุมดูแล AI ที่ถูกริเริ่มขึ้นแล้วก็ประกาศใช้ในจีนเป็นครั้งแรกๆด้วยนะครับผมคือในเรื่องตรงนี้มันเหมือนเป็นการเซตสแตนดาร์ดแล้วก็กลายเป็นว่าประเทศจีนเนี่ยได้กลายมาเป็นผู้เล่นหลักในการร่วมกำหนดมาตรฐานแล้วก็เรื่องของกฎเกณฑ์สากลสำหรับAI ด้วยนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้นำในการทำงานแบบกลุ่มหรือที่เรียกว่าเป็น working group เนี่ยนะครับผมแล้วก็มีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลจริยธรรมที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศเพราะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีอย่างชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าเป็นกรอบอย่างกว้างๆนี้เองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสนอกเหนือจากในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการเพิ่มการอบรมในหลายส่วนข้างหน้าสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะครับแล้วเขาบอกว่าอย่างจากมุมมองของยูเนสโกนะครับผู้อำนวยการของยูเนสโกภูมิภาคเอเชียตะวันออกคุณชาบาสคานนะครับบอกว่าหลักจริยธรรม AI เนี่ยปัจจุบันโลกเนี่ยมีอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยังขาดก็คือศักยภาพในการทำความเข้าใจแล้วก็นำหลักการเหล่านี้เนี่ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้เกิดผลขึ้นจริงสิ่งที่จีนได้ทำเนี่ยก็คือการยื่นมือเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เทรนด์อันนี้เนี่ยตอบโจทย์คนใช้ AI มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จีนเองเนี่ยก็ได้มีการแบ่งออกเป็นในเรื่องของ risk management หรือว่าการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การ ใช้ AI เนี่ยในส่วนที่สามารถที่จะลงมือจับต้องได้นะครับก็

0: ส่วนตรงนี้เองเนี่ยคือจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยสามารถเข้าถึง AI ในลักษณะต้นทุนต่ำได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นภาพเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทางด้าน AI แล้วก็การขับเคลื่อน AI ของจีนครับ
1: พูดถึงจีนก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะในเรื่องการค้ากับกลุ่มอาเซียนเนี่ยนะข่าวนี้เนี่ยเขาพาดหัวข่าวว่า China ASEAN Trade Surge SURGE Surge ตัวนี้แปลว่ามันเพิ่มขึ้นเนาะ As Regional Supply Networks Deepen เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าอาเซียนเนี่ยนะ retain its position as China's largest trading partner in the first half of this year เนี่ยนะแปลเป็นไทยเลยว่ามูลค่าการค้าระหว่างจีนกับอาเซียนเนี่ยขยายตัวต่อเนื่องนะจากห่วงโซ่อุปทานหรือที่เราเรียกว่าซัพพลายเนี่ยนะในภูมิภาคที่มันแข็งแกร่งขึ้นโดยในตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนเนี่ย6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีมูลค่าถึง 4.30 ล้านล้านหยวนนะหรือเทียบเป็นเงิน US ดอลลาร์ก็ 641,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้แค่6เดือนแรกนะเพิ่มขึ้น 18.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนแล้วก็อาเซียนนี่ก็ยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนน่ะเพราะฉะนั้นจีนต้องให้ความสำคัญเลยเนี่ยนะคะทีนี้สำนักงานศุลกากรของจีนระบุว่าการเติบโตที่ว่านี้เนี่ยนะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งแล้วก็ความยืดหยุ่นของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนปัจจัยสำคัญก็มาจากการพัฒนาของห่วงโซ่อุปทานแล้วก็เครือข่ายการผลิตในภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันมากขึ้นทำให้สินค้าขั้นกลางนะที่มีการซื้อขายระหว่างทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีสัดส่วนสูงขึ้นด้วยจีนนั้นก็จัดส่งสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญไปยังอาเซียนก็อย่างเช่นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ขณะที่อาเซียนนั้นก็ส่งออกแร่ธาตุสินค้าเกษตรเฉพาะทางแล้วก็วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนี่ยนะคะประเทศไหนบ้างล่ะเขาบอกในบรรดาประเทศอาเซียนนะก็จะมีอินโดนีเซียเวียดนามไทยมีการค้ากับจีนเติบโตมากที่สุดโดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากแรงหนุนของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนแล้วก็เครื่องจักรไฟฟ้าด้วยเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะทีนี้สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกมีมูลค่าการค้ากับจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการค้าด้านเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแร่ธาตุแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็การค้าของจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะ Regional Comprehensive Economic Partner เนี่ยนะก็มีอยู่15ประเทศด้วยกันก็คืออาเซียน11ประเทศแล้วก็จะมีทั้งจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอยู่ในกลุ่มอาเซียนนี้เนี่ยนะคะทีนี้ผู้เชี่ยวชาญเขตการค้าเสรีจีนอาเซียนเนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้นะคะมองอย่างนี้นะคะว่าเขตการค้าเสรีอาเซียนกับจีนเนี่ยแล้วก็ความตกลงอาเซียนนี่แหละเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มการค้าในภูมิภาคนี้ด้วยเนี่ยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมีทั้ง SME ด้วยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยเร่งดำเนินการตามอาเซปลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านศุลกากรแล้วก็ให้ผลักดันความตกลงการค้าเสรีจีนกับอาเซียนฉบับ 3.0 ให้มากขึ้นที่เรียกว่าChina ASEAN FTA version 3.0 เนี่ยนะให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วนะรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานใหม่แล้วก็การสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้เข้าถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมระดับภูมิภาคให้มากขึ้นด้วยค่ะนี่นะค่ะก็เรียกว่าอาเซียนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนนะคะ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับมาต่อกันที่เรื่องของเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับข่าวของเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Business Put Forward Growth Proposals at First Meeting with the New Government ของเวียดนามนิวส์นะครับก็เป็นการพบปะกันนะครับผมระหว่างกลุ่มนักธุรกิจแล้วก็เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประจำรัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามหรือที่เรียกว่าเป็น Standing Committee นะครับหรือว่าเป็นคณะกรรมการที่พบปะกันระหว่างภาครัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจกับกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญนะครับเพื่อที่จะวางแล้วก็กำหนดกรอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็เป้าหมายของเวียดนามนะครับแน่นอนครับเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของการกำหนดการเจริญเติบโตแบบ2หลักนะครับตัวเลข2หลักก็คือ Double Digit Growth

0: ของเวียดนามนะครับโดยการพบปะกันครั้งแรกครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการสร้างกรอบแนวทางทางกฎหมายแล้วก็ทางระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้นะครับแล้วก็สามารถผลักดันให้ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยมากกว่า 10% ขึ้นไปนะครับทีนี้ในปีนี้เองครับเขาก็คาดการณ์กันว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็เติบโตกันได้ประมาณ 8.18% นะครับเขาก็คาดการณ์ว่าปลายปีนี้เนี่ยก็จะอยู่ราวๆนี้อยู่อาจจะยังไม่เกิน 10% แต่ว่าการผลักให้เป็นตัวเลข2ตัวของเวียดนามเนี่ยทางเวียดนามนิวส์ก็คาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงในอนาคตอันใกล้นะครับผมทีนี้ข้อเสนอแนะหลักของภาคธุรกิจนะครับผมก็มีทั้งของภาคธนาคารภาคการเงินแล้วก็ภาคของการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจนะครับในส่วนอันแรกเลยครับก็คือเรื่องของการระดมทุนนะครับผมเขาก็บอกว่าก็ทางรัฐบาลเนี่ยควรจะมีการออกพันธบัตรไปในตลาดสากลด้วยนะครับใช้คำว่าเป็น Sovereign International Bonds นะครับที่เน้นความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้เวียดนามเนี่ยมีเครดิตที่ดีขึ้นโดยรัฐบาลเนี่ยควรจะเข้ามาระดมทุนจากต่างประเทศแล้วก็มันจะช่วยทำให้ต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่าการทำเอกสารทั่วไปแล้วก็มีการผลักดันที่จะต้องทำให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยสนับสนุนเรื่องของโครงการเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานจากที่ทำอยู่ณตอนนี้นะครับในส่วนของจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือได้มีการเรียกร้องให้ปฏิรูปรัฐวิสาหกิจขึ้นมานะครับเพราะเขาก็บอกว่าจุดของรัฐวิสาหกิจที่สำคัญเนี่ยก็คือการทำให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยยังขาดเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกของดิจิตอลนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ควรจะมีเรื่องของการลงทุนเชื่อมโยงระหว่างอุปทานห่วงโซ่อุปทานภายในเวียดนามแล้วก็ในเวทีระดับระหว่างประเทศเหมือนกันเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนโดยตรงหรือว่า FDI จากต่างประเทศเนี่ยนะครับให้เข้ามาสู่บทกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเวียดนามมากยิ่งขึ้นนะครับก็จุดเร่งด่วน6ประการนะครับก็คือการลดขั้นตอนของราชการลงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรนะครับแล้วก็การลดต้นทุนแฝงของธุรกิจควบคู่กับการขยายตลาดแล้วก็มีเน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ส่งเสริมการสร้างทักษะขั้นสูงนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องของความเชื่อมโยงระดับองค์กรให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการขนส่งพลังงานการเกษตรแล้วก็โครงสร้างสำคัญก็คือทำให้แรงงานเนี่ยมีต้นทุนชีวิตที่ต่ำลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้แรงงานเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามได้ดีขึ้นนะครับก็คือพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจจากรากฐานขึ้นไปนะครับ
1: พอพูดถึงเวียดนามนะคุณวิรัตอย่างที่เราทราบกันอยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นที่จับตามองนะแล้วก็มีการลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนเยอะเลยนะแล้วก็เป็นฐานเนาะเป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติจากต้นทุนแรงงานเนี่ยที่ยังแข่งขันกันได้คือแรงงานเขาถ้าเทียบกับไทยแล้วแรงงานเขายังถูกกว่าเรานะก็ทีนี้เขาก็เพิ่งจับเนี่ยมีข่าวออกมาว่ามีการจ่อที่จะขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำเนี่ยเพิ่มขึ้นนะถึง 7.8% นะสูงสุดก็คือเดือนละ 7,300 บาทนะแต่คิดแล้วขั้นต่ำเขาก็ยังถูกกว่าบ้านเราเนี่ยนะเขาบอกว่าการแรงงานเนี่ยนะคะบอกว่าอ้างข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของเวียดนามมีการพูดถึงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของเวียดนามเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะเพิ่มขึ้น 4.38% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของช่วงปีก่อนนะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับค่าแรงงานขึ้นแล้วก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปค่ะเนี่ยตรงนี้ทีนี้มาดูเมื่อกี้คุณพูดถึงเวียดนามนะมาดูประเทศไทยเราบ้างดิฉันก็มีข้อมูลตรงนี้ที่น่าสนใจนะในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยนะคะต่างชาติลงทุนไทยแล้วเนี่ยนะจำนวน640รายนำเงินเข้าประเทศเนี่ย 1.87 แสนล้านบาทก็เกือบจะ 2 แสนล้านบาทแล้วเนี่ยนะคะทีนี้จำนวนนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกให้คุณทายคุณคิดว่าน่าจะเป็นประเทศไหนหรือคุณฟังช่วยกันทายซิ5อันดับแรกนะจีนเข้ามาลงทุนมากที่สุดเลย110รายเนาะคิดเป็น 17% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติ

0: ลิกที่เข้ามาลงทุนในไทยเนี่ยหรือ 35,479 ล้านบาทนะก็มาลงทุนในพวกอย่างเช่นธุรกิจบริการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ระบบของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนธุรกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้าเช่นแม่พิมพ์แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะอันดับ2อ่ะสหรัฐนะ107รายคิดเป็นก็ใกล้ๆกับจีนนะคะคือจีน110รายเนาะของสหรัฐ107รายก็ใกล้ๆกันนะเกือบ 17% นะญี่ปุ่นมาอันดับ3คือเข้ามาลงทุนเนี่ย87รายด้วยการคิดเป็น 14% นะตามมาด้วยสิงคโปร์83รายคิดเป็น 13% ของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในลงทุนในประเทศไทยอันดับ5ก็คือฮ่องกงค่ะ59รายนะคิดเป็น 9% ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยก็เอามาฝากกันเนาะ5อันดับแรกที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะจีนแล้วก็ตามมาด้วยสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนะแล้วก็สิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงค่ะ
1: ครับเห็นเราเห็นเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ดีไหมครับอาจารย์อ๋อ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนใช
1: ่ครับผม
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ทองเงินอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณเวลาอาจารย์ทุกท่าน
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์อาจารย์เรามาตามต่อเลยเมื่อวานที่อาจารย์ค้างไว้ด้วยเรื่องสถานภาพอาเซียนในเวทีสากลมันจะแตกรังหรือมันยังอยู่กันดีนะอะไรแบบนี้เนี่ยนะแต่อาจารย์ก็พูดกลางอยู่แล้วแหละมันยังไม่ได้รวมตัวกันเลยนะคะค่ะต่างคนต่างทำตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองค่ะ
2: มันอยู่ที่วาระไหนวาระไหนเป็นประโยชน์กับตัวเองวาระไหนที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง
1: อ
2: ันนั้นจะเป็นสำคัญเมื่อวานผมได้ทิ้งท้ายกรณีตัวอย่างอัลกันทามีจริงๆอัลกันทามีเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ต้องย้อนไป

0: แค่15 ปีที่มหาชัยเดินใหม่กับมันจะเป็นแถบป่าซีฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดเข้ามาได้แล้วก็ต้องใช้แรงงานจำนวนเยอะมากและแรงงานส่วนใหญ่ที่มหาชัยเดินใหม่ก็จะเป็นคนพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เวลาเราพูดถึงคำว่าคนพม่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวพวกเขามาจากประเทศพม่าแต่ว่าตัดทางที่ผ่านนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ของพม่าที่มาจากรัฐยะไข่ที่ความเป็นรัฐเนี่ยมันจะมีจะเรียกอะไรนะมีความมีน้ำหนักมากกว่าความเป็นประเทศก็เพราะว่าพม่าเนี่ยถูกปกครองและแบ่งแยกโดยอังกฤษอันไหนที่มันเป็นจุดร้าวฉานอันไหนที่มันเป็นความขัดแย้งอันไหนที่มันเป็นความแตกต่างอังกฤษเนี่ยเอาไปขยายแล้วก็ไปสร้างให้พวกเขาแตกแบบขึ้นทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นวิธีคิดของเจ้าอาณานิคมในยุคนั้นก็คือแบ่งแยกแล้วปกครองมันจะทำง่ายๆที่ทำให้พวกเขามี unity หรือมีเอกภาพแล้วปกครอง
1: ก็ตรงนี้นะที่วางอังกฤษวางเชื้อไว้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เมียนมาเองเนี่ยก็ไม่สงบสุขเลยนะก็มีชนกลุ่มน้อยแล้วก็ยังสู้รบกันอยู่นะอาจารย์เนาะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: พอเป็นอย่างนี้เกิดพบการผลิตซ้ำของชาติพันธุ์การยกตัวเองให้สูงกว่าชาติพันธุ์อื่นการสืบค้นอดีตที่ไม่ชัดเจนแต่ก็ถูกครอบงำว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งทำให้คนถลำลึกนะครับถลำลึกในความขัดแย้งนั้นแล้วบางชาติพันธุ์ก็จะถูกครอบด้วยศาสนาเอาศาสนาที่แตกต่างมาเป็นธงนำอย่างที่ยะไข่เนี่ยคือชัดเจนนะครับคือชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการเชิดชูให้สูงขึ้นก็คืออารากัน
1: ค
0: ่ะอังกฤษเรียกพวกเขาว่าอารากันพม่าเรียกพวกเขาว่าเบงกาลีแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าโรฮิงญา
1: อ๋อนี่เองพวกเขาเรียกตัวเขาเองว่าโรฮิงญาแต่เมียนมาเรียกว่าเบงกาลีเบงกาลีมาจากเบงเอาเบงกออย่างนั้นเหรอคะอาจารย์เบงกาลีค่ะ
0: นั่นแหละขนาดชาติพันธุ์เดียว
1: แต่ก็คือกลุ่มเดียวกันนี่แหละเนาะเชื้อสายเดียวกัน
0: กลุ่มเดียวกัน
1: จากยรัฐยะไข่ค่ะ
0: และเป็นมุสลิม
1: อ๋อค่ะ
0: นะครับแต่ด้วยความแตกต่างเรื่องพวกนี้เพราะมันถูกเชื้อชูและยกย่องให้เป็นธงนำมันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่ต่างจากฉันเนี่ยคือไม่ใช่ฉันพอไม่ใช่ฉันและถ้าไม่เป็นมิตรก็คือศัตรูเมื่อเป็นศัตรูก็คือต้องทำแตกกันไม่ใช่สมองไม่ใช่วิธีคิดเมื่อไม่ใช่ตัวฉันฉันก็ต้องกับนั่นแหละพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นสิ่งที่ตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาพอตอบย้ำอยู่ตลอดเวลาอะไรความเป็นนิสมันก็ไม่เกิดเอกภาพยิ่งไม่มีมีแต่ความหลากหลายที่แตกต่างต้องอำหันซึ่งกันและกันว่าค่านี้ใหญ่กว่านั่นคือจุดที่มันเป็นสงครามในพม่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีอารากันอาร์มี่เกิดขึ้นแต่อารากันอาร์มี่นี้ไม่ใช่บุสลิมแต่เป็นคนเชื้อสายพม่าที่นับถือศาสนาพุทธแต่ถูกแบ่งแยกว่าฉัน

0: หลักยาไข
1: ่ค่ะ
0: แต่ก็ไม่ใช้ว่ายาไข่อามีแต่ไปใช้คำว่าอารักันอามี
1: อ๋ออารักันอามีอ่าฮะแต่ว่าเป็นชาวพุทธอืมค่ะ
0: จริงๆแล้วคือคนธรรมะนะครับ
1: อืม
0: เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเองให้เห็นความแตกต่างเพื่อที่จะนำใช้ความแตกต่างนั้นไปแยกตัวเองจากกลุ่มอื่นนะฮะ
1: แ
0: ต่ที่ผมย้อนให้ฟังก็คือเมื่อ15-16ปีที่แล้วผมไปสังเกตการงานสงกรานต์อย่างเนี่ยนะครับงานปันสงกรานต์ของแรงงานพม่าในเมืองไทยก็อยู่ที่มหาชัยเมืองใหม่นี่แหละเวลาคนที่มาจากพม่าได้ยกเว้นมุสลิมถ้ามาจากพม่าไม่ว่าจะชาติพันธุ์ไหนนะครับแล้วเป็นพุทธก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานคุ้นเคยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่พวกเขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำกันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรทำไมธงอันนี้มันไม่เหมือนธงชาติพม่าแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักกันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัฐยะไข่ทำไมแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันขึ้น
1: อย่างนี้ทำให้สับสนเลยอาจารย์เนาะยกเว้นอาจารย์ไปเจอก็จริงๆเนี่ยได้รู้ความจริง
0: ก็ร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝังปลูกฝังกันและมันก็เลยเป็นที่มาของอารากันอามีในวันนี
1: ้
0: และอารากันอามีในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิธีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่าม ีอะไร มีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็งเลยเราก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกนะคือ ถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงสูงยิ่งต้องปั่นให้มันแตกแยกกันนะคือเพราะมันจะทำให้คนที่เป็นปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นหลักเป็นฐานและมีอำนาจการต่อรองจากอลักการดามีเด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีที่แล้วครับมีกำลังซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทักษะนั้นกับคนอื่นอารักันดามีเนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกชิน
1: ก็
0: คือ KIT มันมาจากคำว่ากชินอินดิเพนเดนต์ซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกชินแต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกชินโ
1: อ
0: ้ซ้อนไปซ้อนมา
1: ซ้อนมาโอ
0: ้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ15-16ปีที่แล้ว
1: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้ว
0: เป็นผู้ใหญ่แล้วครับก็ทุกวันนี้นะที่แรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารอยู่ในหลักพันกว่าคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสั่งสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็มาจากทรัพยากรที่มีอยู่แต่

0: แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอาไปกินโดยได้รับเงินการตอบแทนรวมไปถึงอาวุธยุทธภพทั้งหลายเอามาให้ยิงกับกองทัพพม่า
1: โอ้โ
0: หนะฮะมันก็เลยทำให้อาราแกนอาร์มี่ทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคนถ้าให้ผมประเมินเป็นจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า 40,000
1: โอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน 1,500 40,000 คน
0: แล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอาราแกนอาร์มี่ซึ่งเป็นพม่านับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้วในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศแล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
1: น่าสนใจค่ะ
0: เดี๋ยว
1: เราจะพ
0: ัก
1: กันแค่ครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Encore HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Encore News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Encore Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
0: พม่าเนี่ยยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
1: ค่ะ
0: ถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนารมณ์ของส่วนคนต่างธรรมนะครับผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14ประเทศเดี๋ยวไหมเราจะมีประเทศผู้คิดอีกเยอะ14ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
0: แล้วก็จะเป็น14ประเทศที่ไม่สงบเลย
1: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
0: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมากเวลามันโลกนี้มันมีเชิงสอนอยู่เยอะมาก
1: อ
0: ย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหลกมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
1: ค่ะ
0: อันที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้ไม่สังเกตเลยว่าทำไมกะเหรี่ยงไม่ยอมวางอาวุธกะเหรี่ยงไม่ยอมเจรจา
1: ค่ะ
0: ฉันจะยิงอย่างเดียวเพราะแม่น้ำสารวินเป็นของฉันจริงๆสารวินมันไหลลงไปตรงทะเลที่พักของชาติพันธุ์มอญกะเหรี่ยงก็จะบอกว่าแม่น้ำสายนี้เป็นของฉันไปฉันจะตามไปยึดพูดเหมือนตัวเองเป็นมหาอำนาจ
1: คล้ายๆเราต้องทำเลยค่ะ
0: แต่กะเหรี่ยงเขาก็ถูกปลูกฝังอย่างนั้นมาเวลาเราพูดถึงกะเหรี่ยงแล้วเวลาเราพูดถึงศาสนาของพวกเขาด้วยเนี่ยแม้กระทั่งชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยกันเองก็แยกกันด้วยศาสนาเพราะว่าชนชั้นสูงของกะเหรี่ยงต้องนับถือศาสนาคริสต์ต้องเป็นคริสต์แบบแบปติสต์ของอังกฤษด้วยนะเห็นไหมครับนั่นแหละคือที่มาของเคนอยู่ก็คือถ้ากะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์สูงส่งกว่ากะเหรี่ยงที่เป็นพุทธคนที่จะมาเป็นผู้นำของกะเหรี่ยง

0: ต้องนับถือศาสนาคริสต์เท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้กะเหรี่ยงถูกแบ่งแยกโดยศาสนาเพราะถ้าเป็นกะเหรี่ยงนับถือศาสนาคริสต์จะเป็นเฟิร์สคลาสที่สุดแต่ถ้าเป็นพุทธเมื่อไหร่คุณคือเซคันด์คลาส
1: เป็นงั้นไปนะ
0: นี่ขนาดว่ากะเหรี่ยงด้วยกันนะครับยังไม่รวมชาติพันธุ์อื่น
1: ขนาดของตัวเองยังแบ่งแยกเลยเป็นคริสต์เป็นพุทธ
0: ถ้าในสายตาของคนพม่ามองมาที่กะเหรี่ยงพวกคุณทั้งหมดคือ second class ของฉันเห็นไหมแล้วไอ้พวกนี้มันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลาพอมันถูกผลิตซ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับคนมันก็เลยไม่ฉลาดนะฮะก็มัวเมาอยู่กับอันนี้แหละฉันต้องใหญ่กว่าก็ยิ่งสิครับยิงกันนะฮะแล้วอะไรที่จะยิงกันได้คุณทำอาวุธสงครามเป็นไหมไม่เป็น
1: ก็ต้องซื้อกับเขา
0: ก็ต้องซื้อแล้วก็อันไหนบ้างที่จะทำเงินเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธมายิงกัน
1: ค้ายาเสพติดนะในที่สุด
0: นั่นแหละทำหมดเลยครับแม้กระทั่งจะเหรียญพุทธที่น้อยเนื้อต่ำใจแยกออกมาเป็น DKBA นะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็น JNA เป็นที่เขาเรียกอะไรนะ
1: กะเหรี่ยง National Army
0: นั่นแหละจริงๆมันก็คือกะเหรี่ยงพุทธ
1: ใ
0: ช่ไหมถ้าเล็กไม่ออกก็คือไอ้หม่องสิบตูที่มันเลี้ยงสแกมเมอร์กินแล้วอยู่มาวันหนึ่งไอ้กะเหรี่ยงพวกนี้มันให้จีนไปเปิดสแกมเมอร์แล้วมันก็หลอกไปที่เหมือนจีนแต่จีนก็หลอกจีนยิงข้างนอกหรอกยิงข้างในนะครับ
1: ไม่ใช่มันพัวพันกันอย่างนี้ชนลงชนละเกย์อ่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เอาเงินที่หลอกมานั้นน่ะมาซื้ออาวุธจีนแล้วก็เอาอาวุธจีนน่ะไปไล่ยิงกับพม่าแล้วไม่พอนะครับกะเหรี่ยง BKBA ที่เป็นพุทธเนี่ยก็ไปไล่ยิงกับกะเหรี่ยงคริสต์อีกมาลงมาสู
1: ้นั่นน่ะสิคะโอ
0: ้เห็นไหมแล้วมนุษย์มันจะเจริญได้อย่างไรเพราะมันวนเวียน
1: ก็วนเวียนอยู่ตรงนี้สู้รบกันอยู่อย่างนี้แทนที่จะทำมาค้าขายมันอย่างอื่นนั้นมันถูกต้องจะคนก็จะได้ฉลาดขึ้นมาสู้กันอยู่นี้แหละไม่ไปไหนเลยอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกเขาเป็นได้แค่ไรเงี้ยเวลามาประเทศไทยไม่มีผู้บริหารที่เราไปซื้อจากพวกกับข้าวกินในตลาดในห้างสรรพสินค้าที่เป็นบูธอาหารอะไรพวกนี้นั่นแหละ
1: แล้วทำไมยังมองว่าทำไมพวกชนกลุ่มน้อยต่างๆอ่ะทำไมเขาไม่ยอมที่จะว่าอ้างๆกันกันเรารวมกันเป็นประเทศกันแล้วกันแล้วก็แต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เป็นไรแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันทำอย่างนั้นมันทำไม่ได้นะอาจารย์นะ
0: การศึกษา
1: อาจารย์มองที่การศึกษา
0: การศึกษาแล้วก็คนมันถูกปลูกฝังอย่างนี้มาเป็นสัตว์บัตรโดยไม่มีวิธีคิดจับอื่นไม่ดื่มตาอาปากมีแต่หลับตาแล้วปิดปากตัวเองมันก็เลยไม่มีอย่างอื่นเกิดขึ้นนะครับเรากลับมาที่อลากันอามีที่มันตลกซ้ำก็คือว่าอลากันอามีก็คือพม่านะครับไม่ใช่ตัวไม่ใช่มุสลิมแต่ถูกแบ่งแยกโดยธรรมรัฐจะใครต้องเป็นของฉันฉันก็เป็นพม่าเหมือนกันนี่แหละแต่ฉันเป็นพม่าฉันต้องยิ่งใหญ่ที่รัฐจะใครแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีมหาอำนาจมองว่าฉันจะต้องพัฒนาในประเทศของฉันแต่ว่าแผ่นดินของฉันมันก็ต่อกับแผ่นดินของเธอแล้วฉันก็อยากจะพัฒนาประเทศแต่ฉันก็ไม่อยากขัดแย้งกับเธอฉันก็ขอเป็นมิตรกับเธอแต่ในขณะที่มิตรศัตรูของเธอฉันก็ไม่อยากเป็นศัตรูด้วยฉันก็เป็นมิตรกับทุกคนตลกดีไหม
1: ตลกดีแต่ก็ต้องอย่างนี้แหละเราก็เพื่อผลประโยชน์ลูกเดียวแหละค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตัวอย่างที่มันชัดเจนในสิ่งที่ผมพูดสักครู่นี้ก็คือท่อส่งแก๊สและน้ำมัน
1: ตรงนี้
0: ที่พาดผ่านจาก

0: าเรียกว่าท่าเรือเจ้าผิวถ้าจำได้เจ้าผิวถ้าออกเสียงออกเสียงโบราณจริงๆมันก็คือเจ้าพายุ
1: ค่ะ
0: เจ้าพายุแต่พม่ามาออกเสียงเจ้าพายุไม่ชัดไงก็เลยเป็นเจ้าผิว
1: เจ้าผิว
0: เจ้าผิวเราพูดคุณยศรัตน์ลองพูดเจ้าพายุเร็ว
2: มันก็ออกเจ้าผิวจริงๆนะครับ
1: เอาเลยเลยเอาเลยเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเจ้าผิวเออใช่จริงด้วยครับ
0: นั่นแหละครับมันก็คือท่าแก๊สและน้ำมันแก๊สนั้นก็ซื้อจากรัฐบาลทหารพม่านะครับน้ำมันก็เอามาจากตะวันออกกลางขนมาทางเรือนะครับสูบมาจากอ่าวเบงกอลถ้าเป็นแก๊สถ้าน้ำมันก็ซื้อมาจากตะวันออกกลางแล้วก็เอามาส่งผ่านท่อนี้มาที่หยุนหนานแล้วลองนึกดูนะครับผ่ามาเลยฮะผ่ามาเลยตั้งแต่ตะวันตกจนถึงตะวันออกสุดของพม่าเข้าไปที่คุณหมิง
1: ที่เขาเรียก East West Corridor ด้วยไหมอาจารย
0: ์มันก็อยู่ในโครงข่ายอันนี้แหละครับแต่อันนี้มันคือท่อพลังงานที่จีนเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองและลองนึกดูนะครับไม่เคยมีชาติพันธุ์ใหม่ที่ไปทำอันตรายกับท่อแก๊สและน้ำมันอันนี้
1: เลยใช่
0: ของจีนทั้งที่มันผ่านไปเนี่ยที่700กว่ากิโลเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: มันผ่านดินแดนที่ขัดแย้งกันอย่างหนักระหว่างชาติพันธุ์และกองกำลังต่างๆแต่กลับกลายเป็นว่าทุกกองกำลังเนี่ยต้องพิทักษ์อารักษาท่อแก๊สและน้ำมันอันนี
1: ้
0: นะครับ
1: ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจีนเขาให้การสนับสนุนทุกชาติพันธุ์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังสรุปได้ไหมค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าทุกคนต้องการถักออกซิเจนจากจีนอยู
1: ่
0: นะฮะคือหายใจตัวเองไม่เป็นห
1: ั
0: วใจยิงกันพอยิงกันเสร็จปุ๊บก็บาดเจ็บก็ต้องซื้อหยกซื้อยานะครับแล้วก็ต้องหาเงินด้วยการขายทรัพยากรหรือไม่งั้นก็ส่งทรัพยากรคุ้มครองทรัพยากรนั้นให้เขาเพื่อที่จะได้เงินและพอได้เงินมาแล้วก็ไปซื้ออาวุธจากเขามาไล่ยิงกันใหม
1: ่
0: นั่นแหละครับแล้วมันจะเจริญไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ยังไงค่ะอาจารย์คะเท่าที่อาจารย์ฟังปูห่างมานี่โอ้โหซับซ้อนกันเหลือเกินแต่เรามันก็ทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์ขาขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันเสาร์หน้าเรามาตามกันใหม่นะคะอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็ทั้ง3คนก็ลาไปพร้อมๆกันเนาะคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุฬอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำนะคะตอนนี้รอสายต่ออาจารย์บ้วนอยู่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนวันนี้นะคะก็ที่เตรียมที่จะพูดคุยกับอาจารย์บ้วนเลยค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยมีคำถามที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วมาก็เตรียมถามให้กับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอกนั้นก็มีคุยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572ด้วยเดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปคุยกับอาจารย์บ้วนกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับตอนแรกเห็น30กว่านาทีแล้ว
0: ค่ะ
1: นึกว่าวันนี้ไม่มีรายการซะแล้ว
0: โอ้อาจารย์ค่ะถ้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนั้นเนี่ยต้องแจ้งอาจารย์ก่อนล่วงหน้านะคะจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนั้นค่ะถ้ามีแบบนั้นนี่อาจารย์ต้องรู้คนแรกล่วงหน้าอยู่แล้วค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์บอกขวัญมาตั้งแต่เนิ่นๆเลย
1: คืออย่างนี้คุณขวัญ
0: ค่ะ
1: วันนี้ผมมีคำถามมาถามคุณขวัญ
0: ค่ะเรื่องอะไรคะ
1: ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียน้ำตาเยอะไหม
0: ไม่ค่ะ
1: ไม่เลยเหรอ
0: ไม่เสียเลยค่ะ
1: โอ้ผมร้องไห้ทั้งอาทิตย์เลย
0: อาจารย์เสียใจเรื่องอะไรคะ
1: ไม่ได้เสียใจมันไหลออกมาเอง
0: อ้าวเป็นเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าผมฟังข่าวน้องเนเน่
0: อืมค่ะ
1: น้องเนเน่รอย่อ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็เฝ้าดูคลิปของเธอน
0: ะ
1: รวมทั้งคลิปที่ฝรั่งเจ้าของเพลงร็อกหรือว่าร็อกเกอร์มืออาชีพระดับโลกวิพากษ์วิจารณ์คลิปของเธออะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็ปลื้มใจแล้วผมก็ร้องไห้น้ำตาไหลมาเองนอนอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกแต่ก็มาบอกแฟนรายการทีนี้ที่ผมชวนคุณขวัญมาคุยเรื่องนี
0: ้
1: เพื่อจะย้ำว่าไอ้ปรัชญาที่ผมเคยพูดถึงคำว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตขอให้คิดว่าเป็นสิ่งดีเนี่ยก็นึกถึงน้องเนเน่หลายคนคงทราบแล้วจะไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์และเรียนอะไรอะไรทางวิชาการก็เต็มหมดเหลืออย่างเดียวก็คือวิชาดนตรีโดยเฉพาะกีตาร์จับกีตาร์3วันเล่นเป็นเพลงได้รู้สึกเลยว่าชอบเห็นไหมฮ
0: ะ
1: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลิขิตฟ้าแต่ที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยผมจะมีเรื่องเล่าในอดีตให้ฟังประกอบนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเผื่อว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือภาครัฐฟังผมอยู่นะผมอยากจะฝากให้ท่านไปตามตัวบุคคลสองคนนะ
0: มีใครบ้าง
1: คนหนึ่งคือคุณจร
0: ค่ะ
1: นะผมไม่รู้จรไหนแล้วนะอีกท่านหนึ่งนี้ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะเป็นสุภาพสตรีน่าจะชื่อคุณทริสพราม
0: ค่ะ
1: เป็นชาวเดนมาร์ก
0: อ๋อที่มอบกีตาร์ให้เน่ๆ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คนนี้เป็นคนที่เอากีตาร์แล้วไม่ได้โยไม่ได้ส่งมาให้นะ
0: ค่ะ
1: มาให้ถึงตัวเลย
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมผมว่าถ้าไม่มีคนสองคนเนี้ยเธอก็อาจจะเป็นร็อกเกอร์อยู่ที่ตลาดนาคาหรือตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ที่ภูเก็ตอยู่อย่างนั้นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณทริสพรามชาวเดนมาร์กเนี่ยเคยพาเธอไปแสดงที่โคเปนเฮเกน
0: ค่ะ
1: เป็นการสร้างประสบการณ์ให้เธอคุณจอนเนี่ยใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าที่จะได้เข้าไปรายการอเมริกันก็อตทาเรน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่คนไทยมีสาวขึ้นอีกหนึ่งสาวนอกเหนือจากน้องลิซ่าหรือว่าจะเป็นคุณอะไรต่างๆที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เราควรจะนึกถึงบุคคลเหล่านี้และก็ควรจะเรียกเข้ามาเลี้ยงข้าวสักมือหนึ่งแล้วก็มอบใบประกาศให้เขาว่าขอบคุณที่คุณ

0: มีส่วนในการช่วยสนับสนุนเด็กไทยให้ไปสู่ระดับโลกนี่ก็เป็นเรื่องที่ในใจที่ผมจะพูดถึงทีนี้คุณขวัญสังเกตไหมน้องเน่เนี่ยเขาบอกเขาเล่นเปิดหมวกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คุณขวัญลองอธิบายคำว่าเปิดหมวก
1: ก็คือเป็นการแสดงสดในสถานที่สา

0: มสำหรับคนที่แสดงศิลปะหรือแสดงการแสดงใดๆก็ตามในสถานที่สาธารณะแล้วผู้ชมเนี่ยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ให้สินเป็นสินน้ำใจเป็นค่าตอบแทนให้กับการแสดงนั้นๆนะคะ
1: สมัยก่อนบ้านเราไม่มีนะเปิดหมวกเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมไปรู้จักกับคำว่าเปิดหมวกครั้งแรกเนี่ยตอนหนุ่มๆตอนนั้นน่าจะอายุสัก30ต้นๆน่ะนะหรือ20ปลายๆไม่แน่ใจคือมีพรรคพวกชวนไปเที่ยวยุโรปแล้วก็จากสวิตเซอร์แลนด์มีช่วงหนึ่งเขาก็แวะไปที่ออสเตรีย
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่ออสเตรเลียนะ
0: ออสเตรียค่ะ
1: ซึ่งเรารู้อยู่ว่าออสเตรียเนี่ยเป็นดินแดนของดนตรีไพเราะเพราะพริ้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: รู้สึกเรื่องเดียวซาวออฟมิวสิกก็จะที่นี
0: ่ออสเตรียค่ะอาจารย
1: ์ไปดูสถานที่ที่ถ่ายทำเรื่องนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ทีนี้ไกด์เขาก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปตลาดจะพาไปถนนคนเดิน
0: ค่ะ
1: ให้เรางงมากสมัยก่อนเราไม่รู้จักถนนคนเดินคืออะไรโอ้พาไปดูนะแรกเห็นโอ้โหประทับใจมากมีคนเอาของมาขายในตรอกซอยเล็กแคบ
0: ๆค่ะ
1: และสับวางระหว่างของขายเนี่ยก็จะมีคนแบกกลองอยู่ข้างหลังนะที่เหนือกลองจะมีมือตบมือปลอมที่ตบเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีเมาส์ออแกนห้อยคออยู่แล้วก็มือก็ดีดกีตาร์ด้วย
0: ปากก็เป่าไป
1: โอ้โหผมไปยืนดูคนนี
0: ้ค่ะ
1: ผมชอบมากเขาเป่าเมาส์ออแกนเขาเล่นกีตาร์เท้าเขาขยับไปขยับมาตีกอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอจบเพลงเขาก็ตบมือโอ้โหผมอยากเก่งอย่างคนนี้จัง
0: เก่งมากเลยอาจารย์แยกประสาทสัมผัสได้หมดเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเดินไปสักระยะหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: เจอฝรั่งเนี่ยเอาแคนของไทยเนี่ยแต่ไม่ได้เป่าแบบเรานะ
0: เป่าเป็นไงคะ
1: เอาหัวทิ่มลง
0: เอาหัวทิ่มลง
1: เป่าตูดแคนฮะ
0: โอ้เหรอคะมันจะมีเสียงต่างกันไหมคะ
1: มันจะเสียงคล้ายๆโหวตอะ
0: อาจารย์อธิบายโหวตนิดนึง
1: โหวตก็คือไอ้เครื่องดนตรีทางอีสานกลมๆที่เขาเอาไว้ที่คางแล้วก็เป่าอ
0: ่ะอ๋ออ่านึกออกแล้วค่ะอาจารย์เป็นแต่เป็นลักษณะที่สั้นๆ นิดนึงไม่ได้ยาวแบบแคนค่ะ
1: ใช่แต่ฝรั่งไม่รู้จักโหวตฝรั่งเอาแคนเนี่ยไปเก่งนะไปเอาก้นแคนเนี่ยเป่าเป็นเสียงดนตรีได
0: ้ค่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยรู้จักกับคำว่าตลาดคนเดินและไปที่สวิตเซอร์แลนด์มันจะมีทางรอดอุโมงปัจจุบันอุโมงทางลอดถนนเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: กลางคืนก็จะมีคนมาเล่นดนตรีเขาก็จะเอากล่องกีตาร์มาวางแล้วใครจะให้กี่เหรียญหรือจะกี่ดอลอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยมีแต่เราก็ให้ไปหน่อยแล้วก็ชอบไปยืนดูเขาแล้วก็นึกในใจนะไอ้ของแบบนี้มันน่าจะมีที่บ้านเรามั่งนะตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยผมเด็กคุณขวัญครับหลังบ้านผมริมแม่น้ำท่าจีนที่ตำบลโพพยาเนี่ยผมจะเฝ้าคอยนะคุณขวัญเราไม่ถูกแน่ผมคอยอะไร
0: เวลาไหนล่ะที่อาจารย์คอยอ่ะ
1: คอยเรือลำเล็ก
0: ๆเขาขายของเหรอคะ
1: ที่มีเป็นซุ้มโค้งถ้าเผื่อท่านไปตลาดน้ำลำพยาและที่เขาแจวให้เรานั่งอ่ะนั่นน่ะแบบนั้นน่ะเรือแบบนั้นน่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าผมคอยอะไรฮะเรือลำเนี้ยจะมียายแก่ๆอยู่
0: ค่ะ
1: จะมีอยู่ประมาณ 2-3 ลำนะคนทั่วไปขอประทานโทษคำนี้อาจจะไม่สุภาพในปัจจุบันคนทั่วไปเรียกว่ายายขอทาน
0: อ๋อคือยายคุณยายมาร้องเพลงเหรออาจารย์
1: จะเรียกอย่างนั้นคือเขาก็มาจอดท่าน้ำ
0: ค่ะ
1: พอจอดปั๊บผมก็จะชอบไปนั่งจองแถวหน้าแล้วเขาก็จะมีตะโพนเล็กๆนะฮะตีตะโพนสองข้างน
0: ะ
1: บางคนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกองลำนาแล้วเขาก็จะร้องเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเพลงขอทาน
0: และ
1: เพลงพื้นบ้านทั้งหมดเนี่ยนะผมร้องได้หมดนะคุณขวัญไม่ว่าจะเป็นหลับลำตัดอีแซวลิเกเนี่ยแต่เพลงที่ผมหัดร้องแล้วยังไงผมก็ร้องไม่ได้คือเพลงขอทานก็ต้องอย่าง

0: ฟังอาจารย์หวังเตะร้องอ่ะถึงจะผมเป็นข้อทานแล้วนานๆข้อทีอะไรเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาสตังค์ไปให้นะแล้วเธอก็พาเรือไปเรื่อยในลำในแม่น้ำท่าจีนอ่
1: ะ
0: แล้วก็เวียนกันมีลำหนึ่งจำได้ว่านอกจากมาเล่นร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยเขาจะเลี้ยงลิงไว้ท้ายเรือด้วย
1: มีการแสดงลิงด้วยเหรออาจารย์หรือว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม
0: ไม่มีแสดงลิงเขาเลี้ยงลิงไว้เป็นเพื่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือทางเรือนะ
1: ค่ะ
0: ทางบกก็จะมีบ้านผมเป็นห้องแถวที่ตลาดก็จะมีคนเนี่ยแต่งชุดลิเกแล้วก็จะมาหยุดยืนร้องของแต่ละบ้านนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ชีวิตผมแย่เรือทนเหตุเพราะความยากจนผมจึงต้องทนมาขออะไรสมมติอย่างเงี้ยนะนี่ผมแต่งสดๆมาขอสตังค์แล้วคนก็จะหยิบสตังค์ให้แล้วเขาก็ไปบ้านถัดไปแล้วเขาก็ไปร้องคนทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ค่อยถือสากันนะเขาก็จะเรียกว่าลิเกขอทาน
1: ค่ะ
0: ผมเมื่อตอนจบปริญญาใหม่ๆนะเคยคิดนะว่าถ้าตกงานเนี่ยผมอยากไปร้องเพลงแบบลิเกขอทานเนี่ย จะได้ไปเที่ยวทั่วประเทศ
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่กับยุคสมัยนี้หรือเปล่าอาจารย์เดี๋ยวนี้คนระวังตัวมากขึ้นใครจะมาบ้านของอีกคนนึงเนี่ยแบบโอ้โหถ้าไม่รู้จักกันนี่ไม่เปิดรับเลยนะ
0: อันนี้แค่อยู่หน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: แค่อยู่หน้าบ้านทีนี้อาแปะคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ยเขาก็จะเรียกตีตีมานี่
1: ค่ะ
0: เขาจะเรียกผมว่าตีตีตีมานี่เสร็จแล้วเขาก็จะชี้ไปที่ลิเกที่เพิ่งจะร้องเดินผ่านไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคนนี้18มงกุฎ
1: อ๋อ
0: คุณขวัญเข้าใจไหม18มงกุฎแปลว่าอะไร
1: ในความหมายของขวัญก็ต้องเป็นคนหลอกลวงอะค่ะช่อโกงอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่อาแปะเขาบอกว่าคนนี้จริงจริงเป็นตำรวจ
1: อ้าวมันตำรวจกับ18มงกุฎนี่มันคนละขั้วเลยนะอาจารย
0: ์แต่เขาใช้คำว่า18มงกุฎ
1: ค่ะ
0: เขาบอกเนี่ยเป็น18มงกุฎแบบคนเนี้ยเป็นตำรวจแล้วปลอมมาเป็นลิเก
1: ค่ะ
0: มาเดินร้องเพลงขอตังค์เพื่อสืบราชการไอ้นี่คือตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วตอนผมทำรายการทีวีใหม่ๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็เคยมีสันติบาลมาตามตัวเหมือนกันนะถ้าอยากจะรู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหน
1: ค่ะ
0: คือตำรวจเราเนี่ยผมจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราบางส่วนเนี่ยนะทำงานอยู่ในที่ลับซึ่งเสียสละและอดทนมากผมก็ขอชื่นชมตำรวจกลุ่มนี้ด้วยตัวอย่างกรณีเกิดเหตุร้ายแรงที่ราชบุรีเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ตำรวจไปปราบผู้ก่อการร้ายตรงนั้นสำเร็จเนี่ยก็มีบางคนผมรู้จากอาจารย์เพราะเขามาเรียนที่เกษตรแต่ปรากฏตัวไม่ได้รับรางวัลไม่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปิดความลับเพราะฉะนั้นสังคมไทยที่อยู่ได้เนี่ยเพราะเรามีตำรวจพูดง่ายๆว่าสกอตแลนด์ยาร์ดก็ได้เอาเพราะแล้วก็คนที่เสียสละทำงานอยู่เนี่ยแล้วผมเห็นตำรวจนะบุกเข้าไปจับที่ห้วยขวางที่อะไรต่ออะไรเนี่ยโอ้รู้สึกชื่นชมในขณะที่หลายคนไปมองโลกในทางลบตลอดงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะหยิบยกมาคุยและเวลานี้สมัยก่อนเนี่ยคนไม่ยอมรับศิลปิน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ผมเนี่ยใกล้ชิดศิลปินเพราะที่บ้านผมมีลิเก9คณะแล้วกลางคืนนะผมก็ไปดูเอ๊ะแต่คนนี้เขาก็เล่นเป็นเจ้าเมืองนะเมียเขาก็เล่นเป็นนางเอกเขาเป็นเจ้าเมืองแล้วก็มีพระเอกอยู่ข้างล่างแต่พอวันรุ่งขึ้นนะผมก็เห็นต่างคนเนี้ยไปสุ่มปลาเอ๊ะผมก็เลยได้ชีวิตว่าชีวิตมันก็เหมือนลิเกนะเมื่อคืนเป็นเจ้าเมืองกลางวันเนี้ยมาสุ่มปลาเป็นชาวบ้านหาทรัพย์หากินอาเช้ากินค่ำเนี่ยครับคุณขวัญสมัยก่อนเราไม่ยอมรับความเป็นศิลปินเขาก็จะบอกเพื่อพวกเต้นกินลำกินทุกคนก็จะเป็นห่วงแต่เดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมครับอาชีพศิลปินเนี่ย

0: สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศถึงระดับโลกแต่ในขณะเดียวกันผมก็เกิดความกังวลมากคุณขวัญว่าผมกังวลอะไร
1: หมายถึงว่าคนจะหลงชื่อเสียงตัวเองเหรอคะหรือกังวลเรื่องอะไรคะ
0: ไม่ใช่ไม่กังวลในตัวน้องเนเน่เลย
1: อ๋อหมายถึงคนจะเคลมเหรอคะคนจะเคลมน้องเนเน่ว่าเป็นคนของชาติตัวเองหรืออาจารย์
0: ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวพวกหาผลประโยชน
1: ์อ๋อค่ะ
0: แล้วก็มาทำให้เด็กดีๆคนหนึ่งต้องเสีย
1: ค่ะ
0: รักษาเพชรไว้เรามีเพชรเราไม่ค่อยได้เจรนายแต่เมื่อมีฝรั่งมาช่วย
1: เจรนาย
0: ให้เราแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราต้องรักษาเพชรเหล่านี้ไว้อย่าทิ้งอย่าขว้างและถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะรวบรวมพี่ตูนนะนี่หนุ่มสุพรรณนะผมรู้จักครอบครัวเขาดีเลยแหละ
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่รู้จักผมหรอกนะฮะนะพี่ตูนพี่แอดเนี่ยนะแล้วก็หรือจะคุณเซกหรือจะใครอ่ะเดี๋ยวหลาน
1: สายร็อกเหรออาจารย์อาจารย์กำลังพูดถึงสายร็อกป่ะคะ
0: อะไรแบ็คเฮดมีไห
1: มมีปูแบ็คเฮดอะค่ะใช่ป่ะคะ
0: ป
1: ู
0: แบ็คเฮดอะไรเยอะแย
1: ะ
0: รวมกับน้องเนเน่ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปิดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลา
1: ค่ะ
0: เอาสัก4รอบมั้งแล้วก็เอาเงินเนี่ยนะไม่ต้องไปกู้เขาเอามาแจกคนจน
1: จัดเป็นการกุศลของศิลปินแล้วก็หักรายจ่ายแล้วก็เอากำไรรายได้มาใช้เป็นงบประมาณของรัฐอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะ
0: ใช่คนรวยก็ไปดูคอนเสิร์ต
1: ค่ะ
0: ของล็อกเกอร์เมืองไทยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเลขกระสิทธิ์ของทุกคนอะไรเนี่ยก็ว่าไปแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปช่วยโรงเรียนไปช่วยสาธารณกุศลไปช่วยเขาเรียกว่ากู้ภัย
1: ค่ะ
0: นะเนี่ยครับคือเรามีเพชรแต่เรามักจะเอาไปเก็บใส่กล่อง
1: ค่ะ
0: เพชรไม่ได้โชว์และบางทีก็ไปทำให้เพชรเหล่านี้หมองไปหมดเนี่ยนักร้องดังๆในอดีตเนี่ยอย่าผมเสียดายนะผมเสียดายอยู่คน
1: ใคร
0: คุณขวัญเดาไม่ถูกแน่เลย
1: ไม่ถูกแน่นอนนะอาจารย
0: ์ยุ้ยญาติเยอะ
1: คุณยุ้ยญาติเยอะอ๋อสิ่งที่ขวัญจำได้คุณยุ้ยมาเล่น TikTok กับสามีค่อนข้างอารมณ์ดีอารมณ์ขันพอสมควรนะคะอาจารย
0: ์น่าจะใช่แต่ผมไม่ได้ดูนะตอนหลังเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมชื่นชมเพราะอะไรสมัยก่อนนะผมเป็นโฆษกเป็นพิธีกรเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะได้สัมผัสกับยุ้ยแต่ไม่ใช่ยุ้ยตัวจริงนะ
1: ค่ะ
0: ยุ้ย2ยุ้ย3หน้าเหมือนยุ้ยร้องเพลงได้แบบยุ้ย
1: ค่ะ
0: แต่ยุ้ยจริงอ่ะผมไม่เคยเจอแต่เคยไปดูที่เขาไปเล่นที่สุพรรณซื้อตั๋วเขาไปดูชื่นชอบมากเลยอ่ะ
1: เขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีใช่ไหมคะ
0: แล้วมาตอนหลังเนี่ยมาเปิดหมวกแบบเดียวกับน้องต้นข้าวเนี้ยเด็กที่เมืองกาญเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็มาสงสัยลูกทุ่ง
1: ค
0: ือที่ผมพูดมายืดยาวเนี่ยนะผมกำลังจะบอกว่าในทุกวงการของบ้านเราเนี่ยมันมีเพชรอยู่นะแต่ทำไมต้องปล่อยให้คนเหล่านี้กระเสือกกระสนดิ้นรนพูดก็พูดนะผมน้อยใจราชการไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ผมจัดรายการวิทยุมาเนี่ยถ้าไม่มีภาคเอกชนสนับสนุนให้ผมจัดหรือไม่มีอย่าง FM 100.5 ให้ผมจัดรายการเนี่ยไม่มีนะคุณขวัญคุณสร้างคนมาคนหนึ่งมีวิชามีความรู้เนี่ยคุณไม่ใช้ประโยชน์เขาเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ให้เขาดิ้นรนเองอยากทำงานเนี่ยที่ได้ไปดูที่วงการอื่นๆอะไรผมไปเชียงใหม่นะผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมยังไงผมก็ต้องไป
1: งานอะไรคะ
0: คุณขวัญลองเดาดิผมชอบไปไหน
1: ไปเชียงใหม่ไปโอ้อันนั้นขวัญจำผิดแน่เลยอะค่ะส่วนของแม่ฟ้าหลวงไม่ใช่เชียงใหม่แน่นอน
0: อันนั้นก็เป็นที่หนึ่งที่ชอบไปแต่อีกที่หนึ่งคือบ่อสร้าง
1: ค่ะล่ม
0: ชอบ
1: ล่มบ่อสร้างก็จำได้อย่างเดียว
0: ใช่ชอบไปดูเขาวาดรูป
1: ค่ะ
0: และผมก็เคยซื้อล่ม10คันนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้เขาเขียนคำว่าวันทาการ์เด้นชื่อสวนผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้วาดรูปวิวอะไรต่างๆศิลปินแบบนี้อยู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันไม่มีคุณค่าเลย
1: ใช่

0: ต่ถ้าไปอยู่กับคนระดับโลกเนี่ยเขาบอกโอ้โหดูสิฝรั่งเห็นไหมสมัยก่อนมีมือถือมาเนี่ยเอากระเป๋ามือถือมาแล้วแล้วก็ให้ศิลปินล้านนาเนี่ยวาดรูปผมชอบไปดูถนนเส้นระหว่างเชียงใหม่กับสันกำแพงเนี่ยนะจะต้องผ่านบ่อสร้างแล้วไปสันกำแพงเนี่ยมันจะมีที่เขาแกะสลักอะเอาไม้มาแกะสลักเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ย
1: คือ
0: วันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมขอเป็นปากเสียงแทน
1: ศิลปินพื้นบ้านใช่ไหม
0: ศิลปินหรือจะเป็นผู้ที่มีฝีมือในแต่ละวงการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐจะต้องตั้งนักสืบไม่ใช่สืบ
1: เป็นการเฟ้นหาเพชรในแต่ละจังหวัดแล้วกันนะอาจารย์นะ
0: นักขุดเพชรขุดพลอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เอามาเจรนาย
1: ค่ะ
0: ส่งออกเป็นสินค้าระดับโลก
1: ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เนาะ
0: ครับและเกษตรกรของเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่มีฝีไม้ลายมือก็มีแต่คัดกรองหน่อยไอ้ที่หลงตัวไม่รู้เรื่องก็เยอะนะฮ
1: ะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องที่ขออนุญาตแฟนรายการที่จะมาพูดถึงน้องเนเน่คำว่าเนเน่เนี่ยคนอื่นจะไม่ค่อยคุ้นแต่ที่บ้านผมเนี่ยคุ้นมากคุณฝันว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลูกสาวคนเล็กไอ้ลูกสะพ้ายคนเล็ก
1: ค่ะ
0: ชื่อเนเน่
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนคนในครอบครัว
0: ใช่ไหมจ๊ะวันแรกที่ลูกชายเรียนปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1: ่
0: เนเน่เขาก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ววันแรกที่เขาพามารู้จักมาหาพ่อเนี่ยนะเขาก็โอ้เป็นเรียกว่านิสัยดีแต่ว่ารูปร่างใหญ่แล้วเขาก็พูดอายๆบอกว่าพ่อหนูก็บอกว่าไม่รู้ว่าคุณพ่อจะยอมรับหนูได้หรือเปล่าผมบอกยอมรับได้เก่งมากเลยลูกสะพ้ายขับรถได้ทำงานได้ตอนนี้ได้ย้ายจากระยองไปอยู่จังหวัดแพร่ที่เดียวกันกับลูกชายแล้ว
1: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอ
0: ก่อนเชิญ
1: ได้เลยค่ะช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก่อนที่จะตอนนี้หลายคนอาจจะทานข้าวเที่ยงแล้วแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ทานข้าวเที่ยงนะคะท่านหุงข้าวกันหรือยังคะขอแนะนำหม้อคาชิวาค่ะเป็นหม้อแรงดันขนาด 1.8 ลิตรรุ่น RC1822 นะคะอันนี้ทำได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการต้มตุ๋นนึ่งแล้วก็ทำซุปทำสตูก็ได้ในหม้อเดียวเลยนะคะวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยก็สามารถประหยัดเวลาไปในการปรุงเนี่ยได้ครึ่งกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอันนี้ใช้จากแรงไอน้ำแล้วก็ช่วยประหยัดไฟประหยัดเวลาได้ด้วยวัสดุที่นำมาเป็นหม้อเนี่ยก็คือทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันสินค้าให้ด้วยนะคะยาวๆเลยค่ะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงเลยค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นท่านไหนสนใจนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcot ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะอาจารย์ฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะอาจารย์บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้นอนหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ได้นอนหรือยังเมื่อคืนสนุกมากนะคะอังกฤษกับฝรั่งเศสเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกับอาจารย์ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เดี๋ยวขอเก็บตกน้องในนี้อีกนิดเดียว
1: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขวัญถามนิดนึงอาจารย
0: ์
1: ตัวหญ้าเนี่ยหญ้าในสนามเนี่ยเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาซื้อกันตารางเมตรละเท่าไหร่หรือเขาขายกันยังไงคะ
0: เขาขายเป็นตารางเมตรเป็นแผ่น
1: ค่ะแผ่นละเท่าไหร่อาจารย
0: ์คือแผ่นเนี่ยเขาพับราคาผมไม่ได้ตรวจสอบระยะหลังเลยครับ
1: ค่ะ
0: สมัยผมซื้อมันนานมากแล้วอ่ะ
1: โอ้แต่ราคามันคงไม่ถึงหลักร้อยหลักพันมั้งคะใช่ไหมคะ
0: ผมไม่แน่ใจเลยไม่กล้ายืนยันเลยฮะ
1: ก็เดี๋
0: ยวนี้แถวมีนบุรียังมีคนทำอยู่หรือเปล่าไม่รู
1: ้ค่ะโอ้โหแต่อาจารย์เจอราคา16,000นี่อาจารย์จะซื้อไหมคะ
0: โอ้ย
1: 16,000 บาท
0: เท่าไหร่อ่ะ
1: เขาไม่ได้บอกขนาดที่ชัดเจนมาค่ะแต่เป็นหญ้าที่ฟีฟ่าเขาจะขายตอนนัดชิงของแชมป์ฟุตบอลโลกอะค่ะแข่งเสร็จเขาจะงัดออกมาขายค่ะ
0: ฟีอันนั้นต้นเดียวก็ต้นเดียวถ้าพอใจก็ถือว่าไม่แพง
1: มันอยู่ที่

0: ความรู้สึกใช่ไหมคะอาจารย
1: ์เพราะมันเป็นการถูกเหยียบย่ำมาจากซูเปอร์สตาร์แล้วอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แต่เดี๋ยวก่อนจะไปฟุตบอลโลกนะคุณขวัญขอนิดหนึ่ง
0: ตอนนี้นี่แหละ
1: ค่ะคือถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนี้ผมจะรู้สึกผิด
0: ค่ะ
1: คือล็อกเกอร์หญิงคุณปุ๊อัญชลีครับอ๋อ
0: เจ้าของปิ๊ก
1: เนี่ยคุณปุ๊เจ้าของปิ๊กที่ให้ปิ๊กสีแดงกับน้องเนเน่ไปเนี่ยน
0: ะ
1: ที่เขาไปออกรายการซูเปอร์เทนเนี่ยแล้วพอเห็นรายการซูเปอร์เทนเนี่ยผมก็นึกถึงคุณซุปที่เป็นพิธีกรอ่ะซุปเนี่ยเขาเป็นเด็กเกษตรตอนเขาอยู่ปี4เนี่ยเขาเป็นรู้สึกจะเป็นประธานชมรมฝึกพูดแล้วก็มีอาจารย์อยู่ที่บัณฑิตวิทยาลัยชื่อถ้าผมจำชื่อผิดขอไปชื่ออาจารย์วราพรเป็นอาจารย์ที่คุณซุปเขานับถือกันอะไรเงี้ยนะผมก็เคยเจอเขาอยู่ครั้งแล้วตอนหลังก็ดีใจว่าลูกศิษย์เราก็ไปเป็นเจ้าของรายการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญที่ผมดูคลิปไปบางทีผมก็ร้องไห้ไปเนี่ย
0: คือ
1: ต้องชมว่าน้องเนเน่อย่างที่เขาร้องเพลงเพลงซอมบี้อ่ะ
0: ค
1: นไทยหลายคนฟังก็ไม่เข้าใจหรอกคืออะไร
0: คือ
1: รู้แต่ไอ้ซอมบี้ก็คือเหมือนมนุษย์ผีเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ค่ะแต่มันสะท้อนได้มากกว่านั้นนะอาจารย
1: ์แต่ผมไปดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหผมดูแล้วเนื้อเพลงแล้วผมน้ำตาร่วง มันเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรง
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ในยุคที่ไอแลนด์ที่ตอนนั้นพยายามจะแยกตัวออกจากสหราชอาณาจักรและก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: อันนั้นก็ขอบคุณเจ้าของคลิปอันนี้ทีนี้คุณขวัญเคยคิดไหมว่าเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นรัฐบาลนะอย่างอาจารย์ธนิตอย่างนี้จะอาจารย์ธนิตไหม
0: อาจารย์
1: ธนิตศรีกลิ่นดีอ
0: ๋อค่ะรู้จักค่ะอาจารย
1: ์ในอดีตเนี่ยท่านน่าจะอยู่วงลูกทุ่งนิตินะ
0: ค่ะ
1: ผมอยู่ลูกทุ่งรวมดาวกระจุยท่านอยู่ลูกทุ่งนิติเคยเจอกันอยู่ครั้งแล้วคุยกันเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะบอกอาจารย์ผมอยู่ลูกทุ่งนิติเนี่ยอย่างอาจารย์ธนิตเนี่ยเป็นระดับคุยระดับโลกอะ
0: ค่ะ
1: ทำไมเราไม่ช่วยกันผลักดันแล้วคุณขวัญสังเกตหรือเปล่าว่าทำไมดนตรีไทยเนี่ยซออู้ซอด้วงนะละนาดแล้วก็อะไรอะไรอีกหลายๆชิ้นเนี่ยโวตนะแคนหรือแม้กระทั่งโปงลางเนี่ยโปงลางกาฬสินธุ์เนี่ยมันต้องดังระดับโลกแล้วทีนี้คุณขวัญว่าอุปสรรคอะไรที่ทำให้เด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยยอมเล่นเครื่องดนตรีไทยเพราะอะไร
0: ขวัญว่า
1: ลองเดาดิ
0: มันน่าจะเป็นเรื่องของแบบเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกถึงความแบบเหมือนกับว่าภาคภูมิใจในสิ่งนั้นนะคะเหมือนกับว่าคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบขนมไทยกับขนมฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะราคาของขนมไทยเมื่อเปรียบเทียบกับขนมฝรั่งเนี่ยจะราคาน้อยกว่าเช่นเดียวกันกับดนตรีไทยกับดนตรีฝรั่งที่ได้รับความนิยมแตกต่างกันเหมือนกับว่าคนในชาติเองก็ไม่ได้ เลือกที่จะเชิดชูศิลปะหรือว่าของกินของที่เป็นของคนในชาติซะทีเดียวอันนี้มันก็ต้องร่วมกันร่วมไม้ร่วมมืออาจารย์
1: ฝรั่งเนี่ยชื่นชอบดนตรีไทยมาก
0: ค่ะ
1: มากกว่าเครื่องดนตรีฝรั่งอีก
0: อันนั้นก็อาจจะเป็นของ
1: ที่แต่อย่างนี้คุณขวัญที่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมันไม่ได้รับความนิยมแล้วก็มันเพราะว่าเด็กไม่กล้าหยิบกล้าจับ
0: เพราะว่าเขาบอกของมีครูไงอาจารย์มันก็เลยกลัว
1: เวลาจะหยิบทิ้งจะจับทิ้งจะเล่นทิ้งเฮ้ยมึงเล่นมึงไหวครูยัง
0: อันนั้น
1: ไม่กล้าหยิบเดี๋ยวนี้มีรางระนาดอยู่ในบ้านคนยังกลัวเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เอาให้มัน
0: ทำไมคนโบราณถ
1: ึ
0: งบอกว่าเป็นกุศโลบายเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าให้เด็กเคารพ
1: ให้เคารพครูจะดี
0: ค่ะ
1: ปีละครั้งหรือจะ10ปีครั้งก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรือถ้าเด็กมันเก่งเนี่ยคนก็คิดถึงครูเองว่าเฮ้ยใครเป็นครูมึงวะเนี่ยแต่ให้มันหยิบจับให้ง่ายเด็กเจอซออู้ซอด้วงมาหยิบมาสีมาเล่นมันก็ว่าเฮ้ยมึงจับเดี๋ยวของก็เสียหรอกเนี่ยมันก็ไม่มีใครอยากหยิบอยากจับกีตาร์คว้าคอมาดีเลยไม่ต้องไหว้ครู
0: ค่ะ
1: เห็นไหมไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแก
0: ้ค่ะ
1: ไม่ใช่แก้หมดนะคงความขลังไว้แต่ให้มันง่ายกว่าที่เป็นอยู
0: ่แต่มันก็แก้ยากนะอาจารย์เอาจริงๆ
1: ผมชอบผมเป็นคนเล่นดนตรีเครื่องดนตรีไม่เป็นเลย
0: ค่ะ
1: แต่ผมชอบระนาดวันหนึ่งผมไปเจอคนวางระนาดขายอยู่ริมทาง

0: เลยสำชุกไปหน่อย
1: ค่ะ
0: ผมก็เลยลงไปบอกลุงระนาดได้ขายเหรอเขาบอกครับขายพวกทำไมขายซะล่ะบอกผมไม่มีตังค์เนี่ยผมเคยเล่นรางเนี้ยผมก็เลยบอกเออผมซื้อเอ้าลุงขายเท่าไหร่ผมก็ซื้อมาแล้วก็บอกว่าใช่อาจารย์บ้วนไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกใช่งั้นผมลดให้อีกเนี่ยแล้วระนาดอันเนี้ยอยู่ที่บ้านผมนะบางทีผมไปเจกลางคืนคนได้ยินเสียงระนาดก็กลัวแก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเครื่องดนตรีไทยให้มันน้อยๆหน่อยทีนี้พูดถึงเพลงล็อกอันนี้ขอโทษนะที่มาอิงกระแสหน่อย
1: อะไรคะ
0: เพลงชุดที่หนึ่งชุดกระแสคนหนึ่งของผมเนี่ยมันจะเป็นเพลงชุดที่มีจังหวะต่างๆค่อนข้างครบและหนึ่งในจำนวนนั้นน่ะมีเพลงจังหวะร็อกอยู่เพลงหนึ่งชื่อเพลงขยะดนตรีมันจะขึ้นเนี้ยพอมพอมพอมพอมพอมปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะผิดร้ายที่ในสังคมขยะขยะขยะเนี่ยอ
1: าจารย์ต้องวากอาจารย์ต้องแบบวากอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วพูดถึงวากนะฝรั่งที่เขามาแอบดูคลิปของน้องเนเน่เนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาชมน้องเนเน่เลยเขาบอกให้เด็กคนนี้เก่งเขาปรับตัวตามสถานที
1: ่
0: เขาขึ้นเวทีใหญ่เขาวาดแรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเต็มที่
0: แต่เวลาเขาร้องที่ตลาดเนี่ย
1: ก็จะประมาณนึง
0: มันก็ไม่จำเป็นต้องวาดแรงขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วน้องเขาก็ไม่ได้วาดแรงฝรั่งที่เป็นนักดนตรีล็อกเนี่ยเขาบอกเออเด็กคนนี้เก่ง
1: ปรับตัวตามสถานการณ
0: ์ไปตามสถานการณ์เห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นแหมเนี่ยคิดไม่ใช่ว่าหวังว่าจะดังนะผมก็พูดเหมือนพี่เสกอะถ้าเผอิญน้องเนเน่เกิดชอบเพลงขยะผมนะเอาไปเล่นเลย เอาไปเล่นเลยปัญหาพอเนื้อเพลงผมเนี่ยไม่เบานะปัญหาที่ในสังคมขยะขยะขยะนะแล้วมีท่อนบอกขยะที่มีชีวิตขยะไม่มีชีวิตขยะบางอย่างเป็นพิษตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะตอนยังอยู่อย่าเป็นขยะวันหนึ่งเราจะเป็นขยะแน่นอนในท่อนจบเพลงผมเพราะฉะนั้นเรามีมนุษย์ขยะฆ่าพ่อฆ่าแม่เสพยาหลอกหลอนขโมยของเขาทั่วไปหมดนี่มนุษย์ขยะเราต้องรีไซเคิลมนุษย์เหล่านี้ให้กลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดา
1: ใช่
0: ไหมแล้วขยะมีพิษคืออะไรขยะติดเชื้อขยะจากโรงงานหรือว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี่เป็นขยะพิษการบริหารจัดการก็ต้องอย่างหนึ่งขยะไม่มีชีวิตจะเป็นกิ่งไม้ใบไม้ทำเอาให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ขยะที่มีชีวิตก็คือมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปอะไรเงี้ยเอาละโอเคขอแค่นี้เดี๋ยวแฟนรายการจะบอกว่านี่มันจะไปไกลจากรายการเกษตรมากไปนะ
1: ต่อเนื่องจากเรื่องขยะของอาจารย์ละกันขวัญแค่สงสัยอันนี้ขวัญแค่อยากรู้อาจารย์ค่ะถ้าเหมือนกรณีที่เราปลูกหรือว่ามีสวนพืชผักอยู่บริเวณใกล้ๆโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะน้ำที่ได้รับขยะของเสียมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยแต่เรามีพื้นที่จุดสวนตรงนั้นเราจะต้องปรับตัวต้องทำยังไงที่เราจะต้องใช้น้ำในการดูแลพืชเกษตรของเราด้วยเหมือนกันอาจารย์คะ
0: ปลูกพืชไว้ดูปลูกพืชให้ดมมาได
1: ้กินไม่ได้เลยอาจารย์
0: แต่ปล
1: ู
0: กพืชไว้กินไม่ควร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสารโลหะหนักนะปลอดแคดเมียมอะไรเหมือนอย่างกรณีที่เจอที่
1: ภาคเหนือ
0: แม่สอดทางตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
1: ค
0: ่ะหรือว่าตอนหลังนี่ก็คือที่แม่กกเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะผมเสียดายมากเลยเนี่ยน้อยหนุ่มๆเคยไปหลงสาวโรงแรมแม่กกอยู่แล้วก็เคยส่งชุดภาษาอังกฤษไปให้เธอบอกเธออยากพูดภาษาอังกฤษได้เจอกันอยู่ครั้งเดียว
1: ค่ะเรามากันเรื่องเกษตรดีกว่าเนาะอาจารย์เพราะว่า
0: ถ้าเรื่องเกษตรอย่างน้ำเป็นพิษเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกดอกไม้ไว้ดูไว้อะไรต่างเราไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ไอ้อื่นเนี่ยเราก็ได้แต่ถ้าเป็นไว้ของกินเนี่ยไม่ได้เพราะในมาตรฐาน GAP Good Agricultural Practice เกษตรที่ดีเนี่ยต้องไม่ใช้น้ำจากโรงงานไม่ใช้น้ำที่ผ่านจากโรงพยาบาลหรือน้ำที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษต้องพิถีพิถันครับนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องสาระเกษตรทีนี้อย่างเมื่อกี้คุณขวัญพูดถึงฟุตบอลมันเกี่ยวกับเกษตรได้ยังไงเกี่ยว

0: ได้ถ้าคุณขวัญดูฟุตบอลเมื่อคืนจะเห็นชัดเลย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญวิเคราะห์ยังไงไม่รู้แต่ผมจะวิเคราะห์อย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ครึ่งแรกกับครึ่งหลังนั้นหนังคนละม้วน
1: ครึ่งแรกมันอาจจะหดหูหน่อยนะถ้าแฟนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
0: ถ้าเป็นแฟนฝรั่งเศสก็หดหูถ้าแฟนอังกฤษก็ดีใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่อังกฤษโฉบเอาลูกมาเล่นแล้วก็เข้าไปยิงได้ถึง4ลูกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเร็วกว่าช็อตหนึ่ง
1: แสดงว่าเราต้องมองเกษตรล่วงหน้าสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์พอครึ่งหลังสังเกตไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พออังกฤษส่งมาฝรั่งเศสโฉบแย่งลูกไปยิงเฉยๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรนะถ้าคุณทำแบบเกษตรกรที่เจ๊งอยู่ทุกวันเนี้ยเห็นเขาทำอะไรดีก็ตามเขาตามนะตามเขาไปก็เจ๊งสิคุณต้องเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่ง
1: เราจะเร็วกว่าเขาช็อตหนึ่งนี้เราต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างอาจารย์คะ
0: เอายกตัวอย่างก่อนที่ผมจะมาปรากฏใน 100.5 ที่ผมเอามาพูดเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีคนกลุ่มหนึ่งเขาเลี้ยงเป็นอาชีพไปแล้วนี่คือการเร็วหนึ่งช็อต
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเรานั่งมองสมมตินะสมมติเราบอกว่าเอ๊ะไอ้ดอกไม้ที่เขาบูชาพระหรือว่าคนปลูกดอกไม้มาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมเราปล่อยให้มันแห้งแล้วกลายเป็นแค่ปุ๋ยหมักล่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอ๊ะถ้าเกิดเรามองว่าไอ้ดอกไม้พวกเนี้ยเราเก็บเอากรีบดอกกุหลาบกรีบอะไรซึ่งมีคนทำแล้วนะแล้วเราก็เอามาทำเป็นเครื่องหอมที่เรียกว่าบุหงารำไป
1: ค่ะ
0: แต่อย่าไปเรียกว่าบุหงารำไปมันก็อาจจะเรียกว่ากูสเมล
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือว่าอะไรสเมลสมายอะไรก็ว่าไปนะ
1: เดี๋ยวนี้บุหงาได้รับการนิยมขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะแบบเหมือนกับมีของด้านแบบอุตสาหกรรมเข้ามาทดแทนแต่ว่าตอนนี้อะไรที่เป็นธรรมชาติอาจารย์ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยให้ความสนใจมากๆเลยค่ะ
0: ถูกต้องแต่ท่านก็หมายความว่าก็ต้องมีขบวนการนะไม่ใช่ไปเก็บดอกไม้มาซีซัวแล้วก็บางคนไม่รู้มาน้ำไปพรมไปอะไรอะไรลามันขึ้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันต้องแม่เพราะไม่พรมนะแล้วมันจะต้องปลอดเชื้อราพวกอะไรตามมาตรฐานเนี่ยแล้วเราก็แพ็คนะหรือแม้กระทั่งว่าอย่างถ้าคุณปลูกจำปีอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณขายดอกอ่ะคุณก็ได้ไม่กี่ตังค์หรอกแต่ถ้าคุณไปกลั่นเอาน้ำมันหอมระเหยจากจำปี
1: ค่ะ
0: เนี่ยหรืออะไรประมาณอย่างเนี้ยคือทำเกษตรคิดให้เร็วทำให้เร็วหลังจากนั้นกระแสมันมาเนี่ยเราก็ให้ไปทำสวนอย่าไปทำตาม
1: ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: เกษตรที่มันเจ๊งเนี่ยเพราะมันทำตามนะ
1: ค่ะขวัญมี
0: สวนคือสวนทางกับชาวบ้านเขาอ่ะ
1: ใช่ๆค่ะขวัญมีคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับกรณีที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยเกษตรที่เหมือนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของบุหงาเครื่องหอมอะไรทำนองนี้นะคะชื่อคุณนพก้าวจันโยค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียงรายอาจารย์ค่ะก็เป็นเจ้าของสวนเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ชื่ บ้านสวนย่านน้อยนะคะก็บอกว่าหลงใหลในการปลูกกุหลาบมากเลยแล้วก็กุหลาบเนี่ยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราตัดสดก็คือได้อีกราคาหนึ่งถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าเป็นการปลูกแบบอินทรีย์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อยอดเป็นกุหลาบอินทรีย์อบแห้งอันนี้ขายได้กิโลกรัมละ 5,000 บาทโอ้โหกิโลกรัมละ 5,000 นะคะแล้วก็คือคนที่มารับซื้อหรือว่าทางกลุ่มที่มาต่อยอดในเรื่องธุรกิจเนี่ยจะนำไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นโลชั่นบำรุงผิวเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการที่จะให้กับผู้บริโภคอาจจะเป็นลักษณะของชากุหลาบอะไรทำนองนี้อาจารย์ค่ะก
0: ็เป็นส่วนผสมสบู่อะไรต่ออะไรเนี่ย
1: ใช่ค่ะก็คือขยายในลักษณะที่มีกุหลาบเป็นส่วนผสมและกุหลาบเขามีจุดเด่นนะอาจารย์ก็คือกลิ่นที่มันหอมและใครๆก็ชอบนะกลิ่นกุหลาบอาจารย์ว่าหลายๆคนชอบไหมคะ
0: ใช่นะฮะพวกเราเขาก็ใช้ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้แห่งความรักอะไรต่างๆหลากหลายอันนี้คือสรุปก็คือว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษเมื่อคืนเนี่ยครึ่งหลังฝรั่งเศสเร็วกว่าครึ่งแรกอังกฤษเร็วกว่า
1: แต่เร็วกว่าครึ่งหลังมันก็ไม่ทันครึ่งแรกแล้วไงอาจารย
0: ์ไม่ทันแล้วเพราะว่าต่อให้เขายิงซะเยอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้น แล้วดูฟุตบอลดูระบบการบริหารจัดการ

0: ังกฤษเนี่ยควรจะเป็นแชมป์โลกนะงวดเนี้ย
1: อ้าวอาจารย์ต้องรอดูสเปนอาร์เจนตินาก่อน
0: เปล่าไม่ได้เข้าชิงเพราะว่าไปโดนอาร์เจนตินายิงนาทีที่85
1: ใช่ไ
0: ปนาทีที่90กว่า
1: ค่ะไปไม่ถูกเลย
0: เพราะอะไรเพราะคุณมัวแต่ตั้งรับ
1: ค่ะ
0: โค้ชบราซิลคนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดจำชื่อไม่ได้เคยมาเป็นโค้ชไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกถ้าคุณมีเล่นตั้งรับนะคุณมีแต่เสมอกับแพ
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณเล่นเกมรุกคุณจะเสมอกับชนะ
1: แหมนี่ปรับมาใช้ในการเกษตรได้ไหมคะอาจารย์
0: ใช้ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณทำตั้งรับแล้วพอแล้วแค่นี้พออยู่พอกิน
1: ค่ะ
0: ไม่ทำอะไรแล้วอ้างหลักการนู้นนี้นั้นมันไม่ได้มันต้องแอดวานซ์มันต้องก้าวหน้า
1: ค่ะ
0: นะหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณมีปรัชญาฟุตบอลอย่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันผมเคยพูดให้ฟังหรือยังไม่รู้ว่า
1: ขออีกรอบนึงอาจ
0: ารย์คราวหนึ่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคุณแม่เขาเสียชีวิต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะพอเสร็จงานศพปั๊บเขาก็รีบมาทำทีมฟุตบอลนักข่าวก็ถามเขาว่าเอ้ยแม่คุณเพิ่งเสียทำไมคุณถึงรีบกลับมาทำงานอ่ะคุณไม่เสียใจอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซอร์เล็กบอกว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อร้องไห้และคร่ำครวญชีวิตเกิดมาต้องทำงาน
1: ค่ะ
0: นี่ครับคือขวัญใจของผมเนี่ยผมก็ดูฟุตบอลแล้วผมก็ดูผู้จัดการทีมผมก็ดูอะไรแต่อะไรเห็นไหมเนี่ยเดชองก็ทำทีมมาได้ดีฝรั่งเศสทำดีมาหลายปีแต่พอนานเข้าคนก็เริ่มเบื่อก็เริ่มหาซีดานแหละเทพเจ้าหัวโขกเนี่ยเอ้มีคนถามผมบอกว่าทำไมชอบดูกีฬาเดี๋ยวนี้ก็ดูกีฬาทุกอย่างยกเว้นกีฬาทำร้ายกันไม่ดูแล้ว
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: คุณขวัญเคยดูไอ้หนังการ์ตูนแคสเปอร์ผีน้อยไหม
1: อุ๊ยอาจารย์เคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่าจำแค่แคสเปอร์ตัวขาวๆอ่ะ
0: ไม่ใช่ตัวขาวๆเนี่ย
1: ค
0: ือมันรูปร่างมันจะไม่คงที่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยมันจะกระปอดกระแปดเป็นรูปนั้นก็ได้เหมือนไฟโตพลาสมาเนี่ยมันเป็นเชื้อที่ไม่มีผนังเซลล
1: ์ค่ะ
0: มันจะลื่นไหลไปอยู่ในเซลล์นั่นแหละนะนั่นน่ะอันนี้นี่ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเพราะว่าเวลาจะดูเนี่ยมันต้องส่องดูใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่กล้องจุลทรรศน์ธรรมดานะ
1: ต้องเล็กแบบ
0: เพราะฉะนั้นผมก็พยายามหาอะไรเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเซลล์หนึ่งเซลล์เหมือนตึกหนึ่งหลังก็ประกอบด้วยห้องต่างๆห้องหนึ่งห้องคือหนึ่งเซลล
1: ์
0: นะครับแล้วก็จะมีเม็ดโคโลพลาสต์วิ่งอยู่รอบผนังเซลล์ในอยู่ในเซลล์นั้นเหมือนกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเป็นหนึ่งเซลล์สี่เหลี่ยมแล้วเป็นหนึ่งเซลล์ก็มีรถวิ่งวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอยู่โดยไม่ได้ออกไปไหนอ่
1: ะ
0: นั
1: ่
0: นแหละคือเม็ดโคโลพลาสต์ใช่ไหมเม็ดเขียวๆเนี่ยที่มันสร้างโคโลที่มันจะเป็นโคโลฟิลสังเคราะห์แสงเนี่ยก็อธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่รู้ท่านจะเข้าใจได้แค่ไหนนะเอาไปเรื่องอื่นต่อผักหวาน
1: ใช่ค่ะขอเทคนิคการปลูกผักหวานสร้างรายได้หน่อยอาจารย์ริมรั้วเล็กๆนี่มันจะสร้างรายได้ได้ไหมต้องปลูกผักหวานกันฤดูไหนดูแลยังไงดี
0: รีบปลูกเลย
1: ค่ะ
0: อย่าปลูกผักหวานป่าเพราะปลูกผักหวานป่ามันจะต้องรอนานกว่ามันจะแตกยอด
1: ผักหวาน
0: นี่มันมีผักหวานสองชนิดผักหวานป่ากับผักหวานบ้าน
1: ค่ะ
0: ผักหวานบ้านเนี่ยใบเหมือนมะยมปลูกทีเดียวอยู่ได้10ปี
1: ค่ะใช้พื้นที่เยอะไหมอาจารย
0: ์ไม่เยอะก็ปลูกต้นเล็กๆเล็กกว่าชะอมอีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: ต้นขนาดศอกหนึ่งเนี่ยถ้าสูงก็ตัดหรือตอเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ตัดหรือตอคืบเดียวเดี๋ยวก็แตกใหม
1: ่ค่ะ
0: คือผักหวานนะครับเราใช้ประโยชน์จากใบคล้ายเหมือนใบมะยม
1: ค่ะ
0: นะถ้าไปดูปลูกแถวนครปฐมเนี่ยนะเขาปลูกทีเดียวกว่าเขาจะรื้อแปลงสักทีนี่ก็นานหลายปีวิธีเทคนิคคืออะไรหนึ่งเป็นผักกินใบเราต้องใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงสูง
1: ค่ะ
0: นะคือ20 10 10 25 7

0: 7 16 8 8เนี่ยหรือจะเอาปุ๋ยสูตรเสมอแล้วใช้ยูเรีย4600 4000 3000หรือจะเป็นปุ๋ยแอมโมเนียม2100ใส่เสริมให้เพื่อให้แตกใบนี่กฎเกณฑ์ข้อที่1ถ้าไม่อยากใช้ปุ๋ยเคมีก็มูลสัตว์สดๆตักใส่ถังแล้วเอาน้ำไปลดยูเรียมันเยอะแต่ว่าไม่บังอาจพูดไปถึงปัสสาวะคนเพราะเดี๋ยวมันเกิดมีชงเชื้อติดมา
1: ค่ะ
0: นะและเทคนิคข้อที่สองรดน้ำต้องให้ชุ่มใบอย่ารดกับพื้น
1: ค่ะ
0: อย่าเดินสายน้ำกับพื้นไม่ได้คุณต้องต่อสปีกเกอร์แล้วต้องไอ้ที่มันเวียงเนี่ยหรือจะพ่นหมอกเนี่ยมันต้องสูงกว่ายอดเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนสวนชะอมสมัยก่อนเนี่ยท่อสปริงเกอร์อยู่แค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวนี้ไปดูสิเขาจะยืดตามต้นเลยถ้าสูงแค่ไหนก็ยืดไปเรื่อยถ้าสูงมากก็ตัดต่ำเริ่มใหม่นี่เป็นเทคนิคข้อที่สองเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่ให้น้ำเปียกใบชุ่มใบเนี่ยนะมันจะมีปัญหาว่าแมลงปากดูดแมลงวีขาวเนี่ยจะมาดูดกินแล้วใบก็จะงอกเพี้ยอ่อนเพี้ยไปเนี่ยพวกเพียทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีสารอินทรีย์นะสกัดจากเปลือกส้มเอามาใช้อันนั้นก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนเพราะเทคนิคใหญ่คือเทคนิคการใส่ปุ๋ยเทคนิคการตัดแต่งและเทคนิคการให้น้ำครับ
1: อืมค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเวลาให้น้ำเนี่ยมันต้องเหนือจากบริเวณยอดขึ้นไปใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่บริเวณยอดมันจะทำให้ยอดเน่าหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย
0: ์ไม่มันจะทำให้ยอดชุ่มน้ำพอชุ่มน้ำปั๊บเนี่ยไอ้แมลงตัวเล็กๆเนี่ยอย่างแมลงหวีขาวเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟมันอยู่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ผมเปรียบเทียบนะเหมือนกับน้ำหนึ่งเม็ดเนี่ยเหมือนตึกหนึ่งหลังอ่
1: ะ
0: เพี้ยตัวหนึ่งก็เหมือนห้องหนึ่งห้องอ่ะจมน้ำตายไม่ชอบน้ำไม่อยากอยู่ไปอยู่ที่อื่นคือต้นคือแมลงเนี่ยนะคุณขวัญเวลามันไม่อยากอยู่ต้นไหนสมมติเราคิดค้นพันธุ์ต้านทานเนี้ยมีอยู่คราวหนึ่งอาจารย์ผมนำเสนอในที่ประชุมของมหาลัยนะเขาคิดค้นฝ้ายพันธุ์ต้านทานแมลงแล้วเขาก็ฉายภาพให้ดูเขาบอกฝ้ายพันธุ์เนี้ยขนเยอะขนที่ใบมันเยอ
1: ะ
0: แมลงก็ไม่อยากมาเดินเหมือนคนหลงป่าเดินลำบาก
1: มีแต่แบบ
0: ลักษณะพันธุ์ต้านทานแมลงขึ้นมานะมันก็แล้วแต่ชนิดนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเทคนิคการปลูกผักหวานแล้วผมแนะนำให้ปลูกนะนี่ผมทดลองนะผักหวานผมปลูกมา10กว่าปีแล้วเนี่ย
1: เป็นยังไงคะ
0: จากที่เคยอยู่อู่ทองผมย้ายมาที่บ้านแล้วผมก็ปลูกทิ้งกว้างไม่ได้ดูไม่ได้กินไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์
0: ต้นมันก็สูงปีดน้ำท่าลดไม่ลดปล่อยทำไมมันก็ยังอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี่แหละที่ต้องลงทุน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครเพาะกล้าผักหวานอยู่ก็โทรมาบอกคุณขวัญใครจะซื้อกล้าผักหวานต้นละ5บาท10บาทแล้วเขาก็ปลูกเป็นแถวแถวก็ห่างกันสักประมาณสัก50เซนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระยะระหว่างต้นก็สักประมาณคืบหนึ่งประมาณ20เซน25เซน
1: น
0: ะครับแล้วก็ตัดยอดพอทุ่นขึ้นมาพอตัดยอดมันก็จะแตกกิ่งเยอะมันก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเก็บได้ทุกวันเลยเนี่ยคุณขวัญถ้าคุณไปเช่นจากนครปฐมวิ่งไปทางราชบุรีเนี่ยนะคุณไปไม่มีใครคุยกับคุณหรอก
1: หมายถึงยังไงอ่ะไม่มีใคร
0: เขายุ่งอยู่กับการเก็บ
1: ผลผลิตค่ะค่ะ
0: ช่วงเช้าไม่ต้องไปคุยถ้าไปคุยไปบาย
1: ค่ะ
0: เช้าที่เขาจะต้องเก็บแล้วต้องส่งให้เสร็จภายในเที่ยง
1: ใช่เพราะเดี๋ยวผัก
0: แล้วรถที่วิ่งเข้ากรุงเทพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าตำรวจจับได้ทุกคันละ
1: น้ำหนักเกิน
0: ไอ้รถขนผักมันเร็ววิ่งเร็ว
1: อ๋อค่ะ
0: ผมนะขับรถเข้ากรุงเทพพอเห็นรถพวกนี้มานะตบไฟเข้าซ้ายเลย
1: หลบให้เขาก่อน
0: เชิญเลยครับ
1: ได้เลยค่ะมากันที่อีกคำถามหนึ่งมีอยากถามถึงการกำจัดด้วง

0: พวงมันเทศอาจารย์ฉบับเวลาปลูกของที่สวนมันหวานญี่ปุ่นเป็นสายพันธุ์อ่ะของยอดนิยมเลยนะเบนนิฮารุกะกับอันนีอันโนอิโมอาจารย์อ่ะออกเสียงถูกหรือเปล่าเนี่ย
1: ผมสารภาพเลยว่าผมไม่คุ้นกับเรื่องพันธุ์เลย
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอาเป็นว่ามันแล้วกันจะเป็นมันหวานมันญี่ปุ่นมันอะไรมันเทศเหมือนกันหมดนะ
0: ค่ะ
1: แมลงตัวนี้เป็นแมลงตัวที่แสบที่สุดเลยครับ
0: ด้วงบันเทศเลยนะคะ
1: yeah.
0: ด้วงงวงบันเทศอ่ะ
1: ใช่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าแมง
0: ค่ะ
1: เวลาคุณขวัญเอามันเทศที่มีด้วงงวงบันเทศติดมาเนี่ยเวลาไปต้มนะ
0: ค่ะ
1: เวลากินเนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นชาวบ้านสมัยก่อนเอามาต้มแล้วก็จะคัดบางทีมันไม่เห็นไง
0: ค่ะ
1: แต่กลิ่นจะแรงมากมากด้วงงวงมันเทศเป็นแมลงที่ร้ายกาจมากแต่มันเทศคือรากของมันนะ
0: ค่ะ
1: คือรากของมันที่มันสะสมอาหารเนี่ยนะทีนี้เวลาตอนที่เอามาปลูกมันเทศเวลาปลูกเขาจะต้องใช้ยอดหรือเถามันมาปลูก
0: ค่ะ
1: ตอนที่เราไปเอาเถามันมาปลูกคุณจะต้องแช่ในสารป้องกันกำจัดแมลงเช่นสารฟิโปนิลชื่อสามัญ นะฮะชื่อการค้าก็มีฟิโปนิลมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับคือสารฟิโปนิลเราต้องแช่พอแช่ปั๊บไข่ของด้วงตัวอ่อนด้วงหรือแมลงชื่อด้วงมันจะตายอ่
0: ะ
1: พอตายแล้วเราก็ปลูกอันนี้ก็เท่ากับกำจัดเพราะส่วนมากมันติดมากระเถามันและตอนที่มันเทศยังอยู่ระยะเริ่มลงหัวเนี่ยถ้าจะฉีดจะพ่นจะใช้ก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ากว่าจะเก็บเนี่ยคือผมไม่มีร่วงซะแล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมามันก็ใช้ประโยชน์ได้แม้นี่เป็นอาหารหลักของผมแล้วเนี่ยมันเทศเนี่ย
0: โอ้อาจารย์ถ้าแบบ
1: สมัยก่อนกำพร้าแม่ไง
0: ตอนนี้ก็ยังมีความนิยมนะรับประทานมันเทศอาจารย
1: ์ไอหัวเล็กๆกับผมชอบ
0: ค่ะ
1: นะฮะกินเคี้ยวดึบเข้าไปอ่ะแต่ว่าตอนหลังที่เราไม่ค่อยกล้ากินเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาต้มเนี่ยบางทีเขาใส่สิ่งปรุงแต่งเยอะไปคุณขวัญ
0: เหมือนข้าวโพดเรื่องข้าวโพดอาจารย์น่ะเหรอที่บอกข้าวโพดหวานน่ะเหรอ
1: บอกโอ้โหข้าวโพดเจ้านี้หวานหวาน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็บอกว่านี่ของเองนะต้มให้ไม่ใส่ขันทศกร
0: ถ้าไม่รักกันไม่บอกนะเนี่ย
1: ไม่บอกกันเนี่ย
0: ค่ะเป็นเคล็ดลับธุรกิจการค้าอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นด้วงงวงมันเทศต้องกำจัดตั้งแต่ตอนเอาเถามันมาปลูกครับ
0: ค่ะ
1: ก็และปลูกมันเทศต้องการให้ได้หัวใหญ่หัวเล็กอยู่ที่การเลี้ยงเถาถ้าไม่สลบเถาเนี่ย
0: ค
1: ือพอเถามันไปแตะดินตรงไหนเนี่ยนะมันก็จะเกิดรากแล้วรากก็จะเป็นหัวถ้าจะทำหัวเล็กก็ปล่อยให้มันเกิดเยอะ
0: ๆแต่มันต้องตลบเถาแหละเพราะว่าใครๆก็อยากได้มันหัวใหญ่เพื่อที่จะไปขายในราคาแพงๆถูกไหมล่ะคะอาจารย
1: ์มันแล้วแต่จะไปทำอะไรอ๋อ
0: แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาไม่อยากซื้อได้มันใหญ่ๆหรอ
1: มันหัวเล็กๆแต่เวลานี้นะ
0: ค่ะ
1: มันเทศกล้วยทอดเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยที่ตลาดขออนุญาตเอ่ยชื่อนะ
0: ค่ะ
1: ตลาดห้วยก็บอกเนี่ยไปหลังเที่ยงก็ไม่ได้กินแล้ว
0: ขายดีอย่างนั้นเลย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ไม่มีวันก่อนมีคนช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ที่เขามาช่วยผมดูเวลาคอมผมเสียบ่อยๆเนี่ยเขาชอบกินกล้วยขยำอ่ะเขาไม่ได้กล้วยไม่ใช่กล้วยแขกเป็นชิ้นๆนะ
0: เป็นยังไงอาจารย
1: ์เขากับกล้วยเละๆแล้วเขาไปทอดอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันขึ้นรูปยังไงอ่ะ
1: อ๋อรูปก็เละๆไปตามรูปตามที่แป้งเกาะแล้วแต่เขาหยิบอ่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมรู้ไหมมันความที่บอกวันนั้นลูกน้องผมไปซื้อคุณต่อยไปซื้อ
0: ค่ะ
1: เขาบอกพี่เพิ่งหมดเมื่อกี้เขาบอกหนูเห็นพี่มาหลายครั้งแล้วไม่ได้กินสักทีเดี๋ยวหนูทอดตั้งกระทะทอดให้ใหม่เลย
0: โอ้โห
1: เนี่ยเขาก็รักกันจริงเขาก็เห็นมาซื้อหลายครั้งแล้วไปไม่ทันไอ้นี่ก็เป็นผลิตผลนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมแก่แล้วเวลาผมกินเนี่ย

0: ผมก็ต้องเอากระดาษทิชชู่มาซับก่อน
1: ค่ะ
0: ซับน้ำมันออก
1: กินพอหายยากนะอะไรอย่างทำนองนี้อาจารย์พออายุเยอะแล้วใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวนี้กินไม่ได้มันแค่ก็กินไม่ได้
1: เคี้ยวกลืนลำบากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่มันเป็นก้อน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ถ้าจะกินอย่างเนี้ยภรรยาไปซื้อโจ๊กปลามาให้อ่ะ
1: ค่ะ
0: พี่อันนี้แพงนะ70 บาทต้องบอกทำไมแพงอ่ะเพราะบอกแพงเรากินไม่ลงนะโจ๊กปลาแซลมอนทีนี้พอเราเคี้ยวไปเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่มันจะมีเยื่อใหญ
1: ่ค่ะ
0: ต้องอกไก่อ่ะ
1: อ๋อต้องอกไก่นะคะอาจารย์อ
0: กไก่ที่เคี้ยวเป็นผงเลยคุณขวัญเพราะเวลาผมกินเนี่ยผมก็กินโจ๊กก่อนแล้วผมก็เอาเนื้อปลาเนี่ยไปใส่เครื่องที่มันกดลงไปแล้วมันปั่นอะเขาเรียกอะไรเครื่องปั่นใช่ไหม
1: เครื่องปั่นนั่นแหละค่ะอาจารย
0: ์นั่นแหละเอาไปปั่นแล้วน้ำซุปใส่ลงไป
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็เอามาดูด ผมนี่คงทำร้ายเพลี้ยอ่อนมาเยอะทุกวันนี้เลยกินอะไรลำบาก
1: อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะพอมาพูดถึงเรื่องของพืชสวนโลกกันบ้างค่ะอาจารย์ทางรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่3ของปีนี้แล้วค่ะก็บอกว่าอันนี้เรายังคงยืนยันที่จะใช้พื้นที่อำเภอคงนะคะในการที่จะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็จะส่งข้อมูลฉบับสมบูรณ์เนี่ยไปยังสำนักงานจัดนิทรรศการซึ่งก็จะส่งข้อมูลภายในวันพรุ่งนี้เพื่อยืนยันว่าพื้นที่จัดงานเนี่ยอย่างเป็นทางการก็คือจัดที่พื้นที่อำเภอคงนะคะยังรักษาสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลกประจำปี2572อยู่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบให้มีการระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งมอบการบริหารจัดการรวมถึงการดูแลพื้นที่การจัดงานนะคะอันนี้อาจารย์ขวัญอยากถามอาจารย์นิดนึงว่าในทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะการได้จัดงานพืชสวนโลกทำงานใหญ่ๆแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการจัดงานระดับ A1 เลยคือเป็นโอกาสที่ไทยเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเชิงภาพใหญ่ในเชิงมหาภาคและในเชิงจุลภาคในระดับของเกษตรกรประชาชนทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง
0: คือคุณขวัญเวลาบอกพืชสวนโลกเนี่ยหลายคนไปนึกถึงแต่ต้นไม้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ใช่นะเวลามีมหกรรมแบบเนี้ยศิลปะการแสดง
1: ค่ะ
0: นะการท่องเที่ยวพื้นที่ใกล้เคียงอะไรอะไรมันตามมาเยอะเลย
1: ค่ะ
0: คือเราเอาต้นไม้เป็นหัวหอก
1: เป็นอะไรนะหัวหมูทะลวงฟันค
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่ผมไม่ค่อยกล้าพูดถึงงานนี้เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ผมสะท้อนใจไง
1: ทำไม
0: ว่า72กูจะอยู่ถึงไหมน้อง
1: อาจารย์ต้องมีกำลังใจในการโอ้72รอดูพืชสวนโลกก่อนแล้วพอหลัง72หางานอีเวนต์ใหม่อาจารย
2: ์ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันวันอาทิตย์นะคะเช่นเคย19 กรกฎาคม 2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองเกจุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีคุณติ้งหน่วยทักทายคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเกครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้บ่ายวันอาทิตย์กันแล้ววันพักผ่อนวันสุดท้ายกันแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ขอให้มีกำลังแรงกำลังใจในการทำงานและก็ติดตามข่าวสารในช่วงบ่ายนี้ไปด้วยกันครับคุณเก๋ครับ
3: ค่ะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองนะคะกรณีเรื่องของช่วงนี้เนี่ยก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ใช่ไหมคะสำหรับใครที่อุทธรณ์แล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก็มีโอกาสในการที่จะได้การคืนสิทธิ์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีตัวเลขออกมาเหมือนกันอย่างปมสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาออกมาแถลงแล้วนะคะว่ากรณีเรื่องของปัญหาที่พบมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นเรื่องของเกณฑ์ในการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์นี่แหละที่ทำให้หลายคนนะคะ

0: ไม่ผ่านการคัดกรองเรียกได้ว่าเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยและณเวลานี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดนะคะเรื่องของผลการคัดกรองออกมาใช่ไหมคะทำให้2วันนี้นะคะมีประชาชนเนี่ยมีการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะขอคืนสิทธิ์แล้วก็ขอไปแก้ไขไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะเข้าเกณฑ์ในการคืนสิทธิ์หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวรอการประกาศช่วงประมาณสักปลายกันยาตัวเลขตอนนี้เนี่ย2วัน17แล้วก็18มีประชาชนยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 2,760,000 คนค่ะ
1: ก็ถือว่าอันนี้เองเป็นเงื่อนไข9เงื่อนไขที่เรียกว่าค่อนข้างจะหินพอสมควรจึงทำให้เกิดตัวเลขที่เห็นกันนะครับแน่นอนว่าประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ1เรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เดี๋ยววันนี้จะได้สนทนากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าเหตุผลต่างๆจะมีการ1อัปเดตใหม่ได้ไหมเพราะหลายคนเป็นข้อมูลเก่าอาจจะโอนรถไปแล้วเมื่อ20ปีก่อนใช่ไหมครับแต่ข้อมูลยังไม่อัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่กรณีคุณยายที่จังหวัดสงขลาที่มีอาชีพเป็นคนเก็บของเก่าขายก็ยายไม่ผ่านแล้วไปดูเหตุผลก็คือยายมีรถยนต์ในครอบครองแต่คนเก่าคนวัยเก่าเก็บของเก่าคุณเก๋จะมีรถเก๋งที่ระบุไว้ในการระบุในการไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยังไงเพราะคุณยายมีแต่ซาเล้งครับหรือว่ารถพ่วงข้างที่เอาไว้เก็บของเก่านี่แหละก็นี่คือชาวอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอายุ80ปีอยู่คนเดียวและก็เก็บของเก่าขายมีรายได้วันละ50บาทเท่านั้นก็อยากจะลุ้นเป็นคนที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนใหม่ก็อันนี้คือก็ยังคงจะต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะมีการอุทธรณ์เงื่อนไขเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าคือ2ประเด็นครับคุณเก๋อัปเดตใหม่กับให้กระทรวงการคลังแก้ไขเงื่อนไขเรื่องของการครอบครองรถอาจจะให้มีมอเตอร์ไซค์ได้2คันไหมหรือรถเก่าขนาดไหนที่ไม่รถยนต์นะครับที่เก่าขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องนับว่าเป็นรถยนต์ได้ไหมอาจจะเป็นซากไปแล้วก็ได้
0: ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพยายามที่จะถามนะคะให้ครบทุกประเด็นแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบด้วยนะคะส่วนคุณผู้ฟังนะคะมีข้อสงสัยหรือประเด็นเรื่องนี้อย่างไรฝากคำถามไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็จะนัดหมายแล้วก็ได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะส.ส.โต้งของเรานี่แหละที่จะได้คุยแล้วก็มาตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยบอกว่าอย่างกรณีที่มันขึ้นว่าข้อมูลรถเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเซ็นโอนลอยบางคนบอกขายซากไปแล้ว แบบนี้ค่ะบางคนก็มีภาษีค้างอยู่บางคนก็บอกว่าแจ้งเลิกใช้ไปตั้งนานแล้วแต่ทำไมมีข้อมูลค้างอยู่ในระบบเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับมาดูนะคะอย่างตัวเลขเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า2วันเนี่ยมีประชาชน เริ่มที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วนะคะ 2.76 ล้านคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ประมาณสัก 30% ของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองตัวเลขเนี่ย 9.31 ล้านคนนะก็สะท้อนว่ามีประชาชนจำนวนมากเนี่ยอาจจะเห็นว่าการคัดกรองเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลฐานข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรต่างๆนะคะซึ่งปลัดกระทรวงการคลังระบุว่ายังมีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 6.55 ล้านคนที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์นะฉะนั้นเองเนี่ยตัวเลขตรงนี้ท่านก็บอกว่ายังสามารถดำเนินการได้นะคะก็ไปดูนะคะว่าระบบเนี่ยมันขึ้นว่าตัวเองเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อไหนอย่างไรก็จะยาวไปจนถึง31กรกฎาคมที่ยังเปิดโอกาสให้นะคะแต่ถ้าแยกเป็นสาเหตุของคนที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าปัญหาเรื่องของการถือครองรถเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเลยตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังน่าตกใจเหมือนกันเขาบอกว่ามีคนไม่ผ่านในเกณฑ์นี้เนี่ยมากถึง 1,450,000 คนค่ะไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าระบบเนี่ยระบุว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถเกินกว่าที่โครงการกำหนดนะคะแล้วคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุเรื่องของการที่มีวงเงินสินเชื่อหรือหนี้สินรวมกัน 100,000 บาท
1: อันนี้เป็นอีกประเด็นนะครับที่หลายคนอยากจะขอให้รัฐบาลมีการทบทวนแนวคิดนี้ใหม่คือคนเป็นหนี้คือคนรวยอย่างนั้นเหรอก็สังคมมีการตั้งคำถามอยู่นะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยคุณเก
0: ๋
1: บอกว่ามีผู้ใช้โซเชียลคนหนึ่งเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยเป็นหนี้ในธนาคารปีหน้าเขาจะฟ้องแล้วก็ยังบอกว่ารวยอยู่ทั้งที่บ้านก็จะไม่มีอยู่แล้ว อันนี้คือหนึ่งในเสียงของลูกหลานของคุณแม่ที่เรียกว่าอยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถูกตัดสิทธิ
0: ์
1: เพราะว่า

0: หนี้เกินแสนเห็นไหม
1: แล้วสาเหตุนี้เนี่ยมีคนไม่ผ่านนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยเคาะตัวเลขออกมานะคะวันนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 668,000 คนค่ะแล้วเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 577,000 คนค่ะมีรายได้หรือรายจ่ายให้บุคคลอื่นเกินเกณฑ์ 424,000 คนค่ะแล้วก็ถือ

0: 261,000 คนนะคะนี่คือสาเหตุแล้วก็ไปเจอเรื่องของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเงินฝากมีสลากออมทรัพย์เนี่ยเกิน 100,000 บาทอยู่ที่135,000 คนแล้วก็ไปเจอมีคนมีบัตรเครดิตด้วย 46,600 คนนี่คือสาเหตุนะคะของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะกระทรวงการคลังก็ออกมาแถลงชัดเจนเลยว่า9ล้านกว่าคนเนี่ยที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเพราะสาเหตุอะไรบ้างก็พยายามที่จะแจกแจงนะคะ
1: ก็ยังไม่นับรวมประเด็นยิบย่อยนะครับที่โลกโซเชียลพยายามสะท้อนกันอย่างบางคนเนี่ยลูกหลานทำประกันชีวิตให้คุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิ์อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ครอบครัวแตกแยกอีกหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของการเอาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาใช้ลดหย่อนภาษีอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่วันนี้เองก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์คือเรื่องประกันนะครับก็คือใครที่ทำประกันให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าก็แนะนำนะครับให้ยื่นอุทธรณ์เพื่อไปลองวัดดวงเอาดูต้องใช้คำนี้ละคุณเก
0: ๋แต่คุณผู้ฟังสำหรับประชาชนทั่วไปก็ต้องย้อนกลับไปดูเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังเขาตั้งเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะที
1: ่
0: เมื่อสักครู่คุณติ๊งหนุ่ยบอกอะค่ะที่มันจะมี9ข้อค่ะ
1: ประกันก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคุณเก๋
0: เพราะเขาอะมีเกณฑ์มาตั้งแต่ต้นแล้วว่า9ข้อเนี่ยใครที่จะไม่สามารถได้สิทธิ์ได้บ้างนะคะแต่ว่าไอ้สิทธิ์ที่มันอาจจะแบบว่าย้อนกลับไปเป็น10 20ปีแล้วฐานข้อมูลมันไม่ตรง
1: อันนี้ต้องไปอัปเดต
0: อันนี้ก็ถือว่าต้องคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนถ้าสมมติว่าตรงตามเกณฑ์จริงๆแต่ว่าข้อมูลไม่อัปเดตนะคะอันนี้ก็แจ้งเอาไว้นะคะแต่ว่ากระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าจะยื่นอุทธรณ
1: ์
0: ก็ไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังแอปทางรัฐแล้วก็สามารถที่จะไปธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งได้นะคะเพื่อที่จะไปยื่นอุทธรณ
1: ์กรุงไทยธกส.อิสลามนะครับอันนี้ธนาคาร5แห่งส่วนช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เข้าไปกดยืนยันทบทวนสิทธิ์ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องราวอื่นๆนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆก็พยายามที่จะกวาดสายตาดูข่าวเหมือนกันนะคะ
1: ก็มีอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เรียกว่าทำให้ทั้งโลกกลับมาเป็นห่วงเรื่องของสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกากันแล้วครับคุณเก๋ครับก็วันนี้ครับในชั่วโมงสุดท้ายก็จะคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางถึงกรณีที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี่เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับที่เรียกว่าสหรัฐเองเปิดฉากโจมตีไม่รู้ว่าจะเป็นการทำเพื่ออะไรสื่อบางแห่งบอกว่าลงโทษอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเองก็ไปโจมตีฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้ฐานของสหรัฐเสียชีวิตถึง2นายล่าสุดเองครับกองทัพสหรัฐเผยว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้นะครับก็มีเป้าหมายเพื่อลงโทษอิหร่านจากกรณีที่ทางการสหรัฐนั้นพบว่าทหารอเมริกันเสียชีวิตเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่มีการปะทะกับอิหร่านในครั้งนี้ถือว่าเป็นการปะทะรอบใหม่หลังจากที่ลงนามสนธิสัญญาหยุดยิง60วันใช่ไหมคุณเก๋ก็ยังไม่ถึงเดือนก็เรียกว่าเปิดฉากรอบใหม่กันซะแล้วเรื่องราวนี้จะกระทบเรื่องของพลังงานโลกหรือเปล่าหลายคนก็เป็นห่วงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นครับทางการอิหร่านก็มีการประกาศตอบโต้ทันทีนะครับบอกว่าฐานทัพสหรัฐ2แห่งในคูเวตก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีเพื่อตอบโต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ก็เรียกว่าอิหร่านก็อ้างเหตุผลว่าถูกสหรัฐโจมตีก่อนเป็นอาทิตย์เลยนะครับรวมถึงการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและก็สะพานครับอันนี้เองในกรุงเตหะรานนั้นก็ถูกทางสหรัฐโจมตีเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไปหลายแห่งเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าข้อตกลงเบื้องต้นที่เรียกว่าจะให้หยุดยิงนั้นถือว่าล้มเหลวไปแล้วหรืออย่างไรก็คงจะได้วิเคราะห์กันครับเพราะว่าตอนนี้2ฝ่ายกำลังห้ำหั่นกันเพื่อหาทางออกก็คือช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองช่วงนี้ก็มีข่าวว่าเรือไทยถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่ากองทัพเรือจะออกมาปฏิเสธแล้วนะครับคุณเก
0: ๋
1: ว่ายังไม่พบการรายงานว่าเรือลำดังกล่าวเป็นเรือของไทยแต่ว่าสื่อต่างประเทศต่างรายงานเลยครับว่าเป็นเรือติดธงชาติไทยจะเป็นการติดธงเพื่อลวงหรือไม่อันนี้ก็คงจะได้วิเคราะห์กับอาจารย์มาโนชอารี ผู้เชี่ยวชาญด้าน

0: ตะวันออกกลางครับอาจารย์ก็ติดตามเรื่องนี้อยู่ว่ากรณีการโจมตีเรือพาณิชย์ที่ช่องแคบฮอร์มุสและมีข่าวว่าเป็นธงชาติไทยนั้นจะเป็นธงลวงธงจริงหรืออย่างไรก็อันนี้อาจารย์คงจะมีคำตอบให้เรานะครับก็เรียกว่าอิหร่านนั้นใช้โดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐ2แห่งในคูเวตโดยโจมตีคลังกระสุนที่ค่ายอูดาอิรีและระบบเรดาร์ด้วยครับเรียกว่าทำลายระบบตรวจทางอากาศของสหรัฐที่ฐานทัพอากาศอาลีอัลซาเลมก็ทำให้เป็นการเปิดฉากเอาคืนของอิหร่านรอบใหม่ในจอแดนอีกด้วยซึ่งกองบัญชาการของสหรัฐหรือว่าเซนคอมครับก็บอกว่าตอนนี้ทหาร2นายเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะป้องกันการโจมตีขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านครับก็เรียกว่ายังมีทหารอีก1นายที่สูญหายระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสำหรับการเสียชีวิตของทหารสหรัฐในครั้งนี้ครับก็เรียกว่าเป็นการเสียชีวิตเป็นทางการนับตั้งแต่การโจมตีร่วมระหว่างสหรัฐและอิสราเอลเริ่มต้นเมื่อ28กุมภาพันธ์ก็รวมแล้วมีทหารสหรัฐเสียชีวิตไปแล้ว16นายแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามกันด้วยนะคะพามาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังถูกเป็นที่พูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะถึงเรื่องของความผิดพลาดในการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็ทำให้สามีของเธอเสียชีวิตครูทรายอะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยคือทางครูทรายเนี่ยเป็นภรรยาของนายพานุพงศ์มีสุขอายุ31ปีนะคะก็ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะประเด็นนี้กำลังถูกเป็นที่พูดถึงเยอะมากนะคะเพราะว่าเธอเชื่อว่าสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตจากการวินิจฉัยโรคผิดพลาดของแพทย์นะคะคือไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะคือมองว่าถ้าหากโรงพยาบาลเนี่ยตรวจเรื่องของคลื่นไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะช่วยให้สามีของเธอเนี่ยได้รับการรักษาทันเวลาแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยนะคะเธอก็เล่านะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการเจ็บปลายนิ้วลามขึ้นหัวไหล่หน้าอกแน่นหน้าอกแล้วก็มีเหงื่อออกตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ไปเสียชีวิตในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะส่วนผลชันสูตรภายหลังเนี่ยไปพบว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นค่ะคือเธอลำดับเหตุการณ์นะคะบอกว่าเริ่มจากมีอาการระหว่างทำงานของเช้าวันที่16นะคะอาการที่บอกไปก็อย่างที่เล่าไปนะคะคือมีการเจ็บแปลบที่ปลายนิ้วแล้วก็ปวดลามขึ้นที่หัวไหล่แน่นหน้าอกด้วยแล้วก็เหงื่อออกมากผิดปกติเลยนะคะเพื่อนร่วมงานก็เลยนำตัวสามีของเธอเนี่ยค่ะไปส่งที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมนะคุณผู้ฟัง
0: ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
1: ใช่ค่ะแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลก็ซักประวัตินะคะว่าเคยผ่าตัดข้อมือมาหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างมีคอเลสเตอรอลไหมมีไขมันในเลือดสูงไหมแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยก็ยืนยันว่าอาการครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับอาการปวดข้อมือเดิมนะเพราะว่ามันมีอาการแน่นหน้าอกเนี่ย
0: แล้วก็รวมด้วย
1: ใช่ค่ะแต่แพทย์เนี่ยก็แจ้งว่ายังไม่สามารถรักษาได้เพราะยังไม่มีผลตรวจเลือดแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของระดับไขมันด้วยทั้งที่เขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยแล้วก็ยังบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับเพิ่งรับประทานขนมปังมาค่ะก็เลยยังตรวจเลือดบางรายการไม่ได้นะคะก็ส่งคนเนี้ยค่ะผู้ชายคนเนี้ยไปพบแพทย์กระดูกแทนแล้วหมอกระดูกเนี่ยก็ส่งกลับมานะคะแล้วหมอกระดูกก็เห็นว่าอาการแน่นหน้าอกไม่ใช่โรคทางกระดูก
0: ครับ
1: จึงแนะนำให้กลับไปพบอายุรแพทย์
0: ก็คือหมอทั่วไปนั่นแหละก็เรียกว่าการรักษาที่ควรจะเป็นแต่ว่าถูกโยนกันไปโยนกันมาจากแผนกอายุรกรรมโยนไปหมอกระดูกแล้วก็กลับมาที่หมอทั่วไปอีก
1: ทีนี้ภรรยาของเธอครูทรายก็บอกว่าเมื่อกลับไปหาคุณหมอที่เป็นอายุรกรรมแพทย์เนี่ยแพทย์ก็ไม่ตรวจร่างกายไม่ฟังเสียงหัวใจไม่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยทั้งที่ผู้ป่วยเนี่ยเขายังมีอาการเดิมแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยทางครูทรายอะค่ะเขาก็ไปขอเขาก็เหมือนกับไปค้นทางอินเทอร์เน็ตนะคะ
0: AI เลยครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้นี่หลายท่านใช้ AI กันเป็นประจำก็เลยถือโอกาสว่าอาการแบบนี้เนี่ย
1: เป็นอะไร
0: ถาม AI ซิAI บอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจนะ
1: ใช
0: ่เธอก็เลยบอกว่าหมอขา AI บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหนูยินดีจ่ายเงินเองทั้งหมดเลยช่วยตรวจคลื่นหัวใจหรือว่า EKG ให้หน่อยได้ไหมคะแต่ว่าคุณหมอคนนั้นกลับปฏิเสธครับบอกว่าคุณเนี่ยเชื่อ AI มากเกินไปจะวังจะเป็นประสาทนะนี่ก็คือคุณหมอมองว่าอาการเหงื่อแตกพลากของสามีของเธออาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหรือว่าอาจจะแพนิคไปเองหรือเปล่าและบอกว่าสามีเธอเนี่ยวัย30ต้นๆ

0: โอกาสเป็นโรคหัวใจมีแค่ 3-5% เองเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปพักผ่อนแยกห้องนอนกับเมีย
1: แล้วเดี๋ยว
0: อาการจะดีขึ้น
1: แล้วก็จ่ายยาแก้ปวดให้แล้วก็ให้กลับบ้านด้วยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะเสียชีวิตค่ะกลับมาถึงบ้านเนี่ยครูทรายตั้งใจจะพาสามีเนี่ยไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งในช่วงเย็นนะแต่ว่าช่วงบ่ายอะค่ะสามีก็ออกไปรับลูกตามปกติพอกลับมาถึงบ้านเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตค่ะแล้วผลในการตรวจนิติเวชเนี่ยระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตก็มาจากเส้นเลือดหัวใจตีบ2เส้นซึ่งก็เป็นโรคหัวใจด้วยนะ โอ้โหเนี่ยละค่ะครูทรายเลยออกมาบอกว่าพอทราบผลชันสูตรเนี่ยบอกเลยยอมรับเลยว่าแพทย์ที่ตรวจรักษาเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดพลาดนะคะแล้วก็ครูเนี่ยเอายาแก้ปวดเนี่ยกลับไปคืนให้โรงพยาบาลด้วยนะทีนี้อยากจะเรียกร้องค่ะสิ่งที่ครอบครัวบอกว่าการวินิจฉัยพลาดแบบนี้เนี่ยครูบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะโจมตีวิชาชีพแพทย์นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแต่ว่าต้องการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับเรื่องนี้นะคะแล้วก็บอกว่าประโยคสะเทือนใจมากนะบอกว
0: ่
1: า
0: ต้องเลย
1: ตอนนี้อยากให้สามีของเธอกลับมาทำได้ไหมคะหมอโอ้โหเนี่ยละค่ะมันเลยกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกพูดถึงนะคะขนาดเดียวกันเองเนี่ยหมอเองก็จะต้องถูกพักงานด้วยที่เป็นเจ้าของไข้นะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยสำนักงานประกันสังคมเนี่ยก็เห็นออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเรื่องของโรงพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของมาตรฐานในการรักษาด้วยค่ะ
0: ก็ล่าสุดโรงพยาบาลซาคามินโลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับก็ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจขณะที่คุณหมอคนดังกล่าวคุณหมอต้นเรื่องนั้นเป็นแพทย์อายุวัย70ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็เป็นแพทย์อายุรกรรมแบบพาร์ทไทม์คือทำงานแบบพาร์ทไทม์กับโรงพยาบาลคาซานคามิโลแห่งนี้เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วนะครับซึ่งเบื้องต้นมีคำสั่งให้พักงานและแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่สามารถติดต่อหมอคนนี้ได้คือคุณหมอคนนี้เนี่ยตอนแรกออกมายอมรับสั้นๆว่าตัวเองมีนิสัยพูดจาไม่ดีก็วันนี้เองสังคมก็ยังตั้งคำถามว่าคุณหมอคนนี้เป็นใครอย่างไรนะครับตอนนี้ไอโรงพยาบาลซาคามินโลมีการตั้งกรรมการสอบสวนดึงผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกรวมถึงเจ้าหน้าที่ประกันสังคมแพทยสภาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสอบจริยธรรมแพทย์ยืนยันจะไม่ปกป้องนะครับแล้วก็ผอ.โรงพยาบาลซานคามิโลซึ่งคือคุณพ่อปิยศักดิ์ว่องไวนะครับท่านก็ขอโทษต่อพฤติกรรมของคุณหมอวัย70กว่าปีท่านนั้นซึ่งเป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวที่ยอมรับไม่ได้ครับนี่นโยบายของโรงพยาบาลก็ยึดถือเรื่องของการรักษาและปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องหลังจากนี้ไปครับจะปล่อยเป็นหน้าที่ของกรรมการที่ดึงมาจากภายนอกและก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับก็เห็นว่าคุณพ่อปิยศักดิ์ก็คือพอ.และก็แพทย์ของโรงพยาบาลซาคาเมโลบ้านโป่งก็มีอาการสะอึกสะอื้นเหมือนกันนะครับและบอกว่าจะช่วยเหลือครอบครัวของครูทรายอย่างเต็มที่และถ้ามีการดำเนินคดีใดๆทางกฎหมายโรงพยาบาลก็น้อมรับผิดชอบจะไม่โต้แย้งเลยครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะขนาดเดียวกันนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะก็มีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะบอกว่าข่าวที่ออกมานะคะก็ประกันสังคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีไม่ว่าจะเป็นการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหนังสือด่วนที่สุดให้โรงพยาบาลมีการชี้แจงแล้วก็เตือนว่าถ้าหากพบว่าการรักษาไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ผิดสัญญาคู่บริการเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการในการลดศักยภาพสถานพยาบาลหรือลดโควต้าในการรับผู้ประกันตนด้วยนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยก็เห็นบอกว่าทายาทของผู้เสียชีวิตก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายด้วยแล้วก็อาจจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมสูงสุด 400,000 บาทถ้าหากพิสูจน์ว่าเสียชีวิตจากการบริการทางการแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นทางรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นครินทร์ปิ่นปฐมรัตน์นะคะท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดด้วยนะคะประเมินเรื่องของมาตรฐานการรักษาการให้บริการของโรงพยาบาลแล้วก็ความปลอดภัยของผู้ประกันตนด้วยค่ะก็ต้องชี้แจงนะ
0: ใช่ครับก็รอดูว่าคุณหมอท่านดังกล่าวจะเจอตัวหรือไม่ตอนนี้ยังติดต่อหาตัวยังไม่ได้แต่เบื้องต้นพักงานไปแล้วนะครับส่วนการเยียวยานั้นจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะครับ ก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนไหมคุณเก
1: ๋
0: ช่วงหน้าจะมาติดตามเรื่องของการแก้ปัญหาสำหรับ

0: พ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าที่ยังติดเงื่อนไขเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะเงื่อนไขของการครอบครองรถยนต์หรือรถซาเร้งจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด่นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปคุยกันสำหรับประเด็นล้อเรื่องของปมสวัสดิการกันเลยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่มาเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยก็ติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของรถเนี่ยละค่ะนะคะล่าสุดเองจะมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะยืนยันแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับประชาชนถ้าสมมติว่าเข้าเกณฑ์จริงๆนะคะพูดคุยกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณจิ้งหน่อยครับ
0: ครับ
3: ผู้ฟังครับ
1: ค่ะปัญหาเรื่องรถนี่สรุปเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่วันนี้แถลงออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะคะโดยกระทรวงการคลังบอกว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยท่านสิริพงษ์คะข้อร้องเรียนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าที่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ไปติดเงื่อนไขอะไรยังไงคะแล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
3: ประเด็นเอาในส่วนของกระทรวงคมนาคมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอได้เรียงสักนิดเล็กน้อยละกัน
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องมีการทบทวนทุก2ปีแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ทบทวนมาเป็นเวลาน่าจะ4ปีแล้ว
0: ใช่ครับ
3: นะครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงสะท้อนมาว่าคนที่จนจริงๆเนี่ยควรจะได้แต่ไม่ได้แต่คนที่มีที่มีทางมีอะไรเป็นร้อยๆไร่เนี่ยกลับได้ยกตัวอย่างนะครับทีนี้เกณฑ์ที่ออกมาของกระทรวงการคลังคราวนี้เขาค่อนข้างจะเข้มแต่พอมาถึงในทางปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในส่วนของคมนาคมเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบพอสมควรเนื่องจากว่าวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกันกับสภาพยกตัวอย่างเช่นว่าที่เราเจอเนี่ยบางคนเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเกณฑ์เดิมเนี่ยเขาบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกิน1คันเนาะคือถ้ามีมอเตอร์ไซค์2คันก็ไม่เข้าเกณฑ
0: ์
3: ในทางปฏิบัติเนี่ยคนโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีเนี่ยเขามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งไปประสบอุบัติเหตุเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งจอดไม่ได้ไปแจ้งจอดกรรมสิทธิ์ในการถือครองของเขาก็ยังมีอยู
1: ่
3: พอมีอยู่ปุ๊บเขาวันหนึ่งเขาไปผ่อนมอเตอร์ไซค์คันใหม่มาก็มีประเด็นนะครับก็กลายเป็นว่าโดนตัดสิทธิ์ไปอย่างเงี้ยอันนี้ที่เราได้เห็นบางคนเนี่ยรถผ่อนรถมาแล้วโดนยึดไปเรื่องก็ยังค้างคาเพราะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ถูกเซ็นโอนลอยไปแล้วกรณีเซ็นโอนลอยนี่เยอะมากครับ
0: เพรา
3: ะว่าเซ็นโอนลอยไปแล้วแต่ว่ากรรมสิทธิ์ยังคงตกอยู่กับเขาอยู
0: ่
3: นะครับบางคนเนี่ยมีรถตั้งนู่นนะ20-30ปีที่แล้วนะครับจนลืมไปละก็ยังมีประวัติอยู่ซึ่งไอ้เกณฑ์เหล่านี้ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็รับมาพิจารณาหมดแล้วเราได้ทำหนังสืออุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็แนวทางเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นเกณฑ์ในการถือครองรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็น่าจะมีการปรับปรุงใหม่เกณฑ์ในการที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถก็น่าจะมีการปรับปรุงใหม่เกณฑ์ในการที่เขามีการโอนลอยไปแล้วแต่เรื่องของการโอนลอยเรื่องแบบเนี้ยจำเป็นจะต้องมายืนยันจำเป็นจะต้องมายืนยันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นกรณีที่สวมรอยเยอะเหมือนกัน
1: เข้าใจ
3: ฉะนั้นก็ต้องมีการยืนยันก่อนในเรื่องของการโอนลอยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งกระทรวงคมนาคมได้หารือกับกระทรวงการคลังเบื้องต้นแล้วเราก็จะมีแถลงข่าวพรุ่งนี้นะครับในเรื่องของการอุทธรณ์ครับ
0: อ๋อครับอันนี้คือข้อมูลที่อาจจะยังไม่อัปเดตแต่ยังมีปัญหาในส่วนของบางคนอย่างคุณยายที่สงขลาวัย80ปีเก็บของเก่าขายมีซาเล้งคันนึงแต่ปรากฏว่าที่ระบุไว้ในบัตรที่บอกไม่ผ่านก็คือคุณยายมีรถเก๋งอันนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
3: คือมันจะมีกรณีในแบบนี้เยอะครับกรณีที่มีอย่างเช่นมีรถมีทรัพย์สินเป็นลักษณะที่ว่าเขาเอาชื่อไปใช้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้หรือแม้แต่บางคนอยู่ดีๆไปเป็นผู้รับจ้างทั้งๆที่ตัวเองไม่รู้แล้วเขาก็เอาไปเรื่องเกี่ยวกับทางหักค่าใช้จ่ายทางภาษีอะไรพวกนี้จะเป็นเกณฑ์ที่จะเอามาใช้พิจารณาใหม่หมดเลยครับ
1: ซึ่งกรมขนส่งเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าจะมีประชาชนไปที่กรมขนส่ง

0: ทั่วประเทศ
1: ค่อนข้าง
0: ที่จะเยอะมากแล้วแน่นมากกรมขนส่งจะมีบทบาทในการช่วยประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างไรจะต้องใช้เอกสารประกอบการยื่นยังไงบ้างคะคุณสิริพงษ์คะ
2: คือจริงๆเนี่ยตอนที่เขาจะไปพิสูจน์สิทธิ์ของเขาเนี่ยนะครับว่าเขาถือครองรถอะไรบ้างเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถไปขอตรวจสอบได้การไปตรวจสอบเนี่ยปกติมันก็จะมีค่าธรรมเนียมกรมขนส่งเนี่ยตอนนี้เราก็ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งหมดละนะครับแล้วก็สิ่งที่วันนี้อธิบดีมีหนังสือชี้ไปทางขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มเติมคือกรณีที่เขาแจ้งว่ามันมีการโอนลอยจริงนะครับนำหลักฐานมาเนี่ยเขาก็จะออกหนังสือยืนยันให้นะครับทางกรมขนส่งเนี่ยเราเก็บทุกเคสที่กรณีที่มาร้องเรียนกับที่ขนส่งแล้วเราก็ทำอุทธรณ์อันดับแรกเราทำอุทธรณ์ไปที่กระทรวงการคลังในภาพรวม
1: ครับ
2: คือในเรื่องเกณฑ์รวมส่วนกรณีที่เป็นรายย่อยเป็นเคสที่อาจจะแตกต่างจากหลักเกณฑ์เนี้ยเราก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้อุทธรณ์ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มหาไทยเขาก็จะมีแถลงเหมือนกันนะครับในเรื่องอุทธรณ์เนี่ยว่าสามารถไปอุทธรณ์ที่อำเภอได้ด้วยนะครับในส่วนของขนส่งเราก็จะจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์คือเราจะเคลียร์เรื่องกรรมสิทธิ์ช่วยประชาชนแต่ละรายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมเข้าใจว่าอุทธรณ์ไปละครึ่งนึงสำหรับคนที่จำนวนคนที่จะโดนตัดสิทธิ์นะครับ
0: ค
2: ืออุทธรณ์ไปละครึ่งนึงอันนี้คือภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาจากนี้ไปเนี่ยนะครับเข้าใจว่าจะขยายเวลาไปถึงเดือนกันยาเลยนะครับก็น่าจะไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าจะแออัดขนาดนั้นครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าอาจจะไม่ใช่แค่31กรกฎาคมตามที่เป็นไทม์ไลน
1: ์
0: อย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จะขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกครับ
0: อ๋อโอเค
2: แล้วเราก็คิดถึงว่าคือแต่ละกรณีก็ต้องเรียนว่าคือมันค่อนข้างมีความซับซ้
0: อ
2: นยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ด้วยความเป็นนักเรียนนักศึกษาซึ่งวันนี้เราก็ตกผลึกกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับว
0: ่
2: านักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่ควรจะโดนตัดสิทธิ์เพราะสาเหตุที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแต่มันก็จะมีสาเหตุอื่นอยู่ดีสมมติว่าเช็คลิสต์มีอยู่10ข้อคือสาเหตุที่โดนตัดสิทธิ์โดยอย่างเช่นนักการศึกษาเดียวๆเนี่ยก็จะมีไม่เยอะนะครับแต่มันก็จะมีสาเหตุอื่นๆประกอบไปด้วยอย่างนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าอายุ70ไม่ได้เป็นนักเรียนแต่ก็ปรากฏว่ามีชื่ออยู่ในสถานศึกษา
1: อ
2: ย่างนี้เป็นต้นคือมันถึงบอกว่าแต่ละเคสเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนต่างกันครับ
0: ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลายคนก็ถามว่าความยากง่ายนะคะอันนี้ถามว่าความยากง่ายในการที่จะคืนสิทธิ์ให้เนี่ยค่ะท่านสิริพงษ์มองอย่างไรเพราะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้ขอถามตรงๆนะคะเหมือนว่าทางรัฐบาลก็ล็อกมาแล้วแหละจำนวนงบเท่านี้ถ้าไปเพิ่มอีกอย่างเงี้ยความยากง่ายมันก็อาจจะแบบว่ายากขึ้นไปเรื่อยๆในการที่จะคืนสิทธ
2: ิ์คงไม่ได้เป็นว่ารัฐบาลเนี่ยล็อกจำนวนล็อกเท่านี
0: ้
2: คือเท่าไหร่ก็เท่านั้นคร
0: ับ ใช่ค่ะ
2: เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจ่ายแต่สำคัญคือเรื่องของสิทธิ์เนี่ยมันต้องตรงไปตรงมา
1: ครับ
2: มันต้องตรงไปตรงมาอันนี้คือถ้าเราไปบอกว่าล็อกแล้วว่าต้องมีงบเท่านี้จะต้องจ่ายเท่านี้ผมคิดว่ามันคงจะไม่เป็นธรร
0: ม
2: นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราบอก9ล้านสิทธิ์สุดท้ายมันอาจจะไปจบที่11 12 13หรือ15มันก็เป็นไปได้แต่ว่าทุก1ล้านคนเนี่ยก็จะเป็นภาระงบประมาณแต่ละปีเนี่ย 4,000 ล้านแน่นอนนะครับซึ่งเราคิดว่าเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้น
0: ก็ต้องเท่านั้นไม่ได้ตั้งธง
2: ไปตรงมาต้องตรงไปตรงมาครับ
0: อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ด้วยก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะ
2: คือจะมี2อย่างครับอย่างแรกคือถ้าโดยหลักเกณฑ์เราเห็นแล้วว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงนะ
0: ค่ะ
2: เรื่องบางหลักเกณฑ์เนี่ยที่เราอาจจะปรับเกณฑ์ในการพิจารณาได้มันก็ง่ายแต่ถ้าบางเกณฑ์ที่มันซ้ําซ้อนหมายความว่าเป็นเคสที่สเปเชียลมากสําหรับแต่ละคนอันนี้ก็อาจจะมีความยากลําบากหน่อยนึงแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่เป็นข่าวคือกรณีเดียวกันหมดไม่ใช
0: ่ค่ะ
2: นะครับ
0: เข้าใจเพราะว่าในเรื่องของการคัดกรองเองเราต้องการคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีคนที่มีฐานะมีความร่ำรวยแล้วก็หลุดเข้าไปในเกณฑ์นี้นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องมาคัดกรองกันใหม่โอกาสมากน้อยขนาดไหนที่คุณสิริพงษ์ต่อสายคุยกับคุณเอกนิติค่ะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่จะนำไปสู่เรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การทบ

0: ทวนอะไรแบบนี้ค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
1: อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับเรื่องนี้เป็นนโยบายที่ท่านนายกให้ความสำคัญด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปตอนต้นรายการว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องการอุทธรณ
2: ์
1: นะครับฉะนั้นมีโอกาสปรับหลักเกณฑ์สูงมากครับนะครับ
0: แต่พอจะบอกได้ไหมครับ
1: ไม่ได้สูงมากปรับแน่นอนหลักเกณฑ์ปรับแน่นอน
0: อันนี้เฉพาะเรื่องของรถใช่ไหมคะหรือว่ามีหลักเกณฑ์อื่นด้วย
1: พรุ่งนี้จะมีจะพรุ่งนี้จะมีหลายเรื่องครับมีทั้งเรื่องของรถมีทั้งเรื่องของถูกเอาชื่อไปเป็นนอมินีมีทั้งเรื่องการเป็นนักเรียนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้มีหมดครับเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
2: หรือแม้แต่คนเป็นหนี้เท่ากับเป็นคนรวยแล้วหรือเปล่าอันนี้จะมีการทบทวนได้หรือเปล่าครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: คือมันต้องแบ่งออกอย่างนี้ครับประเด็นแรกคือคนเป็นหนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคนเป็นหนี้เป็นคนรวย
2: ครับ
1: แต่คนที่จะเป็นหนี้ได้อันดับแรกเนี่ยต้องมีวิลลิ่งที่ต้องมีความสามารถที่จะจ่ายหนี
2: ้
1: เขาถึงปล่อยกู้ถูกไหมฮะอันนี้คือโดยหลักปฏิบัติทั่วไปครม.การในการประชุมครม.รอบที่แล้วหนี้เพื่อการเกษตรเราตัดออกหนี้ในกรณีที่เจอภัยพิบัติแล้วเป็นหนี้ตามโครงการรัฐบาลที่จะเอาไปฟื้นฟูบ้านดอกเบี้ยต่ำอันนี้เราตัดออก
2: ครับ
1: แต่เป็นหนี้ทั่วไปเนี่ยเราก็คิดถึงพื้นฐานที่ว่าอันนี้กระทรวงการคลังก็คิดถึงพื้นฐานที่ว่าอันดับแรกคนที่จะเป็นหนี้ได้เนี่ยสถาบันการเงินต้องพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถที่จะจ่ายชำระหนี้ได
0: ้
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนเราตัดสินไม่ได้ว่าคนเป็นหนี้เนี่ยรวยหรือจน
2: ครับ
1: แต่ที่เราสามารถบอกได้คือสถาบันการเงินเขาจะไม่ปล่อยหนี้ให้กับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้
2: ครับอันนี้ชัดเจน
0: อันนี้ชัดเจนนะคะอย่างหลังจากนี้เนี่ยในแง่ของเรื่องของฐานข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ไปแก้ไขในระบบให้มันมีความเชื่อมโยงกันกับหลายๆหน่วยงานด้วยใช่ไหมคะคุณสิริพงษ์
1: ใช่ครับคือวันนี้เนี่ย นะครับที่ผมได้เห็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะ
0: ค่ะ
1: กระทรวงการคลังเขามีข้อมูลค่อนข้างละเอียดนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่ากรณีที่ขอเข้ามาเนี่ยแล้วไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยเป็นตัวคนเลยว่ากี่ข
0: ้
1: อ
0: ใช่ใช่อ
1: ย่างเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยไม่ติดเรื่องการศึกษาอย่างเดียวคือติดอยู่เรื่องการศึกษาอย่างเดียวกี่คนติดเรื่องรถอย่างเดียวกี่คนทีนี้บางคนเนี่ยสมมติว่าปลดเรื่องการศึกษาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
0: คือ
1: คนจริงๆอ่ะถึงจะได้รับบัตร
0: ค
1: ือคนที่ต้องจำเป็นจริงๆเพราะบางคนเนี่ยการศึกษาเป็นหนึ่งในนั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยติดอยู่อีก5-6ข้ออย่างเงี้ยฮะครับคืออันเนี้ยกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีข้อมูลที่เป็นสเกลเล็กแบบนี้เยอะเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้ AI ในการช่วยดูเนี่ยมันดูง่ายการคัดกรองการปรับหลักเกณฑ์การปรับอะไรก็ทำได้ง่าย
0: ค่ะค่ะอย่างนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับคนที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ขอคืนสิทธิ์ถ้าสมมติว่าผ่านตามเกณฑ์ที่เราได้วางเอาไว้อะค่ะ
1: คือจริงๆในความต้องเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าเจตนารมณ์ของรัฐบาลเนี่ยเราต้องการที่จะให้สิทธิ์ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เข้าถึงมือประชาชนที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือนี้จริง
2: ๆ
1: นะครับดังนั้นต้องเกณฑ์เนี่ยมันจึงเข้มค่อนข้างเข้
2: ม
1: แต่ก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเกณฑ์เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในบางประเด็นนะครับแต่รัฐบาลก็จะแก้ปัญหาให้ดีแล้วก็เร็วที่สุดเป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุดแล้วก็ให้ท่านมั่นใจได้ว่าเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยรอบเนี้ยจะต้องไม่มีข้อครหาเลยว่าเป็นเพราะไปสนิทกับผู้ใหญ่บ้านเป็นญาติของกำนันหรือว่าไปเป็นพี่น้องกับอบต.ถึงได้สิทธิ์จะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะเป็นสิทธิ์ที่ได้รับเนี่ยโดยข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: ค่ะเก๋ถามนิดนึงนะคะคุณสิริพงษ์ที่เขาแชร์กันเนี่ยอันนี้เก๋ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ถามเพื่อความถูกต้องเขามีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับมีทางกรมขนส่งเสนอไปที่กระทรวงการคลังอย่างเช่นให้พิจารณากำหนดอายุการใช้งานรถยนต์ที่ไม่เกิน20ปีรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีให้ได้รับสิทธิ์พิจารณาให้รถที่มีสภาพสิ้นสภาพการใช้งานที่มีการเสียหายพังให้ได้รับสิทธิ์กรณีถือกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ได้จำหน่ายรถหรือขายรถไปแล้วควรได้รับสิทธิ์อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
1: เป็นเช่นนั้นแหละครับเป็นเช่นนั้นเลยคือเราขอไปตามนั้นเลย

0: นะครับเพราะว่าเราได้เห็นและหน้างานแต่อย่างที่ผมบอกไงครับว่ากระทรวงคมนาคมเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการไปตรวจให้ชาวบ้านนะครับเพื่อจะไปช่วยเขาในการไปยืนยันสิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการครับ
1: อืมค่ะแม้ว่าจะมีผู้ผ่านการอุทธรณ์จำนวนมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยืนยันแหละว่าก็ถ้าได้ตรงตามสิทธิ์จริงๆก็จะคืนสิทธิ์ให้เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คือถ้าเป็นคนที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนาะถ้าจนจริงถ้าจนจริงก็ต้องได้รับสิทธิ์บัตรคนจนครับ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามข่าวดีนะครับท่านรัฐมนตรีครับ
1: น่าจะมีรายละเอียดที่มากกว่านี้แล้วก็เยอะด้วยนะคะเพราะว่าดูท่าทางบูรณาการกันแบบว่าหลายหน่วยงานเลยนะคะท่านสิริพงษ
0: ์ครับแต่คราวนี้นี่จะเป็นครั้งที่เราได้เห็นข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมแทบทั้งหมดเลยว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลักลอบมีการทำอะไรแบบไหนโดยที่เป็นการละเมิดสิทธิประชาชนด้วย
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องถือว่าคนที่ไม่ควรจะได้แต่ว่าหลุดเกณฑ์มานะคะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถูกพูดถึงด้วยขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณสิริพงษ์
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เรียกว่ากระทรวงคมนาคมอำนวยความสะดวกเต็มที
1: ่
2: ไม่เก็บค่าธรรมเนียมแต่ประการใดในการยื่นสิทธิ์อุทธรณ์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการอยู่ณขณะนี้แต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ไปอุทธรณ์โดยเฉพาะพี่โจมิเตอร์นี่ไลน์มาบอกเราแต่เช้าเลยว่าใน2ล้านคนที่จะต้องไปอุทธรณ์เนี่ยจะไม่มีชื่อผมอย่างแน่นอนเพราะว่าพี่โจได้ฟังรายการของเรามาก่อนพรุ่งนี้จะมีข่าวดีจากกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังนะครับที่จะมีการปรับเกณฑ์เงื่อนไขฟังจากท่านรัฐมนตรีโต้งแล้วน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน2คันรถเก่ารถพังรถที่เป็นซากแล้วก็อาจจะได้คืนสิทธิ์มาอย่างไรหรือไม่รอติดตามข่าวดีพรุ่งนี้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: มาติดตามประเด็นที่หลายคนจับตารวมถึงทั่วโลกครับกับปฏิบัติการที่สหรัฐเปิดฉากถล่มอิหร่านรอบใหม่แบบไม่ยั้งมือนี่เข้าสู่วันที่8แล้วนะครับทหารสหรัฐเสียชีวิต2นายสูญหายอีก1นายหลังถูกอิหร่านโจมตีในจอร์แดนนะครับก็เรียกว่าอิหร่านเองก็ซัดกลับแบบไม่แคร์หน้าอินหน้าพรหมเหมือนกันแล้วก็ลากเอาประเทศพันธมิตรทั้งคูเวตจอร์แดนและบาเรนเข้าสู่วงตะลุมบอลอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดวันนี้ช่องแคบฮอร์มุสเส้นเลือดใหญ่ส่งน้ำมันทั่วโลกถูกปิดกั้นแล้วหรือไม่เราจะไปวิเคราะห์กับสถานการณ์นี้ล่าสุดครับกับทางด้านของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนทอารีอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณแจ็คเพชรคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมครับ
2: ครับอาจารย์ครับก็เรียกว่าเข้าสู่วันที่8แล้วนะครับที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านทางอากาศโดยเฉพาะรอบนี้เองเขาบอกว่าเป็นการลงโทษจากกรณีที่ทหารอเมริกันเสียชีวิตอันนี้เป็นการเอาคืนหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
4: ครับตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะค่อนข้างน่ากังวลนะครับเพราะว่ามันมาถึงจุดที่กำลังยกระดับนะขึ้นอย่างน่ากลัวนะครับอันเนื่องมาจากว่าทั้งสองฝ่ายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหร่านเนี่ยนะเขาก็บอกนะครับชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าการสู้รบยังไม่หยุดเนี่ยสหรัฐอเมริกายังไม่หยุดถล่มโจมตีอิหร่านนะฮะใน2-3 วันที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับสงครามมันก็จะยกระดับขึ้นโดยเขาจะปรับเปลี่ยนนะฮะยุทธวิธีการรบก็คือเป็นการรบในเชิงลุกมากยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราติดตามให้ดีเนี่ยอิหร่านจะเน้นนะครับในเรื่องของการตั้งรับหมายความว่ารอให้ถูกโจมตีแล้วก็ตอบโต้กลับไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นแนวนะครับในแบบที่ต้องการรักษาความชอบธรรมด้วยนะฮะให้ทั่วโลกเห็นว่าอิหร่านเนี่ยถูกโจมตีก่อนแล้วก็โต้กลับไปนะครับที่ผ่านมาเป็นแบบนี้แต่ว่า

0: จากนี้เนี่ยนะฮะอิหร่านบอกว่าอิหร่านจะเป็นฝ่ายลุกแล้วนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งก็จะพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพของอเมริกาในตะวันออกกลางมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานนะครับของกลุ่มประเทศอาหรับนะครับหลายจุดด้วยกันนะฮะทีนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะโจมตีอิหร่านใช่ไหมครับแต่ทำไมอิหร่านถึงโจมตีไปที่ประเทศอาหรับหลายประเทศในเวลาเดียวกันนะฮะคือถ้าเราสังเกตให้ดีอย่างเนี่ยเวลามันมีการรายงานข่าวออกมาเนี่ยนะฮะว่าสหรัฐอเมริกาได้โจมตีอิหร่านจุดนั้นจุดนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินว่าสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านจากฐานปฏิบัติการของตัวเองที่ไหนอย่างไรนะด้วยวิธีการอย่างไรบ้างนะครับตรงเนี้ยนะฮะผมคิดว่ามันก็ทำให้เห็นนะฮะว่าการที่อิหร่านตอบโต้ไปที่ประเทศต่างๆอย่างคูเวตบาเรนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้นะครับฐานของตัวเองในประเทศเหล่านั้นเนี่ยโจมตีอิหร่านอิหร่านก็ตอบโต้กลับไปนะฮะในจุดที่มีการโจมตีอิหร่านนะครับอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าทำไมนะครับอิหร่านถึงโจมตีไปที่ประเทศอาหรับหลายประเทศนะครับแต่เขาก็เน้นย้ำว่าเป็นการโจมตีสหรัฐอเมริกาไม่ได้ต้องการที่จะทำสงครามกับอาหรับนะครับเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์ของอเมริกาเนี่ยมันถูกจัดเก็บนะครับไว้ในหลายประเทศในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอิหร่านก็ต้องทำลายคลังอาวุธเหล่านี้นะครับอันนี้คือในฝั่งของอิหร่านเนี่ยเตรียมจะยกระดับนะครับแต่ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันฮะทรัมป์ก็ส่งสัญญาณว่าจะปฏิบัติการถล่มโจมตีอิหร่านหนักขึ้นด้วยซึ่งวันนี้เนี่ยมันต่างออกไปจากที่ผ่านมาก็คือมันมีการโจมตีไอ้เป้าหมายพลเรือนแล้วนะเช่นเรื่องโรงกลั่นน้ำจืดส่งผลิตน้ำจืดสะพานอะไรต่างๆซึ่งเป็นเป้าหมายพลเรือนแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้สหรัฐอเมริกาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเข้าข่ายนะของอาชญากรรมสงครามไปแล้วนะครับนั่นสัญญาณค่อนข้างน่ากลัวครับหลังจากนี้ต่อไปนะฮะและแน่นอนมันก็กระทบต่อไอ้เรื่องของการเดินเรือในช่องแคบออมูสแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเดินเรือผ่านช่องแคบออมูสครับผม
1: อาจารย์อีกหนึ่งปัจจัยวันนี้เห็นข่าวว่าทางอิหร่านเนี่ยระงับ MOU กับทางสหรัฐด้วยแล้วก็ประกาศยุติพันธกรณีทั้งหมดเนี่ยอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วถ้าเป็นจริงก็คือเป็นการยกระดับ
2: ไปสู่สงครามเต็มรูปแบบมากกว่าสงครามตัวแทนแล้วหรือไม่ครับอาจารย
0: ์ครับคืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะฮะสงครามเนี่ยมันมีแนวโน้มรุนแรงแล้วก็ยกระดับนะครับรวมไปถึงการอาจจะมีการขยายวงออกไปเรื่อยๆด้วยนะฮะแต่การที่อิหร่านระงับนะครับเรื่องของ MOU แล้วก็ปฏิเสธนะที่จะเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเข้าใจได้นะฮะเพราะว่าอย่างครั้งก่อนเนี่ยนะที่มีการทำ MOU กันเนี่ยนะครับแล้ว อย่างที่เราทราบกันนะฮะว่าไอ้ MOU ตัวนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาแทบจะไม่ได้อะไรเลย
2: คร
0: ับ ใช่มั้ยฮะฝ่ายที่ได้ประโยชน์ได้เปรียบแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขที่เขาต้องการก็คืออิหร่านถูกมั้ยฮะ
2: คร
0: ับแต่ถึงกันนั้นเนี่ยคนอิหร่านก็ยังไม่พอใจนะฮะหลายคนไม่พอใจว่าทำไมถึงไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาทำไมต้องไปทำ MOU ด้วย
2: ครับ
0: เนื่องจากว่าอเมริกาเป็นฝ่ายที่ลุกลามแล้วก็สังหารผู้นำของเขาถูกไหมฮะแต่เอาละในเมื่อทำ MOU กันแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับปรากฏว่าสหรัฐอเมริกากลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งนึงอย่างหนักเนี่ยมันก็เลยทำให้คนที่แต่เดิมไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไม่พอใจไปใหญ่นะครับแล้วก็มองว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับอะไรที่ลงนามกันเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสหรัฐอเมริกากลับมาถล่มโจมตีอิหร่าน

0: ั้งหนึ่งเนี่ยเราจึงเห็นท่าทีของอิหร่านชัดเจนว่าต่อไปนี้ไม่เจรจาและก็ไม่ปฏิบัติตาม MOU อะไรทั้งนั้นแล้วนะก็คือระงับไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเขาก็ค่อนข้างรู้นะฮะว่าถ้าไปคุยกับสหรัฐอเมริกากลับไปคุยตอนนี้หรือไปพูดเรื่อง MOU กันอีกเนี่ยโอ้คราวนี้มันจะเกิดความขัดแย้งแตกแยกกันภายในค่อนข้างสูงเลยนะฮะเพราะมันจะเกิดความไม่พอใจนะครับตัวของคณะเจรจาอิหร่านอย่างมากนะครับดังนั้นผมคิดว่าเราคงไม่เห็นการเจรจาหรือการกลับมาใช้ MOU กันเร็วๆนี้แต่เราอาจจะเห็นบทบาทของปากีสถานแล้วก็จีนนะครับในการเข้ามาประสานทั้งสองฝ่ายแบบไม่ต้องเจอหน้ากันนะฮะแล้วก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยคล้ายๆกับหยุดยิงกันไปเองอ่ะนะครับหยุดยิงกันไปเองโดยที่ไม่ได้มีข้อตกลงร่วมกันนะครับ
1: ครับก็เรียกว่าปากีสถานแล้วก็จีนน่าจะเป็นคนกลางที่พอจะมีบารมีไปเบรกสถานการณ์นี้ได้นะครับแล้วอย่างจีนและรัสเซียล่ะครับอาจารย์ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับอิหร่านจะต้องมีท่าทีอย่างไรไหมครับหรือว่าพวกเขาแค่มองรอดูอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ
0: ครับจีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังช่วยสนับสนุนอิหร่านอยู่นะฮะแต่ว่าเป็นการสนับสนุนด้านของระบบนะฮะเทคโนโลยีนะครับหรือการระบุพิกัดของฝั่งสหรัฐอเมริกาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็เชื่อว่าจีนเนี่ยสนับสนุนอิหร่านอยู
2: ่
0: นะเพราะว่าถ้าดูจากการโจมตีของอิหร่านที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับไปที่ฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่นำไปสู่การโจมตีแล้วสร้างความเสียหายอย่างเช่นที่จอร์แดนที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิตด้วยเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่ามันมาจากการสนับสนุนเรื่องของระบบนะครับที่ได้รับจากจีนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมก็เรียนมาตั้งแต่ต้นๆของเหตุการณ์เนี่ยว่ายังไงเขาไม่ทิ้งอิหร่านนะครับแต่ว่าจะให้มากระโดดลงมาร่วมนะครับสนามรบเนี่ยเขาโดยตรงเนี่ยเขาก็คงยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้นะครับ
2: อาจารย์คะให้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นนี้หน่อยค่ะที่มีทางรัสเซียค่ะเขาส่งเครื่องบินวันสิ้นโลกแล้วก็ไปปักหลักที่เตหะรานนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มองกันว่าการมาถึงของเครื่องบินลำนี้เนี่ยอาจจะถูกตีความได้อย่างกว้างขวางเลยว่าเอ๊ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการเจรจาทางการทูตระดับสูงเพื่อที่จะแก้ไขวิกฤตนี้หรือไม่อย่างไรอะค่ะหรือว่ามันจะมองในมุมไหนยังไงได้บ้างคะอาจารย์
0: ผมคิดว่ามันเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนอิหร่านและทำให้อิหร่านเนี่ยมั่นใจนะฮะว่ารัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งอิหร่านแม้ว่ารัสเซียเองเนี่ยก็ยังติดพันกับปัญหายูเครนนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือว่าทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเขาก็มองว่าอิหร่านเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญของเขามาก
2: น
0: ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับอิหร่านกับพันธมิตรของอิหร่านเนี่ยสามารถที่จะควบคุมนะเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของโลกขนาดนี้ไว้ได้นะฮะนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุสกับช่องแคบบาบอันมันดาร์นะครับที่ในทะเลแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอิหร่านล้มเนี่ยนะครับอิทธิพลของจีนและรัสเซียในตะวันออกกลางเนี่ยก็จะเสียหายไปมากนะครับการส่งไอ้เครื่องบินที่ว่าเนี่ยนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าในรายละเอียดแล้วเนี่ยเครื่องบินตัวนี้มันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างเนี่ยแต่ผมคิดว่าในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับมันเป็นการส่งสัญญาณชัดว่ารัสเซียเนี่ยอยู่ข้างอิหร่านและยังสนับสนุนต่อไปนะครับ
2: แต่ว่าก็ไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจนใช่ไหมคะไม่ได้ถูกตีความว่าไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะเข้าสู่การสู้รบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมคิดว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะจริงๆรัสเซียเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีอิทธิพลอยู่ในซีเรีย

0: นะครับมีทหารมีกองทัพมีอาวุธอยู่ในซีเรียนะครับสหรัฐอเมริกาเองก็มีการโจมตีแล้วก็ส่งทหารเข้าไปในซีเรียด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่เผชิญหน้ากันนะครับท้ายที่สุดเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงพอมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นในซีเรียรัฐบาลที่รัสเซียหนุนหลังอยู่เนี่ยนะครับถูกโค่นล้มเนี่ยนะรัสเซียก็ลดอิทธิพลลงนะฮะไม่ได้พยายามจะมาปักหลักอยู่ในรัสเซียต่อไปแล้วก็ต้องส่งอาวุธอะไรเข้ามาหรือส่งเครื่องบินอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ารัสเซียเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต้องการที่จะเผชิญหน้านะครับกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะเพียงแต่ว่าการส่งเครื่องบินมานี้เนี่ยมันก็เป็นสัญลักษณ์นะครับให้ทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเห็นว่ารัสเซียยังอยู่ยังหนุนอิหร่านอยู
1: ่ครับ
0: แต่คงไม่ถึงขั้นที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาหรือมาลงสนามรบด้วยตัวเองนะครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าวิกฤตครั้งนี้นี่จะบานปลายแค่ไหนและจะกระทบเรื่องของวิกฤตพลังงานอีกรอบหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
0: ครับตอนนี้ความกังวลก็คือว่าหลายฝ่ายจับจ้องไปที่กลุ่มประเทศอาหรับนะฮะเพราะว่าอิหร่านโจมตีไปหลายประเทศนะแล้วอาหรับหลายประเทศเนี่ยนะก็ออกแถลงการร่วมกันนะครับในนามของGCC เนี่ยในการประณามอิหร่านนะก็มีความกังวลว่ามันถ้าอาหรับพวกนี้เนี่ยกระโดดเข้าสู่สงครามด้วยมันจะกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคนะฮะมีข่าวว่าบางประเทศอาจจะกระโดดเข้ามาร่วมหรือช่วยกันถล่มอิหร่านอย่างเช่นประเทศกาตาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยกาตาร์ก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นข้อมูลนะฮะกาตาร์ไม่ได้มีความต้องการที่จะเข้าสู่สงคราม
1: ครับ
0: กลุ่มหนึ่งที่ต้องจับตาคือกลุ่มประเทศอาหรับที่สหรัฐอเมริกาพยายามดึงเข้ามาสู่สงครามในครั้งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เข้าร่วมใช่ไหมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือชาติในยุโรปชาตินาโต้เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาก็คาดหวังว่าจะดึงเข้ามาด้วยเนี่ยนะฮะคือกลุ่มพวกนี้ก็ไม่เข้าแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยมันยกระดับขึ้นแล้วอิหร่านปิดช่องแคบบาร์ฟอันมันเดฟด้วยเนี่ย
2: อ
0: ันเนี้ยมันจะเดือดร้อนชาติในยุโรปมากเพราะว่าไอช่องแคบตรงนี้เป็นช่องแคบขนส่งสินค้าที่สำคัญระหว่างยุโรปกับเอเชียใช่ไหมครับผ่านทะเลแดงนะครับเข้าสู่คลองสุเอซแล้วก็ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะเพราะฉะนั้นถ้าสงครามมันบานปลายยกระดับขึ้นและนำไปสู่การปิดช่องแคบนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากังวลก็คือเราก็ต้องจับตาดูท่าทีของยุโรปว่าเมื่อได้รับผลกระทบแล้วจะเข้ามาร่วมกับสหรัฐอเมริกานะครับในการทำสงครามกับอิหร่านหรือไม่ถึงจุดนั้นแหละฮะเราก็จะต้องดูแล้วว่ารัสเซียเนี่ยนะครับที่ส่งเครื่องบินอะไรต่างเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ยอมนะครับอาจจะต้องออกตัวมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้านาโต้มาเนี่ยแปลว่ารัสเซียก็ต้องมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือสถานการณ์ที่ผมคิดว่าน่ากังวลแล้วมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับของโลกหนักกว่าที่ผ่านมาด้วยนะครับ
1: จะหนักกว่าอีกเพราะนั้นรัฐบาลไทยเองก็ต้องรีบงัดมาตรการหรือว่าแผนฉุกเฉินอะไรสักอย่างเพื่อมารองรับไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากสินค้าราคาแพงไปตามราคาน้ำมันนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับใช่ครับคือเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนเนี่ยนะรัฐบาลต้องเตรียมรับมือนะครับหาไอ้พลังงานน้ำมันสำรองอะไรซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลังจากที่มันสะดุดนะครับเรื่องของน้ำมันจากตะวันออกกลางเนี่ยประเทศไทยก็ไปเอาจากสหรัฐอเมริกา
1: คร
0: ับนะพูดง่ายๆว่าก็ถูกบีบให้ต้องซื้อน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยนะสหรัฐอเมริกาน้ำมันเกิดไม่พอหรือว่ามีจำนวนน้อยเนี่ยนะถ้าเขาไม่ขายให้เราเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะกระทบหนักเลยนะฮะเราจะปรับตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็นอกจากตลาดที่เราซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะฮะ

0: ็อาจจะต้องมองไปที่อื่นๆด้วยเป็นทางเลือกนะครับเช่นรัสเซียหรือประเทศในแถบเอเชียกลางเนี่ยนะซึ่งก็มีน้ำมันบ้างเนี่ยนะฮะก็ต้องหาแหล่งใหม่ๆเพื่อติดรองรับฉากทัศน์ที่มันวิกฤตจริงๆในอนาคตนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราอาจจะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางได
1: ้
0: นะครับถ้าใครตามข่าวเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามันมีความสับสนกันใช่ไหมฮะ
2: เรือไทยหรือเปล่า
0: ว่าได้โจมตีเรือที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านในช่องแคบของฮอร์มุซใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นเรือที่ชักธงไทยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับโฆษกกองทัพเรือก็ออกมาแถลงยืนยันตรวจสอบแล้วว่าเรือที่ถูกอิหร่านโจมตีเนี่ยไม่ใช่เรือไทยนะครับไม่ใช่เรือสัญชาติไทยเรือสัญชาติไทยเนี่ยของไทยเนี่ยนะยังปลอดภัยดี
2: ครับ
0: กำลังพลอะไรต่างๆเนี่ยก็ปลอดภัยดีสินค้าก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่เรือไทยแล้วทำไมถึงเข้าใจกันว่าเป็นเรือไทยทำไมถึงมีธงสัญลักษณ์ไทยอยู่ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องหาข้อมูลให้ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้า เราเป็นเรือที่ถูกโจมตีและเป็นเรือที่เขาเรียกว่าอะไรฮะฝ่าฝืนคำสั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ประสานงานและไปใช้เส้นทางที่สหรัฐอเมริกาแนะนำเนี่ยเราจะถูกมองว่าอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะเพราะอิหร่านเนี่ยเขาจัดเตรียมเส้นทางเดินเรือไว้ให้เขาบอกว่าจะผ่านเส้นผ่านฮอร์มุซเนี่ยต้องประสานและต้องผ่านเลนหรือว่าเส้นทางที่เขากำหนดไว้เท่านั้นใช่ไหมฮะดังนั้นจะไปเส้นทางไหนเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ให้เห็นว่าเรามีความสัมพันธ์หรือว่าใกล้ชิดหรืออยู่กับฝ่ายไหน
2: ครับ
0: นะฮะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมท
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลีและรายการลำนำสยามก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับในรูปแบบของความเป็นไทยบทเพลงไทยเดิมนะครับสัญลักษณ์ของเพลงไทยของวัฒนธรรมไทยเลยทีเดียวนะครับที่เราจะต้องร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานกันเอาไว้จริงอยู่ว่าเพลงต่างๆเหล่านี้โดยทํานองโดยรูปแบบของการบรรเลงโดยเครื่องดนตรีแล้วมีการพัฒนากันมาตลอดตั้งแต่เรียกว่าเป็นพันปีมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาเด่นชัดขึ้นในสมัยสุโขทัยนะครับจากที่เรามีทำนองเพลงเทพทองบรรเลงกันมาแล้วก็มีเครื่องดนตรีพัฒนากันมาเรื่อยๆจนถึงสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันนี้เรามีวงดนตรีไม่ว่าจะเป็นวงปี่พาทย์วงมโหรีวงเครื่องสายวงเครื่องสายผสมเรียกว่ามีรูปแบบของการบรรเลงมากมายก่ายกองเลยนะครับจากการนำเครื่องดนตรีชนิดต่างๆมาดัดแปลงบ้างจากของประเทศ

เพื่อนบ้านบ้างนะครับผสมผสานกันไปเราก็มีเพลงให้ฟังเป็นร้อยเพลงนะครับที่ร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานกันแม้กระทั่งว่าบางเพลงอาจจะสูญหายไปไม่ใช่น้อยหลายสิบหลายร้อยเพลงที่ตกหล่นไปตั้งสมัยรอยต่อของอยุธยากับรัตนโกสินทร์หรือแม้กระทั่งรอยต่อของช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งก็มีเพลงไทยในอาสาจังหวะสองชั้นนี่ขาดหายไปเยอะมากเลยนะครับบางเพลงเหลือแต่ชื่อแต่ส่วนที่ยังอยู่ยั่งยืนยันมาจนทุกวันนี้ก็เป็นร้อยเพลงล้วนแล้วแต่เป็นเพลงซึ่งอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังแล้วก็นักดนตรีเพราะว่าเพลงที่เหลืออยู่นี้แล้วล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่คัดแล้วคัดเลือกแล้วว่าเป็นเพลงที่ดีที่ยอดที่ยอดเยี่ยมเป็นเพลงที่จะต้องอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงในอัตราจังหวะชั้นเดียวสองชั้นสามชั้นเพลงตับเพลงเถาเพลงเรื่องหรือว่าเพลงโหมโรงนะครับเรียกว่ามีที่มาเด่นชัดขึ้นนะครับในวันนี้ก็เป็นวันซึ่งต่อมาจากวันสงกรานต์นึกว่าสงกรานต์สนุกสนานเข้าไป13 14 15 3วันแล้วนะครับวันนี้ก็16เริ่มมาเรียกว่าเริ่มซาแล้วการแสดงการเล่นต่างๆแต่ว่าบางแห่งนะครับบางแห่งเช่นทางชุมชนชาวมอญบ้างบางแห่งนี่เขาเพิ่งเริ่มนะบางแห่งเพิ่งเริ่มแต่เราก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขานะครับแต่ส่วนใหญ่ทั่วประเทศนี่วันที่16เมษายนนี้ก็เริ่มเบาบางลงไปแล้วนะครับเริ่มทยอยกันกลับบ้านแล้วเหนื่อยล้ากันมามากแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเข้าการทำงานเป็นปกติกันนะครับวันนี้ก็เลยมีบทเพลงเพราะๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นการสืบสานนะครับวันนี้นี่หลากหลายขอนำเสนอแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าหลายลีลาตั้งแต่เพลงประเภทลูกล้อลูกขัดประเภทโยนหรือว่าเป็นเพลงประเภทหวานจ่อยเลยทีเดียวก็ยังมีหรือประเภทตับมโหรีก็มีท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรียกว่านี่เป็นความหลากหลายซึ่งเป็นความงดงามของความเป็นไทยนะครับในเพลงแรกขอเสนอโหมโรงก่อนครับชื่อว่าโหมโรงจอมสุรางออกสะบัดสะบิ้งนะครับคือโดยปกติแล้วโหมโรงจอมสุรางนะครับแต่เวลาบรรเลงเขาจะไม่ได้จบแค่จอมสุรางเขาจะออกท้ายด้วยเพลงสะบัดสะบิ้งนะครับเพลงโหมโรงจอมสุรางโดยประวัติและเป็นเพลงโหมโรงที่มีสำเนียงแสดงความหมายไปในทางที่สนุกสนานรื่นเริงนะครับแล้วก็มีจังหวะที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่เป็นส่วนมากเลยทีเดียวว่ากันว่าในดาบขุนเจริญดนตรีการหรือผู้เจริญโรหิตโยธินซึ่งเคยเป็นครูสอนดนตรีอยู่ที่สามัคคีอาจารย์สมาคมเป็นผู้แต่งแต่เมื่อมีการพิจารณาตามสำนวนทำนองของเพลงนี้แล้วนะครับก็มีผู้อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทยท่านหนึ่งซึ่งเรียกว่าทั่วประเทศนับถือและยกย่องท่านมากนะครับท่านยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยนั่นคือคุณมนตรีตราโมทท่านได้พิจารณาตามสำนวนทำนองของเพลงนี้แล้วเนี่ยท่านคิดว่าท่านยังไม่สู้จะปรงใจนักว่าขุนเจริญดนตรีการเป็นผู้แต่งที่มีสำนวนทำนองอย่างเพลงจอมสุรางนี้เพราะว่าสำนวนทำนองของแต่ละเพลงที่ขุนเจริญดนตรีการนั้นจะเป็นไปในรูปแบบทำนองแบบอื่นอันนี้ก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องอย่างหนึ่งของครูดนตรีนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของความเคยชินของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่ปั้นแกะเขียนวาดแต่งนวนิยายแต่งบทกลอนจะมีลีลาที่เป็นตัวของตัวเองจะเป็นแบบฉบับซึ่งยึดถืออยู่มันเหมือนกับเป็นลักษณะของตัวเองนะครับแม้กระทั่งท่านพยายามจะเปลี่ยนแนวไปอย่างไรก็ตามมันก็ยังซ่อนในของตัวเองไว้ไม่พ้นยังมีซ่อนเลนอยู่ที่ทำให้จับได้เพราะนั้นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้ายิ่งเนี่ยรูปแบบของการประพันธ์นี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนี่ยิ่งน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่นะครับอันนี้เราก็ต้องรับฟังกันไว้นะครับทีนี้โดยมากเพลงโหมโรงนี่มักจะมีเพลงต่อท้ายอีกเพลงนึงนะครับเพลงจอมสุรางนี่ก็ได้ใช้เพลงสะบัดสะบิ้งสองชั้นเป็นเพลงต่อท้ายสะบัดสะบิ้งหนึ่งก็เป็นเพลงที่มีลีลากระฉับกระเฉงน่าฟังไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพลงสะบัดสะบิ้งหนึ่งมักจะถูกเพลงโหมโรงสำเนียงอย่างเงี้ยขอยืมไปต่อท้ายหลายเพลงอย่างเช่นโหมโรงนางกลายออกสะบัดสะบิ้งโหมโรง8บทออกสะบัดสะบิ้งวันนี้โหมโรงจอมสุรางออกสะบัดสะบิ้งเป็นการบรรเลงด้วยวงผสมนะครับเป็นเครื่องสายผสมเปียโนขอเชิญรับฟังเป็นเพลงแรกครับ

ผมโรงจอมสุรางออกสะบัดสะบิ้งก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นการบรรเลงนวมเครื่องสายผสมเปียโนนะครับก็น่าจะเป็นคณะปิยมิตรนะครับลำดับต่อไปครับก็เป็นวงเครื่องสายผสมออกแกนของคณะปิยมิตรเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเครื่องสายผสมเปียโนเครื่องสายผสมไวโอลินเครื่องสายผสมออกแกนนี่นะครับอยู่ในกลุ่มอย่างนี้ในยุคสมัยที่เครื่องสายผสมมีชื่อเสียงมากในยุคสมัยเมื่อ 40-50 ปีก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนก็วงเครื่องสายผสมนี่มีก็เป็นร้อยวงเลยทีเดียวในกรุงเทพกับฝั่งทนนี่แต่ฝั่งทนจะมีมากกว่าเพราะว่าอิทธิพลของปีพาดไม่แข็งนี่ฝั่งกรุงเทพจะยึดครองมากกว่านะครับวงเครื่องสายผสมเลยมีมาอยู่ฝั่งทนเยอะมาเกิดมาโตที่ฝั่งทนนะครับแล้วก็จางหายไปถูกเสื่อมความนิยมไปว่าก็ว่าได้ยินมานะครับว่าช่วงนี้เริ่มจะปลุกฟื้นกันขึ้นมาอีกแล้วนะครับเริ่มมีการแสดงในที่ต่างๆบรรเลงในที่ต่างบทเพลงจากวงเครื่องสายผสมออกแกนคณะปิยมิตรต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงสุรินทราหูนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงในเพลง3ชั้นสุรินทราหูเถาหรือแม้กระทั่งทางเดี่ยวนะครับเป็นเพลงที่มีความหวานแล้วก็มีลีลาซึ่งสลับซับซ้อนน่าฟังมากเพลงสุรินทราหู2ชั้นของเดิมเนี่ยเป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับกรบไก่ประกอบจังหวะเพลงนี้มีอยู่3ท่อนท่อน1มี3จังหวะท่อน2กับท่อน3มีท่อนละ4จังหวะเป็นเพลงที่มีสำเนียงมอญนะครับก็นิยมร้องส่งมโหรีกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวเพลงนี้เป็นเพลงที่รวมอยู่ในเพลงเรื่องสุรินทราหูซึ่งประกอบด้วยเพลงสุรินทราหูจันทราหูออกด้วยเพลงกระต่ายชมเดือนกระต่ายเต้นกระต่ายกินน้ำค้างลูกวอนแม่แล้วก็แม่วอนลูกหมายก็ออกทีเดียวหลายเพลงเลยนะครับหลังจากนั้นจะออกด้วยเพลงเร็วแล้วก็เพลงลายตามแบบฉบับด้วยเพลงเรื่องนะครับทีนี้ครูทัศน์นะครับซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแล้วก็อยู่ในวงดนตรีของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์ช่วงบุญนาคผู้สมเด็จราชการในต้นสมัยรัชกาลที่5ขณะที่ทรงพระเยาว์อยู่นะครับครูทัศน์ได้นำทำนองมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นเพื่อมอบแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์แล้วก็ในราวปีพ.ศ. 2476คุณครูหลวงปิยเดชไพเราะสอนศิลปบรรเลงได้นำทำนองเพลงสุรินทราหู3ชั้นทางของครูทัศน์นี่แหละครับมาแต่งตัดเป็นอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถาใช้สำหรับบรรเลงรับร้องต่อมาอีกคุณครูหลวงปิยเดชไพเราะจึงได้แต่งขยายเพลงสุรินทราหูจาก3ชั้นเป็น4ชั้นซึ่งบางทีมักจะเรียกว่า6ชั้นนะครับโดยแต่งไว้เป็นทางโกลนทางโกลนนี่ว่าทางเรียบๆนั่นเองไม่ได้ตกแต่งให้มีความวิจิตรพิสดารถือว่าเป็นผลงานเพลงชิ้นสุดท้ายของคุณครูหลวงปิยเดชไพเราะสอนศิลปบรรเลงก่อนจะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคมปีพ.ศ. 2497นอกจากเพลงสุรินทราหูเถาทางของคุณครูหลวงปิยเดชไพเราะสอนศิลปบรรเลงแล้วก็ยังมีผู้แต่งอีกหลายทางนะครับอย่างเช่นทางของครูมนตรีตราโมทได้แต่งบทร้องในอัตรา2ชั้นและชั้นเดียวรวมกับอัตรา3ชั้นของเดิมครบเป็นเพลงเถาทางหนึ่งผู้เฉลิมบัวทั่งได้นำมันลองมาแต่งเป็นทางมอญทั้งเถาอีกทางหนึ่งเรียกว่าสุรินทราหูทางมอญนะครับเรียกว่ามีหลายทางเลยทีเดียวและยังมีทางเดี่ยวอันนี้สำคัญสุรินทราหูทางเดี่ยวนี่มีนักดนตรีนำไปแต่งกันหลายทางเลยอย่างเช่นทางของคุณครูไปเลาะเสียงซออุ่นบริยชีวินทางของครูเทวาประสิทธิ์ภาตยกศลจนในถึงยุคสมัย 4-50 ปีหลังนี่มีครูดนตรีที่มีฝีมือจัดจ้านเรียกว่าฝีมือยอดเยี่ยมเนี่ยเก่งมากเกิดขึ้นมาเยอะทั้งปีพาทั้งเครื่องสายก็เลยมีการประดิษฐ์สุรินทราหูทางเดี่ยวขึ้นมามากมายเลยทีเดียวนะครับหลายทางผมชอบฟังสุรินทราหูทางเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่อน3จะมีความอ่อนหวานมากเลยขอเชิญรับฟังบทเพลงสุรินทราหูนะครับจากการบรรเลงและขับร้องของวงเครื่องสายผสมออกแกนคณะปิยมิตรผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับก็เชิญรับฟังครับ

เสียงคุณดวงเนตรหุยพันธ์นี่ก็เป็นเสียงที่มีความกังวานนะครับถ้าเวลาร้องโขนร้องละครนี่ดีนักทีเดียวเพราะเสียงท่านมีความกล้าหาญเสียงคล้ายคุณเหนียวหุยพันธ์ครับร้องแบบกล้าหาญนะครับเต็มเสียงดีเหลือเกินฟังชัดนะครับทีนี้มีครูดวงเนตรหุยพันธ์แล้วเราจะลืมครูสุรางค์หุยพันธ์ใช่ไม่ได้ในยุคสมัยเมื่อประมาณสัก50ปีก่อนซึ่งเป็นยุคสมัยซึ่งดนตรีไทยรุ่งเรืองนะครับมีการบรรเลงกันทุกวันที่กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงนะครับแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางพรมสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยที่ถ่ายทอดในระบบขาวดำนะครับแพร่ภาพในระบบ525เส้นขาวดำก็มีการบรรเลงขับร้องในเรื่องของเพลงไทยอยู่เรื่อยนะครับในยุคนั้นเราต้องแบ่งเป็น3ที่เป็น3วงถ้าว่าบรรเลงขับร้องในวงรายการครับเรียกว่ารายการเพลินเพลงกับนฤพลทางไทยทีวีช่อง4นี่ก็จะเป็นน้องเล็กนะครับคุณนฤพลหรือยพันธ์จริงๆยังมีน้องเล็กอีกแต่ถ้าพูดว่าถ้าเป็นพี่น้องของลูกหลานของคุณเหนียวหรือยพันธ์ต้องถือว่าที่เป็นมีชื่อเสียงมากในเรื่องการขับร้องก็มีครูสุรางค์คุณดงเนตรคุณนฤพลหรือยพันธ์นี่แหละครับคุณนฤพลนี่เป็นน้องชายซึ่งร้องเพลงได้ดีมากและดังมากในยุคนั้นแล้วก็พาวงเครื่องสายผสมออกแกนหรือผสมเปียโนคณะปิยมิตรคุณดงเนตรท่านก็จะจับจองร้องอยู่วงนี้นะครับแต่ก็มีวงที่โด่งดังมากอีกวงคือวงเครื่องสายผสมคณะเสริมมิตรนะครับผสมออกแกนผสมเปียโนคณะเสริมมิตรบรรเลงครูสุรางค์สุริยพันธ์เขาก็ไปจับจองเป็นนักร้องอยู่ที่นั่นแล้วว่าแบ่งค่ายกันเลยนะครับเรื่องสมัยนั้นก็มีค่ายเพลงกันแล้วนะครับทีนี้เราฟังครูดวงเนตรสุริยพันธ์ไปแล้วเราก็มาฟังครูสุรางค์สุริยพันธ์กันบ้าง นะครับในเพลงแม่สีทรงเครื่องแม่สีทรงเครื่องนี่เป็นเพลงประกอบการแสดงละครนะครับเป็นเพลงที่แสดงเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้ที่ทรงนำมานิพนธ์ขึ้นโดยร่วมกับคณะที่ปรับปรุงละครดึกดำบรรพ์โดยนำมาเพลงแม่สีที่ใช้บรรเลงต่อท้ายฉุยฉายนี่แหละครับมาประดิษฐ์ลูกล้อลูกขัดสอดแทรกเสียงสัตว์แล้วก็เริ่มใช้กับละครดึกดำบรรพ์เรื่องอีเหนาในสมัยรัชกาลที่5นะครับต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฑาทุตราดิลกเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงนิพนธ์ละครดึกดำบรรพ์เรื่องจันทกินรีจึงโปรดให้คุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงปรับปรุงตามแนวคิดของพระองค์สำหรับแม่สีทรงเครื่องในบางทีก็เรียกว่าตับแม่สีทรงเครื่องบางทีก็เรียกว่าตับแม่สีหรือว่าตับอีเหนานะครับทั้งนี้บทร้องส่วนใหญ่ได้ดำเนินเนื้อความตามบทละครเรื่องอีเหนาตอนตัดดอกไม้ฉายกริดนะครับเพลงตับแม่สีทรงเครื่องเนี่ยก็เรียงร้อยด้วยบทเพลงหลายเพลงนะครับประกอบด้วยเพลงชมดงเพลงแม่สีทรงเครื่องเพลงแขกกล่อมเจ้าเพลงแขกตอนไส้บัวเพลงแขกลันดาลงแล้วก็เพลงแขกเร็วนะครับวันนี้ครับแม่สีทรงเครื่องครับบรรเลงและขับร้องในวงเครื่องสายผสมเปียโนคณะเสริมมิตรบรรเลงขับร้องโดยครูสุรางค์ดุริยพันธ์ครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงแม่ศรีทรงเครื่องจากการขับร้องของกุสุรางดุยพันธ์ก็จบลงไปแล้วนะครับ3เพลงแรกนี้เป็นวงเครื่องสายผสมเท่านั้นเลยนะครับเริ่มจากโหมโรงจอมสุรางออกสะบัดสะบิ้งเป็นวงเครื่องสายผสมเปียโนเพลงที่2สุรินทราหูก็เครื่องสายผสมโอแกนคณะปิยมิตรนะครับเพลงที่3ที่เพิ่งจบลงไปนี้แม่ศรีทรงเครื่องเครื่องสายผสมเปียโนคณะเสริมมิตรบรรเลงนะครับกุสุรางดุยพันธ์เป็นผู้ขับร้องคราวนี้เรามาฟังการขับร้องของคู่บุญชูทองเชื้อกันบ้างนะครับแต่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนการบรรเลงเครื่องมือนะครับแต่จะเป็นวงเสริมมิตรบรรเลงอยู่นะครับเมื่อกี้นี้เสริมมิตรบรรเลงใช้วงเครื่องสายผสมเปียโนต่อไปเขาจะเป็นวงปีพาดไม้นวมวงปีพาดไม้นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงมีชื่อมากนะครับในอดีตแล้วก็เป็นวงที่ผลิตเพลงออกมาไว้เยอะทีเดียวนะครับเรียกว่าถือว่าเป็นวงที่สร้างสรรค์บทเพลงไว้ให้กับวงการเพลงแต่เดิมไม่มากทีเดียวซึ่งในยุคสมัยเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครได้คิดในเรื่องของการบันทึกเสียงก็รู้แต่ว่าบรรเลงกันทุกวันบรรเลงทางสถานีวิทยุบรรเลงในงานต่างๆหรือว่าบรรเลงเป็นการส่วนตัวกันทุกเสาร์อาทิตย์ตามบ้านต่างๆบ้านท่านผู้ใหญ่ตั้งวงกันไปนะครับมีวงเครื่องสายมากมายแต่ก็มีวงเสริมมิตรบรรเลงของผู้เสริมสาริคุปเนี่ยท่านที่มองการไกลท่านเห็นว่าน่าจะบันทึกเสียงเพลงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วท่านก็ตั้งวงดนตรีขึ้นมาสร้างห้องอัดเสียงเองตั้งห้องบันทึกเสียงเองแล้วก็เชิญวงต่างๆมาด้วยไม่ได้บรรเลงเฉพาะวงของตัวเองนะครับไม่ได้ปิดกั้นแค่นั้นเชิญวงของกรมศิลปากรมาเชิญวงนู้นวงนี้มาบรรเลงแล้วก็มาทั้งปีพาดไม้แข็งปีพาดมอญวงอังกะลุงเรียกว่าทุกรูปแบบที่เป็นวงไทยนะครับที่บรรเลงเพลงไทยแล้วก็บันทึกเสียงเก็บไว้มากมายเลยทีเดียวนะครับบทเพลงต่อไปนี้ที่วงปีพาดไม้นวมคณะเสริมมิตรบรรเลงจะนำเสนอคือเพลงกล่อมพญาเถานะครับเพลงนี้ท่านผู้ฟังชื่นชอบผมนำเสนอบ่อยๆในรายการลำนำสยามร่วมสมัยเพราะเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับยามเด็กอย่างนี้บทเพลงกล่อมพญาเถาเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงกล่อมพญา2ชั้นนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเป็นเพลงเก่าใช้หน้าทับ2ไม้มี2ท่อนท่อนละ4จังหวะครูมนตรีตราโมทได้เคยแต่งทำนองชั้นเดียวสำหรับการแสดงละครนะครับในปีพ.ศ. 2515หรือเอกแสวงวิ

เจสุดและแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดเป็นอัตราเช่นเดียวครบเป็นเพลงเผาต่อมาในปีพ.ศ.2518ครูเฉลิมบัวทั่งได้นำบทเพลงกล่อมพญาเถาซึ่งครูแสวงวิเศษสุดท่านแต่งไว้เนี่ยมาแต่งเป็นทางเปลี่ยนเที่ยวกลับทั้งเถานำออกรายการโทรทัศน์รายการสังคีพิรมของธนาคารกรุงเทพจำกัดกล่อมพญาเถาก็มีชื่อหรือเรื่องมาตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็นิยมขับร้องบรรเลงกันมากกล่อมพญาเถาครับวงผีภาพไม่หน่วมคณะเสริมมิตรบรรเลงจะเป็นวงที่จะบรรเลงนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูบุญชูทองเชื้อนะครับและที่สำคัญนี่ตอนท้ายเมื่อบรรเลงขับร้องจบแล้วยังมีการออกเดี่ยวรอบวงให้ฟังอีกด้วยครับก็เชิญนักฟังในกล่อมพญาเถาครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับลำนำแห่งความเป็นไทยบทเพลงไทยเดิมที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันสืบสานร่วมกันเผยแพร่เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปอีกนานแสนนานให้สมกับความเป็นไทยนะครับในชั่วโมงแรกก็ได้รับฟังบทเพลงซึ่งหลากหลายลีลานะครับวันนี้อรรถรสมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโหมโรงจอมสุรางออกสะบัดสะบิ้งสุรินทราหูแม่ศรีทรงเครื่องแล้วก็กล่อมพญาเถาในชั่วโมง

ที่สองนี้ก็หลากรสหลายลีลานะครับ3ชุด3เพลงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเริ่มนะเพลงโอ้ลาวเถาเพลงที่2เป็นตับมโหรีเพลงที่3เดี่ยวโซอู้เพลงนกขมิ้นเห็นมั้ยครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับในเพลงแรกที่จะนำเสนอในชั่วโมงที่2นี้จะเป็นเพลงที่อยู่ในแนวของเพลงประเภทโยนมีลูกล้อลูกขัดกลเม็ดเด็ดปลายพราแปรเลยพอเพลงที่2ที่จะนำเสนอเป็นตับมโหรีซึ่งฟังก็ได้เรียกว่าเรียงร้อยทีเดียว 4-5 เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีลีลาซึ่งน่าฟังฟังดูเป็นโบราณจริงแล้วพอชุดที่3ก็จะเป็นการเดี่ยวซาอู้ในเพลงหวานๆเย็นๆทั้ง3เพลงที่นำเสนอในชั่วโมงที่2ในวันนี้บอกก่อนนะครับบอกล่วงหน้าก่อนเลยผู้ฟังจะได้คอยฟังว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วก็ทั้ง3เพลง3ชุดนี้ก็เรียกว่าแตกต่างกันลีลาแตกต่างกันลีลาของทํานองการบรรเลงก็คนละเรื่องคนละราวกันเลยนะครับในเพลงแรกนี่ขอนำเสนอโอ้ลาวเถาก่อนนะครับเพลงที่อยู่ในกาเพลงประเภทโยนที่มีลูกล้อลูกขัดท่านผู้ฟังก็เคยถามมาบ่อยๆแม้เพลงที่มีลูกล้อลูกขัดประเภทโยนนี่มีเพลงอะไรบ้างอยากจะนำไปเก็บรวมเป็นกลุ่มเพราะว่าเวลาฟังแล้วแหมมันมีลีลาซึ่งมันน่าฟังจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่สามารถให้นักดนตรีนี่มีการสอดแทรกคนเล่นไม่เด็ดพลายกันได้ดีเยอะมากเลยทีเดียวเลยนะครับยิ่งช่วงประเภทที่มีโยนนะครับเพลงประเภทนี้ในกลุ่มเพลงลูกล้อลูกขัดประเภทโยนก็จะมีแขกลพบุรีนะครับแขกโอดแขกสีเกลอเขมรราชบุรีเชิดจีนทยอยนอกทยอยในทยอยเขมรทยอยยวนทยอยลาวไม่คลั่งพม่าห้าท่อนแล้วก็โอ้ลาวที่จะนำเสนอนะครับแล้วก็โอ้ลาวนี่ก็เป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังมากเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับถ้าสมมติว่ามีการบรรเลง2วงนะครับถ้าอีกวงหนึ่งเล่นโอ้ลาวอีกวงต้องเล่นแขกโอดหรือถ้าวงไหนเล่นแขกโอดก่อนอีกวงต้องเล่นโอ้ลาวถือว่าเป็นเพลงที่มีลีลาคล้ายๆกันทั้งความจริงเป็นคนละสำเนียงด้วยซ้ำนะครับวันนี้ขอนำเสนอโอ้ลาวนะครับบทเพลงโอ้ลาวเถานี่เป็นเพลงที่ขยายมาจากโอ้ลาว2ชั้นและชั้นเดียวซึ่งเป็นเพลงของเก่านะครับเป็นเพลงที่ใช้หน้าทับ2ไม้แล้วก็เพลงเร็วคือโอ้ลาว2ชั้นเนี่ยเป็นเพลง2ไม้ส่วนโอ้ลาวชั้นเดียวนี่เป็นเพลงเร็วนะครับบางทีก็ใช้หน้าทับทยอยลาวเพลงนี้มีนักดนตรีนำทำนอง2ชั้นมาแต่งขยายเป็นอัตรา3ชั้นครบเป็นเพลงเถาหลายทางด้วยกันเลยนะครับอย่างเช่นนาทางของคุณครูหลวงพิเดชไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงแต่งขยายไว้เมื่อปี2456ทางหนึ่งทางของจังวางทั่วพาดยกศลทางหนึ่งทางของท่านพญาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินอีกทางหนึ่งแล้วก็ยังมีทางทางหลังนี่ทางของครูเพชรจันทร์นาคอีกทางหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ทางที่นิยมกันมากที่สุดแล้วก็บรรเลงกันแพร่หลายเลยทีเดียวก็คือทางของคุณครูหลวงพิเดชไพเราะห์สอนศิลปะบรรเลงนั่นเองนะครับโอ้ลาวเถานี่เป็นเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงประชันเพลงหนึ่งได้เลยนะครับเปิดโอกาสให้เครื่องดนตรีได้ประชันกันอย่างสนุกสนานทั้งที่ความจริงนะเป็นเพลงโศกนะครับขึ้นต้นในคำว่าโอ้นี่ก็บ่อยแล้วเป็นเพลงโศกนะครับอยู่เพลงนี้อยู่ในกลุ่มเพลงที่มีลูกล้อลูกขัดเป็นเพลงประเภทโยนนะครับบทร้องเพลงโอ้ลาวเป็นบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยบทพระไพรพลในรัชกาลที่2นะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงโอ้ลาวเถาบรรเลงในวงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์ในยุคเก่าครูสุจิตต์ วิริยประณีตเป็นผู้ขับร้องครับก็เชิญรับฟังครับ

บทเพลงโอ้ลาวเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีลีลาน่าฟังทั้งการขับร้องทั้งการบรรเลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วงมโหรีชุดนี้ก็เป็นวงมโหรีที่มีชื่อเสียงมากและดนตรีแต่ในวงนี้แต่ละท่านก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ได้เลยนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในยุคนี้มากมายรู้สึกว่าแต่ละท่านก็ล่วงลับไม่อยู่สักท่านแล้วในวงนี้นะครับหรืออยู่แต่นักร้องท่านเดียวคือสุจิตวิยปณีศิลปินแห่งชาติในวงมโหรีชุดนี้จะมีครูสมานทองสุโชตนะครับครูเมธาหมู่เย็นครูจำเนียนศรีไทยพันธ์ครูรตีวิเศษสุรการครูฉลวยจียจันทร์เห็นไหมครับแต่ละท่านที่เอ่ยชื่อมานี้ถือว่าเป็นสุดยอดของนักดนตรี

เมื่อกี้ในเรื่องของเครื่องสายด้วยนะครับอย่างเช่นคุณรตีคุณฉลวยนี่เก่งมากเลยนะครับต่อไปครับบทเพลงที่2ครับจะขอนำเสนอเป็นเพลงตับมโหรีนะครับคราวนี้เปลี่ยนแนวเมื่อกี้นี้เป็นเพลงประเภทโยนที่มีลูกล้อลูกขัดแปลพราวเลยทีเดียวคราวนี้จะเป็นตับมโหรีนะครับตับมโหรีก็บทร้องจากเรื่องพระรถเสนนะครับบางทีเขาเรียกว่าตับต้นเพลงฉิ่งนะครับตับมโหรีชุดนี้บทร้องจากเรื่องพระรถเสนนะครับเป็นตับโบราณเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับมันจะมีแตกต่างกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าตับรถเสนจะเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นแต่เพลงอัตราจังหวะ3ชั้นก็เป็นเพลงคล้ายๆกันนะครับแต่เขาเรียกว่าตับกากีจะเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเพลงตับมโหรีชุดนี้จะร้องเรื่องพระรถเสนเนี่ยเป็นเพลงอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับเป็นเพลงเก่าที่มีมาสมัยอยุธยาเลยจัดว่าเป็นเพลงตับมโหรีที่มีทำนองเพลงไพเราะวีลาเพลงสละสลวยนะครับบทร้องเป็นบทมโหรีเรื่องพระรถเสนครั้งกรุงเก่าและยังใช้เป็นตำราสำหรับฝึกหัดขับร้องเพลงด้วยมีทั้งหมด5เพลงนะครับมีต้นเพลงขิงเพลงสามเศร้าเพลงตวงพระธาตุเพลงนกขมิ้นแล้วก็เพลงธรณีร้องไห้นะครับเพลงตับชุดนี้คุณหญิงไพฑูรย์กิตติวรรณได้ร่วมกับนางเจริญพาทยกศลบันทึกเป็นเสียงเอาไว้เมื่อปีพ.ศ.2471โดยใช้วงมโหรีวังมหุ้มพรมบรรเลงนะครับอันนี้ว่าตับมโหรีตับต้นเพลงฉิ่ง2ชั้นนะครับแล้วก็บทร้องจากเรื่องพระรถเสนแต่นี้มันจะมีตับต้นเพลงฉิ่ง3ชั้นคือมีการนำมาขยายเป็นเพลงอัตราจังหวะ3ชั้นทั้งตับเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าตับต้นเพลงฉิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรียกว่าตับกากีเพราะบทร้องใช้บทกากีคำกลอนของเจ้าพระยาพระคลังหนแต่ไม่แน่นะครับบางทีก็ใช้ขุนแผนตอนฟันม่านด้วยนะครับก็มีอยู่4เพลงครับอันนี้มี4เพลงไม่มี5เพลงเหมือนกับตับมโหรีตับต้นเพลงจริงอันนี้ก็มีเพลงต้นเพลงจริงเพลงจระเข้แห่งยาวเพลงตวงพระธาตุแล้วก็เพลงนกกระมิ่นเพลงจระเข้แห่งยาวก็คือเพลง3เศร้าเนยจำง่ายๆถ้าเพลง3เศร้าเนยก็ต้องเป็นตับมโหรี2ชั้นเพราะ3เศร้าอัตราจังหวะ2ชั้นแต่พอขยายเป็น3ชั้นปุ๊บเปลี่ยนชื่อเป็นจระเข้แห่งยาวทันทีนะครับก็จำง่ายๆตรงนี้ก็จะทราบว่าอันไหนเป็นตับต้นเพลงจริง2ชั้นหรือว่า3ชั้นตับมโหรีหรือตับต้นเพลงฉิ่ง2ชั้นวันนี้นะครับบทร้องเรื่องพระรถเสนนะครับเรียงร้อยไว้ด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่งเพลงสามเศร้าเพลงตวงพระธาตุเพลงนกขมิ้นและก็ลงท้ายด้วยเพลงธรณีร้องไห้ครับขอเชิญรับฟังตับมโหรีชุดนี้ได้แล้วครับ